0: ที่บิดเบี้ยวในช่วงต้นแล้วใช้ตรรกะนี้มาใช้ในการวินิจฉัยก็สามารถที่จะเอาผิดอนุวินิจฉัยได้นะครับที่ลงมติยกคำร้องโดยตีความกฎหมายที่บิดเบี้ยวนะตั้งแต่เริ่มต้น
1: นี่ฮะจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาซึ่งคุณชัยพลสะท้อนดีพูดถึงเขาใช้คำว่าจักรวาลรายล้อมนายกอนุทินและพรรคภูมิใจไทยอนุชาเมื่อสักครู่ซึ่งคุณสมชายระบุจากบันทึกการประชุมอนุชุด36เป็นตัวหลักหมายถึงเป็นคนหลักเลยที่มีบทบาทในการกำหนดกรอบชักถามหรือชี้แนวทางทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นที่มาที่ทำให้นายกอนุทินเมื่อวานนี้บอกว่ามั่วยองไปเรื่อยยองไปเรื่อยจัดรายการ3นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตราแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ

0: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: ปากเหม็นแน
4: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
7: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
8: ้ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
10: รอฟมพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
11: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
10: รอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
12: จัดรายการ7นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมเห็นชีวิตที่หน้าผมไหม
13: ค่ะ
12: เดี๋ยวมอให้ท่านผู้ชมดีกว่าชีวิต
13: เครื่องดื่มวิตามินซีค่ะฝาก Lotus Gift Card มาให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้จำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาทนะคะ
12: เป็น Lotus Gift Card เลยเหรออ
13: ืมค่ะ
12: จากชีวิตซึ่งเป็นเครื่องดื่มวิตามินซี
13: มีให้เลือก2สูตรนะคะทั้งสูตรออริจินอลที่มี4รสชาติค่ะเลมอนออรเรนจ์สวรสทับทิ
12: ม
13: และสูตร 0% น้ำตาลมี3รสชาติก็คือเลมอน

0: Orange และรสชาติใหม่องุ่นเขียวโฮ
1: แปลความง่ายๆว่าสูตร Original เนี่ยมี4รสชาติย่อย
0: ค่ะ
1: ส่วนสูตร 0% น้ำตาลเนี่ย
0: ก็มี3รสชาติย่อยค่ะ
1: ใครชอบลองอะไรใหม
0: ่ๆสามารถนำวิตซีมิกซ์กับสิ่งที่ชอบได้นะคะแล้วก็สร้างสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มใหม่ๆทำได้ง่ายๆในสไตล์ความชอบของแต่ละคนค่ะเพราะว่าชีวิตมิกซ์กับอะไรก็อร่อยสดชื่นแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากวิตามินซี
1: ท่านผู้ชมนี่มิกซ์ได้เลย อย่างที่เห็น
0: มีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
1: 5ท่านใช่ไหม
0: 5ท่านค่ะ
1: ชีวิตมอบ
0: Lotus Gift Card มาให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้จำนวน5ท่านนะคะมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท
1: ให้ 1,500 เลยแต่ละท่านท่านละ 1,500 ไปซื้อของได้เลยให้คุณผู้ชมแสดงความเห็นตามปกติเลยและวงเล็บว่าอะไรดีเนี่ยเรื่องยังไม่ถึงไหนเลยให้วงเล็บว่าอะไรดีนะจักรจี
0: ้ค่ะ
1: จักรจี้เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเหมือนเช่นเคยนะครับตัวชมจักรยี่จักรจี้ตอนนี้ก็บังฮอตอยู่เหมือนกันแล้วเรากลับมาว่ากันต่ออ่ะเมื่อสักครู่ต่อเนื่องที่พรรคประชาชนเขาจัดเวทีเชิญคุณสมชัยมาไล่ถึงบันทึกการประชุมของอนุชี้ขาดข้อกฎหมายชุดที่36ของกกต.ซึ่งมีมติ5-2ให้ยกคำร้องทั้งหมดท่านผู้ชมฮะต่อเนื่องด้วยคุณพระฤทธิ์วัชรศิลป์ซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านรองหัวหน้าพรรคประชาชนอธิบายตั้งคำถามถึงการทำงานของอนุชุด26ต่อจากคุณสมชัยว่ามี4ข้อพิรุธ
0: 1ก็คือที่มาและความจำเป็นในการตั้งอนุชุดที่36อะค่ะยังไม่ชัดเจน
1: แม้อนุชุด26และชุด36จะเป็นชุดพิเศษทั้งคู่คือนอกจากชุดอนุปกติ
0: ก็เป็นชุดพิเศษทั้งคู่เนี่ยแต่ว่าความจำเป็นกับน้ำหนักมันไม่เท่ากันค่ะ
1: คุณไอติมเนี่ยเห็นว่า
0: ชุดอนุชุดที่26เนี่ย
1: มี DSI มาร่วม
0: ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลค่ะ
1: แต่อนุ36
0: ตัวแทนกกต.ชี้แจงว่าเป็นเพราะภาระงานของทั้ง35ชุดมันมีมากอยู่แล้วถ้าจะให้ทำคดีนี้ที่มีความละเอียดมันจะยิ่งเพิ่มภาระเข้าไปอีกก
1: ็
0: เ
1: ลยตั้งอนุ36ขึ้นมา
0: 7คนค่ะ
1: แต่ยังไม่มีคำตอบจากกกต.ว่า7คนนี้มีชื่อทับซ้อนอยู่กับอนุอื่นๆอยู่แล้วหรือเปล่
0: า
1: ถ้าเป็นชื่อทับซ้อนอยู่ก่อนก็แปลว่าอ้าวก็ไปดึงมาตั้งคณะพิเศษทำไม
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อที่คุณไอติมตั้งคำถามเป็นข้อต่อมาย
0: ังไม่ได้คำตอบด้วยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะทางหรือไม่อะค่ะ
1: ข้อที่2
0: กระบวนการทำงานของอนุชุดที่36ประชุมตั้งแต่เดือนพฤศจิกา68มาจนถึงมีนา69
1: ยังไม่รับรู้ผลลัพธ์ว่ามีข้อมูลกี่หน้าพยานหลักฐานอย่างไรข้อที่3
0: การตีความของอนุชุดที่36หลายครั้งเนี่ยคุณไอติมตั้งข้อสังเกตว่ามันไปสอดรับโดยบังเอิญหรือไม่กับธงการเมือง
1: หลายครั้งการซักถามในอนุ36
0: เพื่อตีตกหลักฐานที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จนสิ้นความสงสัยตีความปกป้องนักการเมืองไม่ให้สาวถึงนักการเมืองสีน้ำเงินเข้มระดับรัฐมนตรีส.ส.ผู้บริหารพรรคพยายามปฏิเสธขบวนการโกงสว.
1: นี่คงจะยอมมาที่คุณสมชัยตั้งคำถามว่าพยายามจะตีกรอบว่าจะเอาผิดได้เฉพาะผู้สมัครหรือผู้สมัครที่กระทำหรือผู้สมัครที่รับรู้ว่ามีใครทำให้อันนี้เป็นการตีกรอบที่จะไปสอดรับกับที่อดีตเลขาไม่ใช่อดีตเลขากกต.เคยตีกรอบเอาไว้ที่เคยพูดข้อที่4
0: ที่ผ่านมาอนุชุดที่36เนี่ยมีความเห็นว่าไม่มีใครมีความผิดแม้แต่คนเดียวซึ่งคุณไอติมบอกมันค้านต่อหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะ
1: ก่อนจะยกประเด็นว่าที่ผ่านมากกต.เคยส่งฟ้องศาลอย่างน้อย2กรณีซึ่งมีหลักฐานเบาบางมากแค่ไม่กี่ข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ก็คือโคราชแชทไลน์คนหนึ่งไปขอแลกคะแนนกับอีกฝ่ายไม่มีเรื่องเส้นเงินด้วยกกต.สั่งฟ้องศาลฎีกาและศาลฎีกาพิพากษาว่าผิด
0: ค่ะ
1: หรือกรณีชลบุรี
0: เป็นข้อความไลน์ที่บอกให้มาจับคู่กันกกต.ก็ส่งฟ้องศาลค่ะขอตั้งคำถามว่าเมื่อกกต.เคยมีบรรทัดฐานว่าเพียงไม่กี่ข้อความในไลน์ก็เป็นหลักฐานเพียงพอที่จะส่งไปศาลได
1: ้แล้วกรณีนี
0: ้ชุดที่36ทำงานอย่างไรถึงได้บอกว่าหลักฐานที่เห็นเส้นเงินอย่างที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยไม่ใช่หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริต
1: และจะไม่ส่งฟ้องศาล
2: ข้อพิรุธที่1ครับที่มา หรือเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะอนุชุดที่36เรามองว่าเหตุผลที่กกต.ให้ยังไม่ชัดเจนเพียงพอเหตุผลแรกคือบอกว่าเป็นเพราะว่าภาระงานของ35ชุดเนี่ยเยอะอยู่แล้วถ้าไปให้คดีนี้ซึ่งเป็นคดีที่มีความละเอียดเนี่ยจะยิ่ง

เพิ่มภาระเข้าไปอีกถ้าเหตุผลนั้นเป็นจริงเนี่ยแสดงว่า7คนที่อยู่ในอนุชุดที่36เนี่ยต้องไม่ได้มีภาระใน35ชุดเลยใช่ไหมข้อพิรุธที่2ครับเรื่องของกระบวนการทำงานเราไม่รู้หรอกว่าการทำงานโดยละเอียดของแต่ละคณะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าคณะ26เนี่ยไปทำงานกันมาเนี่ยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 89,000 หน้าในขณะที่ในฝั่งของอนุชุดที่36

0: อย่างที่หนึ่งคือเราเห็นหรือได้รับรู้ถึงบทบาทของอนุที่36ที่เหมือนจะปฏิบัติตนเป็นศาลเสียเองตีตกหลักฐานที่น่าสงสัยเพียงเพราะยังไม่ได้พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยอย่างที่สองครับคือเราเห็นถึงการวินิจฉัยในการตีความที่ดูเหมือนจะสอดรับกับความพยายามในการปกป้องนักการเมืองนะพูดง่ายๆคือเป็นการ
1: นี่เป็นบางช่วงบางตอนที่ไล่เรียงกันขณะที่คุณชัยพลสะท้อนดีสสกทมพรรคประชาชนเป็นคนมาพูดถึงข้อมูลอนุชุด36ออกมาแล้วอย่างที่ว่ามีข้อพิรุธคุณชัยพลเป็นคนอธิบายสิ่งที่เจ้าตัวเรียกว่าเป็นจักรวาลที่ล้อมรอบคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยไล่ไปทีละคนคือ5คนที่มีมติไม่ฟ้องทั้ง229คนเนี่ยคืออนุเนี่ยมี7คน
2: ค่ะ
1: 5คนเห็นว่าไม่ฟ้องเลยคุณชัยพลก็ไล่ทั้ง5คนเนี่ยท่านผู้ชมพร้อมหน้าระบุว่า5คนที่ว่านี้คนแรกคุณอนุชาจันทร์สุริยาซึ่งคุณสมชายบอกในบันทึกการประชุมเป็นผู้มีบทบาทหลักเลยแม้จะไม่ใช่ประธานประธานเนี่ยแทบจะไม่แสดงความเห็นจากบันทึกการประชุมท่านนี้แล้วก็จะมีนี่อนุชาเนี่ยก็ไล่เรียงว่าเป็นที่ปรึกษา
2: ประจำประธานกกต.ค
1: ่
2: ะ
1: และเรียนหลักสูตรอยู่2หลักสูตรซึ่งคุณอาชัยพลพยายามจะโยงว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ
2: ก็คือหลักสูตรพตส.
1: ของกกต.และหลักสูตร
2: นทป.ค่ะ
1: ของศาลรัฐธรรมนูญคนต่อมาคนปิยะร้อยตระเวกปิยะสกุลคนนี้คือเคยเป็น DSI ปัจจุบันเนี่ยเหมือนไปอยู่ที่กรมคุมประพฤติระบุว่าตอนคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยครั้งโน้นเคยตั้งคุณปิยะเนี่ย
2: เป็น
1: ว่าการ
2: การประปาเป็นกรรมการการประปาน
1: ครหลวงขออภัยเป็นกรรมการเป็นบอร์ด
2: ประปานครหลวง
1: และ
2: ปรากฏว่าคุณปิยะเนี่ยเดี๋ยวดูประวัติก่อนนะคะเรียนหลักสูตรพตส.รุ่น10แล้วก็หลักสูตรนทป.รุ่น11ค่ะ
1: เป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชุดนี้แล้วและตอนที่เป็นอนุอยู่ก็ยังปรากฏภาพไปรับคุณอนุทินถึงสนามบินบุรีรัมย์
2: ใช่ค่ะ
1: อ้างว่าไปแข่งรถหรือไปดูแข่งรถคำถามคือไปรับสนามบินเกี่ยวอะไรกับการแข่งรถอันนี้คุณชัยพลบอกท่านนี้ก็คือท่านที่ลงมติไม่ฟ้องเลยทั้ง229คนอีกคนหนึ่งถัดมาคุณชัยพลพูดถึงคุณอัจฉไทยรัตนดีโลกนะภูเก็ตเป็นที่ปรึกษาบอร์ดกกต.ปี68แล้วก็เรียน2หลักสูตรนี้เช่นเดียวกัน
2: ก็คือนทป.กับพตส.ค่ะรุ่น6
1: ถัดมานายเดชาพฤกษ์พัฒนรักษ์เป็นประธานบอร์ดการท่าเรือประธานบอร์ดการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก่อนหน้านี้
2: เคยเป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะ
1: ซึ่งตั้งโดยคุณพิพัฒน์อีกเหมือนกัน
2: แล้วก็เรียนพตส.รุ่นที่14ค่ะ
1: มีอีกไหมไหนดูสัก5คน
2: มีคุณชวนะไตรมาสด้วย
1: คุณชวนะคือหนึ่งในหลักสูตรเนี่ยคือหลักสูตรศาลรัฐธรรมนูญ
2: นท
1: ป.
2: ก็คือหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย
1: ท่านชวนะเนี่ยไปอดีตเลขาสามนูนแล้วมาเรียนหลักสูตรพตส.ของกกต.รุ่น6แล้วก็มาเป็นประธานอนุชุด36
2: ค่ะ
1: ถัดมาอีกคนหนึ่งไหมท่านผู้ชมมีอยู่5คนน่ะ
2: ก็จะครบ5แล้วค่ะ
1: ครบแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณชัยพลระบุว่าจักรวาลพตส.คือหลักสูตรคล้ายวปอ.เป็นคอนเนคชั่น
2: แต่อยู่ในกกต.เอง
1: นายอนุชุด36เนี่ยเรียนหลักสูตรของกกต.ที่วันนี้คือพตส.ถึง5คน
2: แล้วก็ยังมีคนในพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะ
1: นี่ไงหลักสูตรนี้เนี่ย
2: หลักสูตร
1: นอกจาก5คนนี้แล้ว
2: ยังมีคนที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยด้วย
1: ยกชื่อคุณอนุทิน
2: ค
1: ่ะคุณสุภชัยใจสมุทรคุณเพิ่มพูนชิดชอบสราชกินปทุมมลิกาจิรพันธ์วานิชภรรยาคุณทรงศักดิ์ทองศรี
2: คุณแว่นฟ้า
1: คุณแสวงบนเม
2: ก็อยู่ค่ะ
1: นี่ยกเป็นตัวอย่างคุณนัชดลศรีก่อเกื้อสอสอสงขลานี่ก็ด้วยแล้วก็โยงต่อไปอีกท่านผู้ชมฮะหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรศาลรัฐธรรมนูญน่ะ
2: นทป.ค่ะหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยจัดโดยศาลรัฐธรรมนูญก็คุณชัยพลบอกอนุชุดที่36ก็เรียนหลักสูตรนี้3คนค่ะก็คือตัวคุณอัจฉไทยคุณอนุชาและร้อยตำรวจเอกปิยะ
1: ทั้งนี
2: ้มีฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเรียนหลักสูตรนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ก็คือ
2: คุณอนุทินคุณสราอัตและพลตรีเพิ่มภู

0: อุ่น
1: นอกจากนี้ประธานอนุชุด36อดีตเลขาศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นผู้อนุมัติการจบหลักสูตร
0: ก็คือคุณชวนาไตรมาสเป็นผู้อนุมัติจบหลักสูตรค่ะ
1: นอกจากนี้คุณอัศไทยหนึ่งในอนุชุด36ซึ่งลงมติว่าไม่ฟ้องเลยทั้ง2ญาติ29คนยังมีชื่อในกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคุณพิพัฒน์และสว.วิวัฒน์คือนี่เป็นอนุชุด36มีชื่อเป็นกรรมการ2บริษัทอย่างที่ว่านี
0: ้ก็คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคุณพิพัฒน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสว.วิวัฒน
1: ์ถูกตั้งคำถามว่ามันเป็นประโยชน์หรือมันเป็นผลประโยชน์ขัดแย้งไหม
2: อนุชาจันสุริยานะครับผมเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ปรึกษาประจำประธานกกต.นะครับแล้วก็มีการเรียนหลักสูตรนทป.รุ่น7พตส.รุ่น6ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลนะครับตอนที่ท่านอนุชินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะเป็นกรรมการประปานครหลวงด้วยเคยเป็นอดีต DSI ตอนนี้เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติเรียนพตส.รุ่น10แล้วก็เรียนหลักสูตรนทป.รุ่น11แล้วก็ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชุด36นะครับก็ไปรับท่านอนุชินถึงสนามบินเลยก็ไม่รู้ว่ามีกิจอันใดเห็นเขาบอกว่าเขาไปดูกีฬาใช่ไหมครับแต่ก็ไปดูกีฬาแล้วแวะทำไมผมคิดว่ากีฬาคงไม่ได้แข่งกันอยู่ในสนามบินหรอกเนาะอัศไทยนะครับรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับผมเขาจะเป็นที่ปรึกษาบอร์ดกกต.นะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียนหลักสูตรนทป.รุ่น6แล้วก็เรียนหลักสูตรพตส.รุ่น6ท่านชวนาไตรมาสอดีตเลขาศาลรัฐธรรมนูญก็เรียนหลักสูตรพตส.รุ่น6แล้วก็เป็นประธานของไอ้อนุกกต.ชุดที่36ท่านสุดท้ายนะครับเดชาพฤกพัฒนรักษ์นะครับเป็นประธานบอร์ดการท่าเรือนะครับในสมัยที่ท่านพิพัฒน์เป็นรัฐมนตรีคมนาคมเสร็จแล้วก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่แต่งตั้งโดยท่านพิพัฒน์ด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าพี่ไปไหนผมไปด้วยเขาเรียนหลักสูตรพตส.รุ่น14หลักสูตรพตส.นะครับผมย่อมาจากคำว่าหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงมันจะเป็นหลักสูตรของทางกกต.ครับเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานการเลือกตั้งพรรคการเมืองแล้วก็คนนั้นคนนี้ว่าง่ายๆก็คือเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่นนั่นแหละครับผมใครเรียนบ้างคนแรกเลยนะครับท่านสุประชัยใจสมุทรพตส.รุ่น2ครับผมอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีพตส.รุ่น3พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบน้องชายของเนวินชิดชอบนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสรอัตกลิ่นปทุมนะครับที่ปรึกษานายกแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันนะครับพตส.5มลิกาประธานเปิ้ลของเราครับรองประธานสภานะแว่นฟ้าทองศรีภรรยาของทรงศักดิ์ทองศรีพตส.6แสวงบุญมีครับเลขาธิการกกต.พตส.6เขมพลนะครับอุ้ยเขาช่วยงานพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับนัทชนนท์ศรีก่อเกื้อสส.สงขลาโฆษกพรรคภูมิใจไทยซึ่งกรรมการหลักสูตรเนี่ยสสันทัตสิริอนันตไพบูลย์นะครับเป็นอดีตบอร์ดกกต.นายอิทธิพรบุญประคองนะครับอดีตประธานกกต.เมื่อเรามีเรื่องของไอ้การเรียนแล้วใช่ไหมครับมีหลักสูตรตรงนี้ในเรียนมันก็ต้องมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคนที่เรียนในหลักสูตรนี้ด้วยเหมือนกันอยากแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับกับแก๊งนายกสมาคมนะครับคนแรกเลยนายสรอัตกลิ่นปทุมนะครับผมนายกสมาคมคนที่1เป็นพตส.รุ่นที่5นะครับคนนี้ก็ประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกุลครับเคยเป็นนายกสมาคมนี้ด้วยเหมือนกันพตส.รุ่น3สุประชัยใจสมุทรครับผมมาอีกแล้วนะครับท่านผู้นี้ก็จะเป็นพตส.รุ่นที่2นะครับเริ่มเห็นกันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยนะครับว่าพตส.ตรงเนี้ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นวงการที่รันโดยสีน้ำเงินนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่อันถัดไปกันครับคือหลักสูตรนทป.ครับหลักสูตรนี้นะครับจะเป็นหลักสูตรของทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมหลักสูตรคอนเนคชั่นอีกแล้วนะครับผมพอเราเริ่มมาพอดดูทั้งหมดนะครับทุกคนตรงนี้มีเกี่ยวข้องกันหมดนะครับคนที่เรียนมีการส่งที่ปรึกษามาเป็นกรรมการมีการแบบว่าไปนั่งในบริษัทของคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการเซ็นหลักสูตรให้กับคนเหล่านี้ขึ้นไปเรียนแถมมีนี่ด้วยนะครับคนที่เป็นเรียนนี่ก็เป็นพี่น้องกับคนนี้ไปเรียนอยู่ตรงนู้นคนนี้เป็นนายกสมาคมตรงนี้คือมันใหญ่ไปหมดแล้วมันเยอะไปหมดเลยจริงๆครับบางทีตอนที่เรานั่งวิเคราะห์เรื่องนี้เรากลับลืมไปนิดนึงว่าแต่ละหน่วยงานของราชการเนี่ยมีหลักสูตรคอนเนคชั่นต่างๆเอาไว้รองรับการทำความรู้จักกันข้ามหน่วยงานข้ามสายงานนี้ด้วยเหมือนกันแล้วเมื่อพอลองไปค้นดูนะครับก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า5คนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกันในแง่ของการทำงานที่มีใครเอื้อผลประโยชน์ให้กันแต่มันมีการทำความรู้จักและมีการสนิทแน่นแฟ้นกันมาเป็นระยะเวลานานนะครับ
1: นี่เข้าใจว่าตรงนี้แหละที่นักข่าวไปถามท่านนายกเมื่อวานนี้อนุทินชวรกุลนายมตีและรัฐมนตรีมหาไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคประชาชนเขาเชื่อมโยงอนุชุด36กกต.ผ่านหลักสูตร
0: พตส.
1: พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือ พตสของกกต
0: และโยงใยกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยค่ะ
1: เขาจะว่า2หลักสูตร

0: เลย
1: แต่นี่ถามสั้นๆหลักสูตรกกต.ก่อนท่านนายกบอกไม่รู้จะตอบยังไง
2: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อย
1: โผกเรื่องกันบั่วซั่วไปเรื่อยก่อนจะย้อนไปที่พรรคประชาชนว่าเอาเป็นว่านายพลิตวัชรศิลป
2: ์ตอบคุณณภินทร ศรีสรรพางค์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกให้ได้ก่อน
1: เพราะวันที่นายพลิตกับนายณภินทรพูดคุยกันผ่านรายการหนึ่งก็คือกบกรข่าวคุยนอกจอผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้คำตอบส่วนหนึ่งแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จดังนั้น
2: ถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปผ่านที่อื่น
1: เป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะ
2: อันนี้เหมือนขี้แพ้ชวนตี
1: ขี้แพ้ชวนตี
2: แบบนี้ไม่ได้เราต่างคนต่างทำงาน
1: และย้ำว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นอะไรเรื่องสวเรื่องคดีหัวสวเพราะในที่ประชุมพรรคได้ย้ำว่า
2: ไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: แล้วก็ไล่อีกว่าก่อนเลือกสว1เดือน
2: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ออกหนังสือประกาศห้ามให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว
1: ถ้านักข่าวพูดถึงเรื่องหัวสวนักข่าวต้องพูดถึงจดหมาย
2: หรือ
1: ประกาศฉบับนี้ด้วยนักข่าวชอบลืม
2: ว่าประกาศฉบับนี้มันออกมาก่อนการเลือกตั้งสวถึง2เดือน
1: แล้วถ้าบอกว่ารัฐบาลอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวสวผมพูดอีกครั้งหนึ่งว่าร
2: ัฐบาลอนุทิน1เนี่ยเข้ามาตอนเดือนกันยาปี68
1: รัฐบาลอนุทิน2
2: มีนา69
1: แล้วเลือกตั้งสวเมื่อไหร
2: ่กรกฎาคม67
1: เพราะฉะนั้น
2: ด้วยไทม์ไลน์ช่วงเวลามันก็ไม่ได้แล้ว
1: ถ้าบอกว่ามีคนของภูมิใจไทยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งพรรคและพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นมีใครขัดคำสั่งพรรค
2: แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พรรคภูมิใจไทยจะไปกล่าวโทษชี้ขาดว่าคนคนนั้นขัดคำสั่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
1: มันมีความชัดเจนอยู่แล้วก่อนจะย้ำว่าในปี67พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรครัฐบาล
2: ทุกคนก็ทำหน้าที่ส.ส.ทำหน้าที่รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล
1: ก่อนจะย้ำว่าเห็นไหมมันไม่มีแรงจูงใจใดๆเลย
2: ที่จะต้องไปวุ่นวายกับการเลือกสว.เลยตั้งแต่ต้น
1: ไล่เรียงไปเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็มาถึงประเด็นนักข่าวถามว่านี่วิเคราะห์กันถึงว่าประเด็นหัวสว.สะเทือนรัฐบาลคุณอนุทินหัวเราะผมก็ตอบแล้วรัฐบาลเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่สว.มาเมื่อไหร่มันไม่มีส่วนจะจับชนหรือเชื่อมโยงกันได้เหมือน
2: ถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทค่ะ
1: ไม่มีทางที่จะบรรจบกันได้
2: เพราะมันคนละช่วงเวลากันคนละบริบทกันโอเคนะ
1: เมื่อถามว่าฝ่ายค้าน
2: เขายังจะเปิดประเด็นความเชื่อมโยงอันนี้ต่อไป
1: ท่านนายกบอกตามสบาย
3: ไม่รู้เพิ่งจะตอบยังไงมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยก็ผูกเรื่องกันมั่วซั่วไปเรื่อยก็เอาตอบคุณณภินทรได้ก่อนเถอะนะวันนั้นคุณผลิตกับคุณณภินทรมีการพูดคุยกันผ่านรายการคุณสรยุทธใช่ไหมผมคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ได้คำตอบแล้วก็เข้าใจกันแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จคือถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปผ่านเรื่องอื่นต่อเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะขี้แพ้ชนตีอย่างนี้ไม่ได้นะก่อนเลือกสว.1เดือนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกหนังสือชัดเจนว่าห้ามเข้าไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.ถ้าผู้สื่อข่าวจะพูดถึงเรื่องหัวสว.เนี่ยพูดถึงประกาศฉบับนี้ด้วยชอบลืมมันไม่มีแรงจูงใจใดๆที่จะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องสว.เลยแม้แต่น้อยเพราะที่มาของเราตั้งแต่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่ปี62เราก็มาของเราเองในฐานะความเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มาพึ่งพาอาศัยสว.ตรงไหนที่ต้องมาช่วยให้เราได้เข้ามาเป็นรัฐบาลให้เราได้เติบโตจากพรรค50เสียงเป็น70เสียง70เสียงเป็น193เสียงเราก็มาจากการรับใช้พี่น้องประชาชนมาจากผลงานการทำงานของเรานะครับก็อยากจะให้เห็นใจแล้วก็เข้าใจด้วยว่าไม่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี
4: ้มีการวิเคราะห์กันเลยถึงขั้นว่าประเด็นหัวสวจะทำให้สะเทือนรัฐบาล
3: ก็ผมก็ตอบแล้วรัฐบาลที่มาเมื่อไหร่ครับใช่ไหมครับแล้วสวมาเมื่อไหร่มันไม่มีส่วนที่มันชนกันเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทอ่ะพูดกันไปมันไม่มีวันบรรจบกันเพราะว่ามันคนละช่วงเวลา

0: ลากันแล้วก็คนละบริบทกัน
1: นั่นแล้วเอาขึ้นมาทำไมก่อน คุณพฤทธิ์เนี่ยตอบโต้ไง ที่ไปถูกระบุว่าขี้แพ้ชวนตีมาดีเบตกับคุณนภินทร์ลำตีสำนักนายกแพ้เห็นประชาชนเห็นกันทั้งนั้น
2: แพ้แล้วอย่า
1: ใครพูดจริงใครพูดเท็จแพ้แล้วอย่าผ่าน
2: ค่ะ
1: เอาคุณพฤทธิ์เลยบอกเปรียบเทียบได้ดีครับนายกอนุทินที่บอกรัฐบาลกับการโกงสวไม่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันเหมือนพระราม4กับสุขวิทที่ไม่มีวันบรรจบกันไม่ว่านายกจะพูดอย่างไรแต่หลักฐานปรากฏชัด
2: ว่านอกจากจะมีซอยต่างๆที่เชื่อมโยงถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทตลอดทั้งเส้นทางแล้วถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทยังมาบรรจบกันที่แยกพระขนงอีก
1: 7:29 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
3: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moisturb Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
1: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
2: สงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: แลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: แลนดี้โฮม
6: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: ินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
1: ่ฉันไม่ได้ขาย
2: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
3: 1ล้าน
2: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
4: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 เริ่ม11กันยายน
1: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plusรวมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
6: สวยๆมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
7: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงก็ขอบคุณช่องสามมากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
8: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
9: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
10: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
12: จมกับหนี้นอกระบบ
13: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
14: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
15: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
11: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
16: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
17: ้เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
18: อร่อยไปอีก
19: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
20: เพิ่มกาแฟเติมนม
17: เนสกาแฟริชอโรมา
18: สูตรใหม่
21: 7 นาฬิกา 33 นาที เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับ Foremost
22: นมโคสดแท้ 100% ค่ะร่วมกับดร. Tolsters นะคะจัดโครงการ Foremost ท้าพิสูจน์

0: 90วัน
1: ภายใต้คำแนะนำของทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
0: ชวนครอบครัวที่มีเด็กอายุ4ถึง14ปีดูแลโภชนาการด้วยนมโฟร์โมสควบคู่กับการทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ
1: ผ่านไป90วัน
0: เด็กโตได้สมวัยแฮปปี้ทั้งครอบครัวค่ะ
1: พูดก็พูดผมนี่โตมากับโฟร์โมสเลยเนี่ย เด็ก
0: ๆนี่นะคือตัวสูงมาก
1: ตัวจะสูงไหม
0: สูงมาก
1: เอาเป็นว่าอันนี้เขาเชิญมาเชิญมาโครงการโฟร์โมสท้าพิสูจน์90วันล่าสุดโฟร์โมสยังต่อยอดความสำเร็จจากครอบครัวสู่โรงเรียน
0: ท้าพิสูจน์เด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรฝ่ายประถมค่ะเข้าร่วมโครงการโดยมีตัวแทนนักเรียนป.1ถึงป.6เพื่อพิสูจน์ให้เห็นการเติบโตในหลายช่วงวัย
1: ครอบครัวทางบ้านที่สนใจดูรายการอยู่ตอนนี
0: ้สามารถเข้าร่วมกิจกรรม90วันได้นะคะแค่ดาวน์โหลด Growth Journey ค่ะเพื่อบันทึกการเติบโตของเด็กๆตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านแนวทางพัฒนาการเติบโต Official Guide ให้ดาวน์โหลดฟรี
1: สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลย
0: ค่ะ
1: เชิญชวนท่านผู้ชมท้าพิสูจน์90วันเติบโตขึ้นจริงภายใต้ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญชวนไปท้าพิสูจน์และผู้ชมเรื่องเล่าเช้านี
0: ้โฟร์โมสฝากโฟร์โมสนมโคสดแท้ 100% ที่มีแคลเซียมธรรมชาติสูงมาให้คุณผู้ชมจำนวน10รางวัล นะคะมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาทค่ะ
1: อ้าว10ท่านเลยเหรอ
0: 10ท่านค่ะท่านละ 1,500 นะคะ
1: นมโคสดแท้ๆแคลเซียมสูงธรรมชาติมูลค่าท่านละ 1,500 บาท10ท่านแสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่า1ปี MOAพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทย1ยาวหน่อยนะ
0: 1ปี MOA พรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: เป็นเงื่อนไขข้อความอะไรก็ได้ให้โดนใจเกิดตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
0: ค่ะใช่
1: คุณศิริกัญญาถูกตั้งคำถามจำได้ไหมรองหัวหน้าพรรคประชาชนศิริกัญญาถูกตั้งคำถามว่าครบรอบ1ปี MOAคุณศิริกัญญายังย้อนสื่อเลยแหมจำแม่นนะจำแม่นเหลือเกินอันนี้เป็นบทเรียนที่เราทำให้เราเรียนรู้ว่าคำมั่นสัญญาทางการเมืองจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเชื่อถือไม่ได้อย่างไรยังไม่จบช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในฟังตรงนี้สักนิดหนึ่ง
2: จำแม่นนะคะที่ฉันยังจำไม่ได้เลยว่าครบรอบ1ปีแล้วนะคะถ้ามันเป็นเหตุการณ์อะไรที่เราไม่ได้คิดว่าสมควรค่ากับการจดจำเนี่ยเราก็จะไม่จดจำแล้วก็ไม่มาเฉลิมฉลองของเวลาที่มันถึงวันครบรอบของมันนะคะเพราะว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คิดว่าก็เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพรรคประชาชนค่ะในการที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันเนี่ยนะคะว่าจะสามารถที่จะไว้ใจกันได้แค่ไหนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเราไม่สามารถที่จะทำสัญญาผูกมัดกันเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีผลทางกฎหมายได้นะคะดังนั้นเนี่ยสัญญาทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ในเรื่องของ MOA MOU ก็ดีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสัญญาใจนะคะแล้วก็ใช้เครดิตนะคะของทั้งสองฝั่งเนี่ยในการที่จะทำให้สัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เห็นไปแล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งได้ทำลายเครดิตของตัวเองลงไปทำให้เราต้องเรียนรู้บทเรียนราคาแพงนี้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกในอนาคต
1: ก็เป็นการพูดว่าเป็นไม่เฉลิมฉลองมันไม่น่าจดจำแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ทำลายเครดิตตัวเองขณะที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานัททูตสายเกลือก็โพสต์ข้อความยาวเลยลำลึกรอบๆ1ปีรัฐบาล MOAว่ามันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มาที่ไปอย่างไรและร้อยปีคงถึงจะเกิดอ่ะคือมันเกิดขึ้นยากมากเสียงข้างน้อยไปยกเสียงข้างมากไปยกมือให้เสียงข้างน้อยเป็นนายก
0: ค่ะ
1: และก่อกำเนิดรัฐบาลสีน้ำเงินในขณะนี้ฝากวิโรจน์ธนาดีสอนรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็เขียนลักษณะเหมือนเป็นการตอบบอกว่ายอมรับผิดไม่แก้ตัวปม MOA โหวตอนุทินนั่งนายกแต่ตอนนั้นมันมีปัจจัยเพราะว่าคุณชัยเกษมประกาศเป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งกับข้อจำกัดที่คุณณัฐวุฒิไล่ไทม์ไลน์ไม่ครบลืมหรือว่าก่อนหน้าจะเกิดเรื่องนี้คุณแพทองธารไปพูดคุยกับคุณเชนและถูกเผยแพร่คลิปออกมาเป็นที่มาของกรณี3หนูวินิจฉัยขนาดเดียวกันหลังจากนั้นพรรคเพื่อไทยก็ยังไปยกมือให้คุณอนุทินครั้งก่อน MOA เนี่ย4เดือนรอบนี้เนี่ยยกมือให้อยู่ยาวๆเลย แต่ก็พร้อมจะมาชวนกันพูดคุยเพื่อจะจี้คดีหัวสวด้วยกันไหม
0: ไปคุยเรื่องอนาคตมากกว่าจะคุยเรื่องอดีตค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เขาตอบโต้กันอยู่ระหว่างแดงกับส้มแต่เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามอีกครบ1ปี MOA พักประชาชนกับพักภูมิใจไทยคนในทีมพนิษฐ์วิชาศิลป์จัดรายการหัวสวแท้ๆหมายถึงจัดเวทีนักข่าวถามถึงประเด็นคุณณัฐวุฒิออกมาระบุว่า MOA ของ2พรรค100ปีมีครั้งเดียวเนี่ย
0: แล้วก็ควรจะนำมาถอดบทเรียนเนี่ยค่ะ
1: และคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ที่เราตัดสินใจผิดพลาดจริง
0: ๆการครบรอบครั้งนั้นก็ถูกลงโทษจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมา
1: ประชาชนได้ลงโทษพรรคประชาชนแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและอีกมุมนึง
0: ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้น
1: นักข่าวก็เลยถามว่าเหตุนี้ใช่ไหมตอนนั้นช่วงแรกถึงไม่ตรวจสอบเรื่องหัวสวเลย
0: คุณพฤทธิ์บอกความจริงในวันนั้นตอนที่อภิปรายนโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแรกๆหลังจากโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
1: ก็มีหมอวายโยชวลูกเรืองอภิปรายลักษณะข้อมูลคาบเกี่ยวแต่ผมก็คิดว่าเอาละเราไม่ปฏิเสธการตัดสินใจในวันนั้น MOA มีผลกระทบในเชิงลบตามมาและสิ่งที่พรรคประชาชนกับตนจะทำได้ในวันนี้คือรับผิดชอบกับความผิดพลาด
0: ที่ได้ก่อไว้ในอดีตค่ะ
1: นั่นก็คือ
0: การเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการตัดสินใจในวันนั้น
1: ก็ยอมรับว่าได้รับความไว้วางใจมาเป็นส.ส.ตอนนี้เหลือ3ปีกว่ารอบนี้จะทำหน้าที่ใน3ปีข้างหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในครั้งนั้นจากการขานชื่อ3วินาที
3: ผมก็พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเป็นการครบรอบ1ปีถึงเหตุการณ์ที่เราตัดสินใจผิดพลาดนะครับและผมคิดว่าความผิดพลาดครั้งนั้นในมุมนึงก็ถูกลงโทษจากพี่น้องประชาชนใน3เลือกตั้งที่ผ่านมาและในอีกมุมนึงก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในภาคประชาชนที่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นครับ
4: มันเป็นเพราะว่าในวันนั้นด้วยนะครับเลยไม่ตรวจสอบเรื่องของสวนั่นแหละตอนแรก
3: ความจริงในวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนอภิปรายนโยบายซึ่งเป็นวาระแรกๆหลังจากที่มีการเลือกนายกเนี่ยก็มีคุณหมอวายโยท่านจำกันได้ที่ก็มีการอภิปรายตรวจสอบข้อมูลหลายอย่างที่คาบเกี่ยวกับที่เรานำเสนอในวันนี้ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าเราก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าการเห็นใจวันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมาและผมก็ถือว่าสิ่งที่ผมและพรรคประชาชนทำได้ในวันนี้ที่จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เราได้ก่อไว้ในอดีตก็คือเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นครับผมถือว่าผมได้รับความไว้วางใจมาเป็นส.ส.ตอนนี้ก็เหลือถ้าอยู่เต็มวาระก็ประมาณ3ปีกว่าผมถือว่าส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ของผมใน3ปีข้างหน้านี้ก็ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขานชื่อ3วินาทีในวันนั้นคร
1: ับ ขณะที่นายมเตียนุทินชาวรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งพรรคประชาชนแต่ละคนเคยขานชื่อครบไม่ขาดแม้แต่เสียงเดียวเลยอนุทินชาวรกูลค่ะอนุทินชาวรกูลครับ MOA เมื่อวานนี้นักข่าวถามถึงคุณพฤทธิ์รวมถึงข้อตกลง MOA 1ปีคุณอนุทินบอกก็ครบวันนี้เหรอไม่เคยคิดแล้วเนี่ยเวลามันเร็วมากส่วนที่พรรคประชาชนบอกเป็นความผิดพลาดของพรรคเขาครั้งหนึ่ง
0: คุณอนุทินบอกไม่ใช่หรอกจะไปผิดพลาดได้อย่างไร
1: แล้วก็ไล่เลยวันนั้นร่วมกันทั้งสองพรรคในการหาทางออกให้ประเทศภูมิใจไทยกับประชาชนสนับสนุนซึ่งกันและกันหลักสำคัญคือพรรคประชาชนต้องการแก้รัฐธรรมนูญเราก็ทำตามทุกอย่างแต่ต่อมาเพิ่มเงื่อนไขอีกตอนหลังความที่เขาคิดว่าการที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาจะกดดันรัฐบาลอย่างไรก็ได
0: ้นอกเหนือ MOA ก็ได้
1: MOA มีอยู่แค่5ข้อแล้วก็ยึดถือเป็นหลักขนาดนั้นต้องการอะไรเพิ่ม MOA ให้ยุบสภาวันที่30มกราคมแล้วก็โอเค
0: แต่พรรคประชาชนขอเลื่อนให้มาเป็นวันที่15มกราคมได้หรือไม
1: ่แล้วก็โอเคอีก
0: แต่ก็มีการขอเลื่อนอีกเป็น31ธันวาคม68
1: แต่ต่อมาขอแก้เงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญคงจะจำได้เรื่องใช้เสียงสว2ใน3ทึกพรรคประชาชนไม่ต้องการให้มี
0: ค่ะ
1: คุณอนุทินบอกมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
0: การตัดอำนาจของสวเนี่ยค่ะ
1: แล้วมาอ้างว่าเป็นหน้าที่พรรคภูมิใจไทยไปประสานกับสวก็ต้องถามว่าภูมิใจไทยจะเอาอะไรไปประสานกับสวพรรคประชาชนมาบอกว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่ทำจะยื่นอภิปรายไม่ลงใจไปกรอเทปเลยเอาเทปมาเปิด หัวหน้าพรรคประชาชนคุณแท้งเป็นคนบอกให้นายกคือผมเนี่ย

0: วันนั้นยุบสภานักข่าวก็ชอบลืมแล้วมาถามหาว่าตัวผมเป็นคนทำผิดพลาดไม่ใช่คนที่ทำผิดพลาดคือพรรคประชาชน
1: ที่ไม่ยึดมั่นอยู่ใน MOA ที่ไม่รักษาสัญญาที่ข่มเหงให้นายกรัฐมนตรีบอกถ้าไม่ยุบสภาก็มีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ทุกอย่างไปตามคำพูดของหัวหน้าพรรคประชาชนหมดเลย12ธันวาคมนี่จำวันได้ด้วยเนี่ย
1: 12ธันวาคมท่าน
0: มาบอกให้ผมยุบสภา
1: เพราะว่าถ้าไม่ยุบก็จะไม่มีโอกาสให้ยุบอีกแล้ว
0: ผมก็ยุบตาม
1: และจะไปมีความผิดพลาดอะไรตรงไหน
0: ถ้าจะมีความผิดพลาด
1: ก็มาจากพรรคประชาชนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย
0: นักข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกการไปเซมิโอเอกับพรรคภูมิใจไทยคือความผิดพลาดจนทำให้ประชาพรรคประชาชน
1: แพ้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะ
0: ไอติมเป็นคนพูดเหรอผมไม่รู้นะแต่คุณไอติมไม่ได้เป็นคนเซ็นไม่ได้เคยเข้ามาเกี่ยวข้องตอนเป็นเจรจากับพรรคประชาชนไม่เคยเห็นไอติมอยู่ในสมการหรือพิกเจอร์เลย
2: วันนี้เหรอโ
3: อ
2: ้ไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยไม่ทราบเลยครบหนึ่งปีแล้วโอ้เวลามันเร็วมาก
3: ขอว่าถือเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งของประชาชนมองประเด็นนี้ไง
2: ไม่ใช่หรอกครับคนก็พูดกันไปมันจะไปผิดพลาดได้ไงซึ่งเราก็ได้ทำตามทุกอย่างแต่เขามาเพิ่มเงื่อนไขเองตอนหลังแล้วก็ความที่เขาคงคิดว่าการที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาจะกดดันอย่างไรก็ได้นอกเหนือ MOA เขาก็คิดว่าเขากดดันได้เราก็ยึดถือ MOA เป็นหลักแต่เมื่อทางพรรคประชาชนตอนนั้นเขาต้องการอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นไปเพราะนั้นต้องก่อเทปไปแล้วก็ไปเอาเทปมาเปิดให้ชัดเจนนะครับว่าท่านหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นคนบอกให้นายกรัฐมนตรีก็คือผมในวันนั้นยุบสภานะครับเนี่ยนักข่าวชอบลืมอ่ะใช่ไหมแล้วก็ถามหาว่าตัวผมเป็นคนทำผิดพลาดทำให้เกิดความผิดพลาดไม่ใช่เลยคนที่ทำให้ความเกิดความผิดพลาดคือพรรคประชาชนนะครับที่ไม่ยึดมั่นอยู่ใน MOA ที่ไม่รักษาสัญญาแล้วก็ที่ข่มเหงให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าไม่ยุบสภาก็จะมีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงในการที่จะยื่นไม่ไว้วางใจทุกอย่างเป็นไปตามคำพูดของท่านหัวหน้าพรรคประชาชนในวันที่12ธันวาคมทั้งนั้นเลย
4: แล้วการที่คุณไอติมออกมาบอกว่าสิ่งที่เขาทำผิดพลาดก็คือการเซ็น MOA กับทางภูมิใจไทย
2: คุณไอติม
4: ได้แพ้เลือกตั้งครั้งนี้
2: คุณไอติมพูดเหรอผมไม่รู้คุณไอติมไม่ได้เป็นคนเซ็นคุณไอติมไม่ได้เกี่ยวข้องตอนที่เจรจากับทางพรรคประชาชนผมไม่เห็นคุณไอติมอยู่ในสมการหรืออยู่ในพิกเจอร์เลยเขาไม่เกี่ยวข้องในวันนั้นวันนี้เขาอาจจะเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของวันนี้ถ้าวันนี้อยากจะมาเซ็นก็ค่อยมาเกี่ยวข้องก็ค่อยว่ากันไปแต่ว่าในวันนั้นในปี68นะคุณอะไรเนี่ยคุณไอติมนี่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยจะมาเคลมอะไรอ่ะ
0: มาเคลมอะไรนั่นวันนี้อยากจะมาเซ็นค่อยมาว่ากันมันคงไม่เซ็นแล้วมั้งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ย7:47 เรื่องเล่าเช้านี้อ่ะเดี๋ยวเครียดปิดท้ายกันซะหน่อยวันนี้วันที่7เมื่อวันนี้วันที่6 11 โมงเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบร่วมขบวนหมายถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก็ออกเดินทางแล้วครับหลังจากให้กำลังพลกว่า 5,000 นายภายใต้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและกองเรือซึ่งก็คือ USS แฟรงค์ E. พีเตอร์เซนและก็ USS โรเบิร์ตสมอลล์สามลำก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าไปพัทยากันเมื่อวานนี้หมู่เรือก็เริ่มออกจากท่าเรือแหลมฉบังมุ่งหน้าออกทะเลแล้วเพื่อจะเดินทางต่อไปสหรัฐก่อนหน้าเนี่ยกระบอกคนกับลูกเรือ
1: ทยอยกลับขึ้นเรือครบตามกำหนดนะคะหลังจากที่ใช้เวลาพักผ่อนอยู่ในประเทศไทย4วันค่ะ
0: หรือ4
1: วันที่2
0: 2 3 4 5 6 6 6เมื่อวานนี้ไม่นับเพราะรีบไป11โมง
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ประชาชนนักท่องเที่ยวมารอชมเรือตามจุดต่างๆที่แหลมฉบังนี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาเข้ามาพัทยาเราก็มาดูเรือบรรทุกบินพลังงานนิวเคลียร์ที่ว่านี
1: ้ก็พากันถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะ

0: นี่เป็นภาพบรรยากาศสุดท้ายถอนสมอออกเดินทางดื่มด่ำกับพัทยากันเต็มคราบทีเดียวหมายถึงความสนุกสนานโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินช้อปปิ้งรวมถึงนวดเล่นน้ำกับช้างอย่างนี้เป็นต้นนี่หมายถึงอย่างนั้นทิ้งท้ายด้วยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อัปราบันวินคอนเมื่อวานนี้ออกแถลงการผ่านสถานทูตสหรัฐขอบคุณประชาชนชาวไทย
1: สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจค่ะการแวะเยือนท่าเรือพัทยาครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่กำลังพลของเราได้พักผ่อนและฟื้นฟูกำลังอีกทั้งเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นของกองเรือโจมตี
0: ได้พักผ่อนและฟื้นฟูกำลังเห็นไหมแล้วก็ทิ้งท้ายว่าประเทศไทยนะ
1: มีทั้งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าพร้อมด้วยไมตรีจิตอันยอดเยี่ยมซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดการเยือนในครั้งนี้เราขอขอบคุณประเทศไทยในฐานะพันธมิตรที่ให้การต้อนรับและหวังว่าจะได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของกองเรือที่7ร่วมกับไทยตลอดจนพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคต่อไป
0: แล้วพบกันใหม่7เวลา50นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: โดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
4: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
5: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
3: อย่าลืม
4: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
6: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
8: ์แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: โอ้พี่ท่าอย่างเป๊ะ
11: โหพี่เจ๋งอ่ะ
12: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
13: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
14: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแฉะองอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ไอแม็ก
15: ซ์โก๊กกลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
16: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
15: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
16: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพัสมุทร
17: เช้าเลยต้องกลับคืนสู่ทะเล
18: ไอ้ฉลามขโมยหน้ากากทับทิ้งดังไปอีกแล้วใช่ไหม
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20 นาฬิกา 30 นาที
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ลังกายนะ
1: ยูโร
2: ครีมอาบน้ำโชโกบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
3: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
4: อร่อยที
5: ่ทำถึง
6: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
7: ยะดาเวอร์ชันใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแฮลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มเล่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ส่งต่อผมสวยนอนสต็อป

0: 7:53 เรื่องเล่าเช้านี้ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมที่ต้องใช้บริการ Airport Rail Link ท่านปรับตัวทันหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมจริงๆเมื่อวานนี้ Airport Rail Link ตลอดทั้งวันเนี่ยมีการจ้างปรับแผนการเดินรถชั่วคราวเหลือแค่ความถี่ทุก15นาทีแปลว่ารถไฟฟ้า Airport Rail Link 15นาทีถึงแต่ละสถานีนะไม่ใช่ถึงที่หมาย
1: ค่ะ
0: ลองนึกดูนึกดูฮะคือให้บริการด้วยความถี่ทุก15นาที
1: ใช
0: ่และเมื่อคืนนี้2ทุ่มก็มีการประกาศปรับแผนการรถเช้าวันจันทร์ซึ่งเป็นวันทำงานวันแรกวันนี้ระบุว่าเรียนผู้โดยสารทุกท่าน
1: Airport Rail Link อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการส่งผลให้ต้องปรับแผนการเดินรถชั่วคราวในวันนี้7กันยายนรถไฟฟ้าจะให้บริการด้วยความถี่ทุก15นาที
0: ตลอดช่วงเวลาการให้บริการตั้งแต่ตี 5:30 ถึงเที่ยงคืนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณไปสถานีไหนถึงเวลาปุ๊บถ้าขบวนหน้าเพิ่งผ่านไป
1: คุณต้องรออีก15นาทีค่ะ
0: 15นาที
1: ดังนั้นขอแนะนำให้เผื่อเวลาในการเดินทาง
0: เขาไม่บอกว่าเดิมใช้ความถี่เท่าไหร่ท่านที่ใช้ Airport Link เดิมคงจะรู
1: ้
0: แต่มันทำให้มันน้อยลงอ่ะ
1: ค่ะมันถี่น้อยลงอ่ะ
0: ขอแนะนำ
1: ให้เผื่อเวลาในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
0: แน่นอนเสียงวิจารณ์เป็นต้นวันนี้เลือกปรับปรุงวันจันทร์เลยเหรอเลิศวันทำงานวันแรก
1: แล้วทำไมมาบอกกันตอนค่ำแล้วอะค่ะของวันอาทิตย
0: ์สองทุ่ม
1: ค่ะ
0: บางคนบอกอหอที่ไม่ใช่โอโหทำไมมาปักปุ่มเช้าวันจันทร์มาบอกกันตอนค่ำ
1: บางคนก็เรียกร้องให้ทำเป็นตารางการเดินรถมาเลยจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกค่ะ
0: คืนหนึ่งนี่เป็นรถไฟฟ้าเส้นหนึ่งนะถูกไหมแอร์พอร์ตลิงก์สองบริการสุวรรณภูมิเนี่ยสำคัญเพราะคนจะไปสนามบินก็จะมาขึ้นแอร์พอร์ตลิงก
1: ์ค่ะ
0: กลัวตกเครื่องบินน่ะสิต้องวางแผนให้ดีเลยประมาณเกือบเที่ยงคืนอีก3นาทีเที่ยงคืน5:57
1: เพจได้โพสต์แจ้งบริการรถบัสและรถไฟเสริมนะคะวันที่7กันยา
0: เพิ่งแจ้ง
1: ตอนเกือบเที่ยงคืนค่ะ
0: ว่ามีรถเบย์เสริมจากขสมก6:00 ถึง 10:00
1: เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในช่วงเช้า
0: ระหว่างสุวรรณภูมิกับมักกะสัน
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
0: กับหัวหมากกับมักกะสัน
1: ค่ะ
0: ออกทุก
1: 30นาทีค่ะออกทุกๆ30นาทีโดยรอบแรกเริ่ม6โมงจากสถานีสุวรรณภูมิสถานีหัวหมากและสถานีมักกะสัน
0: การรถไฟจัดรถไฟดีเซลรางชานเมืองเพื่อเสริมรองรับผู้โดยสารเพิ่มรถไฟขบวนแรกออก6โมงเช้ามี4รอบไม่บอกเวลาเนี่ยบอกแต่ว่าขบวนแรก6โมงเช้านี่ท่านผู้ชมขนาดที่เพจรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเขามีจุดเชื่อมโยงถ
1: ึ
0: งขนาดต้องโพสต์แจ้งเตือนผู้โดยสารบน BTS ว่ายังไง
1: คือแจ้งเตือนผู้โดยสาร Airport Rail Link ที่ต้องการเดินทางเชื่อมต่อสถานีพญาไทหรือ N2 ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วย
0: เข้าใจว่าส่วนหนึ่งบริษัทเอกชนซึ่งเขายื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญารถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปารวมถึงขอยุติการเป็นผู้บริหาร Airport Rail Link สิ้นเดือนนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไม่ทันหมดอายุสัญญาเลยเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยแล้วกระทบแบบเฉียบพลันทันใดเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวตามกันดูต
1: ่อ
0: นายกก็บอกชัดเจนเฮ้ยเอกชนมาขอยกเลิกปกติมันไม่มีนะแล้วถ้าทำต่อไปจะโดนแบล็คลิสต์แต่เขากลัวที่ไหนล่ะยื่นหนังสือแล้วแล้วก็รวมถึงเป็นผู้รับจ้างบริหาร Airport Rail Link ท่านที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นรถไฟชานเมืองไม่ใช่คนชานเมืองที่เดินทางใช้ Airport Rail Link โดยเฉพาะเครื่องบินเผื่อเวลาให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: เป็นการขึ้นรถไฟฟ้าที่อาจจะรอนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกปกติรถไฟฟ้าไม่มีหรอกที่รอ15นาที
1: ค่ะความที
0: ต่อเนื่องไป
1: ค่ะ
0: ผมขออนุญาตเรื่องนี้สักเรื่องหนึ่งสั้นๆท่านผู้ชมและขออนุญาตกรุงเทพธุรกิจได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจว่าสื่ออุตสาหกรรมแห่หยุดบริการเพราะต้นทุนพุ่งเป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่ามีแรงงานหรือไม่ใช่แรงงานโรงงานหรือผู้ประกอบการใช้อำนาจตามมาตรา75ของพระราชบัญญัติคุ้ม

0: คุ้มครองแรงงานเพื่อหยุดกิจการชั่วคราวและล่าสุดได้กระทบแรงงานเกือบ 20,000 คนก็คือ 19,000 คนอุตสาหกรรม4อุตสาหกรรมที่เสี่ยงน่ะแบงค์ชาติแสดงความกังวลต่อสัญญาณที่กำลังเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่เผชิญกับการแข่งขันรุนแรง
1: และใช้สิทธิ์หยุดกิจการชั่วคราวค่ะ
0: ซึ่งประกอบด้วย
1: อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
0: โดยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีสถานประกอบการแจ้งหยุดบริการบางส่วนแล้ว44แห่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าคือพฤษภาถึง 22.22% นี่คือหยุดกิจการบางส่วนและที่แจ้งหยุดกิจการทั้งหมดมี23แห่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 14.81ขณะที่การหยุดกิจการดังกล่าว
1: ทำให้มีลูกจ้างได้รับผลกระทบ 18,998 คนค่ะเพิ่มขึ้น 58.08% ถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะ
0: ทั้งนี้ทางด้านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์บอกกับกรุงเทพธุรกิจว่าสาเหตุที่ประกอบการตัดสินใจใช้มาตรานี้เพราะบางกิจการขาดทุนสะสมไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าตามปกติลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งแต่ระหว่างกลางซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต้นทุนคำสั่งซื้อนี่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายนะครับท่านผู้ชม8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงอ่ะเท่าไหร
5: ่ฉันไม่ได้ขาย
6: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
4: 1ล้าน
6: ฮะล้านนึงกูจะรั่ว
1: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
5: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
0: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: อ๋อ
11: ต้องบีบเต็มแปลง
12: เพื่อโฟลไลท์ที่มากกว่าไม่พอแก
13: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
14: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
15: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นควงใยกันทุกๆวัน
13: อย่าลืม
14: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
16: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
17: แปดนาฬิกาสามนาทีแล้ว

0: เรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมนี่ต้องใบเหมือนเช่นเคย
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV สีบานเย็นนี่น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายเดี๋ยวเดือนหน้าจะเปลี่ยนสีแล้ว
1: ค่ะ
0: 5ท่านแสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่า9ทีละแต้ม
1: ค่ะ
0: 9ทีละแต้มเป็นเงื่อนไขหลังจากลิเวอร์พูลเคยอยู่ในแทร็กนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนไม่เคยทิ้งกันจริงๆท่านผู้ชมแมนยูพบกับเอเวอร์ตันสุดท้ายแบ่งกันคนละแต้มพรีเมียร์ลีกนัดที่3เมื่อคืนนี้ครึ่งแรกเสมอ 0-0 ครึ่งหลังนาที46เร็วเลยแมนยูขึ้นนำจากนั้นท็อฟฟี่สีน้ำเงินได้ประตูตีเสมอนาที83 1-1 ท้ายเกมแล้วนะแต่ท้ายกว่านั้นนาทีรู้สึกจะ87หรือ88แมนยูเบนจามินเซโก้ลงมาหม่งเข้าไปอย่างสวยงามเลยนาที88แล้วนำ 2-1
1: ค่ะ
0: ผู้ตัดสินให้ทดเวลา5นาทีนาทีที่90บวก5บาปหนักมากถ้าเรียกว่านาทีบาปเอเวอร์ตันตีเสมอจบกันที่2ประตูต่อ2แบ่งกันคนละแต้ม
2: เกมเริ่มครับเป็นฝั่งของเอเวอร์ตันในชุดสีน้ำเงินกางเกงสีขาวนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเอเบโมจะวางข้ามไปทางซ้ายข้ามแล้วถึงแรชฟอร์ดด้วยนะครับครับดวล1-1กับโรแตกหนีมาเลยครับแรชฟอร์ดเอียงจ่ายมาดาโลสอดมายิงไม่โดนแล้วแปะคุณยาวโอ้ไม่ได้ครับเอาละครับเอเบโมติดเครื่องพาลุยมาแล้วครับเอเบโมแล้วยิงซ้ายเรียบร้อยนะครับโอ้โหครึ่งหลังเล่นมา1นาทีกับอีก3วินาทีนะครับจังหวะโซโล่ของเอเบโมแมนยูขึ้นนำ 1-0 ครับนี่พามาครับแฮกนี่ยัดมาแฮกนี่ยังเก็บได้ต่อเอาละทางขวาจอใช้ยิงเสาแรกเรียบร้อยครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับขวาของเด็กจอสครับตีเสมอกับเอเวอร์ตันที่สำเร็จได้ดอกกูเอาละครับโอกาสของเชสโกพาออกมาแล้วให้มาทางซ้ายครับบรูโน่ชอสปรินต์มาแล้วให้มาที่ชอลุกชอเปิดโดงโดงมาแต่เคคนเดียวครับโอ้โหเรียบร้อยครับเบนจามินเชสโก้ครับโคให้แมนยูขึ้นนำ2-1ครับชุดสุดท้ายลุยมาตรงนี้แฮกนี่จี้ใส่แฮกนี่ไหลมาแล้วดูมีฮอบไม่ได้ยิงครับโอ้โหอีกทีนึงเรียบร้อยโอ้โหเม็ดลำนายครับตีสวยครับแล้วเป็น2-2ครับ
3: โอ้สุดมันครับเกมนี้ครับ
2: จบเกมครับโอ้โหมันสุดๆนะครับที่เฮอร์ดิกินสันนะครับเอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์จะเสมอกัน2-2นะครับ
0: นี่จะเปลี่ยนได้ไหมใช้คำว่าเพื่อนไม่เคยทิ้งกันไหม
1: วงเล็บใช่ไหมคะ
0: เก้าทีละแต้ม
1: ค่ะ
0: ชื่ออะไรนะ
1: จาก All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: คู่เอกเมื่อคืนนี้เป็นคู่ดึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลเปิดบ้านรับเชลซีคู่นี้สนุกมากเชลซีขึ้นนำไวเลยตั้งแต่นาทีที่2จากมอร์แกนโรเจอร์แล้วจากนั้นก็ปรากฏว่าอาร์เซนอลตีเสมอนะครับโจมคายฮาแวกนาที25ครึ่งหลังไม่นานอาร์เซนอลขึ้นนำ 2-1 จากคริสซอสโซลสโซลิสเปิดบอลมาให้ฮาแวกหลอกเฉยเลยข้ามบอลไหลไปทางโอเดการ์ดกัปตันทีมซัดเข้าไป 2-1 จากนั้นเปิดหน้าแรกกันดูเดือดแต่ไม่มีสกอร์เพิ่มผลอาร์เซนอลเฉือนเอาชนะเชลซีไป 2-1 เก็บ3แต้มรั้งอันดับ2เป็นรองลูกได้เสียแมนซิตี้นั่นแปลว่าขณะนี้เหลือทีมที่ชนะรวด3บัตรแรกเนี่ยอยู่แค่2ทีมก็คือแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเชลซีแพ้แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีคนวิจารณ์เยอะว่าเชลซีประเด็นนักเตะกาเบียลของอาร์เซนอลไปเตะหัวของประตูมาร์ติเนสของเชลซีทำไมไม่โดนใบแดงหรือบางจังหวะลักษณะมอร์แกนโรเจอร์โดนเตะสกัดหมายถึงเตะจากข้างหลังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งอาร์เซนอลได้ประตูอย่างนี้เป็นต้น
4: ทำประตูได้ตัวกองหลังที่สูงใหญ่ก็ขึ้นไปประจำการกันทั้งหมดเลยนะครับตามประกันตัวกลับหม่งชงมาครับลาตัว ด้านเชลซียิงเลยโอ้แล้วลูกนี้เป็นประตู 1-0 ครับโอ้โหโมแกนโรเจอร์สครับยิงลูกนี้อาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ทิศทางมันพุ่งเข้าเสียบมุมเปล่าเลยครับบริการเปิดเรียกเข้าไปสูตรนี้ได้ไม่ได้โอ้โหขวางเอาไว้ได้ครับผู้เล่นของเชลซี
5: ไม่ล้ำหน้านะครับโอ้โหยิงไม่โดนนะครับเฮเดฟิออรี่เนี่ยตรงนั้นก็ชุลมุนกันอยู่ครับแล้วบอลออกหลัง
4: ไรส์เปิดยัดเข้าไปโอ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าเอาชนเสาซ้ำเรียบร้อย1ประตูต่อ1ครับโอ้โห
5: ดูตรงนี้นั่นแหละครับจังหวะยิงกาเบรียลไม่ล้ำนะครับแต่ว่าจังหวะเล่นของคอนซ่าเขาอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า
4: ฮาวาร์ดฮาวาร์ดเสียงตัดเข้าไปยิงเองหรือเปล่าฮาวาร์ดยิงเรียบร้อยโอ้โหบอลเสียบเสาแรกเข้าไปได้ครับโซลิสเสียงตัดเข้าไปโซลิสปะโอ้ละโอกาสทองเรียบร้อยไม่พลาดเลยครับมีพื้นที่มีเวลาที่จะเลือกแล้วก็เลือกอัดไปเต็มแรงนั่นแหละครับโยนไปคีตติดอีกและผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1ครับ
0: อ้าวขอบคุณ
1: แจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax นะคะ
0: อ้าวท่านผู้ชมไม่มีลูกนั้นเหรอซูมเข้ามาดูไม่ได้เหรอ เนี่ยคือผู้รักษาประตูมาร์ติเนสเนี่ยเขาครอบครองบอลได้แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่นักเตะชนะเตะหัวเลยมันมีภาพไกลๆไง
4: เปิดรีบเข้าไปสูตรนี้ได้ไม่ได้โอ้โหขวางเอาไว้ได้ครับผู้เล่นของเชลซีรวมผู้รักษาประตูเอบี้มาร์ติเนสแล้วยังมีกองหลังอีก2คน
0: เอาใบเหลืองไม่ได้เลยเนี่ย
4: ไม่ได้ครับ
5: โอ้แล้วก็ยังไม่รู้ครับเอบี้มาร์ติเนส
0: นี่ฮะคือเขาครอบครองบอลได้แล้ว
1: ค่ะ
0: กาเบียลเตะเข้าไปที่หัวเลยเนี่ยอันนี้ก็ถูกวิจารณ์เยอะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตัดสินของพรีเมียร์ลีกท่านผู้ชมฮะมาดูประเด็นใหญ่เรื่องที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้เรื่องของชายเชื้อชาติไนจีเรียชนชาติอังกฤษมาโทษเถอะมาเที่ยวเมืองไทยกับภรรยาแล้วไปฉีดเจ้าโรคเพิ่มขยายขนาดแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยสาเหตุซึ่งยืนยันเมื่อวานนี้ว่า
1: ลิ่มเลือดอุดตันในปอดค่ะเขาคือนายอิโก้ไทนี่อูบิริโบนะคะเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเสื้อฉายในไนจีเรียค่ะ อายุเพียงแค่43ปีนะคะ มาฉีดสารเติมเต็มหรือที่เรียกว่าฟิลเลอร์เพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศในระหว่างที่เขาเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยการชันสูตรพบสารที่สอดคล้องกับไฮยาลูโรนิกแอซิดในปอดค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดแล้วทำให้เขาเสียชีวิต
0: ทั้งนี้มีการฉีดที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยชื่อแพทย์ฉีดสารที่ชื่อว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดประมาณ40มิลลิลิตร
1: พร้อมกับลิโดเคนเข้าไปบริเวณอวัยวะเพศ
0: หลังจากนั้นไปนวดที่สถานบริการแห่งหนึ่งแล้วเกิดอาการเจ็บหน้าอกแล้วหมดสติไป2ครั้งก่อนจะถูกส่งโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินช่วงแรกมีสติก่อนที่ในเวลาต่อมาไปถึงโรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ยังหมดสติไปอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแพทย์วินิจฉัยว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด
1: ซึ่งเป็นภาวะที่ลิ่มเลือดหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอดค่ะ
0: ถูกเอาเข้า ICU
1: แล้วที่สุดก็คือทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจหรือ CPR นานกว่า100นาทีนะคะแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได
0: ้ผลชันสูตรในสหราชอาณาจักรหมายถึงเอากลับไปชันสูตรที่โน่นด้วย
1: พบวัสดุหรือสารในเซลล์บริเวณปอดค่ะซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ใช้ฉีดบริเวณอวัยวะเพศ
0: แล้วก็มาฉีดในประเทศไทยท่านผู้ชมข้อมูลซึ่งไปค้นคว้ามาเนี่ยศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติระบุว่าปกติเรียกว่าฟิลเลอร์ก็ได้คือสารเติมอ่ะ
1: สารเติมเต็มอ่ะค่ะ
0: เข้าไปฉีดเข้าไปเนี่ยควรจะอยู่ในบริเวณเนื้อเยื่อที่แพทย์ต้องการแต่ถ้าระหว่างการฉีดเข็มไปถูกหลอดเลือด
1: หรือแรงดันของสารทำให้ฟิลเลอร์เข้าไปสู่หลอดเลือดโดยไม่ได้ตั้งใจสารนี้ก็จะถูกพาไปตามกระแสเลือดอะค่ะ
0: แปลว่าฟิลเลอร์มันหลุดเข้าไปในหลอดเลือด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันก็ลักษณะคือเข้าไปใน
1: ระแสเลือดเข้าไปตามเส้นเลือดอะค่ะ
0: แล้วเมื่อเข้าสู่หลอดเลือดดำ
1: สารสามารถเดินทางกลับไปยังหัวใจห้องขวาก่อนจะสูบต่อไปก่อนจะถูกสูบต่อไปยังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอด
0: และถ้าฟิลเลอร์
1: เข้าไปติดอยู่ในหลอดเลือดปอดจำนวนมากก็จะทำให้เลือดไหลผ่านปอดได้ยากหรือถูก

0: ขัดขวางอย่างฉับพลัน
1: แล้วจากนั้น
0: หัวใจห้องขวาจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อจะผลักเลือดเข้าสู่ปอด
1: ขณะที่เลือดเอง
0: ก็ไม่สามารถไหลผ่านได้ตามปกติ
1: แล้วเมื่ออุดตันรุนแรง
0: หัวใจ

0: อันนั้นน่ะลิ่มเลือดมันจะหลุดมาจากหลอดเลือดดำส่วนอื่นแล้วไปอุดแต่อันเนี้ยมันคือฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็ม
1: มีงานวิจัยอย่างที่อ้างอิงก็คือศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติของสหรัฐระบุนะครับมีรายงานผู้ป่วยเคสลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยหลายกรณีรายแรกเป็นชายวัย56ปีเสียชีวิตหลังจากฉีดฟิลเลอร์ HAเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ
0: หลังทำหัตถการในวันเดียวกันเขาก็เริ่มมีอาการผิดปกติเลยค่ะ
1: ชันสูตรพบว่าพบสารลักษณะคล้ายเจลจำนวนมากบริเวณโคนอวัยวะเพศ
0: ที่สำคัญก็คือพบสารลักษณะเดียวกันอยู่ภายในหลอดเลือดในปอดหลายขนาด
1: ซึ่งสารเติมเต็มนิติเวชก็พิจารณาแล้วมันเข้าสู่กระแสเลือดและเดินทางไปที่ปอด
0: แล้วก็ไปอุดตันอยู่บริเวณปอด
1: เคสที่2ข้อมูลสหรัฐระบุว่าหญิงวัย40ปี
0: หญิงคนนี้ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปบริเวณผนังช่องคลอดนะคะ
1: หลังฉีด2ชั่วโมงปวดท้องน้อย
0: และประมาณ5ชั่วโมงต่อมาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
1: ไปถึงหัวใจก็หยุดทำงานระบบหายใจหยุดทำงาน
0: แล้วก็เสียชีวิต
1: แพทย์จะช่วยชีวิต
0: ค่ะ
1: สุดท้ายเธอโคม่าและเสียชีวิตและก็ชันสูตรพบ
0: มีสารจำนวนมากอยู่ในหลอดเลือดขนาดเล็กของปอดทั้งสองข้างซึ่งมันเป็นสารชนิดเดียวกันกับที่อยู่ที่ผนังช่องคลอดค่ะ
1: ขนาดเดียวกันเคสที่3เป็นหญิงสาววัย33ปี
0: คนนี้เนี่ยฉีดสารเข้าไปบริเวณช่องคลอดเช่นเดียวกันแล้วพอฉีดไปแค่ประมาณ 5-10 นาทีก็เริ่มหายใจลำบากไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงหลังจากฉีดนะคะ
1: แล้วแพทย์ CT สแกนพบ
0: ความผิดปกติบริเวณหลอดเลือดปอดรวมถึงภาวะหัวใจด้านขวามีขนาดโตขึ้นแล้วก็พบลักษณะคล้ายๆกับมีสิ่งอุดตันอยู่ในหลอดเลือดปอดค่ะอาการทรุดอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตประมาณ9ชั่วโมงหลังจากที่ฉีดเข้าไปบริเวณช่องคลอด
1: นี่อันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียเสียชีวิตมาที่เมืองไทยและไปชันสูตรมาฉีดสารเติมเต็มเข้าไปที่อวัยวะเพศพูดง่าย
0: ๆ
1: ซึ่งมันมีทั้งหญิงทั้งชายถ้าหลุดเข้าไปที่เลือดเมื่อไหร่กลายเป็นเรื่องใหญ่8เวลา16นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
3: ครอสอัพช็อต
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100%ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
6: ดิวดีดิวดี
7: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
6: เตรียมกดตะกร้าไปเลยจ้า
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่
10: ๆอ๋อดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
11: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
12: สองหัวใจคืนนี้20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: แม่ไปหาหมอกัน
19: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
20: สนับสนุน
14: นุนโดย

0: ใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอนต่อ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519
1: 8นาฬิกา19นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอากาศสุดขั้วซึ่งเราจับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิดมีประเด็นไฟป่าอินโดนีเซียแล้วมันลุกลามใหญ่โตขึ้นทุกขณะหมอกควันพิษขณะนี้ลอยปกคลุมไปทั่วอาเซียนไม่ว่าจะเป็นตัวอินโดนีเซียเองมาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยโดนหนักเลยหมอกควันพิษนะครับกำลังลุกลามไปยังมาเลเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส
2: ์เนื่องจากไฟป่าลุกไหม้ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะ
1: สื่อต่างประเทศรายงานประชากรหลายล้านคนในพื้นที่กว้างใหญ่ของอาเซียน
2: กำลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันนะคะบางพื้นที่เนี่ยก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงสูงกว่าที่ระดับองค์การอนามัยโลกแนะนำถึง15เท่า
1: ท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไทยทางใต้จะมีผลไหมทางการเตรียมตัวหรือยังท่านผู้ชมทางใต้ไฟป่าหลายแห่งลุกไหม้ในเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียตั้งแต่กลางกรกฎาคมสาเหตุจากซูเปอร์เอลนีโญ
2: ที่ทำให้ภาวะภัยแล้งรุนแรงขึ้น
1: กรกฎาคมต่อเนื่องถึงสิงหาสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ
2: ที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้ป่าและไฟที่ดินมากกว่า 50,000 ราย
1: และมากกว่า 12,000 รายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบโอ้โห 12,000 รายสถานการณ์ล่าสุดที่บัญจาบารูจังหวัดกาลิมันตันใต้ทำให้เด็กนักเรียนยากลำบากมากห่างออกไป 1,300 กิโลในโซนของจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส
2: ์ชาวบ้านเนี่ยรายงานอาการคล้ายๆกันนะคะแล้วก็มีอาการคันตาคันจมูกคันคอค่ะ
1: ฟิลิปปินส์นี่ไกลออกไป 1,300 กิโลควันไปแล้ว
2: พัดมาถึงกรุงมะนิลาเลยค่ะ
1: และมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงเหนืออินโดนีเซียขึ้นมาม
2: ีผู้ป่วยโรคหอบหืดและเยื่อบุตาอักเสบเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าควันมันลอยข้ามพรมแดนเข้ามา
1: ผู้ใช้เอกท่านหนึ่งอัปเดตเมื่อวานนี้บ่ายสองครึ่งหมอกควันในมาเลเซียสภาพตึกแฝดปิโตนัสแลนด์มาร์คสำคัญและจุดชมวิวบนสะพานลอยฟ้า
2: หอคอยกัวลาลัมเปอร์เนี่ยค่ะทุกอย่างคือมองไปแทบจะไม่เห็นแล้วนะคะ
1: ดูท่านผู้ชมนอกจากไฟป่าภูเขาไฟภูเขาไฟอินโดนีเซียไม่น่าเชื่อนะครับทุกชมตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาในอินโดนีเซียประมาณสักสิงหาคมที่ผ่านมา31สิงหามีภูเขาไฟเกิดปะทุขึ้นมา6ลูกลูกที่หนักที่สุดตอนนี้ก็คือภูเขาไฟอานักการตัวอานักกากตัวปะทุอันนี้เป็นภาพซึ่งเผยแพร่ภาพดาวเทียมก่อนดูภาพดาวเทียมภูเขาไฟอานักกากตัวกำลังปะทุตั้งแต่เมื่อ5กันยายนที่ผ่านมาหมายถึงเป็นภาพดาวเทียม5กันยาเท่าฐานภูเขาไฟเนี่ยปกคลุมไปทั้งเกาะชวาและสุมาตราภูเขาไฟอานักกาตัวปะทุตั้งแต่2กรกฎาคมจนทั้งวันศุกร์ที่ผ่านมาปะทุอีก3ครั้งรุนแรง
2: แล้วก็ช่วงเที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าเมื่อวานนี้ก็กลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพบลาวาพุ่งขึ้นจากปากปล่องภูเขาไฟ
1: ขณะที่สำนักงานธรณีวิทยาแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่า
2: ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการถล่มขนาดใหญ่ของภูเขาไฟจนก่อให้เกิดสึนามิค่ะเนื่องจากการปะทุมีลักษณะคล้ายน้ำพุลาวาปะทุต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ
1: คือในอดีตเนี่ยภูเขาไฟมันเคยก่อให้เกิดสึนามิหมายถึงมันเกิดเท่าราวาหรือเกิดการปะทุกันขนาดใหญ่ลงไปในน้ำกลายเป็นสึนามิแต่รอบนี้เขายืนยันว่าไม่มี
2: ความเสี่ยงที่จะเป็นแบบนั้นค่ะ
1: ขณะที่ปัญหาณขณะนี้ท่านผู้ชมฮะสนามบินอินโดนีเซียสั่งระงับเที่ยวบินกันบุ่นเลย
2: หลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วพบเท่าฐานพุ่งสูงขึ้นไปถึง 6,000 เมตรอะค่ะ
1: 6,000 เมตรคือ6กิโล6กิโล
2: สนามบิน6แห่งต้องระงับเที่ยวบินเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะหลายร้อยเที่ยว
1: เนี่ย
2: ไปไม่ได้นะคะ
1: นี่เป็นการระงับการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอินโดนีเซียย้อนกลับมาสำนักงานธรณีวิทยาอินโดนีเซียตัดความไปไม่ได้ของการเกิดสาเหตุร่วมกันของการปะทุของภูเขาไฟพร้อมกัน6ลูก

0: เมื่อ31สิงหาโดยระบุว่ามันเป็นอิสระแยกต่อกัน
1: ก็คือไม่มีหลักฐานว่าทั้ง6ลูกกระตุ้นซึ่งกันและกันนะคะ
0: 6ลูกได้ปะทุในเวลาใกล้เคียงกับประกอบด้วย
1: ภูเขาไฟอิบูในหมู่เกาะมาลูกูเหนือภูเขาไฟเซเมรูในชวาตะวันออกภูเขาไฟเลโวโตบีลากิลากิและภูเขาไฟอิลิเลโวโตล็อกในนูซาเตงกราตะวันออกค่ะแล้วก็อย่างที่เรานำเสนอไปคือภูเขาไฟอานักกรากระตัวในช่องแคบสุนดารวมถึงภูเขาไฟซินาบุงในสุมาตราเหนือ
0: โอ้โหโลกขยับใหญ่โตเลยแต่เขายืนยันอิสระต่อกันใช่ไหม
1: ค่ะไม่ได้กระตุ้นซึ่งกันและกันนะคะ
0: และนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้แจ้งท่านผู้ชมความคืบหน้าเนปาลกับทิเบตมหันตภัยที่ฐานน้ำแข็งถล่มลงมาแล้วเกิดน้ำป่ามหันตภัยใหญ่ล่าสุดเสียชีวิต 1,385 คนสูญหาย 5,519 คนยังสูญหายอยู่โอ้โหมหันตภัยไหมตายแล้วเนี่ยพบศพ 1,385 และเราจะลาไปด้วยภาพที่เอกวาดอร์บ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ชอบวิ่งกันริมถนนเยอะ
1: ค่ะ
0: เราก็คิดว่าออกกำลังแต่ต้องไม่ลืมมันเกิดเหตุการณ์ที่เอลกวาดอร์ใช่ไหม
1: เป็นกลุ่มนักวิ่งที่ออกมาซ้อมวิ่งบนถนนค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นนักวิ่งสาววัย38ปีวิ่งร่วมกับเพื่อนในช่วงเช้ามืดนะคะเหตุการณ์บนถนนซับโบรอนดอนวงจรปิดจะเห็นช่วงที่นักวิ่งวิ่งอยู่ริมถนนจริงๆมีกระบะคันนึงคอยกันค่ะไม่ให้รถคันอื่นเข้ามาใกล้นะคะแล้วจู่ๆกระบะอีกคันพุ่งมาจากทางด้านหลังแล้วพุ่งชนกลุ่มนักวิ่ง1ใน3ถูกชนอย่างรุนแรงก็คือนักวิ่งสาววัย38ปีเธอเสียชีวิตส่วนอีก2คนเนี่ยกระโดดหลบข้างถนนได้ทันบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
0: อันนี้เป็นกรณีวิ่งเป็นเรื่องไปราวเนี่ยเพราะมีรถกัน
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะ
0: แต่ไม่ใช่รถกันข้างหลังด้วยนี
1: ่มันอยู่ข้างๆอะค่ะแล้วรถอีกคันเลยพุ่งมาจากทางด้านหลัง
0: และหลังเกิดเหตุคนขับไม่ได้หยุดช่วยเหลือด้วยนะ
1: คือขับต่อไปเลยค่ะสำหรับกระบะคันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยอยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะจะไล่ภาพวงจรปิด
0: เดี๋ยวคุยกันตอนในกรรมการข่าวคุยนอกจอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: The List อัศจรรย์ความรู
1: ้ช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำว่า connect แปลว่าการเชื่อมต่อแล้วถ้าเป็นคำว่า connect ล่ะครับคุณผู้ชมคิดว่าคำนี้มีความหมายว่าอะไรครับ
1: คำว่า connect ก็หมายถึงการเชื่อมต่อเช่นเดียวกันกับ connect ค่ะคุณป๊อปเพียงแต่คำว่า connect นั้นจะสะกดด้วยตัว x ที่ดูมีเอกลักษณ์และมีความทันสมัยจึงถูกนำมาพูดถึงการเชื่อมต่อของผู้คนที่มาร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์เกิดเป็น community ที่สามารถแชร์ไอเดียที่แตกต่างแต่ไม่ตัดสินจึงทำให้เราตกแต่งไอเดียให้คมชัดขึ้นจนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้นั่นเองค่ะแต่สถานที่แบบนี้จะมีที่ไหนตามคุณป๊อปไปในช่วง Pop List ได้เลยค่ะ
2: มาเติมเต็มประสบการณ์เหนือความคาดหมายไปอีกขั้นได้ที่ Connect Space ชั้น5สยามพารากอนครับเพราะพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้มีบรรยากาศที่ทันสมัยเหมาะสำหรับทั้ง Business Meeting, Workshop, Private Event หรือ Content Creator Gathering พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันพื้นที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่จัดการประชุมแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อผู้คนไอเดียและโอกาสใหม่ๆที่สามารถรองรับตั้งแต่การพบปะทางธุรกิจการสร้างเครือข่ายไปจนถึงกิจกรรมของคอมมูนิตี้ต่างๆเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นความจริงณใจกลางกรุงเทพมหานครแห่งนี้ยังไงล่ะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยครับส่วน The List ช่วงหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามมาได้เลยครับ
1: ช่วงที่2สนับสนุนโดยบริษัท

0: ปตท.จำกัดมหาชน
1: คุณผู้ชมครับในการล้างจานอาบน้ำหรือล้างรถฟองน้ำคืออุปกรณ์สำคัญเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฟองน้ำธรรมชาติจะสามารถบรรเทาภัยพิบัติและลดผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างปัญหาโลกร้อนได้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณป๊อปฟองน้ำธรรมชาติที่คุณป๊อปพูดถึงนั้นหมายถึงผืนป่านั่นเองค่ะที่ช่วยบรรเทาภัยพิบัติทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเพราะต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ทำให้โลกเราร้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะอย่างในตำบลกุดสลาจังหวัดศรีสะเกษที่ชุมชนได้ดูแลรักษาป่าโคกทำเล720ไร่และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนบริหารจัดการโดยคณะกรรมการป่าที่ได้กำหนดกติกาในการเก็บหาใช้ประโยชน์จากป่าการทำรั้วล้อมป่าเพื่อแสดงพื้นที่และขอบเขตป่ากับที่ทำกินเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงออกไปหากินนอกบริเวณลดปัญหาสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตเกษตรกรซึ่งการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมดนี้ถือเป็นฟองน้ำธรรมชาติที่ช่วยรักษาและฟื้นฟูป่าโคกทำเลให้เป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทสิบปนนเกตุทัศน์รางวัลแห่งความยั่งยืนซึ่งคุณผู้ชมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.greengloveinstitute.com เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ชุมชนที่ได้ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จนนำมาสู่การเลี้ยงชีพทั้งการหาของป่าการทำประมงพื้นบ้านและสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณป๊อป
1: และในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุธและThe List ปราศจากความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
1: แล้วทำไมของบนโต๊ะก็น่ากิ นของบนโต๊ะเราก็น่ากิน
2: อันนี้คือของโปรดบูมเลยบูมเป็นคนชอบกินไข่ปลามากต้มส้มปลากระบอกไข่ปลาทะลักหากินยาก
3: อย่าพูดว่าน่ากินเรากินกันไปแล้ว
1: กินกันไปแล้ว
3: เฉียว
1: ต้องอุ้ยสวัสดี
3: สวัสดีค่ะ
1: พบกับพวกเราผู้หญิงกำลังแจ๋ว
2: อันนี้คือ
1: ยังไง
2: อาหารตายต้อนรับการกลับมาของคุณย่า
1: จริง
2: ด้วยความเผ็ดจัดซะอันนี้อร่อยมากน้ำพริกแมงดา
3: น้ำพริกแมงดากินกับสตอเผา
2: อุ้ยไม่ชอบของเหม็นเลยมาๆๆ
3: โอ้น่ากินได้ข่าวว่ากินไปเยอะเนี่ย
1: กินไปเยอะ
3: เปลือกสตออยู่ในนี้เต็มเลย
1: ไม่เป็นไรอะไรที่มันแซ่บเธอกินไปก่อนเดี๋ยวฉันจะกินอะไรที่มันไม่ค่อยแซ่บ
3: เพราะว่าให้นมลูกอยู่มีข้าวผัดไรปลาแห้งอันนี้มีความเผ็ดเน
1: า
3: ะ
1: ต้มส้มปลากระบอก
3: ก็เผ็ดนิดนึง
1: น้ำพริกล่ะ
2: น้ำพริกแมงดาเลิศมากแมงดามีปูด้วยนะ
3: กินกับสตอเผา
2: อร่อยแบบอร่อยมากอันนี้ครัวนี้คือแบบแซ่บเหลือเกิน
1: ครัวโนรา
3: ครัวโนรา
1: ครัวโนราชื่อก็บอกเราต้องเป็นอาหารใต้แล้วก็เป็นอาหารใต้ที่แบบรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องเดี๋ยวเราไปคุยกับ
3: คุณพึ่ง
2: ได้เลยค่ะ
1: สวัสดี
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: เราคืออาหารใต้
4: ใช่ค่ะ
1: อาหารใต้ของเราพี่พึ่งจังหวัดอะไรคะ
4: จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอำเภอทุ่งสงค่ะ
1: ซึ่งรสชาติเราจะแตกต่างยังไงกับจังหวัดอื่น
4: ๆของเราจะแบบรสจัดจ้านถึงเครื่องถึงเครื่องแกงแบบหอมขมิ้นหอมแบบตะไคร้อย่างเงี้ยค่ะ
1: มันจะชูขึ้นของเขา
4: เผ็ดนำไหม
1: เผ็ดนำ
4: เผ็ดค่ะเผ็ดแต่ว่าเผ็ดในที่นี้คือไม่ได้เผ็ดแบบโดดๆเผ็ดแบบนัว
2: ๆเผ็ดนัวๆทานได้จุดเริ่มต้นของครัวโนราค่ะ
4: เราถนัดอยู่แล้วแบบว่าเราเป็นคนใต้อาหารใต้แถวนั้นแบบไม่ได้เลยค่ะใช่ใช่แบบของเราจะเป็นใต้แท้ 100% เลยค่ะจะไม่ดัดแปลงให้หวานถ้าคนภาคกลางไปต้องขออนุญาตจริงๆขออภัยมากๆต้องทานเผ็ดให้ได้แต่เมนูที่ไม่เผ็ดก็มีค่ะเป็นเมนูอาหารไทยอาหารอีสานมีค่ะ
1: อย่างอันนี้เมนูอะไรคะ
4: อันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาใต้ค่ะทำจากปลาทูค่ะแล้วก็อันนี้เป็น

0: แกงไตปลาค่ะอันนี้เป็น
1: ไม่เคย
0: ถั่วเขียวที่แช่ไว้
1: ไม่เคยกิน
0: เป็นซิกเนเจอร์เลย
2: ของ
0: ผักแก้มขนมจีนเป็นถั่วเขียวถ้าคนใต้เนี่ยคือเวลาทำขนมจีนปุ๊บต้องเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำไว้กลางคืนตื่นเช้ามาก็กินกับขนมจีนอร่อยแล้วมันจะลดความเผ็ดได้ลงนิดนึงถ้ากินถั่วเขียว
1: เป็นไงพอใส่ถั่วเขียว
3: ถั่วเขียวกับข้าว
0: อะไรขึ้น
1: ตัวนัว
0: มัน
1: น
0: ัวมันเข้ากันอันนี้เป็นแกงส้มปลากระพงค่ะปลากระพงใส่ไข่ปลาริวกิวแล้วก็บัวมันขี้หนูแล้วก็ยอดมะพร้าวอันนี้ออดิบค
3: ่
0: ะ
3: ให้ดูหน้าตามันขี้หนูมันขี้หนูค่ะน
2: ี่มันจะคล้ายๆกับไข่ปลาเหมือนกันนะเท็กซ
0: ์ใช่ค่ะภาคใต้ก็จะเรียกหัวมันขี้หนูอันนี้เป็นแกงกะทิเห็ดแข็งกุ้งสดค่ะเห็ดที่มันขึ้นตามขอนไม้ของภาคใต
3: ้มันจะกรึบๆลักษณะคล้ายๆหอยแครงกัน
0: ใช่ค่ะ
3: อืมอร่อย
0: หอยแครงผสมเห็ด
3: ใช่
0: แต่ว่าพอเอามาแกงแล้วอร่อย
2: ลองดูเห็ดลองชิมอันนี้เห็ด
0: อันนี้เห็ดค่ะเห็ด
3: กรึบ
0: ๆนี่
2: คุณพี่ก็ใช่ไงเขาทำรสชาติมา
0: ใช่ค่ะ
2: คนที่ไม่กินเผ็ดอ่ะถ้าอยากลองต้องลองต้องทำ
3: เ
2: หมือนหอยเลย
0: อันนี้เป็นผัดเส้นเหลืองของภาคใต้ค่ะผัดเรียกว่าใช่ค่ะเรียกว่าเส้นเหลืองผัดซีอิ๊วอันนี้เป็นปลาหมึกไข่ผัดหวานค่ะอันนี้เป็นต้มกะทิหนังหมูทำมาจากหน้ากากของหมูค่ะเอาไปหมักประมาณ 2-3 วันแล้วก็เอามาต้มกับกะทิจะมีความมันๆเปรี้ยวนิดเดียวของเราจะไม่เปรี้ยวเยอะ
2: ส่วนจานอีกจานนึงตรง
0: เป็นแกงคั่วกระดูกอ่อนหมูค่ะ
2: เผ็ดเลยว่าเผ็ดมาก
3: อันนี้น้องบอกเลยเผ็ดมาก
0: ใช่แบบว่าเผ็ดร้อน
2: งั้นเผ็ดประมาณ
0: เลเวล
2: 10
0: เลยค่ะ
2: เพื่อคุณผู้ชม
0: ค่ะ
2: เพื่อคุณผู้ชมนี่ถ้าไม่ติว่าให้นมลูกฉันรับทานแทนแล้ว
3: รีบๆให้เสร็จ
2: แ
3: ม
2: ่เผ็ดจะได้เป็นของ
3: ถึงแม่ถึงแม่ไม่ให้นมลูกก็ไม่น่าจะเผ็ดขนาดนี
2: ้ได้
3: อย
2: ู่
3: อ
2: ่
3: ะ
2: มันแต่มันไม่ได้
0: แต่จริงๆเป็นเมนูที
2: ่ลุ้นลุก
3: ไปดูไปดูที่โต๊ะก่อน
2: ที่โต๊ะที่โต๊ะได้ก่อน
3: อ
2: ันนี้อร่อยมากน้ำพริกแมงดาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นน้ำพริกแมงดาสตอเผาเป็นชุดน้ำพริกค่ะเราทำมาจากแมงดาเป็นตัวเลยนะคะไอที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นขาของแมงดาค่ะไม่ใช่ขาปูนะคะ
2: ไม่ใช่ขาปูหรอก
0: ขอแก้นิดนึงใช่ค่ะ
3: เขาไม่ได้ใส่ปู
0: ฉันไม่ได้ใส่ปู
2: นี่คือแมงดาเป็นตัวค่ะอันนี้ขาแมงดา
0: ใช่ใช่ใช
2: ่แต่บูมบอกว่าเนี่ยขาปู
0: ขาแมงดาค่ะหนูใส่แมงดาเป็นตัวค่ะ
2: เขามีทั้งสตอสดและสตอเผาเป็นไงจ๊ะจ๋า
3: อร่อยมากหอมแมงดามากสุด
2: ๆส่วนอันนี
0: ้ต้มส้มต้มส้มปลากระบอกไข่ส่งตรงมาจากนครศรีธรรมราชเลยค่ะ
3: เขาจะมีไข่แน่นแบบนี้เลยนะ
0: ใช่ค่ะมีไข่ทุกตัว
2: พี
3: ่ตัว
2: ทำไมอันนั้นน่ะมันเผ็ดขึ้นเรื่อยๆอ่ะหนูต้องไปปลาหมึกร้านหนูต้องไปปลาหมึกแล้วส่วนอันนี้
0: ปลาหมึก
2: สุดท้ายอ่ะ
0: เป็นข้าวผัดไตปลาแห้งค่ะ
2: นี่ลองกินอันนี้ไหม
0: แต่ก็เผ็ดเหมือนกันนะคะ
3: เผ็ดกันนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะเผ็ดลดลงมาจาก
3: ไม่มาก
0: เป็นไตปลาแบบเป็นน้ำน้ำ
3: แบบนู้นใช่ไม่มากไม่มากอ
0: ันนี้เราไตปลาแบบเอาไปคลุกกับข้าว
3: จริงๆอันนี้เผ็ดน้อยเขาคลุกกับข้าว
2: เดี๋ยวให้เอางี้เราไปในส่วนของของหวานเลย
4: เห็นพี่บูมเผ็ดลองอันนี้ค่ะเป็นซิกเนเจอร
2: ์โอมาเลยค่ะนี
4: ่ขนมหน้าขึ้นค
2: ่
4: ะ
2: หน้าขึ้น
4: หน้าขึ้น
0: ขนมหน้าขึ้นข้างในมีความเป็นขี้มันอร่อย
3: ชิลล์ขึ้นเลยไหมลองดูดิ
0: ขึ้นเลยค่ะ
3: ขึ้นเลย
2: คือมันทำมาจากอะไรนะคะ
3: มันขนมตาล
2: มันขึ้นเหมือน
0: ดามันทำมาจากแป้งแล้วก็น้ำตาล
3: ต้องแก้เผ็ด
0: แล้วก็ใส่ขี้มันลงไปแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะ
3: ขี้มันคืออะไรคะ
0: ขี้มันมาจากกะทิค่ะกะทิล้วนๆไม่ใช้อะไรเลยใช้เวลาเคี่ยวเป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นขี้มัน
3: ที่
0: ม
3: ัน
0: ดูดำๆค่ะมันคือขี้มัน
3: เขาจะมีเมนูอันนู้นที่มีข
0: ี้มันใช่ใช่ค่ะถ้าอยากเห็นขี้มันก็คือจะมี
3: ด้านนี้อันนี้
0: ตอนนี้เรียกว่าขนมกวนหน้าขี้มันค่ะขี้มันที่พี่บุ๋มสงสัยเมื่อกี้คืออันนี้ค่ะ
2: ดำๆเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะลูกค้าก็ชอบถามว่าขนมนี้หน้าหมูสับเหรอคะขนมนี้หน้าหนำเลียบเหรอคะไม่ใช่ค่ะขี้มันค่ะที่มันมาจากกะทิ
3: กะทิที่เขา
0: สด
3: เจอมันกรอบ
0: กะทิสดเลย
2: ขี้มันอร่อยมากเหมือนท็อฟฟี่อ่ะ
0: เดี๋ยวนะอร่อย
2: เธอหายเผ็ดแล้วเหรอ
3: หายเผ็ดเลยเขาหายเผ็ดนั่น
2: เธอหายเผ็ดแล้ว
3: ขนมอันนั้นอ่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของว่าขนมหวานที่ร้านโคโนราขายดีมากเพราะลูกค้าเผ็ด
2: ส่วนเมนูที่วันนี้จะมาสาธิตคืออ
3: ันนี
0: ้ยำมะม่วงปลาจิ้งจั้งค่ะ
2: นี่เริ่มจากอันนี้อันแรก
0: น้ำยำค่ะ
2: น้ำยำ
0: มาแล้วใช่
2: ควรมาแล้วอันนี้น้ำยำควรมาแล้ว
0: ส่วนผสมมาแล้วเป็นแอบไม่ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้าง
2: ต่อด้วย
0: แล้วก
2: ็หอมแดง
0: หอมแดงค่ะแล้วก็ต่อด้วยพริกนิดเดียวนะคะ
2: ใส่เธอค่ะใส่ไปเลย
0: ก็แต่ถ้าจริงๆที่ร้านก็ใส่เยอะอยู
2: ่ใช่
0: ค่ะแล้วก็ใส่มานี้เป็นมะม่วงเปรี้ยว
2: ต้องเปรี้ยวนะอันนี้ต้องเปรี้ยว
0: ใช่เปรี้ยวถ้าไม่เปรี้ยวจะไม่อร่อยค่ะ
3: wow.
0: แล้วก็ตามด้วยน้ำเอกของเราก็คือปลาจริงจังค่ะใส่ลงไปเลยเยอะๆอร่อย
2: ปลาจริงจังแต่เราเป็นคนไม่จริงจังกินได้ใช่ไหม
0: แล้วก็อันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะต้องใส่ด้วย
3: มันจะหอมเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าคนใต้ยำมะม่วงปลาจริงจังต้องใส่มะพร้าวคั่วจะได้มี

0: หอมมันอร่อย
1: โคเลโคเลมันเหมือนเป็นฟิว
0: เป็นยำยำมะม่วงใช่ค่ะ
2: มันแตกต่างตัวอย่างมีมะพร้าวคั่ว
0: ใช่ค่ะ
2: ได้อยู
1: ่ไม่หล่อไม่เปรี้ยว
0: กินทุกอย่างพร้อมกันอร่อยค่ะ
2: นี่ไงเออไก่ย่างสิ
1: เวลี่กูด
2: เวลี่กูดหล่อ
0: แต่ปลาอร่อยค่ะปลาปลา
2: พี่ทานได้พี่แพททานได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าสั่งปลาทอดเอามาราดอ่ะอร่อยด้วยกันนะ
0: ใช่ค่ะบางถ้าลูกค้าใต้ๆเขาก็จะสั่งเป็นปลาจิ้งจั้งทอดมาทานเป็นกับแก้ม
1: ร้านครัวโนราอยู่ตรงไหนคะพี่พ
0: ึ่งร้านอยู่ในซอยบงกต15ค่ะอยู่เส้นคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: คุณพึ่งเนี่ยหน้าตาสวยนะ
1: สวย
0: เป็นนางเอกโนราไหมคะ
2: ย่าทำนายว่าเออเขาน่าจะเป็นนางเอกแบบอะไรมาก่อนโนราหรอ
0: เป็นนางเอกมโนราค่ะก็เลยเป็นที่มาของร้านละค่ะตั้งชื่อโนราเพราะว่าเป็นนางเอกมโนรา
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ความอร่อยยังไม่หมดแค่นี
1: ้
2: พี่ระบุมคงอยากจะกินต่อเพราะบุมแบบหายเผ็ดแล้วนะคะช่วงหน้ามีเมนูมาเสิร์ฟหมูแผ่นหมูฝอย
1: แก้เผ็ดต้องหมูแผ่นหมูฝอย
0: อันนี้ได
1: ้เอาจริง
0: เค้กน้ำผึ้งรัสเซีย
1: เฮ้ยอยากรู้ว่าน้ำผึ้งรัสเซียมันจะเหมือนกับน้ำผึ้
2: ง
1: แบบเดือน5ที่เรามีไหม
0: เค้กกล้วยน้ำหวา
1: อุ๊ยอันนี้เหมาะกับคุณแม่
0: จริงหรือจะเป็น
1: อเมริกาโน่มะม่วงนมชมพูโปรตีนเหมาะกับการออกกำลังกายมาก
2: เหมาะ
1: อ่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
3: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่า
5: ปากเหม็นแน
6: ่ๆอีเขาเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่มัดเขาเกตเกลือ
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เทพไทย
16: คุณคือนางร้ายในตำนานที่แบบโดนด่าแต่ว่าไปถึง10ล้านวิวจากเรื่องอะไรที่โดนด่าม
17: าเล่นละครคุณธรรมไปสู้กับพระเอกเขา
18: โชคดีมากขึ้นเป็น10ล้านวิวคนพูดถึงหนูทั้งหมดเลยคือด่า
19: หอมกระหอยจ้า
4: ดีลดีดีลดี
8: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
6: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: พี่รุ่งยังดูดีมากเลย
13: ขอบคุณค่ะ
5: ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ
13: 81ค่ะ
5: 81สุขภาพร่างกายแข็งแรง
16: พอจำได้ไหมว่าทั้งหมดร้องเพลงมาเท่าไหร่แล้วครับ
13: 2,000 เพลงต่อจบและหลังจาก 2,000 ก็เลยเลิกจบค่ะ
12: นี่มันไม่ใช่เดิมพันของฉันกับคุณอีกต่อไปแล้วค่ะมันเป็นเดิมพันของฉันกับทุกคนที่เขามองว่าฉันเป็นผู้หญิงหิวเงินที่พยายามจะจับคุณอ่ะ
1: คุณให้ผมไปจีบคุณกิ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเขาระแวงผมพี่ชายเขาก็ทำหน้าเหมือนจะต่อยผมตลอดเวลา
12: ก็เขาหึงอะ
1: หึง
9: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าวันนี
8: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงๆมาแล้วค่ะ
17: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
1: ์ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: สนับสนุนโดยแป้งมิสทินโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่นQP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
4: อันนี้
5: จากย่า
4: เผ็ดสนิทแน
5: ่ค่ะ
4: แม่ก็กินได้เพราะให้นมลูกอยู
5: ่
4: อย่างย่าพาไปก็ต้องเป็นของอร่อยในตำนานเท่านั้นแล้วย่านนี้ของอร่อยในตำนานเยอะถนนตะนาวเขตพระนครเนี่ยคือหมูแผ่นหมูฝอยหมูยองหมูทุบหมูเส้นของเขาอร่อยมากที่มาแรงตอนนี้คือเขาบอกมาแรงแซงโค้งเลยนะคือเป็นหมูแผ่นปิ้งที่ขายดีมากจะเป็นยังไง
6: wow.
4: ไปกันร้านบางกอกบีเฮียงค่ะ
7: แรกเริ่มนะขายอยู่แค่หมูแผ่นหมูยองหมูหวานนี่นิดหน่อยเชียร์เลยนะอยากให้คนรุ่นใหม่มาลองกินครับ
6: wow.
7: เพราะรุ่นเก่าก็ล่อยหลอไปเรื่อยๆเอารุ่นใหม่นะมาเถอะมาที่ร้านมาดูการย่างแล้วก็ซื้อทีละแผ่นก็ได้เพราะตอนนี้ลูกค้าที่ร้านนะเด็กๆนะซื้อทีละแผ่นเยอะมากตั้งแต่8โมงจนถึงทุ่มไม่ต้องกลัวของค้างนะครับเอาจริงๆนะเพราะเราย่างไม่เยอะ
4: ร้านบางกอกบีเฮียงค่ะเป็นตำนานความอร่อยกว่า80ปีนะคะเขาสืบทอดสูตรเด็ดมาจนถึงรุ่นที่3โดยคำว่าบางกอกหมายถึงกรุงเทพมหานครส่วนบีเฮียงแปลว่ากลิ่นหอมคือถ้าย้อนกลับไปในอดีตรุ่นอากงเนี่ยร้านนี้เคยขายอยู่แถวประตูน้ำปัจจุบันเขามาอยู่ถนนตะนาวนะคะโดดเด่นด้วยกรรมวิธีการทำเองเกือบทั้งหมดสำหรับเมนูขึ้นชื่อของร้านมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมูแผ่นหมูฝอยหมูอบหมูหยองหมูทุบไร้มันกุนเชียงหมูเส้นอบกรอบข้าวตังหมูหยองอุ๊ยอยากกินและหมูหวานค่ะแต่เมนูที่กำลังเป็นกระแสมาแรงที่สุดในตอนนี้คือหมูแผ่นปิ้งเขานำหมูแผ่นเนี่ยมาปิ้งบนเตาถ่านแบบโบราณเลยนะคะ
5: อันนี้เลย
4: มันจะได้เนื้อสัมผัสที่กรอบอร่อยแล้วก็หอมกลิ่นเตาถ่านติดกับหมูมาเล
5: ย
4: รสชาติจะเค็มๆหวานๆขายดีกินเป็นแผ่นแบบนี้ก็ได้แผ่นละ25บาทร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง1ทุ่มอยู่ถนนตะนาวเยื้องซุ้มประตูวังเขตพระนครค่ะ
5: ไปอีกร้านหนึ่งดีกว่าค่ะบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยอยากรู้มากไอ้เค้กน้ำผึ้งรัสเซียเน
4: ี่
5: ย
4: มัน
5: เป็นยังไงร้านนี้ชื่อว่าร้าน Table Talk ค่ะ
8: พยายามทำบรรยากาศให้เป็นร้านที่อบอุ่นนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการมานั่งคุยกัน
9: จะเลือกใช้กาแฟจากเกษตรกรไทยลาเต้คาราเมลลาเต้ก่อนอันนี้ใช้เมล็ดคั่วกลางของร้านถ้าไม่ทานกาแฟแนะนำเป็นน้ำที่ถูกสกัดมาจากเนื้อของกาแฟครับเป็นน้ำรสชาติเปรี้ยวหวาน
8: ทุกแก้วก็คือมีแค่เราสองคนที่ทำ
9: แต่ว่าเรามีความตั้งใจอยากจะบริการทุกคนที่แวะเข้ามานะครับ
5: เปิดมา1ปีค่ะที่มาของชื่อร้านนี่เกิดจากความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้เวลาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆกันเลยเป็น Table Talk Cafe
10: สวยจัง
5: ซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเนี่ยนะอยากให้ทุกคนนั่งจอยกันต่อไงก็เลยได้เป็นที่มาของชื่อร้านตัวร้านเนี่ยเป็นตึกเก่าที่นำมารีโนเวทใหม่ในสไตล์วินเทจค่ะเน้นการตกแต่งแบบว่าโทนสีที่เป็นโทนสีไม้สีเข้มผสมผสานกับการตกแต่งของสะสมส่วนตัวของพี่ดาแล้วก็พี่บอยเจ้าของร้านนั่นเองค่ะ
11: wow.
5: ส่วนเมล็ดกาแฟที่ทางร้านเลือกใช้เป็นคั่วเองทั้งหมดนะคะโดยรับซื้อด้วยตรงจากเกษตรกรไทยระดับการคั่วเนี่ยมีให้เลือกทั้งคั่วอ่อนคั่วกลางนะคะเมนูซิกเนเจอร์เลยคือกาแฟดริปค่ะไฮไลท์ค
10: ือ เห็นก็หอมแล้ว
5: ใช้เมล็ดดอยแม่หลัวจังหวัดแพร่ค่ะคือรสชาติของเขาเนี่ยนะจะไปทางดอกไม้แล้วก็มีความฟรุตตี้ยังมีซันนี่จี๊ดค่ะเอาส้มจี๊ดสดจากจังหวัดชุมพรเนี่ยมาเบลนด์รสชาติเปรี้ยวอมหวานเห็นไหม
10: กินกาแฟ
5: ได้ทิปเคาะแก้วแล้วนี่แหละที่บูมเห็นคือเค้กน้ำผึ้งรัสเซียที่ย่าเห
10: ็
5: นมันสวยมันน่าทานมันละมุนได้กาแฟช็อตสักหน่อยหรือว่ากินกับกาแฟดริป
10: น้อย
5: บูมจ๋าหรือจะเป็นเค้กกล้วยน้ำว้าก็ได้ค่ะปรับโฉมจากเค้กกล้วยหอมแบบดั้งเดิมมาเป็นกล้วยน้ำว้าแบบไทยๆของเราเนื้อสัมผัสจะมีความหนึบนุ่มแล้วก็มีความหวานจากกล้วยน้ำว้าบลูเบอรี่ครัมเบิลค่ะเป็นเบอร์รี่ชีสพายที่ท็อปด้วยครัมเบิลกรุบกรอบและยังมีพายไก่ไส้แน่นนะคะร้านเขาหยุดวันพุธแล้วก็วันพฤหัสค่ะนอกนั้นเนี่ยเขาจะเปิด10โมงจนถึง2ทุ่มอยู่จรัญสนิทวงบางกอกน้อยค่ะเข้าลานจอดรถข้างร้านเพิ่มพูนใกล้กับ MRT บางขุนนนทางออก3เจอเลยจ้า
10: เฮ้ยน่ากินมาก
4: อย่าไปลอง
10: เทเบิลท็อปอยากกิน
5: เค้กน้ำผึ้งรัสเซีย
10: สวยมากจริงอยากกินเดอร์ตี้อยากกินพายไก่เขาก็อยากกินเขาเป็นคนชอบกิน
5: ถ้าเธอจะไปเธอไม่ควรไปพุธพฤหัสเขาหยุด
10: เขาปิด
5: นอกนั้นเขาเปิดเลย
10: จะพาไป

0: ีกหนึ่งร้านคาเฟ่น้องใหม่นะคะอันนี้จะบอกว่าเอาใจคนรักสุขภาพด้วยนะ
1: wow.
0: แต่ก็อยากดื่มกาแฟแต่ว่าไม่อยากแบบเฮ้ยดื่มแล้วมีแต่น้ำตาล อยากเป็นแบบดื่มกาแฟแล้วมีโปรตีนได้ไหม ร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะร้านอาวาว่าคาเฟ่ค่ะ
2: เขาว่าอาวาว่ามันมาจากเสียงของสัตว์ที่ชื่อไฮแลกคือมันจะเป็นมีมนึงที่แบบน่ารักมากแล้วน้องดูคีวีเราเลยรู้สึกว่าเราอยากทำคาเฟ่ให้กับคนที่รู้สึกว่าเขาอารมณ์ไม่ดีหรือว่ามูดไม่ดีอะไรเงี้ยอยากจะบูสต์ให้มันแบบอารมณ์ดีขึ้นให้มันหายคีวีนแบบคนที่น้ำตาลตกหรือคาเฟอีนไม่ถึงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากทำเครื่องดื่มให้เขากินอยากให้มีร้านที่เปิดเช้าปิดเย็นแล้วก็แบบมีเมนูที่แบบหลากหลายสามารถบูสต์ได้ตลอดเวลาแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายค่ะ
0: เพิ่งเปิดใหม่เลยคาเฟ่ย่านวุฒากาศนั่นเองนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะตกแต่งสไตล์แบบมิดเซนจูรี่โมเดิร์นน่ารักอบอุ่นเป็นกันเองที่ร้านเนี่ยจะเน้นเครื่องดื่มอย่างเช่นกาแฟมัทฉะสมูทตี้เครื่องดื่มโปรตีนอย่างนี้คุณแล้วก็ยังมีเบเกอรี่นิดๆหน่อยๆขายในราคาที่เข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็ดื่มได้ทุกวัน
3: wow.
0: กาแฟจะใช้เป็นเมล็ดไทยจากเชียงรายเลือกได้เลยคุณจะเอาขั้วกลางหรือว่าขั้วกลางค่อนเข้ม
1: ชอบ
0: ชอบอันนี้นะแนะนำเมนูนะคะอเมริกาโน่หมะม่วงนั่นเองเป็นอเมริกาโน่ที่ได้ความหวานและกลิ่นหอมของมะม่วงนะคะพอดื่มไปแล้วรู้สึกสดชื่นอาบาว่าซอลต์Coffee เป็นกาแฟนมท็อปครีมเกลือสมูทตี้มะม่วงเสาวรสอย่างนี้คุณโอ้โหอันนี้น่าจะสดชื่นเพราะว่าเขาใช้ผลไม้แท้ 100% ปั่นรวมกันจะได้เปรี้ยวหวานสดชื่นลงตัวรวมไปถึงอันนี้คือเป็นนมชมพูโปรตีนค่ะใครที่เป็นสายสุขภาพอยากเพิ่มโปรตีนเข้าร่างกายจัดเลยน่ากินมากและมัทฉะก็มีนะคะมีมัทฉะยูสุนะคะโคโคนัทมัทฉะคราวใช้น้ำมะพร้าวสดบ้านแพ้วนะคะเป็นเบสท็อปด้วยโฟมมัทฉะจะหอมนุ่มมากนอกจากเครื่องดื่มแล้วยังมีโดนัทมีครัวซองนะคะเอาไว้แบบกินแพริ่งกับเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นโดนัทช็อกโกแลตโดนัทเครื่องน้ำตาลโดนัทไส้สตรอเบอรี่แล้วก็ยังมีครัวซองอัลมอนด์นั่นเองนะคะอยู่วุฒากาศระหว่างซอย14กับ16ตลาดพูนะคะเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งตอนเช้าถึง6โมงครึ่งตอนเย็นวันอาทิตย์จะเปิดสายหน่อยนะคะ7โมงครึ่งแล้วก็ถ้าใครอยู่ไกลก็มี delivery นะจ๊ะ
1: เดี๋ยวพาไปกินอีกอันนึง ชานมเกลือ
4: เมื่อกี้เพิ่งเห็นเหมือนกาแฟอะไร
0: กาแฟเกลืออ
4: ันนี้ชานมเกลืออ
1: ันนี้ดังมากที่จีนกวางโจวซึ่งคือเขาบอกว่าความเกลือเนี่ยเกลือจริงๆเราเลือกระดับได้และไอเดียนี้มาจากไหนมาจากกวางโจเล
4: ย
1: เดี๋ยวไปตามร้านนี้กันค่ะชานมเกลือค่ะ
5: ครั้งแรกนะคะจริงๆทางร้านก็อยากแนะนำเป็นตัวชานมเกลือค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองตัวนี้ชามุนปั่นครีมชีสแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบไม่ปั่นแล้วก็จะเป็นตัวชานมเผือกค่ะ
6: ทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ใช้พวกแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะผงสำเร็จเราจะใช้ของจริงหมดในการทำถึงใครที่เคยลองกินชานมเกลือที่จีนแล้วกลับมาไทยแล้วคิดถึงรสชาตินั้นก็มากินที่เราได้นะครับผม
1: นี่ไงอย่างที่บอกคือเจ้าของร้านอ่ะเขาไปจีน
4: แล้วเขาไป
1: ที่เมืองกวางโจแล้วเขาได้ไปชิมชานมเกลือเขาติดใจเขากลับมาเมืองไทยเขาบอกว่าเราต้องเอาอันเนี้ยทำยังไงให้เหมือนที่สุดเขาเลยทดลองแล้วก็คิดสูตรขึ้นมานะคะ salty tea ชานมเกลือเนี่ยตอนนี้เปิดมาแล้ว2ปีเขามีเมนูชาใสชานมรสเข้มข้นแล้วก็ชาผลไม้สดชื่นค่ะแล้วสโลแกนของเขาเก๋มากจิบชานมที่ใช่กับระดับความเค็มที่คุณเลือกเอง4ระดับด้วยกันนะคะก็จะมี 25% 50% 75% แล้วก็ 100% ราคาเริ่มต้นนะคะชาใสจะอยู่แค่58บาทเท่านั้นใบชามีให้เลือกถึง3สายพันธุ์มีชาอูหลงชามะลิก็ชาอัสสัมค่ะส่วนเครื่องดื่มที่ห้ามพลาดไหนๆคุณไปแล้วคุณต้องลองก็คือชานมเกลือค่ะก็คืออย่างถ้าเป็นความเค็ม25เนี่ยรสชาติชานมมันจะกลมกล่อมผสมความเค็มอ่อนๆจะชูรสให้ชาเนี่ยเด่นขึ้นนวลขึ้นแล้วก็จะมีความติด
0: เ
1: ค็มเนี่ยปลายนิดๆส่วนชานมเผือกเนี่ยเอาใจคนรักเผือกด้วยการใช้เนื้อเผือกแท้ๆแบบ 100% มาบดละเอียดผสมกับชานมมันจะได้ความหอมความมัน
4: นี่มันน่ากินเลยอ่ะทุก
1: เนี่ยหรือจะเป็นชานมองุ่นชาองุ่นปั่นครีมชีส
0: น่ากิน
1: นี่ใช้เนื้อองุ่นสดแท้ๆมามิกกับเบสชาหอมๆเนี่ยจ๋าหรือจะเป็นเมนูแบบปั่นไม่ปั่นเขามีหมดนะแล้วก็มีชาข้าวเหนียวมะม่วง
0: เลิศหวานหวานสุดเค็มก็เค็มสุด
1: สุดสุดเลย
4: จะมาผสมขึ้น
1: เนาะแล้วแต่พอมันมาอยู่ด้วยกันมัน
0: เข้ากัน
1: ใส่บุกเนื้อผสมแบบเขาบอกว่าพอเราใส่บุกลงไปเนี่ยมันได้ความหนึบหนับมันมีความหนึบหนับแล้วก็เหมือนเรากินคล้ายกับข้าวเหนียวมะม่วงแต่มาในรูปแบบสมูทตี
0: ้แล้ว
1: รา
0: ดน้ำกะทิ
1: เฮ้ยนี่ไง
4: เนี่ยบุกอะ
1: บ๊อบุกเข้าไปเสร็จคุณก็ตัดปาก

0: ื้อมะม่วง
1: แล้วก็เดี๋ยวคุณราดท็อปด้วยน้ำกะทิสดลงไปคือไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นสายชาสายชานมชานมเผือกชาเผือกหรือจะเป็นสายแบบเค็มหน่อย25-50มีหมดซึ่งร้านเขาเปิดนะคะมีทั้งหมด3สาขามีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตสาขาตลาดรวมทรัพย์อโศกและอีกหนึ่งสาขาค่ะสาขาที่เห็นอยู่คือสาขาเกษตรโฮมวิลเลจถนนงามวงศ์วาน52ค่ะสาขานี้เปิดเที่ยงนะคะจนถึง5 ทุ่มหยุดวันจันทร์
2: ย่าว่าอร่อยเพราะปกติเวลาเรากินขนมอ่ะถ้ามันมีตัดเค็มเค็มเกลือมันยังอร่อยเลยและอันนี้เครื่องดื่มอ่ะ
0: จริง
2: มัน
0: แล้วเขาบอกว่าเกลือคือผงชูรสที่ดีสำหรับพวกเครื่องดื่ม
2: ผงจะนัวเลยนะ
1: ทุกร้านของเราควรไปลองทุกร้านเลยรวมถึงครัวโนราด้วย
0: ใช่แล้วทุกเมนูอร่อยจริงการันตี
1: ถูกต้องวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพวกเรา3 คนลาไปก่อนพวกเรา
0: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะ

0: ทอดหอยอหอยทอดอร่อยถูกใจก็ต้องทอดคริสตัลน้ำมันพืชถูกใจครัวไทยทอดกรอบถึงใจผัดอร่อยถึงร้อนน้ำมันพืชคริสตัล
1: อร่อยเลิศขนมไหว้พระจันทร์แบบสมัยใหม่สูตรอาม่าส่งต่อมานะคะให้กับพี่หนูบอกเลยว่า100ปีแล้วเบเกอรี่ฮัทค่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์2569ต้องสั่งเลยนะคะ OEM ได้มาเรียนได้เจ้าของร้านและเจ้าของแบรนด์ด้วยคุณพรนรินทร์สัตยาพันธ์พี่หนูของเราเล่าหน่อยสิจ้าพี่จ๋า
2: ต้าเจียเห่าค่ะคือเบเกอรี่ฮัทมีความต่อเนื่องมาเป็นร้อยปีตั้งแต่เราเด็กๆอาม่าก็ทำขนมไหว้พระจันทร์เรามีความคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเราไม่อยากเก็บความอร่อยและเอาติดตัวเราไปด้วยเราจึงมาผลิตขนมไส้พรีเมียมออกสู่ตลาดเรามีความชำนาญมามากกว่า50ปีเป็นทั้งผู้ผลิตจำหน่ายทำ OEM เรามีมากกว่า100รสชาติแป้งไม่ธรรมดาเนื่องจากเราทำเป็นฟิวชั่นให้ทานง่ายไม่ฝืดคอละลายในปากค่ะ
1: ไส้ยอดนิยมขายดีมากตลอด50ปีที่ผ่านมา
2: เอ็กซ์เพรสโซ่ลำไยสีทองค่ะ
1: ค่ะ
2: คือเรานำความขมของกาแฟและลำไยสีทองมาผสมประสานกันเมื่อขมผสมหวานกลมกล่อมได้รสชาติเพอร์เฟคค่ะ
1: อันนี้ไม่สั่งไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องสั่งเลยเอาไส้ที่สองจ้ะ
2: คือมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะคุณจะได้ทุกรสชาติในตัวนี
1: ้หาเมื่อไรปั๊บกลิ่นมาเลยน้ำปลาหวานกุ้งแห้งอยู่ในนั้นด้วยไส้ที่สามจ้ะ
2: อุเมะบ๊วยจะเป็นบ๊วยสามสายพันธุ์กินแล้วชุ่มฉ่ำคอค่ะ
1: มันก็จะอร่อยนวลนัวหอมหอมเค็มนิดนิดต่อไป
2: ปีนี้นะคะมี2รสชาติใหม่ค่ะบลูเบอรี่โอริโอชีสเค้กนะคะ
1: ว้าว
2: ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นผลไม้ที่มีปีละครั้งคนนิยมทานกันมากคือมะยงชิดชีสเค้กค่ะ
1: และสุดท้ายว้าขาดก็ไม่ได้เลย
2: ชาไทยลูกชิดค่ะ
1: ชาไทยลูกชิดนึกถึงทานไอศกรีมชาไทยแล้วใส่ลูกชิดลงไปแบบนั้นเลยวันนี้บอกเลยนะครับแพ็คเกจจิ้งเรามีหลากหลายแบบจะ2ชิ้น4ชิ้นจะเป็นเซตต้องสั่งเลยนะคะ OEM สูตรอาม่า100ปีที่สำคัญที่สุดถ้าคุณสั่ง10ชิ้นใหญ
2: ่ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: เปิดสอนด้วย
2: เรามีเวิร์กช็อปยังไงติดตามทาง Facebook ค่ะ
1: ทางร้านค้าสามารถซื้อไส้แล้วไปอะแดปติดตาม Facebook ต้องเบเกอรี่ฮัทโอเอเท่านั้น TikTok เบเกอรี่ฮัท2007หรือว่าจะเป็น LINE เบเกอรี่ฮัท2007
2: เบอร์โทรศัพท์0804244868 0804246848ค่ะ
1: รีต้องการันตีจริงๆเลยนะคะเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ต้องเบเกอรี่ฮัทอร่อยเลิศกับคุณรีติดดาวเอาไปเลยจ้ะ
3: เชิญสั่งได้ที่ LINE @bakeryhut 2007หรือโทร0804244868 0804246848และเมนูอร่อยเลิศติดดาวต้องกินกับร้านเบเกอรี่ฮัทคือเมนูนี้เลยครับ
1: อยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศๆนะคะและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าคุณมีร้านอร่อยเลิศในดวงใจแจ้งรีบมาแอดกันมาได้เลยนะคะอร่อยเลิศติดดาวจะตามไปหาค่ะ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
6: ้แฮปปี้ช็อคไพรส์ขุ้มเกินค่า
7: ชุดเซ็ตที่ได้ไปครบที่สุดเยอะที่สุดจากซาริมิล่าค่ะวันนี้เอาไปเลยชุดเดรส5สี5ลายนะคะน่ารักทุกแบบใส่สบายลายสวย5ชุดด้วยกันแต่ยังไม่พอค่ะสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีไปเลยเลกกิ้งอีก5ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ตัวบราไร้โครงลายดอกไม้อีก2ตัวแล้วก็ยังได้กางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวนะคะของแถมเนี่ยขออนุญาตคละสีให้ตามระบบนะคะรวมทั้งหมดวันนี้ได้ไปมากถึง14ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 4,650 บาทวันนี้นะคะราคาคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำค่ะ990บาทตกเฉลี่ยเพียงชิ้นละ70บาทโทรมาเลยที่021613233
8: สวัสดีค่ะ
7: ี้สลิมิล่าจัดชุดเดรสลายใหม่สวยๆมาให้แล้วค่ะคุณแม่จริงๆแล้วจะบอกว่าวัยไหนก็ใส่ได้วัยไหนก็ใส่สวยนะคะจะใส่อยู่บ้านนะคะจะใส่นอนจะใส่ออกไปข้างนอกนะคะสวยทุกลายเลยจะใส่ไปเที่ยวทะเลก็ได้แค่เดรสอัพขึ้นมาด้วยการใส่อักเซสซอรี่เข้าไปสร้อยคอต่างหูเข็มขัดนะคะคืออันนี้จะบอกว่าแล้วแต่การแต่งตัวแต่โดยส่วนมากที่คนซื้อไปแล้วชอบมากๆแล้วฟีดแบ็กกลับเรามาก็คือใส่อยู่บ้านสบายมากเย็นมากไม่ร้อนเลยให้ความรู้สึกเบาสบายนุ่มลื่นใส่แล้วพริ้วใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองได้ในทุกท่วงท่านะคะแล้วชอบมากตรงที่ลายสวยสวยวันนี้ถ้าใครเปิดมาเจอแล้วชอบลายสวยๆแบบนี้แล้วอย่าลืมดูโปรโมชั่นของเราวันนี้เพราะโปรโมชั่นของเราน่าซื้อมากๆค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะกับชุดเดรสจากสลิมิล่าค่ะมาด้วยกัน5ชุด5สีไปเลยนะคะไล่ดูทีละชุดเลยชุดแรกตรงนี้นะคะจะเป็นโทนเขียวเข้มสลับกับสีอ่อนที่เป็นแบบมองรวมๆจะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดนะคะน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยสำหรับชุดแรกชุดที่2ค่ะเป็นโทนสีน้ำเงินกรมแล้วก็เป็นลายของดอกไม้หมู่มวลใบไม้เยอะแยะมากมายก็ดูสวยงามดูธรรมชาติละมุนตามากๆเลยส่วนอีกสีนึงค่ะขาดไม่ได้เลยถูกใจคุณแม่บ้านถูกใจสาวๆหลายๆคนเลยนะคะเป็นโทนครีมชมพูน่ารักมากเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะกระจายอยู่ทั่วตัวเลยอันนี้3ชุดแล้วนะยังไม่พอมีอีก2โทนสีด้วย
7: นี่เลยอันนี้เป็นโทนสีส้มน้ำตาลนะคะซึ่งหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันโทนนี้นะคะมันก็จะได้ความรู้สึกสดชื่นสดใสนะคะส่วนอีกสีนึงสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็ตัดกับดอกไม้สีชมพูดอกท้อแบบนี้นะคะก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับฝนตกใหม่ๆแล้วเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าอยู่ในสวนมีความสดชื่นของธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มในบ้านของคุณนะคะบนเรือนร่างของคุณให้ความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะอันนี้มิ้งชอบมากๆตรงที่การออกแบบของเขาแต่ละชุดคือไม่ซ้ำกันเลยได้ความรู้สึกปราดเปรียวในบางชุดได้ความรู้สึกมั่นใจในบางชุดได้ความรู้สึกอ่อนหวานแล้วก็ได้ความรู้สึกสดชื่นในทุกๆชุดอันนี้บอกเลยว่าโทนสีเนี่ยได้ตามนี้เป๊ะๆไม่ต้องเดาไม่ต้องเลือกไม่ได้สุ่มวันนี้ได้แบบนี้ไปก่อนนะคะ5ตัว5สี5แบบแบบนี้นะคะเป็นคอกลมที่ไม่กว้างจนเกินไปเป็นแขนที่ไม่ติดแน่นอนและที่สำคัญ5ตัวตรงนี้มาพร้อมกับเลกกิ้งอีก5ตัวคุ้มหรือยัง10ชิ้นคุ้มหรือยัง
8: คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงเซตอื่นเขาไม่เพิ่มกันนะเซตอื่นเขาจบแล้วกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโทยทันนะคะแถมฟรีเพิ่มไปเลยนะคะกับตัวบราไร้โครงลายดอกไม
7: ้
8: ซ
7: ึ
8: ่งคุณแม่ดูดีๆปกติบราแบบนี้หน้าตาแบบนี้เราขายนะคะ
7: ใช่แล้วค่ะ
8: แต่วันนี้ครั้งนี้เรานำมาแถมให้ในรายการสำหรับใครที่โทรมาทันแล้วก็ยังไม่พอค่ะยังได้เพิ่มไปด้วยนะคะกับกางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวทางเราจะคละสีให้สุ่มสีให้ตามระบบทั้งหมดนี้ดูดีๆคุณแม่นับไปพร้อมๆกันได้ไปทั้งหมด14ชิ้นค่ะ
7: ในราคาเพียง990บาทหรือเฉลี่ยชิ้นละ70บาทเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าปกติต้องจ่ายกว่า 4,650 บาทนะคะแต่คุณจ่ายในราคาเบาๆแค่นี้เองนะคะซึ่งจะบอกว่าทำไมวันนี้ควรจะมีชุดเดรสจากคาริเมล่าไว้มิ้งชอบตรงที่1คือเป็นคนที่อยู่บ้านเป็นหลักนะคะเป็นแม่บ้านทีนี้อ่ะเวลาเราทำงานบ้านแล้วกวาดยักย้ายอาเช็ดหลังตู้เก็บเตียงเปลี่ยนผ้าปูอะไรอย่างเงี้ยนะคะชุดก็คือจะต้องคล่องแคล่วแล้วก็พร้อมสำหรับการทำงานบ้านทำกับข้าวผัดกับข้าวตากผ้าสะบัดผ้าเห็นไหมคะรดน้ำต้นไม้นะคะแขนนี่ไม่ติดเลย

0: ยคือแขนเนี่ยไม่ชอบกว้างมากถ้ากว้างมากจะโป๊อันนี้คือไม่กว้างมากไม่โป๊ไม่เห็นชุดชั้นในสองคือรู้สึกว่าเวลาก้มเงยเห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: คือคอเสื้อเขาอ่ะเราไม่ต้องคอยระวังอันนี้คือมิ้งปล่อยเลยนะแบบไม่จับคอเสื้อเลยนะเห็นไหมว่ามันไม่โป๊แล้วมิ้งชอบอีกอย่างนึงก็คือช่วงหน้าอกเขาตัดตรงนี้บริเวณหน้าอกกุ้นบริเวณหน้าอกเป็นคอแบบนี้มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆเวลาเราใส่สวมจากหัวอ่ะมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ติดช่วงอกคือบางช่วงอ่ะจะมีแบบเสื้อที่แบบเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่เวลาใส่ลงมาแล้วอุ๊ยครับต้องมาคอยขยับอันนี้ช่วงอกของเรานะคะเป็นแบบฟรีไซส์ได้ถึง48นิ้วเลยด้วยกันนะคะแล้วก็ยาวนะคะถึง38นิ้วแล้วก็รอบแขนเนี่ยที่มิ้งบอกว่าไม่ติดอ่ะคือ16นิ้วทั้งหมดนี้ใครรู้สึกว่าเออใส่ได้รอบอกไม่เกิน48นิ้วคุณแม่สั่งไปได้เลยแล้วเนื้อผ้าคือชอบมากๆเห็นไหมคะเนื้อผ้าเย็นคืออยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วก็เย็นใช่ไหมคะเวลาเอาไปใส่จริงๆที่บ้านลมโกรกใส่สบายแล้วสิ่งที่ชอบมากกว่านั้นก็คือสีสันสวยๆแบบนี้คือเปลี่ยนใส่สลับคนละวันคนละอารมณ์ได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วเราจะต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่ชุดกินชุดเที่ยวชุดนอนชุดเดียวกันไปเลยนะคะคือใส่อยู่บ้านทำงานบ้านก็ได้ใส่ออกไปเดินเล่นข้างนอกก็ได้ใส่ไปเที่ยวไกลๆต่างจังหวงต่างจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันแล้วมาพร้อมกับลายสวยสวยเยอะมากๆวันนี้5ตัว5ลายด้วยกันนะคะสีที่จ๋าใส่อยู่ตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินที่เป็นโทนแบบน้ำเงินเข้มหรือเราจะเรียกว่าสีกรมท่าก็ได้นะคะจ๋าเป็นตัวแทนของคุณแม่บ้านไซส์เล็กละกันหน้าอกจ๋าอยู่ที่32นะคะคุณแม่ให้ดูตัวหน้าผ้าอยู่ที่48นิ้วตัวจริงๆจ๋าแค่นี้เองนะตัวจริงๆแค่นี้นะแต่หน้าผ้ายืดออกมาได้มากถึง48นิ้วเพราะฉะนั้นใส่สบายมากจริงๆจ๋าชอบมากเหมาะกับอากาศเมืองไทยสุดๆแล้วคุณแม่ดูสาวสูงน้อย150อย่างพวกเราไล่มาดูเลยความยาวไม่ว่าจะตัวความสูงอยู่ที่ประมาณไหนถ้าสูงเท่าจ๋าอย่างไรก็คุมเข่าคุณแม่หรือว่าถ้าสูงกว่านี้ก็จะความสูงก็จะอยู่ที่ระหัวเข่าเพราะฉะนั้นมันจะดูเรียบร้อยนะคะไม่สั้นจนเกินไปทำได้หลากหลายกิจกรรมนะคะด้านหลังคุณแม่ดูเห็นไหมลายสวยทุกทั้งตัวเลยทีเดียวแล้วทุกตัวแพทเทิร์นเดียวกันหมดใส่แล้วสวยเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นหน้าอกคุณแม
0: ่
1: ที่ไซส์42 44 46อย่างนี้นะยิ่งใส่นะเต็มกว่าจ๋าสวยกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องลังเลเลยถ้าถามจ๋านะว่าเดรสชุดนี้นะคะตกเฉลี่ยเพียงชุดละ70บาทคุณแม่ไม่มีทางจะหาแบบชุดเดรสลายสวยๆแบบนี้ได้ในราคาพิเศษเท่านี้อีกแล้ว
0: ใช่แล้วเรามิ้งชอบมากๆตรงที่ทุกคนในบ้านน่ะสามารถใส่ได
1: ้
0: ใส่ได้ตั้งแต่ลูกสาวนะคะไปจนถึงคุณแม่ไปจนถึงคุณยายไปจนถึงคุณทวดก็คือใส่เซตนี้จากสลิมเมล่าเซตเดียวกันได้เลยคือชอบตรงที่ซื้อไปแบ่งกันในบ้านได้คุณแม่อาจจะซื้อไปแบ่งกับคุณป้าใส่แล้วก็แบ่งกับคุณยายใส่อะไรแบบนี้ซึ่งมิงรู้สึกว่ามันเป็นชุดที่แบบเชื่อมความสัมพันธ์คือเราใส่หวานๆน่ารักน่ารักด้วยกันแล้วยิ่งผู้สูงอายุในบ้านอ่ะถ้าเขาใส่เสื้อผ้าแบบนี้บางทีเวลาเขาลุกเขานั่งอ่ะคือมันสบายเข้าห้องน้ำสบายไม่ต้องมาคอยถอดกางเกงตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือชอบมากๆตรงที่ลายก็สวยใส่แล้วก็สุภาพเวลาลูกหลานมาบ้านก็ไม่ต้องคอยโอ้ยวิ่งไปเปลี่ยนชุดให้คุณยายสิคุณยายก็สวยอยู่เสมอพร้อมรับลูกหลานใช่ไหมอันนี้อยากจะให้โปรโมชั่นนี้ฝากเอาไว้นะคะ990บาทนะคะอยากให้ได้ซื้อไปใส่กันจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ได้ชุดเดรสลายสวยๆแบบนี้5ลาย5แบบแบบนี้ไม่ต้องเดาไม่ได้คลักให้แบบนี้ไปเลย5ตัวเลกกิ้งอีก5ตัวชุดชั้นในปกติเราขายวันนี้หยิบมาแถมอีก2ตัวจากสลิมเมล่านะคะและกางเกงชั้นในแบบขาสั้นแบบนี้ใครไม่ชอบใส่กางเกงซ้อนก็ใส่ตัวนี้ไปได้เลยนะคะอีก2ตัวนะคะทั้งหมดในราคาเพียง990บาทหรือตกเฉลี่ยชิ้นละ70บาทเท่านั้นไม่ซื้อวันนี้ก็ซื้อวันไหนคะ
1: คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องตัดสินใจนานไม่ต้องตัดสินใจช้าแนะนำให้รีบโทรสินค้าดีสินค้าคุณภาพมีจำนวนจำกัดนะคะให้รีบโทรเลยค่ะชุดเซตที่ได้ไปครบที่สุดเยอะที่สุดจากซาลิมิล่าค่ะวันนี้เอาไปเลยชุดเดรส5สี5ลายนะคะน่ารักทุกแบบใส่สบายลายสวย5ชุดด้วยกันแต่ยังไม่พอค่ะสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีไปเลยเลกกิ้งอีก5ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ตัวบราไร้โครงลายดอกไม้อีก2ตัวแล้วก็ยังได้กางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวนะคะของแถมเนี่ยขออนุญาตคละสีให้ตามระบบนะคะรวมทั้งหมดวันนี้ได้ไปมากถึง14ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 4,650 บาทวันนี้นะคะราคาคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำค่ะ 990บาทตกเฉลี่ยเพียงชิ้นละ70บาทคุ้มขนาดนี้นะคะช้าไม่ได้พลาดไม่ได้โทรมาเลยที่021613233ย้ำนะคะ021613233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: คุณเหมารถตู้หนีเรียนเลยเหรอเหมาไปไหน
4: ชลบุรี
3: กี่คน
4: 11ตายป่ะจังหวะถึงทะเลคือแบบเซลฟี่กันก่อนเลยรูปแรกยืนเรียงกัน11คนแบบเฮ้ถึงก็ลงวิ่งลงน้ำ
3: นอกจากหนีเรียนเคยทำคุณครูร้องไห้ด้วย
4: ทุกคนก็เคยหนูเชื่ออ
3: ะไ ไร
4: เล่นไพ่เรื่องเนี่ยมันจะไม่ใหญ่ไปจนถึงร้องไห้เลยถ้าพวกเรารับสารภาพ
3: ครูไม่สอนเลยนะวันนี้ครูร้องไห้หน่อย
4: ครูผิดหวังจริงที่พวกเราเป็นแบบนี้
3: คุณกับมิเชลเนี่ยทำไมคือมีแต่คนบอกว่าเป็นคู่รักวัยเกษียณเพราะอะไร
4: ฮอตเหมือนกันพอคนเรียกว่าคู่รักวัยเกษียณ
5: เขาเมาส์คุณนะว่าเขาคุณหลับในเก่ง
4: ก็พูดเยอะขนาดนี้ไม่หลับได้ยังไงอะพี่หอย
5: เขาพูดอยู่คุณหลับเลย
4: หลับใส่เลยหนูดึงหลับเลยดีกว่าเผื่อเขาหยุดพูด

0: ับรายการทอล์กสุดป่วนนะคะที่จะมาชวนให้รู้เรื่องราวของแขกรับเชิญเราค่ะ
1: เรื่องดีๆไปดูรายการอื่นครับเรื่องปวงๆมาดูรายการหอมกระป๋อยค่ะ
0: แต่ก่อนจะไปดูเรื่องราวของแขกรับเชิญเช็คดวงกันก่อนค
1: ่
0: ะในช
1: ่
0: วง Pick up Cardวันนี้อยู่กับแม่หมอบิวตี้นะคะโฮโรปรินเซสค่ะมาที่พิกาคาร์ดวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของวิธีการเสริมดวงแบบไหนที่จะทำให้ยอดขายของเราเนี่ยพุ่งทะลุเป้า
1: ครับ
0: ดิฉันแฮปปี้มาก
2: กองที่1กองที่2กองที่3เลือกกองไหนเก็บไว้ในใจ
1: ครับ
2: อ่ะพี่หอมกองแรกเลยค่ะ
0: หอมเลือกกอง1ค่ะ
2: โอเคอ่ะแม่หมอบิวตี้กอง2พี่หอยค่ะ
3: กอง3ครับ
2: โอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าเราต้องเสริมดวงแบบไหนยอดขายจะได้ทะลุเป้านะคะวิได้ใบนี
0: ้ตาสว่าง
3: ตาสว่างดวงไทยโกงอีกอ่ะ
2: ไม่ใช่ ต้องเสริมดวงด้วยการไปทำบุญกับมูลนิธิที่เกี่ยวกับตาค่ะ อย
1: ่
2: างเช่นมูลนิธิของสมเด็จพระเทพก็ได้ที่เกี่ยวกับแว่นตา
1: ครับ
2: หรือว่าพวกเกี่ยวกับลอกกระจกตาหรือเป็นต้
1: อ
2: ของพวกคนที่มีอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะคนแก่แบบนี้ยิ่งดีต่อไปกองที่2นะคะต้องเสริมดวงแบบไหนด
1: ี
2: ขึ้นมาชัดมากนั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิคือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเฉยๆจังเลยแต่มันไม่ใช่นะเพราะว่าพอสติคุณมาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยมันมีหนทางไหนที่จะทำให้คุณเนี่ยทำยอดขายได้มากกว่าเดิมหร
1: ือ
2: ดูว่าจุดที่มันติดขัดคือจุดไหนกันแน่แสดงว่าคนที่เลือกกองที่สองนะตอนนี้คุณฟุ้งซ่านไปตั้งสติให้ดีพูดถึงตัวเองแล้วแหละ
0: ดูเพราะว่าเราเลือกกองสองไง
2: ใช่สติต้องมาแล้วตอนนี
1: ้
2: ต่อไปค่ะกองที่สามค่
1: ะ
2: ทำบุญแบบไหนดีทำบุญกับสัตว์ค่
0: ะไปด้วยกันเลยหอย
1: มาลอกตาสิงโตกัน
0: ลอกตาหมาก็ลอกตาสิงโตมา
2: อันนี้ทำบุญกับสัตว์จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ได้หมดเลยบางทีก็สมมุติไปทำบุญให้กับยีราฟ
1: ยีราฟเลยจะได้สูง
2: ช้างอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าช้างเนี่ยตามมูลนิธิต่างๆค่ะเขาก็เวลาเขาป่วยทีเขาป่วยหนักมากแล้วก็คนทำบุญไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
2: เพราะฉะนั้นทำบุญกับสัตว์ใหญ่ยิ่งดีนะคะก
1: ็
2: จะย
1: ิ่
2: งทำให้ยอดขายทะลุเป้าขึ้นไปอีกค่ะ
0: วันนี้แขกรับเชิญก็จะเป็นเพื่อนนางงามของเราเอง
1: เดี๋ยวใครเป็นเพื่อนใครเป็นเพื่อนคุณ
0: อยากเป็นนางงาม
1: อยากเป็นนางงามเหรอแล้วทำไมไม่เป็นล่ะคะ
0: รู้จักส่วนด้วย
1: ครับผม
0: อย่างกับผ้าที่ซักแล้วหดขนาดน
1: ี้
0: เขาเป็นคนมีมงใหญ่ภาพจำของเขาเนี่ยนะคะก็คือสเต็ปการเดินถอยหลังค่ะไปพบกับกอชเบล

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับแหมเขาลีลาเขาแบบสุดจริงๆเดินถอยหลัง
0: แล้วยังนั่งอีกทำไมมันไอเดินถอยหลังเนี่ยมันมาจากทำไมมันเริ่มมาเดินถอยหลัง
2: เคยเดินถอยหน้าแล้วค่ะ
0: ครับ
2: แล้วคะมันสบายไปค่ะ
0: ทำมันหมดเลยไหม
2: มันง่ายเกินไปเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราลองเดินถอยหลัง
0: ให้แตกต่าง
1: ครับ
2: ใช่ค่ะพี่หอมกับพี่หอยลองไหม
0: เดินถอยหลังเหรอ
2: ใช
1: ่ไหน
2: ๆมาเลยมาเลย
1: นะ
2: ปึ๊บ
1: ปึ๊บป
2: ึ๊
1: บ
2: ไปค่ะ
1: เป็นสภาพอย่างนี้ได้ไหมเดินดูดิ
2: ไป
0: ไม่ได้จังหวะ

0: ผิดไม่ได้จังหวะไม่เข้ากัน
1: เดินข้างหน้า
0: ข้างหน้าโอเค
2: เหมือนเดินข้างหน้า
0: ข้างหลังไป
1: ไม่ได้เลยเอวผิดเลย
0: ได้ได้
1: แล้วพิเศษเฉพาะตัวเราแหละ
0: ครับ
3: ขอบคุณค่ะที่อุตส่าห
0: ์เชิญนั่งครับ
3: สวัสดีหนูนะคะ
0: จ้า
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

0: ทำไมคุยเรื่องเงา
1: คือเรื่องของเรื่องเลย
2: ประมาณกี่ขวบตอนนั้น
1: ป .4 คือด้วยความที่บ้านหนูก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเราสักเท่าไหร่นะคะทีนี้จังหวะนั้นเนี่ยพ่อก็จะใช้ให้เราไปรดน้ำต้นไม
0: ้
1: เราก็ลดกันเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่เลยอย
0: ู
1: ่ดีต้นโพมาเกิดตรงหน้าบ้านพอดี
3: สนับสนุนโดยเจอร้าวซิลเลยด้วย GOA ซิลแลนด์ Colgate Total
4: หอมกระหอยช่อ
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100%ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: ไม่ทน
7: ร้าวรูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึมให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซิลเลยTOA Sealant
1: ไม่ต้องทนแล้ว
8: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแชะองค์อาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาสขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
9: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนเราสูญเสียความทรงจำ
10: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
11: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
12: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะคริสมีแฟนหรือยังคะ
13: เตี๋ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเตี๋ยจะเอาคริสคืนมา
10: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
14: ้ฟันผุเยอะเลย
15: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
16: บีบนิดเดียว
17: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
18: ต้องบีบเต็มแปลง
19: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโบเก
20: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
21: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
22: ใช้นิดเดียว
21: ให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
23: วันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
4: หอมกระหอยช่
3: อสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้งโฮเด้งปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
1: จังหวะนั้นเนี่ยพ่อก็จะใช้ให้เราไปรดน้ำต้นไม้เราก็ลดกันเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่เลยค่ะอยู่ดีต้นโพมาเกิดตรงหน้าบ้านพอดี
2: อยู่ๆก็เกิดเองเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วไม่ได้อยู่บริเวณที่เรารดน้ำต้นไม้ด้วยคือบ้านหนูเนี่ยจะเป็นตึกพาณิชย์ออกไปหน้าบ้านปุ๊บพ่อเขาก็จะมีกลุ่มต้นไม้ของเข
0: า
1: ทางขวามือปุ๊บทางซ้ายมือปุ๊บแล้วก็ตรงข้ามบ้านอีกปุ๊บ อยู่ดีต้นโพเนี่ยมาขึ้นตรงกลางตรงเนี้ยซึ่งเลื้อยขึ้นมาจากแบบซอกตึกขึ้นมาอะไรเง
0: ี้
1: ยจังหวะนั้นหนูคิดว่าน้องเขาสักขึ้นมาแล้วว่าถ้าเราไม่ลดเนี่ย
0: อ
1: าจจะตายนี่ถือว่าคุยคนเดียวนะ
0: นี่นี่นี่ปรึกคือเหมือนปรึกษาตัวเองอยู่
2: เรา
0: เ
2: หมาะกับหนังจีนแนวตั้งผู้คนเดียว
0: ครับผม
2: ได้ละครเรื่องทำ
1: ก็เลยลองไปรดน้ำต้นไม้น้องเขาดูค่ะแล
0: ้
1: วเราก็เชื่อว่าต้นโพเนี่ยถ้ามาขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นเหมือนเรื่องราวดีๆ
2: ม
1: ี
2: สไตล์บางอย่าง
1: มาเลือกเกิดตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบ เหมาะกับกฎชาเบลแล้วล่ะลองขอพรดูไหมอยากได้อะไรหรือเปล่าอ่ะเราก็
2: เคยไหมเคยขอไหม
1: ขอทุกวันเลย
0: ขอทุกวันเลยเหรอขออะไรบ้าง
1: ขออ
0: ะไรบ
1: ้
0: างอย่างเช่นอ่ะ
1: วันนี้ขอให้มีความสุขพรุ่งนี้ขอให้รวยมะรืนขอให้โตไปแล้วแบบดังเปรี้ยงปังคือเปลี่ยนไปเรื่อย

0: ชีวิตมีอะไรหนักใจขนาดนั้นตอนนั้นมีช่วงเป็นช่วงชีวิตที่เราหนักใจอะไรมากที่สุดในชีวิตถึงอยากขอพรอะไรเยอะขนาดนี
1: ้คือตอนเด็กๆเนี่ย
2: มันไม่มีความสุข
1: มันไม่มีความสุขอ
0: ่
1: ะพี่หอยคือโอ๊ยเอาจริงๆก็ผ่านมานานมากแล้วค่ะสำหรับเรื่องครอบครัวเน
0: า
1: ะเชื่อว่าทุกครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าอย่างของเบลเนี่ยเราก็เชื่อว่าเอ้ยนี่อาจจะเป็นบททดสอบของฟ้าชะตาลิขิตสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่ทำให้เราเนี่ยได้เกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องราวต่างๆมากมายเลยปุ๊บพอเราก็มีแฟนใหม
0: ่
1: ก็พาแฟนมาอยู่ในบ้านตั้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนก็บอกว่าเป็นแบบพี่สาวด้วยความที่ก็ไม่ได้บอกเราด้วยว่าเขาเป็นแฟนใหม่พ่อนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ทนอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันอีก
2: อ้าวเหรอ
1: ใช่ค่ะก็คือเติบโตมาด้วยกันมีทั้งพ่อมีทั้งแม่
2: มีทั้งพี่สาว
1: แล้วก็มีพี่ชายแท้ๆเราอยู่ด้วยนิสัยของพ่อกับแม่เนี่ยค่อนข้างจะคนละขั้วเลยคือแม่เนี่ยเรียบร้อยมากส่วนพ่อเนี่ยคือจะโมโหมาก อารมณ์ร้อนมากค่อนข้างที่จะรุนแรงบ่อยถ้าแบบมีปัญหากับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตีไหม
1: ตีลงไม้ลงมือนี่แหละ
2: แรงสุด
1: เอาปืนออกมาเลยปืนลูกแบบเขาเรียกอะไรนะขาวๆอ่ะ
2: ลูกบีบีกัน
1: นั่นแหละบีบีกันใช่ไหมคะยิงป๊อปป๊อปยิงแม่ก่อนแม่ก็โหแดง
2: เต็ม
1: เลยเจ็บที่หนูว่าเจ็บนะ
0: เคยโดนเหมือนกันเลยลูกบีบีกัน
1: แท้แล้วมันออกมาหลายลูก
0: ใช่แล้วไหมอ่ะยิงแล้วไหมอ่ะ
1: คือเรื่องราวในบ้านหนูเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบขมุกขมัว
2: อ่ะพ่อโหด
1: ขมุกขมัวคือเขาแบบอาจจะแบบเครียดทำงานเยอะแล้วก็เป็นเสาหลักของบ้านว่าง่ายๆ
2: พี่สาวเคยโดนไหม
1: ในการหาเงินโดนพี่เขาก็โดนเหมือนกันคือเรื่องราวมันก็เยอะแยะมากมายพี่หอยนี่ออก
2: มันก็เลยทำให้บ้านมันแบบโอ้ยมันอยู่
1: มันไม่มีความสุขอะคือบ้านนี่มันไม่มีความสุขทำยังไงดีฉันจะหาความสุขที่ไหนดีแต่เราก็เชื่อว่าเฮ้ยเราจะไม่ใจแตกเราจะต้องมีชีวิตที่มันดีกว่านี้ได้สิวะเราเกิดมาแล้วอะใช่เรามีพ่อเรามีแม่แต่ชีวิตนี้มันเป็นของเราอนาคตจะเป็นยังไงขึ้นอยู่ที่ตัวเราเราถึงได้คุยกับต้นไม
2: ้
1: ว่าเฮ้ยอย่างน้อยอะอวยพรให้เราหน่อยนะให้เรามีสติ
0: เข้าใจ
1: ให้เรายังอยู่ในทิศทางที่ดีขอให้เราไม่หลุดโค้งอะไรเงี้ยให้เราได้เป็นคนดีได้เติบโตไปเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อสังคมหน่อยได้ไหมเนี่ย
2: อะไรที่มันกดชเบลคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเข้มแข็งได
1: ้ตัวพ่อกับแม่นี่แหละพ่อกับแม่ก็เป็นเหมือนฮีโร่นะเขาเป็นเหมือนทั้งเกราะป้องกันที่ทำให้เรารู้ว่าบ้านเราเนี่ยเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเลยอย่างน้อยเนี่ยลูกออกไปเนี่ยที่เหลือมันสิวๆ
2: อยู่บ้านคุยกับต้นโพอยู่เรียนเขาบอกคุณเป็นดาวนะคุณสวยตั้งแต่เด็กเลยเหรออ
1: ย่าไปหาลูกมาขึ้นนะคะแฟนคงแฟนคลับก็ไม่ต้องไปหานะคะหา
0: ผมเชื่อในอินบ็อกซ์เดี๋ยวหามา
1: คือบ้านเนี่ยด้วยความที่มันไม่ค่อยมีความสุขโรงเรียนเป็นที่พึ่งของเรา
0: ครับ
1: เราก็ต้องทำทุกอย่างที่อยากจะทำที่โรงเรียนที่นี่แหละปลอดภัยที่สุด
0: ที่นี่แหละความสุขของฉัน
1: แบบขึ้นมาเลยแบบพอลายใหญ่มากทุกครั้งที่ได้
0: คุณเกิดทันกระบี่ไร่เทียมทานด้วยเหรอเนี่ย
1: ไม่คิดทำนองเพลงไม่ทันเฉยๆ
2: เราจะต้องเป็นโดดเด่นดาวเด่น
1: ดาวเด่นคือออกจากบ้านปุ๊บฉันเอาละแปลงร่างไปโรงเรียนอยากทำอะไรทำเรียนหนักตั้งใจทำกิจกรร
0: ม
1: ตั้งใจเต้นมีกี่ชมรมเอาให้หมดทำอะไรทำให้หมดวิ่งมากีฬาสีมาเต้นชิลิเดอร์ทุกอย่างเอาหมดมันก็เลยทำให้ได้เป็นดาวเด่นคือดาวเด่นเพราะอยู่ทุกที
0: ่ไม่ใช่ทำเด่นไหมทำดีไหม
1: ทำได้
0: ทำได้
2: แค่ทำได
0: ้ไม่ดี
2: ทำหลายอย่างเล่นเล่นปริมาณ
1: ใช่เน้นเข้าร่วม
0: เ
1: อาหมดมีอะไรไปหมดเอาหมดเลยเอ้าเบลมาอีกแล้วเอ้าเบลมาอีกแล้วเอ้านี่เบลมาเขาก็เลยให้แบบอุ้ยอันนี้มันลดจริงๆ ให้เป็นดาวเลยแล้วกัน
2: แต่คุณก็ไม่ธรรมดานะเพราะคุณเหมารถตู้หนีเรียนเลยเหรอ
3: หอมกระหอยชอ
4: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
5: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
7: ลุกใหม่ปะเนี่ย
8: เหมือนเดิม
9: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: Labels I break through them Vitamin C breaks through

0: from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
2: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
3: ้เฮลิพัทจะให้
4: นี่มันไม่ใช่เดิมพันของฉันกับคุณอีกต่อไปแล้วค่ะมันเป็นเดิมพันของฉันกับทุกคนที่เขามองว่าฉันเป็นผู้หญิงหิวเงินที่พยายามจะจับคุณอ่ะ
5: คุณให้ผมไปจีบคุณกิ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเขาระแวงผมพี่ชายเขาก็ทำหน้าเหมือนจะต่อยผมตลอดเวลา
4: ก็เขาหึงอ่ะ
5: หึง
6: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าวันนี
7: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
9: เราตั้งใจทำลูกชิ้น
10: ป้าก็เรา ลูกชิ้น
11: ขอบคุณครับ
12: จ้า
9: ก็เพื่อทุกคนโกเด้งโหเด้งลูกชิ้นคุณภาพของทุกคน
13: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
14: แบ๊กแบ๊ก
15: แบ๊กเหรอ
16: แม่มีแบคทีเรีย
14: ไหนไม่เห็นมีเลย
17: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
18: ปากเหม็นแน่ๆ
6: คอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
19: มิวเป็นไรอ่ะ
20: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่น่าไม่มีหรอ
19: ไม่มี
20: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
21: ดาวนี่ลักษ
22: ์หอมกระหอยช
23: ่อสนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ซอสปรุงอาหารแม็กกี
24: ้แต่คุณก็ไม่ธรรมดานะเพราะคุณเหมารถตู้หนีเรียนเลยเหรออ
25: ู้นี่คุณลงทุนขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ย
24: เกิดมาพี่หอยเอาจริงๆคนเราก็ต้องเคยเกเร
25: สักครั้งนึงนะโดนเรียนอ่ะ
24: คนเราต้องเคยเกเรถูกไหมคะ
26: อ๋อชีวิตไม่เคยดีเลยค่ะ
25: เป็นธรรมชาติ
26: ที
25: ่
26: มองเน
25: ี่
26: ยที่มองนี่คืออ๋อชีวิตไม่เคยดีค่ะไม่มีมุม
25: อันนี้เป็นธรรมชาติของคุณที่คุณทำแบบนี้ไอ้เรื่องการไอ้เหมารถตู้หรืออะไรธรรมดา
26: เหมาไปไหน
25: เออ
24: เหมาไปชลบุรี
26: ใกล้นะ
24: ใครบ้างที่ไปกับเรา
26: แก๊งเพื่อนนี่แหละเพื่อนสนิทเนี่ย
24: เพราะอะไร
26: เพื่อนเนี่ยมันรู้ว่าไอ้เบลเนี่ยไม่เคยที่ไปเที่ยวเลยไม่ค่อยได้มีความสุขเลยเอางี้ไปหนีเที่ยวดีกว่าจะพาไปเที่ยวนี่ไม่เคยเล่ารายการไหนมาก่อนเพื่อนยังไม่รู้เลยว่าจะเล่าเรื่องเนี้ย
25: ป่านนี้เขารู้กันหมดแล้วล่ะ
26: รู้
25: ครับ
26: ตัดสินใจว่าไปทะเลละกันเพราะว่าคำว่าทะเลอ่ะหลายๆคนมันก็เหมือนเป็นที
25: ่
26: ที่ฮิวใจเหมือนมันรู้สึกเหมือนอิสระน้ำกับทรายกับแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นช่วงที่กลายเป็นความทรงจำดีๆเป็นเมมโมรีของเรามาจนถึงวันนี้จริงๆนะค่ะเพราะว่าอยู่ดีก็คือแบบเฮ้ยป่ะวันนี้เราไม่เข้าเรียนเนาะรถตู้เหมือนแก๊งลักพาตัวเด็ก
24: แล้วชุดเลยชุดที่เราไปชุดนักเรียนไหม
26: ชุดนักเรียน
24: รถตู้ก็รู้ว่าอีพวกนี้โดดเรียน
26: หนูว่าเขาก็รู
24: ้
26: จริงแล้วรถตู้เขาเป็นฟิลนี้เลยล่ะเดี๋ยวรับบ้านนี้ก่อนปุ๊บมารับไอ้นี่ปุ๊บกดสเบลนี่คือมารับที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมคะหนูก็คือต้องมาลงกับรถเมย์ปุ๊บรถตู้มารับไปอยากไปลงหน้าโรงเรียนนะรู้เลยนะ
25: ไม่ได
26: ้ไอ้บ้านหลังนี้เพื่อนก็ต้องออกมาจากบ้านของพ่อของแม่มันก่อนปุ๊บเพื่อมารอที่ปั๊มนี้ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าคนขับมันคงรู้เขาคงรู้
25: เขาคงไม่นึกหรอกว่าพวกเรามันทัศนศึกษาก
24: ี่คน
26: 11ตายประมาณ
24: รถตู้นั่งได้11ที่นั่ง
26: ก็พอดี
24: มันนั่งตักกันหรอ11ที่นั่งฉันรวมคนขับแล้วค่ะ
26: ก็แหมตัวเล็กๆตอนนั้น
25: ตัวเล็กๆไป
26: โหอยู่ทั้งรถก็ไม่ได้นั่งเลย
24: แล้วห้องเรียนอาจารย์เข้ามาหายไปไหน11คน
25: ห้องเดียวกันหมดเลยใช่ไหม
26: 2-3 ห้องได
25: ้ได
24: ้เออจนเด็กมัธยมมันไม่ได้คบกันแค่ห้องเดียวหรอก
26: ใช่ใช่ใช่แก๊งเด็กวิทย์สายศิลป์ไอ้นั่นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยห้องนักบอลฟิลนี้ฟิลนี
24: ้เราได้ไปเลยทะเลแต่ไปเช้าเย็นกลับถูกไหม
26: ไปเช้าเย็นกลับ
24: ไม่งั้นเดี๋ยวโป๊ะ
26: ใช่

0: นี่ยังเนี่ยพอระหว่างที่เล่าไปยังมี
1: พ่อ
0: ย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: รูปนั้นไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้แม
2: ่รู้ไม่ได้สิ
0: แม่เนี่ยแม่ยังไม่รู้เลยมั้งเนี่ย
1: เหรอ
2: ดูก็โดนเตะ
0: แต่ตอนนี้รู้พ่อรู้แล้วล่ะอยู่บนสวรรค
1: ์
0: ตอนนี
1: ้
0: แกรู้หมดแล้วตอนนี้
1: นะ
0: ค่ะก็โอ้ยจังหวะถึงทะเลคือแบบเซลฟี่กันก่อนเลยรูปแรกยืนเรียงกันเป็นคนแบบเฮ้ถึงก็ลงวิ่งลงน้ำอะไร
2: คือเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนชุดยัง
0: ไม่มีชุดไม่มีอะไรไปทั้งนั้น
1: ก็ไปชุดนักเรียนก
2: ็
1: เปลี่ยนชุดนักเรียน
2: แล้วเล่นน้ำทะเลไหม
0: เล่นค่ะ
2: ก็ชุดนักเรียน
0: ใช่บานาน่าโบ๊ทอะไร
2: บานาน่าโบ๊ทด้วยชุดนักเรียน
0: ชุดนักเรียน
1: โอ้โห
0: แต่ว่าใส่อันนี้ไง
2: ชูชีพ
0: ชูชีพ
2: ก็เปียกอยู่ดี
0: เปียกแต่พอตกเย็นปุ๊บมันก็แห
2: ้ง
0: ถึงบ้านนี่คือเหนียวเลยนะจังหวะถึงบ้านเนี่ยคือหมาดหมาดแต่ด้วยความที่ชุดนักเรียนวันนั้นที่เราใส่เนี่ยมันเป็นชุดพละค่ะสีมันจะเข้มหน่อย
1: แล้วสมัยเนี้ยตีหนีเรียนกังวลไหมเป็นตอนที่เราหนีเรียนครั้งแรกเนี่ยครูจะจับได้ไหม
2: กลัวเต้น
0: ไม่ไม่ไม่เราไม่ได้กลัวกันเลยว่าครูจะจับได้ไหมเรากลัวพ่อกลัวแม่เรานี่แหละเอาจริงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดด้วยว่าเป็นอะไรไปขึ้นมานี่จะเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความที่เราก็อยากลองกันสักครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงอะโดดเรียนครั้งแรกด้วยกันแล้วมันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากเราไม่ได้ทำบ่อยเพราะฉะนั้นก็อะ
2: แค่เป็นประสบการณ์ชีวิต
0: ใช่ค่ะ
2: อันนอกจากหนีเรียนเคยทำคุณครูร้องไห้ด้วย
1: หนีคุณ
2: ทำไมอะขโมยกระเป๋าตังคุณครูเหรอ
0: คุณครูนั้นก็โดนไล่ออก
1: บ้าอะไรขโมยกระเป๋าตังคุณครู
0: ทุกคนก็เคยหนูเชื่ออ
2: ะไร
0: เล่นไพ่
1: ดูเบาเหมือนนี่เขา
0: ใช่ไหม
1: ไพ่หนักคุณดูได้ยินแล้วเหมือนกิจกรรมนี้เบา
2: ปกติ
1: ปกติเลยเล่นไพ่ในโรงเรียน
2: ปกติ
1: ผู้ชายแล้ว
2: เล่นไพ่กินไวๆไวๆกรอบๆ
1: กรอบๆกินในโรงเรียน
0: พี่หอมห้ามกินไวๆหรอ
2: ห้ามกินในห้องเรียนสิ
0: อ๋อ
2: แต่เวลามีใครใส่น้ำมันเจียวปุ๊บเนี่ย
1: กลิ่น
0: กลิ่นมันลืมเลยอ่ะดิ
1: อยากกิน
2: แล้วเราเป็นเด็กเราไม่คิดนะว่าอาจารย์เขาได้กลิ่นเรายังได้กลิ่นเลยอ่ะพอโตมารู้สึกว่าไอ้กลิ่นน้ำมันเจียวมันแรงมากนะ
0: ได้กลิ่นได้กลิ่นเพราะว่าพัดลมในห้องเรียนมันบุบบุบบุบกลิ่นมันก็เตะจมูกแหละก็คงเข้าจมูก
2: แล้วเล่นไพ่ยังไงในตอนเรียนหรือว่าตอนเบรกพักครึ่ง
0: พักกลางวันพักกลางวันไม่กินข้าว
2: เล่นไพ
0: ่แก๊งเราอีกอ่ะ
1: คือ
0: หัวโจกเลย
2: แก๊ง
0: คนใช่ค่ะหัวโจกเลยไอ้คนที่ได้ดีเนี่ยโอ้โหเล่นไม่เป็นเลยสักคนสังเกตอันนี้ขอเข้านิดนึงเพื่อนหนูมันเล่นไม่เป็นนะ
1: แต่ได
0: ้แต่มันรวยมากสับยังไงแจกสองแจกด้วยแจกคือต้องจับมือเนี่ยอันนี้สองใบ
2: เปิดใครก่อนเปิดนี่ก่อน
0: เปิดนี่ก่อน
2: ไม่แจกนี่ก่อนแล้วค่อยมึงทีหลัง
0: อันนี้หนึ่งลงได้เลยไหมหนึ่งจะลงอะไรคะจั่วก่อนอะไรเล่นไม่เป็นแต่รวยมากหนึ่งเนี่ยมันกินรอบวงได้เลยอย่างเงี้ย
2: คนมันเล่นไม่เป็น
1: เล่นอะไรเล่นอะไร
0: ป๊อกเด้งนี่แหละค่ะเล่นป๊อกเด้งนี่แหละ
1: แล้วครูร้องไห้ยังไงอ่ะก็เราเล่นธรรมดามันก็ไม่เห็นหน้าจะมีอะไร
0: คือแก๊งพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะดื้อแต่ว่าเป็นลูกรักของครูเพราะพวกเราเนี่ยเป็นเด็กสายวิทย์คณิต
1: ใช
2: ่มันเด็กเก่ง
0: เขาก็แบบค่อนข้างจะคาดหวังเรื่องเนี่ยมันจะไม่ใหญ่ไปจนถึงร้องไห้เลยถ้าพวกเรารับสารภาพทีนี้เนี่ยคนที่ดันมาเจอเราตอนเล่นเนี่ยดันเป็นรองผอ.โรงเรียน
2: เจ้าใหญ่สิ
0: เดินถือไม้มาเลยฟุบนี้เลยสงสัยไอ้คนที่โดนกินเนี่ยมันคงไปฟ้องหรือคิดว่า
1: ไอ้ตรงที่หมดแล้วขาเดินออกไปแล้วแบบ
0: คือมันโดนหนัก
1: น่าจะไปฟ้อง
0: ไอ้พวกนี้โดนแล้วไม่เข็ดจากตาละ5บาท10บาทไม่เข็ดมันไปตาละ100มันเก๋าเนาคืนทีเดียวเลยนี่มันหนักกว่าเดิมไงไอ้เจ้าก็หัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊ก
1: ไอ้ตัวเล่นไม่เป็นน่ะ
0: ไอ้ที่เล่นไม่เป็นเนี่ยเริ่มนั่งขัดสมาธิแล
1: ้
0: วร่างทรงเริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยปุ๊บจังหวะครูเดินมาปุ๊บแบบทุกคนแบบเฮ้ยแล้วหน้าไอ้ที่มันเป็นเจ้าเนี่ยหน้ามันติ่มด้วย
2: เก็บรวบหลักฐานหมดแล้วลงใต้ลิ้นชักหมดแล้ว
0: หุ่นเหลือจะเชื่อเนียนมากแต่เราก็คือเหมือนมีเซนต์ว่าไม่ว่าจะยังไง
1: อย่า
2: ห้ามรับ
1: ห้ามบอกรับ
0: ห้ามรับห้ามรับครูก็คือรู้ทั้งรู้ว่าเล่น
2: แต่ไม่มีหลักฐาน
0: เพราะถ้ามันไม่มีมูลเนี่ยหมามันไม่มาลี่คู่หรอก
2: เออ
1: แหมมาลี
2: ่แล้วมันก็คือการรวมกลุ่มกันอย่างนี้
0: รองผอ.พาเราไปบนบานศาลกราบเลยนะ
2: อุ้ย
0: ใครที่ยังโกหกอยู่ขอให้สอบไม่ติดมหาลัยในฝั่งครูประจำชั้นมาเลยพวกเธอบอกมาอีกทีว่าพวกเธอไม่ได้เล่นครูก็ร้องไห้ครูให้หัวหน้าห้องยืนขึ้นเธอพูดมาในฐานะที่เธอเป็นหัวหน้าห้องไม่ได้เล่นค่ะครูปาไว้บอดอะใส่หน้า
2: คีย์เวิร์ดคำต่อไปคือคำว่าชื่อใหม
0: ่ทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้เข้า Google ดีกว่า ทำไมชีวิตหนูเป็นแบบนี้คะใส่วันเดือนปีเกิดแม่ก่อนต้องหมดเลย

0: ของเราล่ะ
1: เออ
0: สายของเราตรง
1: คีย์เวิร์ดคำตอบคือคำว่านางร้ายแล้วทำไมตอนนั้นคุณถึงโดนด่า
0: ไปสู้กับพระเอกเขา
2: ด่าว่าอะไรบ้างประมาณ
0: เฮ้ยนี่รายการพูดจับได้ขนาดไหนคะ
3: ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชพร้อมรับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกด้วยการบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศเพราะทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอสแกนบริจาคผ่าน QR Code ด้านล่างได้เลยนะครับ
4: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: เราจะเดินไปด้วยกันนะขอแค่คุณทำตามสัญญาก็พอ
1: ถ้าคุณอยากกินของเหลือเดนจากผมผมก็ไม่มีปัญหา
2: โยคะโย
3: สนับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
2: กิ่งไม่อยากเป็นมือที่3แทรกกลางระหว่างใครคะแม
4: ่หมายความว่าแกจะยอมให้โยธกาคว้าคุณชัดไปจากแกเหรอ
2: ชัดเขาไม่ใช่สิ่งของนะคะไม่มีใครคว้าเขาไปได้ถ้าชัดไม่ยอม
4: แล้วไงจะทำตัวแสนดีกิ่งจะยอมเจ็บเหมือนคราวนงนิดอีกงั้นเหรอ
2: แต่ชัดเขาไม่ได้รักกิ่งนะคะแล้วกิ่งก็ไม่อยากอยู่กับใครที่เขาไม่มีใจมันไม่มีความสุขค่ะ
4: แล้วกิ่งคิดว่าโยธกาจะทำให้ชัชลันมีความสุขเหรอผู้หญิงแบบนั้นเข้าหาชัชลันเพื่อผลประโยชน์แล้วถ้าคราวนี้กิ่งพลาดอีกกิ่งจะต้องอยู่กับความรู้สึกผิดไปชั่วชีวิตแม่ไม่อยากเห็นกิ่งเป็นแบบนั้นนะ
5: แม่ครับเรื่องแบบนี้มันบังคับกันไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนสองคนที่รู้สึกเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่ใช่เราพยายามแค่ไหนเนี่ยจุดจบมันจะอยู่ที่คนสองคนที่รู้สึกเจ็บนะครับ
4: แม่ไม่ได้ถามความเห็นแกอย่ายอมแพ้นะกิ่งแม่จะทำให้กิ่งได้แต่งงานกับคุณชัดให้ได
2: ้จะทำแบบนั้นเลยนะคะแม่มันไม่ถูกต้องนะคะ
4: แม่ทำทุกอย่างเพื่อกิ่งและความหวังดีที่แม่ทำให้กิ่งมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องสิ่งที่แม่ทำเนี่ยมันผิดใช่ไหม
2: คุณแม่คะกิ่งขอโทษค่ะ
4: เคยมีคนบอกแม่ว่าเราเลี้ยงลูกได้แต่ตัวแม่ไม่เคยเชื่อจนวันนี
2: ้แม
4: ่ช่างเถอะ
2: ถ้ากิ่งพิสูจน์ได้ว่าคุณโยเป็นคนดีคุณแม่จะยอมวางมือเรื่องนี้ไหมคะ
4: แล้วถ้าโยธกาเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่กิ่งคิดล่ะ
2: กิ่งจะไม่ยอมให้ชัดเสียใจซ้ำรอยนงนิดค่ะ

0: ่ะคุณพองดิฉันกับยายกิ่งเห็นรูปแล้วค่ะยายกิ่งเขาเข้าใจค่ะเป็นธรรมดาของสุภาพบุรุษสังคมสร้างเรื่องสร้างกระแสมันก็ต่อความยาวกันไปเพื่อให้มีเรื่องเมาส์สนุกปากเท่านั้นเองยายกิ่งเขาไม่คิดมากหรอกค่ะ
1: คุณแม่ครับ
0: คุณผ่องคะต้องขอประทานโทษนะคะพอดีดิฉันมีธุระเดี๋ยวอีกสักพักนึงขอโทรกลับไปใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะถ้าแกจะมาห้ามฉันเรื่องยายกิ่งแกก็รู้ว่าฉันจะไม่หยุด
1: แต่คุณแม่ไม่ควรใช้กิ่งเป็นเครื่องมือเพื่อแก้แค้นใครนะครับ
0: เพราะฉันพวกแกถึงมีวันนี้เพราะฉันยายกิ่งถึงมีตัวตนบุญคุณที่ฉันให้น่ะตอบแทนแค่นี้มันยังน้อยไป
1: แต่ชัดยืนยันกับผมแล้วว่าเขาเห็นกิ่งเป็นแค่เพื่อนแล้วถ้าคนเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่รักกันเนี่ยมันเหมือนลงนรกนะครับคุณแม่ครับผมขอร้องนะครับ
0: ถ้าอยู่กับชัดชลันแล้วเหมือนลงนรกแล้วแกคิดว่ายายกิ่งจะต้องอยู่กับใครถึงจะได้ขึ้นสวรรค์อยู่กับแกงั้นสิ
1: คุณแม่ครับ
0: ฉันเลี้ยงพวกแกมากับมือทำไมฉันจะไม่รู้ตะกริบยายกิ่งมันมองแกเป็นพี่ชายมาตลอดถ้าวันหนึ่งมันรู้ว่าแกคิดไม่ซื่อกับมันมันก็คงจะระแวงรังเกียจแล้วก็ไม่ไว้ใจแกอีกเลยถ้าถึงวันนั้นแกจะทนได้ไหม
1: แม่ครับผมขอร้องนะครับอย่าบอกกิ่งนะครับ
0: ก็ถ้าแกไม่อยากเสียคนรักไปก็หุบปากซะ

0: ำรวจเรื่องคุณโยแล้วเหรอคะคุณ
1: คุยแล้วครับก็ปล่อยให้ทางตำรวจเขาจัดการต่อวันนี้หน้าคุณแปลกๆนะ
0: แปลกเหรอแปลกยังไงอ่ะ
1: ก็สีปากสิมันดูจัดๆไงไม่รู้นี่จัดว่าน่ากลัวเลยนะ
0: คุณนี่มัน
1: ผมมีประชุมกับออฟฟิศคุณ 11:00 นนะถ้าคุณไม่รีบเนี่ยเราสายทั้งคู่แน่
0: มองทำไมยังไม่หมดอีกเหรอมองแล้วยิ้มแบบนี
1: ้
0: คุณอยากตายหรือไงฮะ
1: โอ้โหนี่ก็โหดเกินไปผมแค่จะบอกคุณว่าคุณทาปากสีอ่อนๆน่ารักกว่านะครับครับพ่อได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปนะครับคุณครับคุณมีเวลาจัดการกับสีปากอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาผมที่ห้องทำงาน
0: ตาบ้าเปลี่ยนตัวคนดูแลโปรเจกต์ของบลูมูนเหรอคะนี่คุณผู้ชมเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับฉันเลยอะ
2: บลูมูนแจ้งมาเมื่อไหร่
3: เมื่อเช้านี้ครับคุณธนิษฐ์แจ้งว่าเป็นความต้องการของคุณชงโคครับ
0: คุณชัด
3: ขอบใจมากนิพนธ์ออกไปก่อนครับ

0: มีปัญหาอะไรกับคุณชงโคหรือเปล่า
1: ไม่มีอะค่ะเจอกันครั้งล่าสุดเขายังโอเคอยู่เลยอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะ
2: แกไม่ยอมบอกฉันเพราะไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะโยธกาใช่ไหมเรื่องของโยธกาเนี่ยทำให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามฉันถึงความปลอดภัยของโรงแรมงานของเราคืองานบริการแต่แกกำลังทำให้โรงแรมนี้ไม่ปลอดภัย
3: ผมปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยทั้งหมดใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแม่รับรองว่าจะไม่เกิดเรื่องร้ายๆแบบนี้อีกโปรเจกต์นี้สำคัญมากนะครับอย่าเปลี่ยนตัวคุณโยธกาเลยครับ
2: นี่แกเห็นผู้หญิงสำคัญกว่าโรงแรมของฉันเนี่ยเหรอไอ้เล็ก
3: คุณโยเป็นคนคิดโปรเจกต์นี้ตั้งแต่แรกแล้วผมมั่นใจว่ามันต้องสำเร็จครับ
2: นี่แกรู้บ้างไหมว่าขาเก้าอี้ฉันกำลังจะหักที่ฉันยอมให้แกทำงานเพราะว่าแกสัญญาว่าแกอยากจะพิสูจน์ตัวเองแต่ตอนนี้แกกำลังทำให้ฉันเห็นว่าแกกำลังจะแลกสิ่งที่ฉันสร้างมากับผู้หญิงคนหนึ่งนี่ฉันยอมให้แกทำงานสำคัญแบบนี้ได้ยังไงนี่ถ้าจะพัดยังอยู
3: ่แม่เลิกพูดแบบนี้ซะทีเถอะครับแม่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะผมกำลังพยายามอยู่ครับผมพยายามทำทุกอย่างแทนที่พัด
2: แกไม่มีทางแทนที่จะพัดได
3: ้ผมต้องไปประชุมที่ฮิรัญญิกาครับ
2: ตกลงแกไม่ยอมเปลี่ยนตัวโยธกาใช่ไหม
3: คุณโยเป็นคนรันงานนี้ตั้งแต่แรกเราเปลี่ยนตัวไม่ทันแล้วล่ะครับ
2: นี่แกจะลองดีกับฉันใช่ไหม
3: ใช้คำว่าผมเองก็ไม่มีทางเลือกจะดีกว่าครับแม
2: ่ฉันยังไม่ยอมให้แกพังสิ่งที่ฉันสร้างมากับมือจ้างมาไว
4: ้คุณค้าบ่ายนี้คุณมีนัดกับลูกค้าต่างประเทศมีเอกสารต้องอ่านก่อนนะครับ

0: นี่จะไปไหน
1: จะไปขอพบคุณชงโคค่ะจะไปขอโอกาสเขา
0: จะไปหาเขารู้แล้วหรอว่าจะต้องคุยอะไร
1: ก็ไม่รู้แต่ว่ายังไงฉันก็เสียโอกาสนี้ไปไม่ได้อ่ะ
0: มันยังเกี่ยวกับเดิมพันของเราอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: นี่มันไม่ใช่เดิมพันของฉันกับคุณอีกต่อไปแล้วค่ะมันเป็นเดิมพันของฉันกับทุกคนที่เขามองว่าฉันเป็นผู้หญิงหิวเงินที่พยายามจะจับคุณอ่ะ
0: ก็ช่างเขาสิใครจะคิดอะไรผมไม่สนใจแล้วใครจะคิดอะไรอ่ะ
1: แต่ฉันสนฉันอยากให้ทุกคนเขามองฉันที่ความสามารถแล้วก็ผลงานของฉันไม่ได้มองว่าผู้ชายที่ยืนข้างฉันเป็นใครฉันเสียงานนี้ไปไม่ได
0: ้ถ้าคุณจะไปผมก็จะไปด้วย
1: ไม่ต้องค่ะนี่มันเป็นปัญหาของฉันและฉันก็จะแก้มันด้วยตัวเอง
0: โย
1: คุณชาร์ตฉันหวังว่าคุณจะเป็นคนที่เข้าใจฉันที่สุด

0: มีใครมีอะไรสงสัยถามโยได้นะคะ
1: ไม่ค่ะไม่มีอะไรสงสัยค่ะพวกเธอมีอะไรสงสัยเปล่า
0: แน่ใจเหรอคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าคุณโยเขาบอกว่าจะตอบอยากรู้ก็ถามคุณโยเขาไปสิว่าทำไมผู้หญิงในรูปนี้ถึงเหมือนคุณ
0: ใช่ค่ะฉันเองมีอะไรบ้างคะ
3: คุณให้ผมไปจีบคุณกิ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเขาระแวงผมพี่ชายเขาก็ทำหน้าเหมือนจะต่อยผมตลอดเวลา
0: ก็เขาหึงอะ
3: หึง
4: ฟันผุเยอะเลย
5: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
6: บีบนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: ต้องบีบเต็มแปลง
8: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เก
9: ส Is that good?

0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: คุณรู้มั้ยเป็นธรรมชาติเอง
3: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
4: โอ้ย
5: กินพูดเฮ้ยมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
4: ระวัง
2: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี
4: ้ดูลึกลับมีสตอรี
6: ่ผมซอยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
7: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
8: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อย
11: แกไม่คิดเลยว่าสักวันนึงเขาจะจำได
12: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
11: คือแก
12: แกต้องแต่งงาน
11: คุณดูอย่างถ้าแกทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
8: นี่รักในกรงไฟวันนี้ตอนแรก
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่
14: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
15: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
8: สองหัวใจคืนนี้ 20:30
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
17: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นท
18: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นท
17: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
18: ่เบกกิ้งโซดา
19: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
20: สนับสนุนโดยไฮลักซ์ทราเวลเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บรู
21: อยากรู้ก็ถามคุณโยเขาไปสิว่าทำไมผู้หญิงในรูปนี้ถึงเหมือนคุณ
22: ใช่ค่ะฉันเองมีอะไรบ้างคะ
21: เพราะคุณชัดกับคุณกิ่งกำลังจะมั่นกันพวกเราก็เลยแปลกใจนะคะว่าทำไมคุณถึงดูสนิทสนมกับคุณชัดมาก
22: ก็ไม่เห็นหน้าแปลกนะคะฉันกับคุณชัดเป็นพี่น้องกันในนาม
21: ในนามก็ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆจริงไหมคะ
22: แล้วมันหนักส่วนไหนของคุณลิลลี่เหรอคะ
21: หนักใจนะคะเพราะพวกเรารักคุณกิ่งมากก็เลยไม่อยากให้คุณกิ่งต้องเสียใจ
22: ฉันรู้สึกสงสัยนะคะว่าในการทำงานของคุณเนี่ยคุณใส่ใจเหมือนกับที่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องตอบแล้วค่ะฉันคิดว่าทุกคนเนี่ยเขาคงจะรู้ได้ดีจากพฤติกรรมการทำงานของคุณแล้วตกลงยังไงคะของที่ระลึกของบลูมูนเรียบร้อยหรือยังฉันว่าคุณพักงานดีไหมคะจะได้มีเวลาเป็นหนักกับเรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องทำงานเหมือนที่คุณชอบยังไงคะมีใครหนักอะไรเหมือนกับคุณลิลลี่หรือเปล่าคะสรุปยังไงคะงานได้เมื่อไหร
21: ่พรุ่งนี้ค่ะ
22: เอาละค่ะทุกคนมีอะไรก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองนะคะ

0: ชิญนั่งก่อนค่ะคุณโย
1: ค่ะคุณกิ่งเรียกโยมา

0: พบเรื่อง
1: กิ่งรู้เรื่องคุณชงโคแล้วค่ะ
0: โยกำลังหาทางแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะ
1: กิ่งเข้าใจนะคะว่าคุณโยร้อนใจแต่คนที่กุมโปรเจกต์นี้คนเดียวคุณผู้ชงไม่ใช่หรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่โยใช้อารมณ์จนเกือบข้ามหน้าคุณผู้ชงไปเลย
1: กิ่งเข้าใจนะคะว่างานนี้สำคัญกับคุณโยมากแล้วมันก็สำคัญกับทุกคนในบริษัทนี้เหมือนกันกิ่งเชื่อว่าถ้างานนี้สำเร็จทุกคนจะเห็นความสามารถของคุณโยเหมือนที่กิ่งเห็นมาตลอด
0: แต่คุณชงโคเขาขอเปลี่ยนตำแหน่งโยคนเดียวโดยที่ไม่ยุ่งกับส่วนอื่นโยเลยคิดว่ามันเป็นปัญหาที่โยต้องแก้ไขค่ะ
1: เราเป็นทีมเดียวกันและเราจะแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันนะคะ
0: ขอบคุณคุณกิ่งนะคะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชงเขาจะเข้ามายังไงเดี๋ยวเราปรึกษาเขาหาทางออกกันนะคะ
0: กิ่งคะคือเรื่องลูก
1: พอดีกิ่งมีงานต้องเคลียร์นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะ
0: ค่ะงั้นโยขอตัวก่อนนะคะ
1: ค่ะ

0: ียบร้อยแล้วนะคะชัด
1: ขอบคุณนะครับเก่งที่ช่วยเรื่องโยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เรื่องผมกับโยธกา
0: เดี๋ยวเก่งต้องเตรียมตัวประชุมนะคะเอาไว้ค่อยคุยกันนะคะ
1: โอเคครับ

0: คุณกิ่งครับคุณผู้ชงมาถึงแล้วครับ
1: เชิญเข้ามาได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ชงเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชงอยากได้น้ำหรือกาแฟไหมคะ
2: น้ำก็ได้ครับ
1: ขอน้ำนะจ๊ะ
2: ครับ
1: คือกิ่งอยากจะปรึกษาคุณผู้ชงเรื่องคุณโยนะคะ
2: คุณโยเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ที่เก่งมากนะครับผมจะไม่มีทางยอมเสียไปอย่างแน่นอนครับ
1: จริงค่ะคุณโยเป็นคนเก่งมีเสน่ห์ด้วยใครอยู่ใกล้ๆก็ต้องรักค่ะ
2: คุณจริงก็เป็นคนเก่งนะครับแล้วก็มีเสน่ห์มากด้วยผมว่าใครอยู่ใกล้ก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกันหรอกครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับหยิบให้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: ไม่ทราบว่าคุณผู้ชมมาหาน้องสาวผมมีธุระอะไรหรอครับ
1: ก็ผมมารอคุณกุสุมานะครับพอดีเลยขอตัวนะครับ

0: จะดึงฉันไปไหนเนี่ย
1: เขาดึงมาเอาเรื่องไงคุณให้ผมไปจีบคุณกิ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเขาระแวงผมพี่ชายเขาก็ทำหน้าเหมือนจะต่อยผมตลอดเวลานี่คุณผมเกิดมานะผมไม่เคยเจอใครที่ห่วงน้องขนาดนี้เลย
0: ก็เขาหึงอะ
1: หึงนี่เขาเป็นพี่น้องกันนี่

0: ขาสองคนไม่ได
1: ้นี่อย่างนี้ใช่ไหมคุณให้ผมไปฉีดคุณกิ่งเขาอย่างนี้ใช่ไหม
0: เออนะฉันขอโทษ
1: ไม่ต้องมาขอโทษเลยคุณนี่บอกความจริงมาให้หมดเลยทั้งหมด
0: ฉันบอกไม่ได
1: ้ถ้าคุณไม่บอกผมจะไปบอกคุณกิ่งกับคุณกฤตว่าคุณให้ผมทำอะไรบ้าง
0: คุณบอกไม่ได้นะ
2: นี่กิ่งเคยบอกพี่ไงว่ายังไงกิ่งก็รับมือได้นี่จะหนีทำไมอ่ะ
3: พี่กฤตพูดถึงอะไรคะกิ่งรู้นะคะว่าพี่กฤตเป็นห่วงแต่กิ่งไม่อยากให้ชัดเขาลำบากใจ
2: กิ่งอย่าไปไหนเลยนะพี่สัญญาพี่อยู่เคียงข้างกิ่งเสมออย่าหนีไปไหนเลยนะ
3: พี่กฤตคะกิ่งตัดสินใจแล้วค่ะกิ่งขอร้องนะคะ
2: พี่จะเก็บพาสปอร์ตนี้ไว้เป็นเครื่องประกันว่ากิ่งจะไม่หนีพี่ไปไหน

0: ฉันไม่รู้ว่าถ้าเสี่ยงไปมันจะคุ้มไหมแต่ฉันก็จะเสี่ยง
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
9: ่ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
10: ์ดิวดี
11: ดิวดี
12: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
13: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
15: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
16: ่ฉันไม่ได้ขาย
17: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
18: 1ล้าน
17: ฮะล้านนึงกูจะรู้อ่ะ
19: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
16: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
20: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
21: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
22: ้ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
23: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
19: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
24: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
25: Happy Choc Price ขุ้มเกินคาด
26: หมดปัญหาราวตากผ้าเล็กเกินไปหรือใหญ่เทอะทะเกะกะบ้านดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสแท้หดกลับเพื่อเก็บง่ายจะยืดสูงหรือขยายกว้างก็กางได้วัสดุสแตนเลสแท้ข้อต่อ ABS แข็งแรงทนน้ำทนฝนทนแดดจะผ้าเยอะจะหนักแค่ไหนก็รับได้สบายเข็นง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเลื่อน4ล้อที่ลื่นไหลและล็อกได้2ล้อปรับสูงปรับย่อและยืดขยายได้ทั้งซ้ายขวาตามปริมาณเสื้อผ้าและขนาดพื้นที่หดกลับพับเก็บได้เหลือไซส์กระทัดรัดจะจัดวางริมผนังหรือหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยพิเศษสุดๆทั้งลดทั้งแถมพร้อมส่งฟรีเฉพาะที่นี่เท่านั้นดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้ายืดหดได้วัสดุสแตนเลสแท้คุณภาพดีวันนี้จัดราคาพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นซื้อตอนนี้รับเพิ่มฟรีกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบคละสีคละลายและตะขอแขวนกันลมจำนวน10ชิ้นดับเบิ้ลแร็ครวมของแถมทั้งหมดปกติมูลค่า 6,570 บาทวันนี้จัดราคาพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาเลยนะคะที่021613233 021613233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3 ค่ะ
27: คุณพ่อคุณแม่ครับมิ้นครับเคยเจอปัญหาแบบนี้กันใช่ไหมฮะราวตากผ้าที่ใช้อยู่เนี่ยมันเล็กไปครับตากผ้าได้ไม่หมดครับคือพอพยายามจะแขวนผ้าให้หมดเนี่ยอัดเข้าไปโอ้โหก็แน่นราวจนรับน้ำหนักไม่ได้คือเอียงก็เอียงงอก็งอหักก็หักเพราะว่าวัสดุไม่ดีครับหรือว่าบางทีจะตากผ้าที่แบบยาวๆหรือว่าพื้นใหญ่ๆเนี่ยนะอย่างเช่นเดรสของคุณผู้หญิงนะครับผ้านวมอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าผ้าปูเตียงเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะฮะมันลากพื้นครับเลอะเทอะไปหมดจะย้ายก็ ยเยยายก็ไม่สะดวกอีกครับแต่ว่าพอจะซื้ออันใหญ่ๆก็เกะกะบ้านและที่แย่ที่สุดเลยนะฮะคือใช้ไปสนิมขึ้นแล้วสนิมเนี่ยมันเลอะเสื้อผ้าของเราบางทีต้องคือทิ้งเลยอ่ะ
0: หนูเจอค่ะคุณพี่แล้วคุณพ่อคุณแม่เจอเหมือนกันไหมยิ่งเราเป็นสนิมนะเสื้อผ้าบางทีซื้อมาแพงอ่ะต
27: ้
0: องทิ้งไปเลย
27: จริง
0: แต่ต่อไปนี้นะคุณผู้ชมผ้าของเราเวลาตากมันจะไม่ร่วงราวตากมันจะไม่หักไม่ต้องอารมณ์เสียหงุดหงิดกับการตากผ้าและการใช้ราวเดิมๆอีกต่อไปวันนี้การตากผ้าจะเป็นเรื่องง่ายสบายๆไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะวันนี้มิ้นเอาตัวช่วยมาฝากต้องนี่เลยค่ะราวตากผ้าดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสแท้ยืดหดได้ตากผ้าที่เป็นร้อยร้อยชิ้นนี่คือราวตากผ้าที่ออกแบบมาเพื่อแก้ทุกปัญหาราวตากผ้าแบบเดิมๆค่ะและที่มินชอบมากคืออะไรรู้ไหมเวลาเขาหดกลับมาเพื่อเก็บอะแค่นี้เองเหลือแค่16เซนติเมตรนั่นหมายความว่าจะเก็บไว้ริมผนังก็ได้นะคะหรือว่าจะเข็นไปเก็บไว้หลังตู้เก็บก็ได้ไม่เปลืองเนื้อที
27: ่
0: ไม่เกะกะขวางทางคุณพ่อบ้านบ่นแม่บ้านไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะใช้งานค่ะน้องเขายังสามารถยืดขยายออกมาได้ด้วยแบบนี้เห็นไหมปรับได้เลยเวลาขยายกว้างออกเนี่ยกว้างได้ถึง65เซนติเมตรและดีไซน์ของเราเป็นดีไซน์ราวตากแบบ2บาทด้วยกันความยาวนะคะของตัวราวเนี่ยอยู่ที่111เซนติเมตรแต่ยังไม่พอยังสามารถขยายด้านข้างออกไปได้อีกทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยเวลาขยายจนสุดนะความยาวของเขาเลยอยู่ที่192เซนติเมตรส่วนความสูงคุณผู้ชมขาคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะยืดน้องเขาอยู่ที่95เซนติเมตรแต่พอเวลาปรับยืดค่ะคุณผู้ชมขาน้องเขาสามารถยกได้สูงสุดถึง165เซนติเมตรเลยนั่นหมายความว่าราวตัวนี้ยืดหดได้ปรับความสูงความต่ำได้อิสระตามที่เราต้องการเลยนะคะ
27: ดับเบิ้ลแร็กเนี่ยเหมาะกับทุกที่จริงๆเลยนะครับคือจะใช้ตากผ้าที่บ้านหรือว่าทาวน์เฮาส์ที่มีพื้นที่ก็สามารถยืดหรือว่าขยายอย่างที่มิ้นบอกได้สะดวกสบายแล้วก็ตากได้เยอะมากๆเนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยคือเป็นร้อยๆตัวจริงๆนะฮะหรือว่าใครอยู่คอนโดแบบผมอยู่คอนโดมีพื้นที่น้อยก็เหมาะกับการใช้งานครับเพราะว่าสามารถหดกลับให้ขนาดเล็กลงได้ตามขนาดพื้นที่แล้วก็ยังสามารถเก็บได้แบบไม่เกะกะบ้านอีกด้วย
0: ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นสแตนเลสแท้เลยนะคะแล้วคุณภาพดีมากๆเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่25มิลลิเมตรค่ะมีทั้งความหนาความแข็งแรงและข้อต่อแต่ละจุดเนี่ยเป็นพลาสติก ABS อย่างดีจึงทนทานมากๆจะตากแดดจะโดนฝนกี่ฤดูจะโดนกี่น้ำก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของสนิมคุณผู้ชมค่ะย้ำนะคะว่าคุ้มมากๆซื้อ1ครั้งใช้ไปเลยยาวๆหลายปีคุณผู้ชมและการออกแบบเนี่ยออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีย้ำว่ารับน้ำหนักได้มากถึง40กิโลกรัมเอาถังน้ำมาแขวนให้ดูแบบนี้ทุกราวไปเลยรวมแล้วนะหนัก40กิโลเลยนะคะ
27: ครับ
0: แต่ลองสังเกตดูนะจะเห็นเลยว่าแต่ละราวตัวโครงสร้างของเราเองไม่มีแอนไม่มีงอตัวนี้ดีไซน์มาให้มีล้อนะคะแล
27: ้
0: วก็มีล้อถึง4ล้อด้วยกันเลยจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยนะคะแล้วล้อของเราเนี่ยหมุนอิสระ360องศาเลื่อนง่ายเลื่อนลื่นมากๆนะคะแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าเวลาเราตากน้องเขาแล้วเอ๊ะตัวราวมันจะเลื่อนมันจะเทมันจะไหลไห
27: ม
0: ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเรามีตัวล็อกล้อมาให้ถึง2ตัวเลยค่ะ
27: คุณผู้ชมครับขออนุญาตแอบบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ครับเราตากผ้ายืดหดได้ดับเบิ้ลแร็กของเราครับคือนอกจากจะจัดราคาแบบพิเศษสุดๆมาให้แล้วเนี่ยยังมีของแถมเพิ่มให้อีกด้วยครับนี่อย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมแบบนี้นี่คือกระเป๋าเก็บผ้านวมครับหรือว่าจะเอาไว้เก็บของอเนกประสงค์อะไรก็ได้นะครับวัสดุเนี่ยคือเป็นผ้านอนโวเวนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะฮะและที่สำคัญครับนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับนี่คือตะขอแขวนกันลมนะฮะจะลมแรงแค่ไหนครับนี่เสื้อก็คือไม่เลื่อนแบบนี้เลยนะครับไม่ปลิวแน่นอนนะครับอันนี้คือแถมมาให้เยอะมากๆนี่ครับให้มาแบบนี้น้องมิ้นครับขอโปรโมชั่นหน่อยฮะ
0: จัดมาให้เลยโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นนะวันนี้บอกเลยโปรของเราลดด้วยแถมด้วยส่งฟรีให้ด้วยคุ้มขนาดนี้มีแค่ที่นี่ค่ะกับราวดับเบิ้ลแร็กราวสแตนเลสแท้คุณภาพดีเซตนี้นะราคาปกติเกือบ 6,000 เลยนะแต่วันนี้ลดราคาพิเศษให้999บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มฟรีไปเลยกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปอีก1ใบคละสีคละลายให้นะคะยังไม่พอให้ไปเพิ่มอีกกับตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นดับเบิ้ลแร็กทั้งเซตวันนี้คุณผู้ชมขาปกติแล้วต้องจ่าย 6,570 บาทแต่วันนี้จ่ายแพงทำไมของดีคุณภาพดีอยู่ตรงนี้แล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านไปเลยซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือจะช็อปค่ะ
26: างไลน์ก็ได้ที่ @happych3 ค่ะเน้นย้ำนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะความพิเศษของเราตากผ้าดับเบิ้ลแรกนอกจากจะเป็นสแตนเลสแท้ไม่เป็นสนิมแล้วทนแดดทนฝนทนลมนะยังสามารถหดกลับเพื่อเก็บได้ด้วยจะเก็บไว้ตามซอกริมผนังหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยไม่เปลืองพื้นที่ค่ะ
27: พูดขนาดนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีอาร์จากผู้ใช้งานจริงๆกันหน่อยดีกว่านะครับที่จะมาบอกเล่าถึงความประทับใจให้ได้ชมกันครับไปชมกันเลย
1: เป็นคนนึงที่มีปัญหาในเรื่องการตากผ้ามากๆเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเดิมๆที่ใช้อยู่นะคะไหนจะขึ้นสนิมไหนจะน้ำหนักเยอะบางทีเนี่ยเราจะเคลื่อนย้ายไปตากที่มันมีแดดเยอะเนี่ยมันยากมากเลยจนได้มาเจอกับราวตากผ้าสแตนเลสดับเบิ้ลแหละชีวิตดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเนี่ยน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็มีล้อให้ด้วยที่สำคัญนะคะไม่ขึ้นสนิมกันน้ำกันแดดได้ใช้กันได้ยาวๆแล้วชอบมากเลยนะคือเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้จะตากสูงก็ได้เตี้ยก็ได้แล้วก็มีช่องว่างให้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตากผ้าได้เยอะๆแล้วผ้าเนี่ยก็แห้งด้วยแถมไม่เหม็นอับด้วยเนี่ยทำให้การที่เราจะตากผ้าหรือทำงานบ้านเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
27: โอ้โหหลายคนคอนเฟิร์มมานะครับว่าใช้งานคุ้มค่าขนาดนี้ต้องรีบจัดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันหน่อยก็ง่ายมากเหมือนกันใช่ไหมฮะ
26: ง่ายสุดๆไปเลยค่ะไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องจ้างช่างทำเองได้เพราะว่าในกล่องเราจะมีคู่มือแบบนี้ไปให้เลยสามารถประกอบตามรูปภาพแบบนี้หรือจะเอาแบบง่ายยิ่งกว่าสแกน QR code บนนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะมีวิดีโอสอนการประกอบอย่างละเอียดทีละขั้นตอนเลย
27: โอ้โหง่ายขนาดนี้มิ้งครับย้ำโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมอีกตั้งหนึ่งรอบนะครับ
26: คุณผู้ชมค่ะมาแล้วกับราวคุณภาพดีราวตากผ้าดับเบิ้ลแรกไม่เป็นสนิมทนแดดทนฝนทนลมคุ้มตั้งแต่วันแรกที่ใช้นี่คือราวที่สามารถยืดหดได้ในราคาพิเศษเพียง999 บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับของแถมเพิ่มฟรีไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นทั้งหมดยกเซตวันนี้ดับเบิ้ลแรกรวมแล้วมูลค่าอยู่ที่ 6,570 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเฉพาะตอนนี้เท่านั้น999บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นนี้ส่งฟรีไปเลยถึงหน้าบ้านซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรด่วนค่ะที่เบอร์021613233 021613233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3
27: คุณผู้ชมครับราคาดีขนาดนี้คุ้มค่าขนาดนี้ไม่ต้องลังเลฮะรีบโทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับกับราวตากผ้าสแตนเลสดับเบิ้ลแร็กยืดได้สูงขยายได้กว้างกางได้สุดแขวนชุดได้เยอะแบบนี้ดีครบคุ้มมากๆเลยนะครับอย่าลังเลอย่ารอช้านะครับรีบโทรมาจองก่อนที่ของจะหมดนะฮะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึงวันที่30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สกอตรังนกแท้รอยัลโกลไซลิทอล
5: สำหรับโปรเจกต์นี้ถ้าเกิดผมยืนยันว่าจะให้คุณโยเป็นคนรันงานมันก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะครับ
7: ขอบคุณนะคะที่เชื่อใจโย
5: ผมมั่นใจในฝีมือคุณโยครับสำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยมันคงจะเป็นการวัดฝีมือของการทำงานของเราทั้งสองคนนะครับ
7: โยหวังว่ามัน

0: จะสำเร็จนะคะ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ช่วยคนของผม
2: ก็ถ้าเกิดว่ามันจะทำให้งานของผมกับคุณโยราบรื่นเนี่ยผมก็ยินดีนะครับ
1: คือโยธกาเขาเป็นคนที่เขาจะทุ่มเทให้กับทุกสิ่งที่เขารัก

0: ขอตัวนะคะ
1: ไม่ตามไปหรอคุณ
2: ก็ชวนแล้วเขาปฏิเสธตามไปมันก็น่ารำคาญที่คุณไม่เป็นไรหรอกผมไม่รีบมีเวลาเยอะ
1: ไปกินข้าวกันไหมก็ตัวจริงเขาไม่ว่างฉันเป็นตัวสำรองให้ก็ได้ฉันสงสารคุณหรอกนาจะเลี้ยงข้าวคุณบ้างก็เท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่เอาก็ตามใจนะ
2: นานๆได้กินเงินคุณสักทีหนึ่งมันก็ดีเหมือนกันนะ
1: ฉันไม่น่าหลุดปากเลยอะ

0: ฉันบอกว่าฉันจะกลับเอง
1: ก็ผมอยากให้คุณกลับกับผม
0: อย่าบังคับฉัน
2: นี่คุณถ้าจะกลับก็กลับกับผมสิ
3: ก็ฉันบอกว่าฉันจะเลือกทางของฉันเองไง
2: นี่จะลำบากทำไมรถผมก็มีไปสบายๆก็ได
4: ้ถ้าลูกจะต้องเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนตัวเองจนไม่มีความสุขแบบนั้นมันไม่ใช่ความรักนะลูกมันเป็นความหลง
0: แม่จ๋าแต่โยไม่ได้เปลี่ยน
4: แม่อยากให้โยตั้งคำถามที่ไม่หลอกตัวเองว่าสภาพเนี้ยโยมีความสุขจริงๆเหรอลูก

0: กลับอย่างนี้ทุกวัน
1: ใช่ค่ะมันเป็นชีวิตของฉันนี่คะแล้วคุณล่ะ
0: ผมก็อยากรู้จักคุณนะ

0: คุณชอบมาที่แบบนี้เหร
1: อค่ะ
0: ก็โอเคนะก็ดูเรียบง่ายสบายสบายดี
1: แล้วทำไมต้องทำให้ยากด้วยล่ะคะแป๊บนึงนะคะได้แล้วพี่ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: แม่
3: ขอบคุณมากนะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ผมไม่เคยมาที่นี
1: ่ฉันเคยมาตอนเด็กๆอะค่ะแม่พามาตอนเด็กๆฉันชอบมองคนที่เดินผ่านไปผ่านมาชอบเห็นความรู้สึกของเขารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราไม่สามารถดูได้จากในหนังแล้วก็เห็นเด็กตัวเล็กๆ เล่นกันสนุกสนานเห็นรอยยิ้มของคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมา
0: คือผมก็ไม่ใช่คนละเอียดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมว่าความเข้าใจระหว่างเราสองคนมันจะง่ายขึ้นถ้าแค่เราพูดมันออกมา

0: อนเด็กๆฉันมีความฝันนะคะฝันว่าอยากจะเห็นแม่มีความสุขเพราะภูมิใจในตัวฉันหลังจากที่เขาต้องเหนื่อยมานานเพราะว่าฉันฉันมีแม่คุณก็มีคุณยายมีคุณลุงฉันไม่อยากให้ความสุขของเราสองคนมันอยู่บนความทุกข์ของคนในครอบครัวของเราสองคน
1: ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่าอะไรยังไง
0: ฉันรู้ว่าจริงๆคุณน่ะสน

0: มันก็เหลืออยู่อีกทางหนึ่งก็คือทำให้พวกเขายอมรับเรา
1: คุณคิดว่าคุณจะทำได้หรอคะ
0: ไม่ผมไม่มั่นใจเลยว่าผมจะทำได้หรือเปล่า
1: เอา
0: จะเสี่ยงกับผมไหมล่ะ
1: ฉันไม่รู้ว่าถ้าเสี่ยงไปมันจะคุ้มไหมแต่ฉันก็จะเสี่ยง

0: ยอดจากเอเจนต์ในการจองโรงแรมที่เชียงใหม่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงจะมีการเซ็นสัญญากับลูกค้าองค์กรอีก 20% ครับ300บริษัทจะส่งลูกค้ามาพักกับเรา300รูมไนท์ต่อคืนนะครับ
1: แล้วแกจะทำยังไงต่อไป
0: ผมก็ตั้งใจจะปรับปรุงทุกสาขาของโรงแรมเรานะครับให้เป็นคอนเซปต์เดียวกันรวมถึงจะลงลึกถึงมาตรฐานในการบริการด้วยครับ
1: แล้วทั้งหมดนี่จะเสร็จเมื่อไหร
0: ่ไม่เกินสิ้นปีครับแม
1: ่ฉันเสร็จธุระกับแกแล้ว
0: นะครับพี่พัดเคยบอกว่าสักวันหนึ่งอยากเห็นแม่ได้นั่งพักผมอยากทำตามความตั้งใจของพี่พัดครับ
1: เอาพี่แกมาอ้างอย่าคิดว่าฉันจะวางทุกอย่างไว้ในมือแกนะแกแค่ผลงานเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะเก่งจนสามารถมาต่อรองกับฉันได้ทุกเรื่อง
0: คือผมไม่ได้คิดจะรวบทุกอย่างนะครับผมแค่อยากช่วยครับ
1: เรื่องวางมือเดี๋ยวฉันตัดสินใจเอง
0: ไม่ได้อยากมีอำนาจเลยนะครับ
2: พอรู้แต่ลูกก็ต้องเข้าใจนะคนที่ถือทุกอย่างเอาไว้ในมือเพราะไม่ไว้ใจคนอื่นนอกจากตัวเองนะมันยากที่จะให้เขาปล่อยมือถ้าลูกอยากจะให้เขาวางใจแล้วก็ลูกต้องพิสูจน์ตัวเอง
0: อีกนานแค่ไหนกันล่ะครับพ่อ
2: ถ้าคำนึงถึงแต่ปลายทางแล้วก็มันจะทำให้เราหมดกำลังใจทำมันไปเรื่อยๆด้วยความตั้งใจแล้วสักวันมันก็จะถึงปลายทางเอง
0: ครับขอบคุณครับพ่อ

0: เป็นอะไรคะ
1: ผมขอหอมแก้มทีนึงได้ไหมครับ
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
5: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
6: มีจริงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถ

0: และคนในรถด้วย
1: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
2: ลุกอ่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
3: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาที่สมิงเขาขวา30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ไอแม็กซ์
4: มาทะเลเยี่ยงนี้พอเจ้ารู้จักโรสสมทองหรือไม่โรสสมทองเป็นอะไรเหรอพี่มื่น
5: วันนั้นต้องมีส่วนในการพาข้ามาที่นี่ถ้าพี่ขุนทำพิธีนั้นอีกครั้งข้าก็อาจจะกลับบ้านข้าได้ใช่ไหม
6: บัญชีการซื้อขายอาวุธของพวกอังกฤษ

0: งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
1: ้ภูริพัฒน์จะให้
2: จะไปไหนแต่เช้า
3: ผมมีธุระ
2: ธุระอะไรบอกนะวันนั้นดังนั้น
3: ถ้าต่อให้เด็กนั่นมาวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรต่อไปแล้ว
4: น่าสงสารคุณคิดว่าคุณรักมัน
5: พี่ตา
6: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
7: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: โก้กังแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
2: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
8: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
2: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพัสมุทร
9: เจ้าต้องกลับคืนสู่ทะเล
10: ไอ้จะรักขโมยหน้ากากทับทิ้งดันไปอีกแล้วใช่ไหม
6: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
13: ปากเหม็นแน่ๆ
14: อีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือง
15: านเสร็จแล้ว
16: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
17: ได้ไหมครับ
16: Formos Omega 369
18: นม UHT พร้อมดื่ม S26 Go Tree วัสสันฟรุตตี้มาร์คส์

0: คุณชาติอย่าผิดสัญญานะคะ
1: ไม่ผมไม่ได้ตั้งใจผมคือผมไม่ได้คิดที่จะผิดสัญญาผิดคำพูดอะไรผมแค่ว่าผมจะเอานี่มาให้เป็นรางวัลสำหรับผลงานของคุณ
0: ดอกกุหลาบ
1: ผมคิดว่าแม่ผมคงดีใจที่ผมเอาดอกกุหลาบของท่านมาให้คุณ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณโยเปลี่ยนจากคำขอบคุณ
0: เป็นอะไรคะ
1: ผมขอหอมแก้มทีนึงได้ไหมครับ
0: จะดีเหรอคะคุณชาร์ต

0: คุณโยเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็น
1: ค่ะ
0: คุณโยไม่ดื้อกับผมอีกได้ไหมครับ
1: ดึกแล้วฉันง่วงละค่ะ
0: ง่วงแล้ว
1: ง่วงแล้วจริงๆค่ะบ๊ายบาย

0: ขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: ขอบใจนะหลานยายก็ขออวยพรให้หลานประสบความสำเร็จสมอย่างที่ยายตั้งใจทั้งหน้าที่การงานทั้งชีวิตครอบครัวทุกคน
0: ขอบคุณครับ
1: จ้า
0: แล้วทำไมปีนี้คุณยายไม่จัดงานครับหรือให้ผมจัดให้คร
1: ับ โอ้ยไม่ต้องจ้าปีนี้ยายรู้สึกเหนื่อยไม่อยากจะต้อนรับแขกที่สำคัญนะอายุก็ปูนนี้แล้วยายเนี่ยไม่อยากจะได้ของขวัญหรือคำอวยพรจากคนนอกบ้านอยากจะได้ความสุขจากคนในบ้านมากกว่า
0: คุณยายครับเรื่องกิน
1: ยายหมายถึงเวลาจำได้ไหมว่าเราเนี่ยไม่ได้กินข้าวด้วยกันนานแค่ไหนแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นเย็นนี้เราทานข้าวด้วยกันไหมครับเดี๋ยวผมทำงานเสร็จผมรีบกลับมาเลยแต่ว่าก็ต้องหัวค่ำนิดนึงนะครับ
1: อุ้ยแต่ถ้าหากว่าเลย5 โมงเย็นไปแล้วเราก็ยายไม่รอหรอกนะ
0: งั้นผมเดี๋ยวผมรีบ
1: เอาเป็นวันหยุดดีกว่ายายไม่อยากให้ชัดต้องเสียงาน
0: วันเสาร์ได้ไหมครับ
1: ดียายจะรอนะ
0: ครับเรานัดกันวันเสาร์นะครับคุณยายครับ
1: จ้ะ
0: ผมไปทำงานก่อนครับ
1: โชคดีลูก
0: ครับ

0: คุณท่านคะอีก20นาทีฝ่ายจริญจะมาถึงแล้วค่ะ
1: ดีมากเขาจะจัดเลี้ยงอะไรอ่ะข้าไม่รู้งงอยู่เนี่ย

0: นะคะไม่ทราบจะให้เตยจัดโต๊ะไหนไว้ให้คุณชัดดีไหมคะ
1: เป็นงานส่วนตัวที่ฉันไม่ต้องการให้แต่ชัดเข้ามายุ่งวุ่นวายเข้าใจไหม
0: ค่ะคุณท่าน
1: หน้าที่ของหล่อนคือทำตามคำสั่งของเพ็ญศรีทุกอย่างเกี่ยวกับงานในวันนี
0: ้ได้ค่ะคุณท่านโอ้โหนี่ขนาดบอกไม่อยากรับแขกนะเนี่ยแล้วทำไมแขกเยอะอย่างนี้อ่ะ
2: ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพบกัน
3: สบายนะคะ
2: พบกันเดี๋ยวคุยกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณพ่อง
2: อ้าวคุณอ๋องสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: จ้า
4: ค่ะขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ
1: ขอบใจจ้ะยายต้องแข็งแรงแน่นอนเพื่อรอดูเหลนไงจ๊ะขอบคุณนะคะคุณละอองที่ให้เกียรติมาร่วมงาน
3: ยินดีค่ะวันนี้ผู้ถือหุ้นมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะ
1: ค่ะได้เวลาแล้วกันนิกาล่ะ
5: ยินดีด้วยครับแบรนด์แมเนเจอร์คนใหม่
6: ฉันไม่ดื่มกาแฟดำค่ะ
5: ผมรู้นี่ก็เติมเอาเองสินี่ไง
6: อ๋อเติมน้ำตาล

0: หวาน
1: เติมให้ผมด้วยได้ไหม
0: คุณไม่ใส่น้ำตาลนี่ค่ะ
1: ช่วงชีวิตขมๆของผมมันผ่านไปแล้วผมอยากลองอยากได้ความหวานบ้างได้ไหมความใกล้ชิดเนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะลุงกลัวว่ายุทธกายเนี่ยตกเป็นเหยื่อ
2: แต่ผมไม่คิดว่าชัดจะทำแบบนั้น
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
4: ช้า
3: หร
4: ือ
3: ย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบมาวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าก
6: ลับบ้าน ASBB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
7: ้ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: เราเคยลดทนไม่หลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
10: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
11: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
12: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
13: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
0: ้มานี่เลยค่ะจะพามากินสุกี้เจ้าเด็ดนะคะกับน้ำจิ้มรสเลิศ
14: แล้วต่อด้วยพาไปกินอาหารใต้รสดั้งเดิมแล้วก็เช็คอินคาเฟ่ในโกดังด้วยจ้า
0: อุ๊ยและปิดท้ายค่ะมาสังเกตอาการที่ตอนนี้ทุกคนแบบว่าสงสัยแล้วก็สนใจกันมากๆก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบคุณเป็นหรือเปล่าเราต้องมาคุยกันนะคะ
15: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี้8นาฬิกา25นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: พาไปบุกโรงงานเต้าหู้ร้อยปีทำมานานมากแล้วก็กำลังดังมากในโซเชียลตอนนี
15: ้เม็ดถั่วเหลืองเม็ดเล็กๆสู่เต้าหู้ในตำนานของจังหวัดนครปฐมเต้าหู้โฮมเมดเนี่ยนุ่มเด้งราวกับคัสตาร์ดที่โด่งดังสุดๆโดยมีคุณแม่สุริพรในวัย70ปีเป็นผู้สืบทอดความอร่อยร่วมกับลูกๆทำเองขายเองที่บ้าน
18: เป็นไงครับ
17: ข้างในมันนุ่มไง
18: เลยฮะกรอบนอกนุ่มในแหละฮะ
1: ต้องผมฝีมือเพ่งแน่ๆ
19: อ๋อดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
20: พี่แค่ชี้เป้า

0: ใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
1: หัวใจคืนนี้ 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมา
5: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
6: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
7: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
8: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
9: วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เครื่องดื่มโค้ก
11: ผมอยากลองอยากได้ความหวานบ้างได้ไหม
12: ถ้าอย่างนั้นเติมน้ำตาลให้คุณนะ

0: อร่อยทำไมมองผมอย่างนั้นนะ
1: ก็ฉันไม่คิดว่าเราจะมีช่วงเวลาแบบนี้ด้วยกันโอ้ยคุณชาร์จเจ็บนะ
0: อาจจะได้รู้ว่าจริงอะเชื่อหรือยัง
1: เชื่อแล้ว
2: นี่ค่ะ
3: คือว่าเราสองคนหนีไปเที่ยวญี่ปุ่นมานะครับคุณแม
2: ่เอาของมาฝากเนี่ยมาปิดปากโยใช่ไหม
1: ก็กลัวโยมันน้อยใจอารวาสอะค่ะแต่ของคุณแม่ก็มีนะคะ
2: กันแม่อารวาสเหรอจ๊ะ
3: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณแม่
1: ดีมากคุณพร้อมกัน
3: คุณแม่คะแต่ว่าคนมาเต็มบ้านเขามีงานอะไรเหรอคะ
2: แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแต่ดูๆแล้วน่าจะเป็นแขกคุณท่านมากกว่านะพี่มาลัย
4: คุณผู้หญิงคะคุณท่านให้มาเรียนเชิญคุณผู้หญิงไปร่วมงานค่ะ
1: อย่าไปเลยนะคะคุณแม่ทั้งคนทั้งงานตั้งใจเชิญแบบเนี้ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยค่ะ
4: เอาอย่างนี้ไหมคะให้มาลัยโทรไปเรียนคุณผู้ชายไหมคะ
2: ไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่อยากรบกวนคุณตะเกอเวลาทำงานมาลัยไปบอกคุณท่านนะว่าเดี๋ยวฉันจะตามไป
4: ค่ะมาลัยขอตัวนะคะ
2: จ้ะ
3: คุณแม่ครับคนที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราเขาจะเชิญเราไปร่วมงานทำไมครับ
1: ใช่ค่ะเดินตามเกมเขาแบบนี้มันจะดีเหรอคะ
2: แต่ผู้ใหญ่เชิญนะแม่ขัดไม่ได้หรอกงั้นเดี๋ยวแม่ไปเตรียมตัวก่อนนะ
1: เอาไงดีพี่เซม
3: ต้องหาตัวช่วย
1: ไม่เอาตังมา
3: โทรศัพท์

0: มีอะไรหรือเปล่า
1: พอดีโยนัดกับพี่เซมกับเจนไว้ค่ะแล้วเนี่ยนางไลน์มาด่าแล้วขอตัวก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวดิแล้วเย็นเนี้ย
1: เจอกันที่บ้านค่ะบ๊ายบายค่ะกำลังรีบไปแม่เป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: คุณลุงคิดว่าชัดจะไม่จริงใจคุณโยแล้วครับ

0: เรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะลุงแต่ที่ลุงเป็นห่วงคุณโยธกา
1: คุณลุงเป็นห่วงว่าคุณโยจะชอบทัดเขาจริงๆใช่ไหมครับ
0: ความใกล้ชิดเนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะลุงกลัวว่าโยธกาเนี่ยตกเป็นเหยื่อ
1: แต่ผมไม่คิดว่าชัดจะทำแบบนั้น
0: ลุงก็ไม่อยากจะเชื
1: ่อชัดเขาบอกคุณลุงเหรอครับแล้วแบบนี้คุณโยเขาจะรู้สึกยังไง
0: ถ้ามีตัวเลือกที่ดีกว่าเข้ามาโยก็อาจจะไม่เจ็บอย่างที่ควรจะเป็นแต่ตอนนี้ลุงก็ยังนึกไม่ออกว่ามันควรจะเป็นใคร
1: คือผมก็ไม่ได้รังเกียจคุณโยนะครับแต่ผมมีคนที่รักอยู่แล้วคงช่วยอะไรคุณลุงไม่ได้
2: กันนิกามานี่ทุกท่านคะคุณกันนิกาคุณผู้หญิงของบ้านวริศรักค่ะ
3: สวัสดีค่ะแล้วคุณชัดไม่มาร่วมงานด้วยเหรอคะ
2: เพราะหลานชายมีประชุมด่วนนะคะก็เลยส่งหลานสะใภ้มาทำหน้าที่แทนหนูกิ่งจ๊ะ
4: คุณยายเรียกแล้วไปสิ
3: เห็นหนูกิ่งดูกับคุณชัดมาตั้งนานคงจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะ
4: ข่าวลือมันเยอะเหลือเกินค่ะจะต้องมีการรับรองอย่างเป็นทางการจะได้ไม่มีคนเข้าใจผิด
2: บ้านวริศรักมีหนูกิ่งการเป็นว่าที่หลานสะใภ้คนเดียวเท่านั้นค่ะคนอื่นที่ลือกันไม่ใช่หรอกค่ะและหลานชายของดิฉันก็ทราบดีว่าผู้หญิงคนไหนมีค่าควรแก่การยกย่อง
4: ขอบคุณคุณผ่องมากนะคะที่ให้เกียรติลูกสาวดิฉันมากขนาดนี้ขอตัวสักครู่นะคะหลิวมีแขกมาไปรับสิ
5: ใหญ่โตมโหฬารอย่างหวังเลยนี่นางลิกานี่มันร้ายจริงๆนะพี่วันพอมันหลุดจากพี่เขยนี่มันก็มาจับนักธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยมหาศาลขนาดนี้พี่ดูสิน
6: ั่นสิวันนี้ต้องทบต้นทบดอกที่นางนั่นน่ะมันปลอกล่อสามีแกไปนะวันนะ
5: กกหัวคนอื่นจนได้ดีขนาดนี้ฉันจะไม่มีวันปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตามีความสุขอยู่ได้นี่ฉันได้รับประกันนะว่าถ้าแค่แฉมันแล้วอะเรื่องมันจะจบง่าย
6: ฉันน่ะมีหน้าที่นำทางใครจะทำอะไรจะเคลียร์ยังไงก็แล้วแต่พวกพี่เลยอะจ้ะ
5: ไป
7: เดี๋ยวเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวกันนะคะ
8: ทำไมพวกคุณจะไปไหนกันล่ะคะ
6: เธอเป็นใคร
8: ฉันเป็นใครไม่สำคัญแต่พวกคุณมาที่นี่ทำไม
6: ฉันก็มาหาคุณผู้หญิงบ้านนี้แหละเ
8: ออมากันแล้วเหรอคะเชิญค่ะคุณผู้หญิงอยู่ในสวนในงานทางนู้นเลยค่ะ
5: ไปเลย
6: เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไปไม่ได้นะคะ
5: ทำไม
8: ถอยไปถอยไป
9: ไปน้องฉันอยู่กับเธอ
6: น
9: ี่แหละ
6: ปะโถไปไหนไม่ต้องมาเลย
2: ดูสิกันนิกาแขกทุกคนคือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำงานร่วมกับหลานชายของฉันและผู้หญิงที่จะอยู่เคียงข้างหลานชายของฉันจะต้องเป็นคนที่กลุ่มนี้ยอมรับได้เหมือนอย่างหนูกิ่งการ ม่ใช่ลูกสาวของเธอ
10: ดิฉันรับทราบค่ะถ้าไม่มีอะไรดิฉันขอตัวนะคะ
11: จะรีบไปไหนล่ะคะยังมีแขกอีกหลายท่านอยากจะรู้จักคุณผู้หญิงของบ้านวลิศลักษณ์ว่าเป็นใครมาจากไหน
10: ดิฉันไม่สะดวกค่ะขอตัวนะคะ
11: เดี๋ยวสิคะขอเวลาให้ดิฉันแนะนำคุณให้ทุกท่านรู้จักก่อนสิคะ
10: คุณละออง
12: นาฬิกาแกอยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้นะนาฬิกาอ๋อนี่เองเหรอพวกหล่อนเป็นใครเข้ามาในบ้านของฉันได้ยังไง
13: เอ้ามีอะไรก็ว่ามาสินิพนธ
1: ์ผมว่าคุณชัดน่าจะได้เห็นคลิปนี้นะครับ
14: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
15: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
16: โอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
17: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
16: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
17: ผิวดูใสฉ่ำ
16: ต้องโดน
17: ใหม่ซิตรา
18: เสียงเรียกแห่งความร้อนจะสยองกว่าที่เคยพี่หยกสอง
19: ต้อนรับเรา
18: ไทยที่ทำรายได้กว่า800ล้านบาท
19: หล่อของจริง
18: 20:35 วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทางช่อง3
20: วัชนีคุพล
18: และพบกับจักรวาลพี่หยกสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
21: ์แยมอยากได้ลางเจเอาลางเจมาให้แยม
22: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงมาเท่าไหร
23: ่ฉันไม่ได้ขาย
24: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
25: 1ล้าน
24: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
26: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 เริ่ม11กันยายน
27: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
28: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อย
30: แกไม่คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจำได
31: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
30: คือแก
31: แกต้องแต่งงานคุณดูอย่างถ้าแกทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
26: นี่รักในกรงไฟวันนี้ตอนแรก
28: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
32: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
33: ปากสะอาด
34: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
32: ดีต่อเหงือกและฟัน
33: รสดีใช้ง่าย
34: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
32: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
35: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
36: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
37: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
38: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
33: เป็นใครเข้ามาในบ้านของฉันได้ยังไง
12: ฉันก็มาเยี่ยมคนที่นี่นะได้ข่าวว่าได้ดิบได้ดีมาอยู่บ้านหลังนี้ก็เลยมาเยี่ยม
11: ใครเหรอคะ
12: คุณผู้หญิงคนใหม่ของบ้านหลังนี้ไงล่ะ
11: พวกคุณไม่ได้จำผิดใช่ไหมคะนี่คือคุณกัญญิกาวริศรักนะคะ
12: ต่อให้มันจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลสักกี่สิบครั้งฉันก็ไม่เคยลืมว่ามันเคยใช้ผัวคนเดียวกับฉันหน้าด้าน
39: โอ้ยตายตายตายตายตายตาย
11: โอ้
39: โถสิ

0: นะคนผู้ชายอยู่ไหนเนี่ยไม่งั้นคนผู้หญิงตายแน่ๆเลยนะเนี่ย
1: ฮัลโหลอ่ะว่าไงนะละมุดที่บ้านตอนนี้เลยเหรอ
2: ขอโทษนะคะถ้าจะคุยกันเรื่องส่วนตัวไปคุยกันในบ้านดีกว่าไหมคะ
3: มันไม่ใช่เรื่องของแก
4: แต่มันเป็นเรื่องที่ควรให้ทุกคนรับรู้เพราะนางแน่มันกำลังสร้างภาพเป็นผู้ดีลวงโลกเพื่อเป็นอดีตเน่าๆของตัวมันเองก็อาชีพเก่าๆของหล่อนน่ะก่อนที่จะมาชกตัวเป็นคุณนายด้วยทรัพย์สมบัติของคนบ้านนี้ยังไงล่ะ
5: ฉันไม่เคยสร้างภาพไม่เคยโกหกเป็นผู้ดีมาจากไหนฉันเป็นแค่ชาวบ้านปากกัดตีนถีบที่ได้รับความเมตตาจากคนบ้านนี้เท่านั้น
4: แต่มันไม่ยุติธรรมที่ผู้หญิงอย่างเธอจะได้ดีหลังจากที่ทำลายครอบครัวคนอื่นจนย่อยยับ
5: 20ปีที่ฉันไม่เจอพวกคุณทุกวันนี้ฉันปรับปรุงตัวเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ฉันไม่เคยลืมความผิดพลาดพวกคุณจะให้อภัยฉันได้ไหม
4: กราบจริงสิกราบด้วยความสำนึกผิดที่เธอเคยทำลายครอบครัวของฉัน
6: อย่ากราบนะครับคุณแม
5: ่ถ้าฉันทำพวกคุณคงสบายใจแต่ฉันไม่ทำเพราะการกราบคือการแสดงความเคารพด้วยความสูงสุดในชีวิตฉันมีพ่อแม่เท่านั้นฉันจะกราบด้วยความเต็มใจแต่การบังคับให้กราบเพื่อความสะใจฉันไม่ทำ
4: แต่แกต้องกราบ
5: ไม่ค่ะแล้วเชิญพวกคุณออกไปจากที่นี่ได้แล้วก่อนที่ฉันจะแจ้งความ
4: เอาตำรวจมาขู่กูก็ไม่กลัวเว้ย
5: กราบไปเถอะคุณวรรณาฉันทำในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้จริง
4: ๆจับมัน
1: เฮ้ย
4: อย่านะ
1: ฉันไม่ทำ
4: ฉันไม่ทำไม่ทำจบไหนต้องทำฉันอยู่นี่อย่าหนังลิงปล่อยฉัน
1: เอาไงดีเจน
4: เอาตรงนี้ลงแบบนี้ฉันบอกไม่ปล่อยต้องออกมาสิ
7: ปล่อยฉันบอกไม่ปล่อยไงออกไปถ้ามาแตะต้องแม่ฉันอีกครั้งนึงนะฉันไม่ปล่อยพวกคุณไว้แน่แล้วออกไปเลยก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกคุณเข้าคุก
4: เฮ้ยเชิญเรียกมาเลยนึกว่าฉันกลัวหรือไงยะ
8: โอ้ยทางนี้เลยค่ะคุณตำรวจรูปรอพามีฉันมาเลยค่ะนี่นี่นี่นี่นี่นี่พวกผู้หญิงกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยมันปลุกลุกก่อกวนทำร้ายร่างกายเข้าคุกไปเลยค่ะจับ

0: ขอโทษนะคะที่ทำให้งานของท่านต้องวุ่นวายแต่โยไม่ทราบจริงๆว่าใครที่เป็นคนใจร้ายที่พยายามจะเอางานวันเกิดของท่านมาเป็นเครื่องมือในการเล่นงานคนอื่น
1: งั้นสิ่งที่พวกนั้นพูดไม่ใช่ความจริงใช่ไหม
2: คุณแม่
0: จริงหรือไม่จริงแล้วมันทำไมเหรอคะ
1: ฉันถามแทนผู้ถือหุ้นที่อยู่ที่นี่ทุกท่านคงจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภายในของครอบครัวผู้บริหารวริศลักษณ์ที่มันอาจจะมีผลกับบริษัท
0: แต่โยมั่นใจในวิจารณญาณของทุกท่านค่ะว่าที่ทุกท่านยังให้คุณลุงมาเป็นผู้บริหารเนี่ยเป็นเพราะว่าผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นจากวิสัยทัศน์ของคุณลุงไม่ได้หมายความว่าคุณลุงมีภรรยาเป็นใครหรือมาจากไหนจริงไหมคะคุณละออง
3: โยธกาอย่าเสียมารยาท
0: โยแค่พยายามจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจค่ะว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะมาจากที่ที่ด้อยกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าความจนของเราจะทำให้เราไม่ใช่คนนะคะ
3: เท่าแค่ไม่คู่ควร
4: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดพลาดในอดีตของฉันเองค
5: ่
4: ะ
5: น่าเศร้านะคะที่ความผิดพลาดจะเป็นแผลติดตัวคุณไปจนตายแบบนั้น
0: ใช่ค่ะคนที่มีแผลเนี่ยน่าสงสารแต่คนที่พยายามจะขยี้แผลของคนอื่นเพื่อความสะใจของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าน่าสมเพช
1: เออถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะเชิดชูคนที่ทำผิดใช่ไหมคะ

0: แค่ให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มันก็มีเมตตามากพอแล้วล่ะค่ะเมตตาที่หมายถึงความรักแล้วก็ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่พยายามสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะ
1: โยธกา
2: คุณโยคะคุณกันคงจะเหนื่อยแล้วล่ะค่ะพาคุณกันเข้าไปพักดีไหมคะ
0: ค่ะโยขอตัวนะคะ
3: ดิฉันต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะ

0: ม่เจ็บตรงไหนบ้างไหมจ๊ะเนี่ย
1: แม่ไม่เป็นอะไรหรอกลูกนะฮะฉันต้องขอบคุณน้ามากๆเลยนะที่เรียกตำรวจมา
2: อู้ฉันก็แค่ออกหน้าพาตำรวจเข้ามาส่วนคนโทรแจ้งน่ะไม่ใช่ฉันหรอกนะ
1: อ้าวแล้วเป็นใครล่ะจ๊ะ

0: แขกกลับหมดแล้วค่ะคุณท่าน
1: ฉันจัดงานนี้เพื่อให้เกียรติหนูกิ่งพร้อมทั้งประกาศให้เพื่อนๆและผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับรู้ทั่วกันว่าฉันกับคุณละอองกำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันเก้าอี้ของตาชัดก็จะได้มั่นคงแต่นี่หล่อนกลับวางแผนประจานคนอื่นโดยไม่ดูกาลเทศะถ้าเก้าอี้ของตาชัดขาหักฉันจะเฉดหัวหล่อนออกจากบ้านวริศรักทันทีคิดจะประจานคนอื่นเขาแต่กลับกลายเป็นว่าทำให้พวกมันยิ่งแข็งแรง

0: จริงด้วยสมน้ำหน้าไอ้พวกชอบแฉนักต่อจากนี้ไปนะพวกมันก็ทำอะไรเรื่องอดีตของแม่และโยมไม่ได้อีกต่อไป
1: อืมใช่ค่ะเหมือนมาปลดล็อกให้เราเลยซะงั้นนะคะคุณแม่แต่ตอนที่มีเรื่องกันอ่ะเจนลุ้นสุดขีดเลยนะคะเพราะว่ายกพวกมากันขนาดนั้นเนี่ยกะเล่นงานให้คุณแม่ไม่มีที่ยืนในสังคมเลยนะคะ
2: แม่ผ่าจุดที่สนใจว่าใครจะตัดสินแม่ยังไงแต่แม่เป็นห่วงโยกับคุณตะเกิง
3: แม่โยไม่เคยอายที่ต้องเป็นลูกแม่เลยและโยก็ไม่สนใจคำดูถูกของคนอื่นด้วยเพราะว่าคุณค่าของตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่คำพูดของคนนอกบ้านความสุขของโยคือเห็นรอยยิ้มของแม่อย่างเดียวจ้ะ
4: แค่เรายอมรับความจริงใจแล้วก็สบาย
2: แต่มีอีกเรื่องที่เราต้องยอมรับคุณท่านจะไม่มีวันยอมรับเราหรอกนะโย

0: ทำไมไม่อ่าน
1: ขอโทษนะครับ
0: อ้าวมีอะไรก็ว่ามาสินิพนธ
1: ์ผมว่าคุณชัดน่าจะได้เห็นคลิปนี้นะครับ
2: โยแค่พยายามจะอธิบายทุกคนเข้าใจค่ะว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะมาจากที่ที่ด้อยกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าความจนของเราจะทำให้เราไม่ใช่คนนะคะ
0: ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
1: คลิปนี้ถูกแชร์ตั้งแต่ช่วงบ่ายครับดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นบ้านบริษัท
0: คืองานอะไร
1: ได้ยินมาว่าเป็นงานวันเกิดคุณท่านครับ

0: ช่วงแรกของคลิปเนี่ยคุณท่านออกตัวรับรองว่าคุณกิ่งเป็นหลานสะใภ้ของวลีสลักแต่คลิปถูกแชร์ออกไปอย่างเร็วมากจนผมรู้สึกว่ามันผิดปกติอะครับมีหลายคอมเมนต์เลยที่จงใจถล่มคุณโยตกาว่าเป็นมือที่3แต่ผมคิดว่าเป็นผู้จัดตั้งครับตั้งใจทำลายชื่อเสียงคุณโยตกาโดยเฉพาะเข้าใจนะครับว่ามันไม่เกี่ยวกับงานคุณชัดอาจจะไม่คิดว่ามันมีสาระอะไรแต่ผมเป็นห่วงคุณชัดกับคุณโยนะครับ
1: ขอบใจมาก

0: บ้านนี้ไม่ได้ต้อนรับคุณทะเกิงวลิศลักษณ์มานานตั้งแต่สามีของฉันตายเพราะถูกเพื่อนทรยศ
1: ผมเคยอธิบายกับคุณไปแล้วนะคุณละห้องว่าอำนาจการบริหารวลิศลักษณ์เป็นสิ่งที่ผมได้มาอย่างถูกต้อง
0: อำนาจที่ถูกโกงไปอย่างหน้าด้านบริษัทนี้มันเป็นของสามีฉันเขาทุ่มเทกับมันด้วยชีวิตของเขาทั้งชีวิตแต่ถูกคนที่เขาไว้ใจแย่งชิงไปอย่างหน้าด้าน
1: คุณก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจ
0: ฉันก็ทำเพื่อธุรกิจของฉันเหมือนกัน
1: งั้นก็มาสู้กันด้วยฝีมือสิไม่ใช่ไปดึงคนในครอบครัวของผมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย
0: คุณพูดเรื่องอะไร
1: เรื่องอรัญญากับพวกผู้หญิงที่คุณจ้างมาวันนี
0: ้ฉันว่าเรื่องนี้คุณไปถามน้องเมียของคุณดีกว่ามั้ง
1: เพ็ญศรีถึงจะเป็นคนอารมณ์ร้ายแต่ก็ไม่ใช่คนที่ทำอะไรอย่างมีแบบแผนคุณท่านถึงจะเกลียดผมแต่ท่านก็ไม่มีวันดิสเครดิตภรรยาผมต่อหน้าผู้ถือหุ้นเพราะท่านรู้ว่ามันจะส่งผลกระทบถึงชัดชรันคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้คือคุณ
0: ฉันชอบนะที่เห็นคุณพลาดมาถึงที่นี่อย่างน้อยมันก็ทำให้ฉันมองเห็นตัวเองในวันที่ฉันต้องเจ็บที่สามีของฉันต้องหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเงินทองอำนาจแล้วก็ชีวิตเขาเรียกว่ากรรมตามทันใช่ไหม
1: ผมอยากให้คุณรู้ไว้นะสิ่งที่ผมกับวริศรักมีในวันนี้มันคือความทุกข์
0: ก็ขอให้คุณมั่นใจอย่างนี้ไปนานๆนะแต่จำเอาไว้ว่ากรรมที่คุณทำมันจะตามทวงทุกสิ่งทุกอย่างคืนมาให้กับฉันไม่ว่าจะเป็นเงินทองอำนาจหรือแม้แต่ชีวิตของคุณเอง

0: ฉันขอให้คุณเลิกยุ่งกับโยธกา
1: ให้โอกาสผมได้พิสูจน์ว่าผมจริงใจกับโยธกาแค่ไหน
0: เห็นแก่ตัว
2: ถ้าชัดเลือกมันเราสองคน

0: ครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ฝ่าพระราหูสะท้อนแสงเป็นประการตกลงบนพื้นแสงสมุทรก้มลง
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นเสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น
2: ครับพระราหูช่วยพาเรากลับไปที่เกาะกาวินด้วย
3: ดีลดีดีลดี
4: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
3: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือนะคะคุณศศิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: ก็เสาร์อาทิตย์ไปไหนมาก็สามารถบอกได้นะ
2: ค่ะ
1: เที่ยวมาวันหยุดก็บอกได้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้เลยนะครับก็มีรถขายกับข้าวจงใจเบียดมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์บริเวณริมถนนเลียบทางรถไฟย่านตลิ่งชันนะครับหลังจากนั้นนะฮะลงมาจากรถแล้วต่อยกันครับคุณผู้ชมครับคือต่างฝ่ายต่างอ้างว่าคู่กรณีนั้นแพ้เสียงแตรไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับนี่ฮะไรเดอร์มาแล้วครับคุณผู้ชมครับรถกับข้าวตามมานะ
3: เอาสุดเลยพี
1: ่
2: นี่
1: นี่รถกับข้าวครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะเนี่ยโอ้เบียดไปเบียดมาคุณผู้ชมลองดูโอ้ตายแล้วล้มแล้วคุณผู้ชมโอ้โหนี่ฮะไรเดอร์ลุกขึ้นมานะครับก็เดินไปเนี่ยแหละฮะพยายามจะพูดคุยกับแล้วต่อยนะฮะ
2: คนขับรถกับข้าว
1: เอาไม่ยอมนะครับก็ต้องต่อยกันสักนิดนึงแล้วครับคุณผู้ชมโอ้นี่ฮะ
2: โ
1: อ้นี่เขาก็เดินไปรถกับข้าวต่อยเลยครับรถกับข้าวต่อยเลยฮะ
2: ไรเดอร์ล้ม
1: ไรเดอร์ล้มเลยนะถอยมาแล้วนะนี่ฮะหมวกฟาดซะหน่อยครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็จะตะลุมบอลกันนะฮะชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันห้ามนะฮะ
2: ชาวบ้านวิ่งมาเร็วมากนะคะ
1: โอ้
2: เคสนี้
1: เนี่ยครับผู้ชมครับไรเดอร์เนี่ยเขาขับมาเลนซ้ายตามปกตินะครับสักพักนึงเนี่ยรถกระบะขายกับข้าวครับขับขึ้นมาแซงซ้ายขึ้นมาเลยครับแล้วก็เบียดไรเดอร์ออกไปชิดทางฝั่งของตัวเบรเออร์ทางขวามือนะครับจนกระทั่งล้มเลยราดนะฮะหลังจากนั้นทางไรเดอร์ลุกขึ้นมาก็พยายามเดินเข้าไปพูดคุยปรากฏว่าทางฝั่งรถกับข้าวเองเนี่ยเปิดหมัดแรกก่อนเลยครับผู้ชมครับไรเดอร์นี่ก้นจ้ำเบ้าลงไปกับพื้นนะฮะจากนั้นไรเดอร์ก็ถอดหมวกแล้วฟาดไปครับทำให้พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาวิ่งเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับพยายามห้ามทั้งสองฝ่ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสัก5 โมงครึ่งของเย็นวันที่4 กันยายนที่ผ่านมาเรื่องนี้นะครับนายปรัชญาชาวโคกสูงนะฮะอายุ30 ปีเล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆในเลนซ้ายไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรเลยเพราะกำลังจะไปส่งพัสดุที่ถนนเลียบทางรถไฟรถกระบะคันนี้ครับขับตามหลังมาบีบแตรเตือน1 ครั้งเขาเองเนี่ยก็หลบทางให้นะครับยังไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเพราะขับต่อไปสัก 4-500 เมตรคุณผู้ชมครับเป็นทางแยกก็เห็นกระบะเนี่ยเบี่ยงออกซ้ายเขาก็ไม่ได้สนใจนะก็ขี่ตรงไปตามเลนปกติอยู่ๆกระบะเนี่ยครับจะมาพยายามเบียดเขาฮะเบียดเข้ามาในเลนของเขาแล้วก็บีบแตรเขาก็เลยบีบแตรเตือนไป1 ครั้งนี่คือพี่ไรเดอร์นะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะคือเขาพยายามบีบแตรไปเพื่อให้กระบะนั้นหยุดรอก่อนครับแต่กระบะไม่หยุดแล้วบีดเข้าไปในเลนทันทีเขาก็เลยบีบแตรลากยาวนะครับเพราะมันเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปถามคนขับกระบะว่าพี่ขับรถอะไรของพี่เนี่ยปรากฏว่าคู่กรณีเปิดกระจกลงมาครับแล้วก็ด่าเขากลับนะฮะหาว่าเขาได้เล่นมือถือแล้วไงมึงนะก็ต้องการเอาคืนแล้วครับที่กระบะนั้นบีบแตรครั้งแรกใช่ไหมเขาว่างั้น
2: ทางไรเดอร์ก็บอกว่าพอโมโหค่ะเขาก็ด่ากลับแล้วก็มีการชูนิ้วกลางให้หลังจากนั้นก็เร่งมา

0: หรือสักอย่างนั่นแหละผมก็หลบให้เขาไปกันปกติเขาอยู่ข้างหน้าผมจริงแต่ทีเนี้ยเขาเบี่ยงเลนเบี่ยงซ้ายเข้าไปเพื่อที่ว่าจะขึ้นสะพานกลับรถเขาก็เหมือนจะหักขวาหักพวงมาลัยขวาเข้ามาเลยเพราะว่าเหมือนมันจะไม่ทันแล้วเพราะมันจะขึ้นสะพานแล้วมันไปตีสะพานแล้วพยายามเบี่ยงเข้ามาเต็มเลนผมก็เลยบีบแตรยาวเลยเขาเปิดกระจกลงมาปุ๊บเขาได้ด่าผมก็เลยบ่อยเล่นโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้มาขี่ตามมาไล่อะไรพี่เลยนะแต่ตรงเนี้ยพี่จะเบี่ยงเลนอ่ะมันจะเกิดอุบัติเหตุผมเตือนพี่ไม่ฟังพี่ยังเบี่ยงกลับมาอีกทีนี้เขาไม่พอใจเลยเขาก็บีบแตรแบบว่าปีนปีนแล้วก็ขี่บี้ตูดผมมาตลอดทางเขาปาดหน้าผมเขาก็แทะผมเข้าบาริเออร์เลย
1: แล้วอยากจะฝากอะไรถึงคู่กรณีไหม
0: แมนๆหน่อยครับชัดๆหน่อยพี่โตแล้วในเมื่อเขาบอกว่าเขามีกล้องหน้ารถเหมือนที่เขาพูดกับผมนะไอ้รวบรวมหลักฐานอะไรของเขานะเอามาเปิดหน่อยถ้าพี่ไปตามดูคอมเมนต์ในของเพจเพจเคลื่อนที่เร็วอ่ะพี่จะรู้เลยว่าคนคนนี้มีปัญหากับไรเดอร์ตลอด
2: ท่านผู้ชมครับทีนี้ทางฝั่งของรถขายกับข้าวครับชื่อว่าคุณอุทัยก็ให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวทางโทรศัพท์นะครับยอมรับครับว่าตนเองนั้นปาดหน้าไรเดอร์แล้วก็ทะเลาะวิวาทกันบนถนนจริงๆแต่คนขับกระบะขายกับข้าวเขาบอกเลยว่าไรเดอร์มาหาเรื่องผมก่อนนะตอนแรกที่เขาบีบแตรเตือนเนี่ยเพราะไรเดอร์นั่นแหละใช้มือซ้ายกดมือถืออยู่แล้วขี่สายไปสายมาเกือบชนมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเขาก็เลยบีบแตรเตือนเป็นความหวังดีขับไปสักพักหนึ่งไรเดอร์คู่กรณีขี่ตามมาหาเรื่องอีกแล้วบีบแตรชูนิ้วกลางใส่เขาด่าคำหยาบคายจนผมทนไม่ไหวเลยขับปาดหน้าตามที่เห็นในคลิปยอมรับนะว่าที่ชกไปหนึ่งหมัดเพราะไรเดอร์คู่กรณีเนี่ยเขาจะเอาหมวกมาตีผมผมเลยชกป้องกันตัวจังหวะที่ชกกันไรเดอร์เนี่ยยังแจกอวัยวะเพศชายเขาหลายครั้งเสียดายนะกล้องมันไม่มีเสียงมันคงได้ยินแจกกล้วยกันเยอะเลยหลังเกิดเหตุครับไรเดอร์ก็โทรมาก่อกวนด้วยตอนตีหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาคนไปเล่นมึงแล้วก็ตัดสายไปผมไม่อยากคุยด้วยลองฟังดูฮะ
3: ผมวิ่งมาจากถนนกาญจนาวิ่งมาถึงสี่แยกเขาอยู่ข้างหน้าผมมีมอเตอร์ไซค์สองคันเขาอยู่ทางซ้ายแล้วเขาจับมือถือด้วยมือซ้ายใช่ไหม
4: ครับ
3: แล้วรถเขาสายไปหามอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็หักหลบเกือบโดนรถบัสชนผมก็เลยบีบแตรเตือนเป็นปิ้นแล้วเขาก็มาปาดหน้าผมบีบแตรใส่ผมแล้วเขาก็ขับสายกวนๆน่ะยกนิ้วกลางให้ตลอดเวลาคือไม่ได้ด่าไม่อะไรกันผมก็ไม่เคยเปิดกระจกเพราะว่าเขาอยู่ข้างหน้าผมอยู่แล้วมอเตอร์ไซค
4: ์ครับ
3: จะมาเปิดกระจกด่ากันได้ไงขวามือเป็นรถบัสมันวิ่งอยู่ยั่วยวนผมไปผมก็เลยไปปาดเขาเขาก็เดินใส่ผมเลยแล้วเขาหมวกกันน็อกฟาดหัวผมจนหัวโนเนี่ย
4: แล้วเราก็สวนไปหรือไงฮะ
3: ใช่ครับ
4: สวนไปกี่หมัดฮะ
3: หมัดเดียว
4: ถึง
3: แต่ของเขาใส่ผม1หมัดแล้วก็หมวกน็อก1ใบ
4: แล้วในส่วนของหลักฐานที่คุณอุทัยไปแจ้งความเนี่ยเรามีอะไรบ้างฮะมีกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างฮะ
3: ผมมีกล้องอยู่แต่กล้องมันร่วงมันหลุดไม่ได้ใช้
4: ใช้ได้ไหมฮะกล้องหน้ารถ
3: ไม่ครับไม
4: ่แล้วที่คุณอุทัยพูดว่าให้อยากได้จะต้องไปรับผิดชอบอะไรอยากได้ให้ไปฟ้องนะฮะตรงนี้ได้พูดไหมฮะ
3: ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเลยเขาโทรมาหาเรื่องผมก็ตัดสายทิ้ง
2: นะครับผู้ชมครับก็ดูจากในภาพมันเอาตรงๆนะคือพอทางฝั่งของตัวรถกระบะเขาบอกว่าไรเดอร์จะเอาหมวกไปตีหัวเขาก่อนเขาก็เลยต่อยเอาลองดูภาพตอนต่อยสิเท่าที่ดูมันเหมือนกับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างไรเดอร์นะแต่ไรเดอร์เขายังไม่ได้ถอดหมวกเลยเนี่ยชนแล้วไรเดอร์เขาเดินไปไม่ได้ถอดหมวกนะแต่ต่อยเลยแต่ทางฝั่งของรถกระบะไปบอกว่าไรเดอร์เนี่ยถอดหมวกแล้วจะตีผมเลยต่อยป้องกันตัว
5: หรือว่าตอนที่พอจะตีก็คือต่อยอีกหมัดนึง
2: ไม่ดิ
5: แต่ว่าตอน
2: เขาบอกเขาบอกต่อยไปหมัดเดียว
5: เ
2: ขาบอกเขาต่อยไปหมัดเดียว
5: ก็ตอนนั้นไรเดอร์ยังไม่ได้ถอดเลย
2: ย
5: ัง
2: ไม่ได้ถอดยังไม่ได้ถอดเนี่ยลองดูสิเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถอดหมวกนะต่อยก่อนเลยเนี่ยต่อยก่อนเลยไรเดอร์ถึงถอดหมวกมาแล้วก็เอาหมวกฟาดซึ่งไม่รู้โดนหรือเปล่า
5: แล้วก็เป็นจังหวะชุลมุน
2: แล้วก็ชุลมุน

0: เนี่ยแล้วก็บอกว่าไรเดอร์เล่นโทรศัพท
1: ์
0: ขี่จะไปชนแต่ทั้งหมดที่ทางพี่กระบะพูดมาเนี่ยไม่ได้มีภาพอะไรเลยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีอะไรเขาบอกเขามีกล้องแต่กล้องมัน
1: ใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้
1: ล่าสุดตำรวจนัดทั้งสองฝ่ายมาเจรจาแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมช่วงเที่ยงวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไรเดอร์ไปแจ้งความเอาผิดกระบะหลายข้อหาทั้งข้อหาพยายามฆ่าขับรถประมาทหวาดเสียวทำให้เสียทรัพย์ดูหมิ่นซึ่งหน้าตำรวจต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายค่ะก่อนจะมีการแจ้งข้อหาแต่ละฝ่าย
0: นะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะไปอุดรธานีค่ะมีอุบัติเหตุเป็นอดีตครูวัย65ปีขับกระบะซิ่งตกลงไปในคูกลางถนนปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยทางครูเมามากนะคะแล้วพอคนในรถเจอทั้งยาบ้าแล้วก็เจอปืนด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะตกคูน้ำแบบนี้รถจะชนนะเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พยายามเอาตัวคนขับออกมามีทางผู้ใหญ่บ้านบ้านจันทร์หมู่ที่1ผู้ใหญ่วสันต์ประทุมชัยเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากได้รับแจ้งว่ามีกระบะ4ประตูขับขี่ในลักษณะหวาดเสียวบนถนนบายพาสรอบเมืองแล้วประสบอุบัติเหตุตกลงไปที่ร่องกลางถนนคนเจ็บชื่อว่าวีรศักดิ์อายุ65ปีที่กำลังพยายามตะคองออกมาจากรถเนี่ยค่ะอาการคือเมาลุกลี้ลุกลนพูดจาวกวนวีรศักดิ์เป็นอดีตข้าราชการครูค่ะหลังจากนำตัวออกมาได้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบในรถไปเจอยาบ้า1เม็ดเจอปืน2กระบอกแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยสารก็ยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนจะมีการสอบสวนวีรศักดิ์ค่ะก็ให้การเบื้องต้นบอกว่าขับรถมาหาพี่น้องทางเจ้าหน้าที่ทางผู้ใหญ่บ้านก็ถามนะคะว่าดื่มสุรามาหรือเปล่าเมามาหรือเปล่าวีรศักดิ์บอกว่าผู้ใหญ่อย่าพูดแบบนั้น
0: อย่าพูดแบบนั้นนี่
1: มันคือการแสดงเท่านั้น
0: โอ้มัน acting
1: การแสดงท่าทาง
0: ผู้ใหญ่บ้าหรือเปล่านี่คนเมาเป็นงี้ยังไงผู้ใหญ่เนี่ยดูดิเนี่ย
1: มันคือการแสดงท่าทางเท่านั้นเอง
0: ผู้ใหญ่มากล่าวหาผมงี้ได้ไง
1: ค่ะส่วนอาวุธปืน2กระบอกที่พบค่ะวีรศักดิ์ก็ทำท่างง
0: ๆแล้วบอกว่าไม่รู้ปืนใครผู้ใหญ่ไม่มาวางไว้ในรถผมเนี่ยมันบ้าหรือเปล่าผมมีที่ไหนละปืนนะผู้ใหญ่พูดไปเรื่อย
1: ค่ะขณะที่ผู้ใหญ่ก็พยายามถามถึงใบอนุญาตนะคะว่าทางคุณวีรศักดิ์มีใบอนุญาตไหมเขายอมรับว่าไม่มีค่ะยอมรับเลยไม่มีใบอนุญาตแต่ว่างงไม่รู้ว่าปืนใครแล้วก็บอกอีกว่าตัวเองเคยเป็นครูสอนมาได้ประมาณ 2-3 ปีผู้ใหญ่ถามต่อว่าแล้วครูสอนวิชาอะไรตอบไม่ได้
0: ตอบไม่ได้เอ้าฟังหน่อยมั้ย
1: ค่ะ
0: เอ้าฟังมา
2: เป็นคนเจนแม่เข้าป่า
3: เออมันต้องเตะเข้าป่ามันจะไปจัดมันต้องจัดมันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
2: ป้าแม่มัน
3: เออดูแลกันเดี๋ยวรอน้ำแป๊บนึง
2: มา
3: โอเคเดี๋ยวมายกรถขึ้นแล้วก็กลับบ้าน
2: เอาใจบ่นี
3: ่ไม่มีปัญหา
4: พอใจมี
3: อยู่ตรง
2: นี้ห้ามบ่
3: เห็นแล้ว
2: มั้ยหักมันสิสด
4: เข้า
2: ชุ่มมาจากจะจับย่าเมีย
3: ไม่มีปัญหาต้องดูแล
2: ไม่ตายพ่อ
3: ผู้ใหญ่ต้องดูแลผู้ใหญ่ดูแลหน่อย
2: ด่ามันหมด
3: ต้องด่าให้หมด
2: เขาเป็นคนแบบ
3: มันเป็นคนแบบไหนกันเนี่ย
2: เบอร์เซียน
3: เ
2: ดียวกัน
0: เหลวเลย
1: ค่ะ
0: ลิ้นเหลวไปเลยนะ
1: มันคือ acting ไหมคะ
0: acting การแสดงพูดอะไรในผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นอะไรเนี่ยมีคนมาเป็นอย่างนี้ได้ไงเอ้ยผู้ใหญ่ปืนนี่ของผมเพื่อคืนใครวะ
1: งงขึ้นมาเลย
0: งงขึ้นมาปืนใครวะงงเออ
1: ค่ะ
0: นี่ดูลิ้นเล่นนะนะขณะที่ทางด้านของผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าขณะที่กำลังตกปลาเนี่ยก็สังเกตเห็นรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยนะฮะวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับแล้วเสียหลักฮะฉลับออกนอกเส้นทางแล้วพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงนะฮะจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วเลยหลังเกิดเหตุครับชาวบ้านในพื้นที่ก็ตะโกนบอกว่ามีรถตกไปข้างทางไอ้ตอนแรกเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนทั่วไปแต่เนื่องจากเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเสียง

0: ดังมากทำให้พยานตกใจนะครับไม่กล้าไปใกล้จุดเกิดเหตุในทันทีครับลองฟังดูฮะ
1: ป้าอยู่ค่ะแล้วก็รถวิ่งมาเขาแฉลบไปแล้วเขาก็มาชนเสาไฟค่ะ
2: อืมครับ
1: แล้วก็เสียงตู้มลงไป
2: ขับเร็วไหมครับ
1: เร็วค่ะเร็วมาก
2: เร็วมากด้วย
1: ใช่ค่ะได้ยินเสียงดังตู้มแล้วเขาก็ตะโกนบอกว่ามีรถลงแล้วมาชนกัน
2: ได้เข้าไปดูไหมครับ
1: ไม่ค่ะไม่ไปกลัว
0: ทีนี้ไปคุยกับทางฝั่งของตัวผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านจันนะฮะชื่อว่าผู้ใหญ่วสันผู้ใหญ่วสันบอกแบบนี้ฮะบอกว่าเดิมทีเนี่ยเขาเองตั้งใจเดินทางไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่เมื่อไปถึงครับปรากฏว่าคนขับรถเนี่ยมีอาการผิดปกติคือเรียกว่าเหมือนเมาไม่รู้สึกตัวเลยฮะแล้วลุกลี้ลุกลนนะฮะอย่างเห็นได้ชัดเลยก็เลยมีการขอตรวจสอบเอกสารแล้วก็กระเป๋าสะพายเบื้องต้นเนี่ยไปพบยาบ้าอยู่1เม็ดนะฮะผู้ใหญ่ก็เลยรีบประสานตำรวจครับให้เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจค้นภายในรถเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าไปเจออาวุธปืนอีก2กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนนะฮะซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารก็มีการยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับและมีการควบคุมตัวครับคนขับคนนี้เนี่ยพร้อมกับของกลางไปดำเนินคดีที่โรงพักต่อนะครับลองฟังดูฮะ
3: ข้างทางตรงเกาะกลาง
2: ครับ
3: เลยออกมาดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บหรือเปล่า
2: ครับ
3: พอมาดูสภาพจริงๆก็เหมือนคนบีบยากำลังบีบกำลังขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: ก็เลยขอทดตัวก็ขอดูบัตรขอดู
2: ครับ
3: ไอ้เอกสารในรถนะครับ
2: ตรวจสอบพบเป็น
3: ยาบ้าก่อนเลยครับ
2: กี่เม็ดครับ
3: อันดับแรกเจอ1เม็ดก่อน
2: 1เม็ดที่ไหนครับ
3: ที่กระเป๋าสะพายคือไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคนของแกหรอกจะขอดูบัตรประชาชนแกก่อนแจ้งให้ร้อยเวรร้อยอะไรทราบ
2: คร
3: ับ
2: มีตรวจสอบเมื่อกี้เจออะไรอีกไหมนอกจากยาบ้า
3: ปืนอีก2กระบอกครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็ถึงจะเปิดประตูรถเข้าไปดูแล้วเจอปืนอีกครั้งก็บอก
2: เขาทำงานอะไรครับ
3: อดีตข้าราชการครูครับ
2: อดีตข้าราชการครูด้วย
0: ตำรวจถามบอกเอ๊ครูไอ้ยานี่มันยาอะไรเนี่ยฮะยาบ้าใช่ไหม
4: ครับ
0: ครูต้องตอบแน่ๆว่าเอ้ยไอ้นี่มันยาวิชาเคมีที่ผมสอนผมเป็นคนสอนครูสอนวิทย์นี่มันยาใช้ให้นักเรียนเขาดูเชื่อไหมเขาต้องพูด
4: ใช้ในการทดลอง
0: ใช้ในการทดลองดีตำรวจไม่ถาม
4: ค่ะ
0: ผู้ชมดูสินั่นน่ะปลิ้นเลยไหมล่ะโอ้ตายแล้ว
4: โอ้ยตายนอน
0: ผู้ชมกระดิกเท้าด้วยเห็นไหมล่ะสบายแล้วครูสบายข้างหลังก็น่าจะใส่กุญแจมือไว้นะ
4: ค่ะ
0: นี่นะนอนสบายเลยแฮปปี้แม่สุดจริง
4: ค่ะล่าสุดเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปโรงพักค่ะพบว่าวีรศักดิ์ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังยังไม่มีสติเลยค่ะทางพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแต่เบื้องต้นก็เตรียมแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยังมีข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายข้อหาขับขี่รถขณะเมาสุราแต่ก็ต้องรอผลการตรวจยืนยันก่อนผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยบอกว่าระหว่างการถูกควบคุมตัวมีนักการเมืองท้องถิ่นเดินทางเข้ามาติดต่อสอบถามแล้วก็เยี่ยมวีรศักดิ์ด้วยพบว่าก่อนเกิดเหตุในวีรศักดิ์ไปร่วมงานสังสรรค์กับกลุ่มชาวต่างชาติก่อนจะขับรถออกมาแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้สติเช้านี้แสดงว่าเมาหนักจริง
0: เมาหนักเมาหนักเมาหนัก
4: ค่ะ
0: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับโอ้สุดๆเลยนะฮะ
4: ค่ะ
0: อ้าวคุณผู้ชมไปที่นนทบุรีครับคุณผู้ชมครับทนายความวัย70ปีนะครับฉุนเหลือเกินฮะถูกขี่ปาดหน้าครับขับเบนซ์บีบแร่ไล่นะครับแล้วชักปืนขู่แต่ว่าเกิดลั่นใส่ไรเดอร์เจ็บนะฮะคุณผู้ชมครับตำรวจก็ควบคุมตัวนะฮะแจ้งข้อหาเลยครับคุณผู้ชมครับลองดูครับเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุระทึกนะครับเป็นหนุ่มไรเดอร์วัย29ปีไปส่งผู้โดยสารอยู่ในซอยบางกลวยไซน้อย12ระหว่างที่เขาจะเลี้ยวรถเข้าซอยปรากฏว่าไปเจอรถเบนซ์หรูนะฮะของทนายความคนหนึ่งครับทนายความเนี่ยอายุ70ปีนะครับขับมาพอดีทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับบีบแตรแล้วก็ขับเหมือนกับขับรถไล่ตามอะฮะจนกระทั่งถึงกลางซอยมีการลงมาต่อว่าต่อขานนะครับสุดท้ายมีปากเสียงกันนี่ฮะรถทนายรถทนายนะครับผู้ชมครับจากนั้นครับคนขับรถเบนซ์เดินไปที่ท้ายรถแล้วหยิบปืนออกมาซึ่งจังหวะนั้นนี่มีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงถ่ายคลิปไว้ได้

0: เอาลองดูฮะเนี่ยเขาถ่ายจากข้างบนเนี่ยฮะมันมีแค่นี้ใช่ไหมอ๋อโถคิดว่าไปถึงขั้นแบบหยิบมานะเนี่ยนะครับซึ่งทางหนุ่มไรเดอร์เองเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปปลุกปั้มแย่งปืนนะฮะจนกระทั่งกระสุนเนี่ยมันลั่นขึ้นมา1นัดครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันแจ้งตำรวจเข้ามาระงับเหตุต่อมาครับตำรวจสภ.บางกลวยนะครับก็ได้เข้าควบคุมตัวนายฮิรันเป็นทนายความอายุ70ปีซึ่งพบว่ามีบาดแผลที่ศีรษะนะฮะเลือดออกจำนวนมากใต้ตานี่ปูดบวมนะครับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเองก็พยายามไปช่วยกันช่วยเหลือกันนะฮะในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนี่ฮะจากการไปสอบถามทางด้านของนายอัครนัทเป็นหนุ่มไรเดอร์ครับก็มีการแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสภ.บางกลวยนะครับเพื่อดำเนินคดีกับทางด้านของนายฮิรันพร้อมกับให้ข้อมูลนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยขับรถไปรับลูกค้าที่สนามฟุตซอลเพื่อจะไปส่งที่หมู่บ้านสุชาวดีบางกลวยซอย12ขณะที่ขับรถถึงหน้าปากซอยไปเห็นรถเบนซ์คันนี้แหละครับเป็นเบนซ์สีดำกำลังเลี้ยวเข้าซอยตนเองเนี่ยได้ขับแซงด้านซ้ายแต่ไม่ได้ปาดหน้านะแต่คนขับเบนซ์ไม่พอใจบีบแตร่ไล่นะครับแล้วขับรถตามไปตนเองเนี่ยก็เลยพยักหน้าขอโทษแบบผมขอโทษครับเหมือนก้มหัวให้อ่ะผมขอโทษครับพอตนเองลงจากรถนะส่งลูกค้าเขาเองเนี่ยก็จอดรถแล้วเดินมาหาเลยตนเองก็ปัดลูกค้าให้ยืนอยู่ด้านหลังคือกลัวลูกค้าจะรับอันตรายนะครับทางลุงเองก็บอกว่ามึงจะต่อยกับกูหรือเปล่าตนเองก็บอกพี่ผมต่อยไม่เป็นหรอกมันเรื่องอะไรกันล่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมึงรอแป๊บนะเดี๋ยวกูมาแล้วก็เดินไปที่หลังรถนะไปหยิบไม้เท้าออกมาตนก็แย่งไม้เท้าเขา
1: ค่ะ
0: คือลักษณะเหมือนจะเอาไม้เท้ามาตีตอนแรกเขาแย่งไม้เท้าจากนั้นได้มึงเอาไม้เท้าไปนะมึงรอกูก่อนหลังจากนั้นก็เดินกลับไปอีกคราวนี้ไปหยิบปืนเลยใช่ไหมพี่หมวย
1: หยิบปืนเลยค่ะด้วยสัญชาตญาณนะคะทางผู้เสียหายก็บอกว่าคิดว่าเขาต้องหยิบอะไรสักอย่างที่มันต้องไม่ดีแน่ๆก็เตือนตามเขาไปอะค่ะแล้วก็ภาพที่เห็นคือเขาหยิบปืนออกมาขึ้นลำกล้องตอนนั้นตัดสินใจแย่งปืนขอแย่งปืนมาตัวเขาล้มลงแล้วปืนก็ลั่นมาโดนนิ้วของทางไรเดอร์หลังจากที่โดนนิ้วได้รับบาดเจ็บแบบนี้ก็คือตะโกนให้คนช่วยตัวเขาได้รับบาดเจ็บนะคะล้มลงไปกระแทกพื้นไม่ได้ถูกกระสุนค่ะหมายถึงตัวทางลุง
0: ลุงนะ
1: ตัวทางลุงอ
0: ันนี้คือเขาโดน
1: อันนี้คือไรเดอร์
0: อันนี้คือโดนกระสุนเหรอ
1: โดนแย่งปืน
0: อ๋อแย่งปืนนะไม่ได้โดนกระสุนใช่ไหม
1: ไม่ได้โดนกระสุนค่ะ
0: เพราะตอนแรกเห็นเขียนมาว่าเหมือนโดนกระสุนด้วยไม่โดนนะ
1: ปืนลั่น
0: แล้วไปโดนนี่นะ
1: ค่ะ
0: มีเสียง
1: ไรเดอร์ค่ะ
2: แย่งไม้เท้ามาจากเขาแล้วเขาก็พูดคำเดิมบอกเดี๋ยวมึงรอกูอีกผมก็เอะใจเขาจะหยิบอะไรอีกทีนี้เขาเดินไปท้ายรถด้วยความที่แบบผมไม่รู้ดิครับมันก็ชินอะว่าถ้าเดินไปท้ายรถเนี้ยมันไม่ใช่แค่ไม้แล้วผมก็เลยเดินตามไปคือเห็นเขาสไลด์ปืนแล้วผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะยิงไม่ยิงแต่ผมก็คว้าก่อนเลยแล้วพอผมคว้าผมก็แย่งปืนนะครับมาจังหวะที่เขาลั่นไกลกระสุนก็เข้านิ้วหน่อยก็ทำแผลไปแล้วครับก็แค่นั้นครับผมก็บอกให้เขาปล่อยปืนผมบอกมึงจะเอาชีวิตกูเลยเหรอเรื่องแค่นี้มันก็บอกว่าให้ปล่อยเขาแล้วเขาจะปล่อยปืนผมบอกผมไม่เชื่อหรอกผมก็ตะโกนอยู่3รอบว่าพี่ครับผมได้ปืนแล้วครับเรียกตำรวจให้ผมหน่อยครับผมก็ตะโกนกับให้คนในซอยเขารู้ให้ได้ยินครับคือผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ว่านิ่งนอนใจที่จะแบบโอ้โหไว้ใจไปหมดว่าโอ้ยคงไม่มีอะไรหรอกอายุขนาดนี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วคนน่าจะเป็นวัยไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับมากกว่าผมอีกผมก็เลยตัดสินใจเดินปี่เข้าไปก็จริงอย่างที่คิด
3: ผมชักปืนมาเอาไม้มาข่มขู่เขาจะแทงผมเลยฟ้าปืนผมไม่ได้ยิงหรอกถ้าผมยิงเขาตายไม่ต้องมาจับปืนผมหรอกผมไม่ได้ยิงเขาเข้ามาฟ้าปืนผมก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาฟ้าปืนผมกล้องมีไม่เป็นไรกล้องมี
4: กล้อง
3: เอาคุณแจมาคุณแจมาน้องน้องไม่เป็นไรหรอกกล้อง
0: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับดีไม่ลั่นใส่คุณป้าหลังบ้านเมื่อกี
1: ้ค่ะ
0: แกออกมายืนดูอยู่นั่นน่ะเนี่ยฮะ
1: พนักงานสอบสวนก็ประสานตำ

0: ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนนทบุรีไปตรวจสอบอาวุธปืนนะคะพบว่าเป็นปืนพกสั้นขนาด9มม.กระสุนคาอยู่ในแม็ก4นัดอยู่ด้านนอก2นัดและมีปลอกกระสุน1ปลอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บรอยนิ้วมือเอาไว้เป็นหลักฐานและคืบหน้าล่าสุดค่ะตำรวจสภ.บางกรวยก็ยึดของกลางอาวุธปืนอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นปืนขนาด9มม.1กระบอกแล้วก็มีซองกระสุนมีเครื่องกระสุนปืนขนาด9มม.6นัดทางผู้กำกับสภ.บางกรวยพันตำรวจเอกกิติศักดิ์พงษ์ธนารักษ์บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นแจ้งข้อหานายฮิรันในความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงแล้วก็การบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามพยานหลักฐานและผลการสอบสวนหลังการสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนนายฮิรันได้รับการประกันตัวออกไปแล้วใช้หลักทรัพย์ 40,000 บาทตอนนี้ตำรวจยังคงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไปโชคดีนะคะที่ไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี
1: ้ครับเนี่ยฮะก็สรุปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยตกลงคือไรเดอร์เองไม่ใช่พี่ไรเดอร์นะไม่ได้โดนกระสุนนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะตอนแรกที่อ่านไปเนี่ยบอกว่าเกิดตั้นใส่ไรเดอร์เจ็บเนี่ยไม่โดนนะฮะคือมือเนี่ยน่าจะเหมือนแบบตอนที่ไปจับ
0: ตอนที่แย่งปืน
1: แย่งปืนหรือตอนที่ไปจับลุงทนายเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะใส่แหวนพระด้วยเลยแคล้วคลาด
0: อ๋อค่ะ
1: โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวไวๆบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
8: หอม
9: อะไร
8: ถั่วอยาก
9: ขั่ว
10: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
12: ก็ไม่ชอบช่างที่ไหน
13: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
14: เฮ้ย
15: พี่บอจุ๊บ
16: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่บอจุ๊บพี่บอจุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บยูโร
17: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแฉะองอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
18: โก๊กังแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
19: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
18: ซอย2เส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
19: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
20: เจ้าต้องกลับไปสู่ทะเล
21: ไอ้จระขโมยหน้ากากกับทิ้งนั้นไปแล้วใช่ไหม
22: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย

0: ใสหรือรวยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
2: ้นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S 26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S 26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
4: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: โดย True Cyber Safe Easy กรองก่อนกดช่วยสกัดภัยคอนเทนต์ป้องกันได้ง่าย
7: ๆชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
8: คุณผู้ชมครับไปที่กระบี่นะฮะมีกรณีของที่ตำรวจเขาเร่งล่า2มือปืนนะครับลวงวัยรุ่นอายุ18ปีเนี่ยออกมารับยาแล้วชักปืนยิงใส่จนเสียชีวิตนะครับล่าสุดเลยเนี่ยญาติก็เตรียมพาเข้ามอบตัววันนี้นะฮะแต่ญาติคนตายไม่เชื่อครับเพราะหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นด้วยฮะคุณผู้ชมครับลองไปดูครับเนี่ยครับจากกรณีที่ในปองนะฮะอายุ17ปีเท่านั้นคุณผู้ชมครับขับรถ วีออสสีดำนำร่างของนายสรายุทธหรือว่าชิวอายุ18ปีนะครับถูกยิงเข้าที่ชายโครงขวา1นัดครับมาขอความช่วยเหลือจากทางชาวบ้านที่หน้าป้อมตำรวจกระบี่ใหญ่นะครับใกล้3แยกไฟแดงวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่ตำรวจเองเนี่ยมีการรีบประสานกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะครับแต่สุดท้ายในชิวไม่มีชีพจรแล้วนะครับแม้จะพยายามทำ CPR ยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผลเหตุเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่4กันยายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับในปองเล่าแบบนี้ฮะบอกว่าในชิวเนี่ยขับรถเก๋งมารับตนเองที่บ้านบอกว่าจะแวะไปเอายานะฮะเป็นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกนะฮะโดยมีเพื่อนเนี่ยนัดให้ไปเอาที่จุดเกิดเหตุระหว่างทางตนเองเนี่ยลงแวะซื้อบุหรี่ที่ร้านค้าใกล้ๆกันจากนั้นครับในชิวได้มีการโทรศัพท์หาเพื่อนที่นัดกันปลายสายบอกว่าจอดรถรออยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นร้านค้าที่แวะซื้อบุหรี่นั่นแหละหลังซื้อบุหรี่เสร็จครับในชิวก็ขับรถยูเทิร์นข้ามไปหาเพื่อนที่จุดนัดพบเห็นรถเก๋งสีดำครับจำป้ายทะเบียนไม่ได้จอดอยู่หน้าข้างหน้านะฮะแล้วก็เหมือนกับว่ามีชายวัยรุ่น2คนเนี่ยนะครับยืนอยู่ด้วยในชิวก็เลยขับรถไปจอดประกบนะครับเพื่อจะรับยาคือยาตัวนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะชื่อยาฟาเท็กไซลับ
9: ค่ะ
8: นะฮะผมก็ไม่รู้จักนะคือเขาเขียนมาแบบนี้นะฮะฟาเท็กไซลับก็คือยาแก้แพ้ลดน้ำมูกนะครับเขาบอกจากนั้นครับ1ใน2คนครับได้เดินอ้อมรถไปที่ประตูคนขับพอในชิวรถกระจกลงรับขวดยาเรียบร้อยปรากฏว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยชักปืนและยิงใส่ทันทีครับส่วนคนร้ายอีกคนนึงที่ยืนอยู่ฝั่งตนเองก็ชักปืนออกมาจะยิงใส่เช่นกันแต่ในชิวเนี่ยเร่งเครื่องรถขับหลบหนีออกมานะครับสุดท้ายนี่ก็ถูกยิงตามหลังอีก 2-3 นัดพอขับหนีออกจากจุดเกิดเหตุได้ครับได้ไม่ไกลในชิวเนี่ยเหมือนค่อยๆทรุดแล้วก็หลับไปฮะเรียกอีกทีก็ไม่ตื่นแล้วตนกลัวคนร้ายจะไล่ตามมาจึงข้ามไปนั่งบนตัวของในชิวนี่แหละครับนั่งทับตัวเลยแล้วก็ขับรถไปนะจนกระทั่งไปถึงป้อมตำรวจครับแล้วก็จอดขอความช่วยเหลือ
9: ขณะที่แม่ของในชิวก็คือคุณปิยะวรรณบอกว่าปกติลูกชายจะอยู่กับตนที่บ้านในอำเภอคลองท่อมวันเกิดเหตุลูกชายมาบอกว่าจะล้างรถเพื่อจะไปนอนบ้านยายในตำบลทับปริกเพราะว่าตอนเช้ามีนัดจะไปทำใบขับขี่พอล้างรถเสร็จลูกก็มาบอกว่าแม่น้องไปแล้วนะแม่ก็ยังบอกว่าขับรถดีๆนะชิวแล้วมารู้อีกทีก็คือลูกชายถูกยิงเสียชีวิตส่วนปัญหาของลูกเท่าที่แม่รู้ก่อนหน้านี้ลูกเคยบอกว่ามีปัญหากับคนชื่อซันเดย์ก่อนหน้าไม่กี่วันซันเดย์โทรมาคุยกับลูกว่ามีปัญหากับเพื่อนของลูก แม่ก็เตือนลูกว่าให้อยู่ห่างๆเพื่อนกลุ่มนี้ถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเราอย่าเข้าไปยุ่งก่อนหน้านี้ลูกก็เคยมีปัญหากับซันเดย์จนถึงขั้นต้องย้ายโรงเรียนมาแล้วเพื่อให้ลูกปลอดภัยสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องกับลูกชายจนได้อยากจะฝากไปถึงตำรวจให้ช่วยเร่งทำคดีติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
10: จนว่าหลังรถเต็มพออาบน้ำแต่งตัวซึ่งก็บอกว่าแม่น้องไปแล้วนะน้องไปนอนบ้านแม่เท้าก่อนตอนเช้าวันเนี้ยนัดทำใบกับขี้ของบ่ายสองค่ะซึ่งก็เลยบอกว่าน้องก็ปกตินี้นะหนูแค่นั้นเลยค่ะ
11: ซึ่งน้องก็เคยเล่นปัญหาเล่นเนี่ยฟังมากมาก
10: เ
11: ล
10: ยค่ะปอว่าก้อนนั้นเนี่ยช่องสามบ้านน้องก็บอกว่าสันเดียโทรมา
11: อ
10: มาคุยเรื่องปัญหาดูว่าสันเดียเนี่ยน่าจะมีปัญหากับเพื่อนน้องอีกทีนึงซึ่งก็เลยโทรมาคุยกับน้องซึ่งก
11: า
10: เมก็เลยบอกไปว่าน้องพยายามรีบเลี้ยงหน้าหนูไปได้อยู่ว่าไม่เป็นคนนี้กับเราว่าคือตัดไปเลยไม่ต้องเข้าไปยุ่งประมาณว่าโทรมาคุย
11: มาถาม
10: มาได้ประมาณนั้นนะคะแต่ปัญหาที่ว่ารู้มากก่อนหน้าเนี้ยที่ว่าจะต้องย้ายน้องไปโรงเรียนที่นู่นก็บอกมีปัญหากับคนนี้ซึ่งแม่ก็เลยย้ายโรงเรียนไปอยู่ของทอมก็อยากให้ตำรวจติดตามแล้วก็จับคนที่ทำผิดให้ถึงที่สุดค่ะ
8: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือต่อมานะครับตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจสภ.เมืองกระบี่ครับได้ขอศาลอนุมัติหมายจับเลยนะฮะนั่นก็คือนายอริยทัศน์หรือว่าซันเดย์นะฮะอายุ18ปีคนนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ18ปีนะครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งของตัวนายวัติจักรอายุ20ปีครับนี่ฮะคนนี้ครับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตำรวจเองเนี่ยได้มีหลักฐานยืนยันนะครับว่าทั้งสองคนเองใช้อาวุธปืนคนละกระบอกเนี่ยยิงใส่ผู้ตายนะครับกระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจนำหมายค้นเข้าไปค้นบ้านของซันเดย์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคุณผู้ชมครับตามหมายจับไม่พบตัวซันเดย์นะฮะพบแต่เพียงรถเก๋งยี่ห้อ MG สีเทาซึ่งเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุนะครับตำรวจก็ยึดรถไว้เป็นของกลางครับแล้วก็นำไปตรวจค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากนั้นครับมีการประสานกรรมการหมู่บ้านมาร่วมเป็นพยานเข้าตรวจค้นภายในบ้านไปพบเสื้อนะฮะซึ่งคาดว่าจะเป็นเสื้อที่ใส่ในวันก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับไปพบกระสุนปืนขนาดจุด .38 อีก1กล่องมีกระสุนอยู่ทั้งหมด41นัดมีปืนอัดลม1กระบอกมีน้ำมียาน้ำชนิดเดียวกันกับที่นำไปส่งให้กับทางผู้ตายในวันเกิดเหตุอีก3ขวดนะฮะก็เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานแล้วครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะคุณพ่อคุณแม่ของลูกซันเดย์แจ้งมาแล้วนะฮะบอกว่าเดี๋ยวลูกซันเดย์เนี่ยจะให้ญาติๆพาเข้าไปมอบตัวในวันนี้แต่ญาติผู้ตายมั่นไม่มั่นใจนะครับว่าจะมามอบตัวจริงๆเนื่องจากหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นลูกหลานของนักการเมืองท้องถิ่นด้วยฮะเนี่ยครับอ่ะมีลูกซันเดย์นะ
9: ค่ะอายุ18เอง
8: 18คุณผู้ชมเนี่ยครับ
9: ผู้ตายก็อายุ18
8: ส่วนอีกคนนึงฮะอีกคนนึงก็คือวัติจักรอันนี้ไม่ทราบชื่อเล่น
9: ค่ะ
8: อันนี้20ปีนี่มีหมายจับแล้วนะฮะ
9: ค่ะ
8: บอกว่า1ใน2คนเนี้ยเป็นลูกของนักการเมืองท้องถิ่นแต่ไม่รู้คนไหนเป็นน่ะ
9: ค่ะ
8: นี่นะฮะโอเคก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมามอบตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะทางญาติของคนตายเขาไม่เชื
9: ่อ
8: ว่าจะมา
9: ไปดูเหตุเดือดกลางซอยที่อ่อนนุช21ค่ะเป็นคลิปภาพจากกล้องจรปิดนะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีการชกกันทำร้ายร่างกายเป็นภาพของผู้ชายที่ถอดเสื้อไปชกกับเพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
8: ผู้ก่อเหตุนะมาแล้วเนี่ยถอดเสื้อแล้วมามึงลงมาลงมามึงลงมานี่นี่มาแล้วผู้ร้องมาแล้วนี่นะทิ่มซะแบบนี้ล่วงเลยไปคุณผู้ชมครับแล้วเตะซ้ำครับคุณผู้ชมครับไม่หนำใจนะฮะไม่หนำใจยืนด่านะครับโอ้ยนี่ฮะคุณผู้ชมครับ
9: โอ้ยเขานิ่งลงไปเลย
8: นี่ฮะนี่ครับคนไปห้ามนะฮะคนไปห้ามชี้หน้าด่าต่อนะครับคุณผู้ชมครับ

0: ผู้ร้องเองก็ยังลุกไม่ขึ้นนะฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับโอ้ยังเซอยู่นะยังเซอยู่นะมีคนยืนประกบอยู่นะครับพยายามห้าม
1: แต่ก็ยังชี้
0: ชี้บอกก็บอกแล้วมึงอย่ามากนี่บอกแล้ว
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่ม37นาทีวันเสาร์ที่5กันยายนค่ะซอยอ่อนนุช21หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงความรุนแรงของการทำร้ายร่างกายค่ะทีมข่าวที่วันทันเหตุการณ์ได้คุยกับคนเจ็บชื่อว่าคุณอัดคุณอัดบอกว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ตั้งใจลงไปมีเรื่องกับคู่กรณีตั้งใจลงไปคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหากันดีๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ยอมรับเลยว่ามีเรื่องกันคู่กรณีก็อยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันแต่ว่าอยู่คนละตึกอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามเป็นตึกที่หันหน้าเข้าหากันห่างกันประมาณ5เมตรก่อนหน้านี้คู่กรณีเคยร้องเรียนแล้วก็มีปัญหากับตนเรื่องการเปิดเพลงเสียงดังตนยืนยันว่าเป็นการเปิดเพลงในโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีการต่อลำโพงลักษณะห้องเป็นแบบนี้อัดคนเจ็บอยู่ห้องชั้น3ขณะที่คู่กรณีที่ถอดเสื้ออยู่ห้องชั้น2ก็เป็นการมีปัญหากันเรื่องการเปิดเพลงเสียงดังทางคนเจ็บคุณอัดคิดว่าคู่กรณีตั้งใจจะหาเรื่องเพราะว่าก่อนที่จะมีเรื่องกันก็ยังเคยนั่งกินดื่มด้วยกันดีๆวันเกิดเหตุค่ะคู่กรณีท้าให้ลงมาข้างล่างตนเองเข้าใจว่าเป็นการคุยเพื่อปรับความเข้าใจแต่พอเดินลงไปยังไม่ทันจะได้พูดอะไรอะค่ะก็เป็นไปตามคลิปภาพกล้องวงจรปิดเลยเขาเดินเข้ามาแล้วเตะ
0: นี่ฮะพุ่งต่อยแล้วเนี่ยฮะเตะขวานะครับผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่บอกเลยฮะผู้ร้องหรือผู้เสียหายบอกเลยบอกว่ากรามหักนะฮะโหนกแก้มแตกนะฮะผู้ชมครับคือเจ็บสาหัสเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คุณผู้ชมโอ้โหนี่คุณผู้ชมโอ้ปากเปิดแตกหมดนะฮะโอ้ดูสิผู้ชม
1: บวมไปหมดคุณอัดบอกว่าหลังจากถูกชกล้มลงไปภาพทุกอย่างมันเบลอไปหมดแล้วจำเหตุการณ์ไม่ได้จนได้มาเห็นจากภาพกล้องจอปิดถึงรู้ว่าพอล้มลงไปแล้วคู่กรณีเตะเข้าที่หน้าตัวเขาได้รับบาดเจ็บหลายจุดเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือที่กรามแล้วก็ที่โหนกแก้มเดี๋ยวต้องเข้ารับการผ่าตัด16กันยายน
0: ครับนอกจากนี้นะครับยังไม่สามารถทำงานได้หรือว่าขี่รถได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่านั่งรถเองเนี่ยตอนนี้บอกตรงๆยังเจ็บอยู่เลยส่วนการรับประทานอาหารบอกได้แต่เพียงว่าต้องกินอาหารอ่อนๆฮะอย่างเช่นโจ๊กคือง่ายๆฮะคือกรอกน้ำข้าวต้ม
1: โอ้ค่ะ
0: คือไม่ไหวคุณผู้ชมครับคือกินได้แต่ของเหลวฮะเพราะตอนนี้มันเคี้ยวไม่ได้เพราะกรามเกิมหักหมดสำหรับชนวนปัญหาครับคุณอัดยอมรับครับว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับคู่กรณีคนนี้มาก่อนแต่เป็นเพียงการกระทบกระทั่งกันครับเรื่องการพูดคุยแล้วก็แซวกันเกี่ยวกับผู้หญิงคู่กรณีเนี่ยชอบชวนตนเองเนี่ยไปเที่ยวตนเองเนี่ยไม่กล้าไปเอาตรงๆผมไม่อยากไปผมเกรงใจเมียผมนะฮะคือแต่กลับมาเนี่ยตนเองก็มีการแซวคู่กรณีเรื่องไปเที่ยวมาอีกฝ่ายนึงอาจจะไม่พอใจก่อนจะมีการแยกย้ายกันไปโดยไม่เคยมีการลงไม้ลงมือกันมาก่อนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มต่างคนต่างอยู่ครับไม่สูงสิงกันเหมือนเมื่อก่อนนี้จากที่เคยนั่งดื่มกันก็ไม่ดื่มแล้วนะฮะส่วนประเด็นเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังคุณอัดยังระบุด้วยว่าเคยถูกร้องเรียนเรื่องเสียงดังจริงแต่เป็นการร้องเรียนตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้ามาพักอาศัยและเกิดขึ้นก่อนจะรู้จักกับทางคู่กรณีด้วยซ้ำไปไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นผู้ร้องหลังเกิดเหตุตนเองเนี่ยได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางคู่กรณีแล้วนะที่สน.พระโขนงยืนยันนะว่าเรื่องนี้นี่ผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฟังเสียงคุณอัดกรามหักครับ
2: เคยมีพี่เคยมีปัญหากันครับไม่ถึงกับลงไม้ลงมือด้วยกันก็แซวเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยแหละพี่คุยกันไปคุยมาเหมือนกับว่าเริ่มมีน้ำโหกันแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแค่มีปากเสียงกันอะไรกันก็แยกย้ายกันตั้งแต่มาก็ไม่เคยคุยกันนะเจอกันมองหน้ากันบางครั้งผมเจอเขาผมยังยิ้มให้เขาเลยโอ้พี่ผมไม่ได้อะไรเขาเลยผมไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไปลงมาทำร้ายเขาเลยนะใช่เขาใส่ผมก่อนเลยทั้งที่ผมก็ยืนอยู่เฉยผมต้องการลงไปพูดกับเขาผมลงเป็นตัวเปล่านะพี่ไม่มีพกอะไรลงไปเลยเตะหน้าผมเนี่ย3-4 ทีเนี่ยกรามหักหมดเลยพี่กระโหลกหน้าร้าวแล้วก็เดี๋ยววันที่16เนี่ยต้องไปผ่าตัดแล้วก็ตาผมเนี่ยผมทำงานไม่ได้เลยตอนนี้ขนาดผมนั่งรถสะเทือนผมยังเจ็บเลยผมกินข้าวไม่ได้เลยนะพี่ไอ้เรื่องร้องเรียนเนี่ยผมถูกร้องเรียนมาตั้งแต่แรกแล้วหาว่าผมเสียงดังแล้วผมไปดังเสียงดังตรงไหนพี่ผมไม่สอบลำ

0: โอ้นะผมเปิดเพลงในโทรศัพท์ผมก็ดิกอะไรไม่ได้อะโดนร้องเรียนตลอดผมไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วพี่เอาแบบเต็มที่อะพี่เจ็บขนาดนี้พี่ผมไม่ยอมอยู่แล้วพี่ผมก็คุยตำรวจแล้วว่าถ้าเขาไม่นี่เดี๋ยวเขาต้องออกหมายจับขอโทษผมก็ให้อภัยนะแต่ก็รูปคดีก็ว่ากันไปพี
1: ่เนี่ยแหละครับคือก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของตัวคู่กรณีนะครับชวนไปเที่ยวไปเที่ยวผู้หญิงบอกอัดมึงไปลงหม้อสุกี้กับกู
2: ค่ะ
1: อัดบอกอัดไม่ไปเพราะเกรงใจเมียไม่รู้เป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่อัดบอกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแซวกันไปแซวกันมาแล้วก็ลงไม้ลงมือกันเนี่ยคุณผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของเจ้าของอาคารเปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้เช่ารายเก่านะฮะทำงานอยู่ที่โรงงานพักอาศัยอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วส่วนผู้บาดเจ็บก็คืออัดครับมีอาชีพรับส่งของนะฮะแล้วก็เข้ามาพักอาศัยประมาณสัก2ปีครับหลังเกิดเหตุทางอาคารได้มีการเรียกผู้ก่อเหตุมาพูดคุยและตักเตือนก่อนพาไปส่งที่สน.พระโขนงนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุก็ยอมรับครับว่าเป็นฝ่ายทำร้ายคู่กรณีจริงอ้างว่าคู่กรณีนั้นเป็นฝ่ายท้าทายเองก็อยากให้ลงมาเคลียร์ปัญหากันและทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความขัดแย้งสะสมกันมาก่อนหน้านี
2: ้แต่ว่าทางอาคารบอกนะคะว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้เพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายให้ผู้เช่าทั้งสองฝ่ายย้ายออกภายใน1อาทิตย์ค่ะก็เกรงว่าถ้าอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เดียวกันเดี๋ยวอาจจะมีปัญหากันอีกสำหรับความคืบหน้าทางคดีผู้กำกับการสน.พระโขนงพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยบอกว่าหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนทันทีขณะที่ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจและใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บก่อนพิจารณาแจ้งข้อหาคนก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: นี่ครับ
2: กรามหัก
1: เนี่ยแล้วส่งมาถามแล้วลงหม้อสุกี้คืออะไร
2: ค่ะ
1: ผมไม่รู้จักต้องไปถามป๋องกับพลแต่ละคน
2: ค่ะ
1: นะมีอีกไหมพี่หมวย
2: มีค่ะเรื่องเพื่อนบ้าน
1: ยังไงเพื่อนบ้าน
2: เพื่อนบ้านมีปัญหาเนื่องจากการถอยรถเข้าบ้านถอยช้าปรากฏว่าก็ถูกเพื่อนบ้านขาใหญ่บุกเข้ามาด่าแล้วก็พยายามรุมทำร้ายขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายกันทางผู้เสียหายไปร้องกับพี่เอกภพเหลืองประเสริฐค่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปภาพก่อนนะคะอันนี้คนร้องจะถอยรถเข้าบ้านค่ะ
1: คือเธอเองเนี่ยจะถอยรถเข้าบ้าน
2: ค่ะ
1: แล้วปรากฏว่าโดนคนมาด่า
2: ถอยช้าค่ะเขาบอกว่าคนด่าเป็นขาใหญ่แล้วก็ขู่ด้วยขู่จะทำร้ายร่างกายเธอเนี่ยด่าอยู่ค่ะ
1: เนี่ยด่ายับเลยคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือทางฝั่งของคุณชีวานวลนะฮะเป็นผู้ร้องครับไปร้องทางคุณเอกสายไหมนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับบอกว่าไปโดนขาใหญ่ประจำซอยนะครับบุกชี้หน้าด่ากลาดขู่ทำร้ายไม่พอใจที่ตัวเธอเองเนี่ยถอยรถเข้าบ้านช้าแจ้งความแล้วนะครับแต่ว่าคดีนั้นก็ไม่ได้คืบอะไรเลยวันไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะคุณชีวานวลเปิดเผยแบบนี้ว่าตัวเธอเองเนี่ยพักอาศัยอยู่ในซอยเทศบาลตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอยู่ตรงจุดนี้มา30ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านเลยจนวันเกิดเหตุครับ4กันยายนที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงครึ่งขณะกำลังเดินทางกลับจากที่ทำงานจะนำรถเข้าบ้านเนื่องจากบริเวณหน้าบ้านเนี่ยค่อนข้างจะแคบมีรถจอดอยู่ด้วยตนเองก็เลยพยายามถอยรถเป็นระยะทางยาวหน่อยเพื่อเข้าบ้านตามปกตินะครับระหว่างที่กำลังลงจากรถเพื่อเปิดประตูบ้านมีรถของเพื่อนบ้านบีบแตรเรียกครับตนเองเนี่ยบอกให้อีกฝ่ายนึงรอสักครู่นะคะเนื่องจากกำลังจะเปิดประตูบ้านค่ะก่อนลูกชายของเพื่อนบ้านครับจะลงจากรถแล้วเดินมาหาพร้อมกับตะโกนด่าทอต่อว่าเรื่องการนำรถเข้าบ้านว่าทำไมมันช้านักนะหลังจากนั้นมีการโต้เถียงกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ฝ่ายชายเนี่ยเข้ามาต่อยที่บริเวณแขนของเธอทำให้เธอเองได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะนี่ครับ
3: ว่าไง
1: นี่โดนดึงกลับไปแล้ว โอ้ยเนี่ยต่อยเลยโอันนี้ย้อนแล้วนะนี่มาแล้วลูกชายแสดงเข้ามากัน3คนถูกไหมฮะมีปู่มีพ่อและมีลูกชายมีปู่มีพ่อมีลูกชาย3คนตัวพ่อเนี่ยลงมาด่าปู่เนี่ยยืนดูและพยายามจะดึงพ่อออกมาแต่ลูกชายของพ่อเนี่ยก็คือหลานปู่เนี่ยพุ่งเข้ามาต่อยเลยนี่ฮะโอ้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะฮะพ่อของคู่กรณีเนี่ยสวมเสื้อหน่วยงานราชการครับเดินขึ้นมาพร้อมน้องสาวอีกคนหนึ่งแล้วมายืนด่าทอเธอบริเวณหน้าบ้านครับพูดจาในลักษณะท้าทายด้วยถ้อยคำข่มขู่ครับทำให้เธอเองเนี่ยหวาดกลัวนะฮะคุณผู้ชมครับเธอแจ้งตำรวจแล้วนะครับตำรวจเรียกคู่กรณีมาและตำรวจก็ปรับ500 บาท
2: ค่ะ
1: ไอ้ที่ผมช้าไปคุณผู้ชมผมกำลังอ่านดี
2: ๆว่าม
1: ันใช่หรือเปล่าตำรวจเรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยและให้จ่ายค่าปรับ500 บาท
2: ค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวลองฟังดูครับคุณผู้ชมครับ
3: รอหน่อยหนูกำลังไขกุญแจเข้าบ้านแต่เราไม่รู้หรอกคนขับคือใครแต่พอลงไปอะค่ะก็ตามคลิปเลยก็ลงปีเข้ามาเลยเดินเข้ามาทำไมหรอด่ากันตามคลิปเลยเขาก็ด่ามาสาดมาเต็มที่บอกว่าทำเร็วๆหน่อยก็ด่ามีคำหยาบมากมายนะคะแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่ารอหน่อยได้ไหมอ่ะกำลังไขกุญแจเข้าบ้านในเมื่อฉันก็ยังเข้าบ้านฉันเองลำบากเลยยังไม่ทันลงจากรถเลยค่ะก็มีผู้ชายพี่ที่เป็นมีศักดิ์เป็นพ่อของคนขับก็มายืนที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนด่าทอว่าบ้านทำไมหรอมันยังไงหรอมึงนี่นะปัญหาเยอะนักนะมึงไม่ได้อยู่ที่นี่อีก 2-3 วันมึงยังอยู่อีกยาวมันก็คือความผูกพันที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยละแล้วตรงนั้นคือยืนอยู่คนเดียวในบ้านหน้าบ้านมีคนเดียวเสร็จแล้วก็มากัน3คนมาลุมกันหน้าบ้านมีทางน้องสาวด้วยน้องสาวของเขาด้วยแล้วก็มีคนผู้ขับด้วยนะคะที่บอกเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ขับรถมายืนด่าทออยู่หน้าบ้านด่าบุพการีด้วยนู่นนี่นั่นด้วยแล้วผู้ที่ใส่เสื้อเทศบาลเนี่ยก็ท้าว่าตบกับน้องกูไหมในคลิปก็เลยพูดไปบอกว่าโอ้โหยังไม่เลิกกันแบบนี้อีกหรอระหว่างถ่ายกล้องอยู่อะค่ะก็ผู้ขับอะก็ได้ปี่เข้ามาต่อยที่แขนซ้ายนะคะตรงนี้ก็ได้ไปตรวจร่างกายแล้ว
1: คือตอนนี้เอาใหม่คุณผู้ชมครับเราไล่เรียงใหม่ตกลงเนี่ยก็คือจะมีตัวน้องสาวใครวะงงมีปู่
2: ก็คือเสื้อน้ำเงินไหมคะ
1: ใช่ไหมมีลูกชายน้องสาวเพื่อนบ้านโอ้ยผมขอไปไล่เรียงก่อนเขาเขียนมางงไปหมดเลยเนี่ย
2: ก็ต้องเป็นน้องสาวปู
1: ่แล้วเขาทำในนี้มางงด้วย
2: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าง่ายๆคุณผู้ชมครับรายละเอียดขออภัยด้วยเนี่ยมีย่ามาอีกแล้วมาทั้งโคตรอะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ใครบ้างแล้วเนี่ยทั้งปู่ทั้งย่าทั้งหลานทั้งพ่อทั้งลูกชาย
2: น้องสาวด้วย
1: ไม่รู้เขียนยังไงเนี่ยมาทั้งโคตรแล้วเนี่ยตอนนี้งงเลยเนี่ย
2: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ร้องว่าโดนตระกูลหนึ่งมาหาเรื่องกันแล้วกัน
2: ค่ะ
1: ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วน่ะมั่วหมดแล้วเนี่ย
2: จากปัญหาก็คือถอยรถเข้าบ้านช้าเรื่องนี้ทางพี่เอกภพบอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องแยกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกจะเป็นกรณีทำร้ายร่างกายคือจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นว่าทางเพื่อนบ้านเข้ามาประชิดตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายอันนี้จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ตอนนี้ผู้เสียหายบาดเจ็บเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแจ้งความแล้วนะคะตอนนี้ก็ประสานทางผู้กำกับของสภ.ลำลูกกาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็จะหาแนวทางในการป้องกันอันนี้เป็นเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2จะเป็นความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านทางพี่เอกบอกว่าประสานไปที่เทศบาลลำลูกกาให้เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็แก้ปัญหาในชุมชนก็หวังว่าจะได้มีการพูดคุยกันกับเพื่อนบ้านมีการปรับความเข้าใจเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขต่อไป
4: ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยมันมีการทำร้ายร่างกายด้วยนะครับที่ดูจากคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีการเข้ามาแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นผลักหรือเป็นต่อยยังไงนะครับแต่ว่ามันเข้าโดนที่แขนของพี่เขานะครับอันนี้ก็มีการแจ้งความแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเข้าเป็นในเรื่องของ

0: 295นะครับเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บาดเจ็บมากมายนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยนอนไม่หลับก็กินนอนไม่หลับก็เครียดเป็นเรื่องของทำลายร่างกายนะครับเป็นเหตุให้เกิดได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจก็ต้องฝากทางพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ดำเนินคดีในข้อหานี้ไปด้วยนะครับและในส่วนของความเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยแน่นอนมันไม่สามารถยกบ้านย้ายหนีกันไปได้อยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อเสร็จสิ้นในเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเนี่ยต้องฝากท่านผู้กำกับสน. สภ.ลำลูกกานะครับแล้วก็ท่านนายกแสนนะครับนายกเทศบาลตำบลลำลูกกาเนี่ยทำสมานฉันท์นะครับในซอยมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยๆอยู่ร่วมกันนะครับซอยก็แคบซอยก็เล็กแต่เข้าใจแหละว่าบางทีมันเกิดการกระทบกระทั่งกันได้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องค่อยๆคุยกันนะครับ
1: ก็เห็นด้วยกับพี่เอกนะคะทั้งหมดคือเราเป็นเพื่อนบ้านกันยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกันก็ต้องพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็พี่หนุ่มจะพูดเสมอเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ดูแลเราเวลาที่เราเจ็บป่วยบางทีอาจจะไม่ใช่ลูกหลานด้วยก็คือเพื่อนบ้าน
2: ใช่เพราะบางทีอาจจะอยู่คนเดียวล้มขึ้นมาข้างๆเขาอาจจะต้องมาช่วยเราหรืออะไรยังไงหรือเราไม่สบายต้องไปขอความช่วยเหลือก็
1: เพื่อนบ้านที่จะเห็นค่ะ
2: เนี่ยครับเห็นไหมแต่ผมอันนี้ยังขอแพงจริงคุณผู้ชมคือผมไม่ได้ตามข่าวนี้ตั้งแต่แรกแล้วทางทีมเขาบอกมาแบบเนี้ยมันเขียนกันมาเต็มเลยเนี่ยมันมีทั้งปู่มีทั้งย่ามีทั้งน้
1: องสาว
2: มีทั้งหลานคือฝั่งเป็นฝั่งเพื่อนบ้านหมดเลยอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างอ่ะแต่เอาเป็นว่าเขามาอย่างเนี้ยอันนี้คือทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเขาพยายามถอยแบบเนี้ยแล้วประตูก็เล็กนะ
1: ก็เลยต้องถอย
2: ต้องค่อยค่อยค่อยถอยอุ้ยเกือบเฉียวนั่นน
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: เกือบเฉียวข้างซ้ายนั่นน่ะ
1: แล้วต้องตั้งหลักอีกรอบนึง
2: เนี่ยแล้วก็ต้องถอยเข้าเนี่ยฮะเนี่ยแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ไหวรอนานรอไม่ได้โกรธ
1: ลงมาจากรถ
2: อ้าวเนี่ยครับประมาณนี้ก่อนเนาะ
1: ค่ะ
2: พักนะพี่หมวยนะ
1: พักค่ะ
2: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลยยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
4: ้
3: น
4: ไลก้าซอย300มิลลิลิตร Be your originalLecto Soy Original Number One Brand Thailand 300 ml
5: Lecto Soy อร่อยคุ้มค่า
6: It's real
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น I don't care ทำมิเตอร์ I got it Let's go go จากปาบีกาจากคอนเนียมันจะละลาย Yo yo มีปาบีกาโอเคถ้ากี่เคี้ยวพอได้เคี้ยวมีอยู่ไปที่ที่มีคอนเนียก็
7: กินดิ
8: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงอ่ะเท่าไหร
9: ่ฉันไม่ได้ขาย
10: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
8: 1ล้าน
10: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
11: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 นเริ่ม11กันยายน
12: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
15: ได้สิ
16: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย
17: แค่ค
18: ุ
17: ณท
18: ุ
17: กช่วงช
18: ี
17: ว
18: ิ
17: ต
18: ชมตอนแรกแบบ non-stop ในงาน Please Love รักได้ไหมพรีเมียร์ไนท์วิทลีน่ามิวสุขที่11กันยายนนี้ 18:30 นณเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธิน
19: สนับสนุนโดย
1: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
0: โอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่

0: ลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่สิบก้า
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และ D-Ribose
3: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องนึงเรื่องนี้แหมผมอยากให้ฟังมันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยนะ
5: ค่ะ
4: นะ
5: พลิกไปพลิกมา
4: ใช่คือมันเป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยาพลเมืองดีนะครับคือออกมาตัดพ้อฮะบอกว่าเนี่ยเขาหวังดีอยากจะช่วยผู้หญิงคนนึงเนี่ยให้กลับบ้านต้องเดินทางไปขอให้ข้อมูลกับทางตำรวจหลายครั้งสุดท้ายเนี่ยไปกระทบเรื่องของการค้าขายขาดรายได้แถมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยแถมยังจะไปโดนเขาแจ้งความจับอีก
5: ค่ะ
4: ว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนอีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่ใช่ฉันเนี่ยไม่ใช่คนไร้บ้านแต่เธอเนี่ยมาบอกมาช่วยฉันได้ยังไงจะพาฉันกลับบ้านฉันมีบ้านแล้วฉันมานอนเล่นนี่เฉย
5: ค่ะ
4: คุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ก่อนผมก็สับสนเหมือนกันคือเรื่องนี้เนี่ยนะจากกรณีที่สองสามีภรรยาพลเมืองดีครับให้ความช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งครับอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแล้วพาไปส่งที่สภ.ลาดหลุมแก้วหวังให้ตำรวจนั้นช่วยประสานส่งกลับบ้านแต่กลับเกิดประเด็นโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันล่าสุดครับชุดสืบสวนสภ.เมืองปทุมธานีลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะครับซึ่งอยู่ภายในวัดรวมไปถึงกล้องวงจรปิดขณะที่สองสามีภรรยาได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไปแจ้งเจ้าอาวาสซึ่งได้ให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทำความดีต่อไปนะโย
5: ม
4: เนี่ยโดยเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเพราะว่าคุณบุ๊กเป็นพลเมืองดีมีอาชีพขายยำปูม้าแกเปิดเผยแบบนี้ครับคุณบุ๊กบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยต้องคอยเดินทางไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจหลายครั้งหลายหนทำให้ไม่มีเวลาออกไปค้าขายขาดรายได้อาหารทะเลที่เตรียมไว้ก็เสียหายอีกขณะนี้ยังมีปัญหาค้างค่าเช่าบ้านต้องนำเงินที่เหลือเนี่ยไปเป็นค่าน้ำมันเดินทางและต้องดูแลภรรยากับลูกอีก3คนแล้วก็แม่เนี่ยแก่แล้วด้วยจะตัวตัดพ้อนะฮะบอกว่าถ้ารู้การเป็นพลเมืองดีในครั้งนี้มันส่งผลแบบนี้ผมไม่เอาดีกว่าไม่ตัดสินใจไปช่วยเหลือหรอกพร้อมยืนยันว่าวันเกิดเหตุตั้งใจเพียงช่วยเหลือหญิงรายดังกล่าวให้กลับบ้านหลังทราบว่าไม่มีเงินเดินทางจึงสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนำไปส่งที่สภ.ลาดหลุมแก้วเพราะไม่ต้องการพาไปส่งเองเกรงจะเกิดปัญหาตามมาเนี่ยฮะ
5: ค่ะอยากให้ดูภาพค่ะวันที่ทางพลเมืองดีนำตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เป็นหญิงไร้บ้านไปส่งที่โรงพักคือมันจะมีภาพที่เห็นที่ไปส่งที่สภ.ลาดหลุมแก้วแล้วก็ตอนที่เข้าไปก็คือทางพลเมืองดีบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็คือนอนหลับมันก็เป็นประเด็นที่ทางตำรวจเองต้องออกมาชี้แจงอันนี้ค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คืนวันที่พาเข้าไปที่สภ.ลาดหลุมแก้วนี่เข้าไปด้านใน
6: ไปเลยลงเดี๋ยวผู้เสียหายผู้ฟ้องมึงเลย
4: คุณผู้ชมผมเล่าให้ฟังแบบนี้ดีกว่าคืออ่านตามเนื้อข่าวคุณอาจจะไม่เข้าใจเอาเล่าแบบชาวบ้านที่ผมเล่าให้ฟังกันแล้วกัน
5: ค่ะ
4: คือจริงๆเนี่ยเรื่องราวมันมีอย่างนี้มันมีผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาเป็นพลเมืองดีนะฮะเขาไปรู้มาว่ามันมีกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัดเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าเออมีคนเร่ร่อนอยู่ที่นั่นเขาก็เลยอยากจะไปช่วยเขาก็เลยเดินทางไปที่วัดแห่งนี้ก็ปรากฏว่าไปเจอคนอยู่ที่เนี่ยประมาณสัก2คนนะ2คนนะ2คนเป็นผู้หญิงนะฮะคนนึงเนี่ยนะชื่อเจน
5: ค่ะ
4: ปรากฏพอเขาไปช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะปรากฏว่า1ใน2คนเนี่ยไปมียาบ้าอยู
5: ่
4: พอมียาบ้าเนี่ยเขาก็เลยไปเรียกทางตำรวจมา

พอตำรวจมาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็เป็นการไปตรวจสอบปรากฏคนที่พกยาบ้าตำรวจก็ล็อกตัวแต่ในขณะเดียวกันตัวของผู้หญิงคนนึงชื่อเจนเนี่ยตำรวจบอกอ้าวคุณเกี่ยวอะไรไหมเนี่ยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวทางฝั่งเนี้ยทางฝั่งพลเมืองดีก็บอกเดี๋ยวผมจะพาคุณไปส่งบ้านนะเป็นห่วงพาไปส่งบ้าน

0: ไปส่งบ้านซึ่งฉันกลับบ้านบ้านอยู่ตรงนี้เองเรื่องประมาณแบบนี
1: ้ค่ะแล้วก็ทางพลเมืองดีก็บอกว่าทางเจนก็ไปแจ้งความเขาด้วยฐานทำร้ายร่างกายทางนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจจะพาส่งกลับบ้านก็คือพาไปที่สภ.ลาดหลุมแก้วก่อนจะไปสภ.ลาดหลุมแก้วมีการโทรประสานกับทางสภ.เมืองปทุมธานีก็บอกว่าให้เอามาส่งได้แต่พอเอามาส่งก็คือไม่เจอตำรวจแล้วหลังจากนั้นก็ถูกทางผู้หญิงคนนี้แจ้งข้อหาเขาอีกเขาจะดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: นี่เดี๋ยวลองฟังทางฝั่งของตัวบุ๊กพลเมืองดีก่อนนะ
2: ครับเจอคำตอบว่ากลับมาว่าคุณเอามาทำไมจะกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาหาว่าผมไปอุ้มตัวเขามาทำไมสภ.เมืองไม่จัดการทำไมสภ.เมืองไม่ดำเนินคดีเพื่อที่ว่าให้มันจบไปทำไมต้องเอามาให้ลาดหลุมแก้วอะไรประมาณนี้ครับถามว่างงไหมคือผมงงครับงงมากเลยครับผมอธิบายแล้วครับแต่เขาพยายามที่จะไม่ฟังเขาพยายามจะเอารูปกฎหมายมาคุยกับผมก็พยายามให้เข้าใจว่าพี่ผมเข้าใจรูปกฎหมายพี่แต่คำที่ผมจะอธิบายอ่ะคือมันเป็นอีกอย่างนึงแล้วคราวนี้พี่อีกคนที่ออกมา10เวรเขาไม่ฟังอะไรเลยไม่ฟังที่ว่าสื่อออกไปว่าเขาบอกว่าเขาพูดดีจะมาตามหาคนผู้หญิงคนนี้มันไม่จริงครับข้อเท็จจริงคือเขาออกมาเขาชี้หน้าด่าเขาจะจับทุกคนที่ไปพาผู้หญิงคนนี้ไปครับเข้าคุกให้หมดกูจะเอาพวกมึงเข้าคุกแทนมันให้หมดเขาพูดอย่างนี้ครับคือผมมองว่าตอนนี้ผมไม่อยากเป็นคนพลเมืองดีแล้วครับเพราะตอนนี้ทำให้ผมเสียหายทำให้ผมเดือดร้อนจนไปถึงบ้านที่พักอาศัยของผมทำให้ผมไม่ได้ขายของเพราะว่าสภ.เมืองนัดลาดหลุมแก้วนัดแต่ละวันมันไม่ตรงกันและผมก็ไม่ได้ขายของแล้วตอนนี้เจ้าของบ้านไล่ผมออกจากบ้านและลูกผมอีก3คนแม่แก่ผมอีกคนนึงต้องอยู่ยังไงครับตอนนี้ลูกผมก็ไม่ได้ไปโรงเรียนครับวันนี้เพราะไม่มีเงินสักบาท
3: จากความหวังดี
2: ใช่ครับจากความหวังดีกลายเป็นบานปลายครับ
0: หวังดีครับนี่เป็นพลเมืองดีนะคุณบุ๊กบอกว่าโหผมไม่ได้อะไรเลยผมแค่อยากจะไปช่วยเหลือเท่านั้นเองก็ว่าเห็นเป็นคนเร่ร่อนเป็นคนแบบไร้บ้านผมก็เลยคิดว่าผมจะยื่นมือไปช่วยแต่สุดท้ายกลับมาเล่นงานผ
1: ม
0: ไปแจ้งความผมอีกส่วนอีกฝั่งหนึ่งคุณเจนบอกเกี่ยวอะไรอ่ะก็ฉันไม่ใช่คนเร่ร่อนนะคุณจะมายุ่งอะไรกับฉัน
1: ค่ะ
0: ฉันไปนอนอยู่ในศาลานั้นคุณจะมาบอกว่าฉันเป็นคนเร่ร่อนได้ยังไงฉันมีบ้าน
1: เผลอหลับไป
0: เผลอหลับไปเฉยๆแต่คนเร่ร่อนน่ะคนนู้น
1: ก็ถูกตำรวจจับไปแล้วเพราะว่าพบสิ่งผิดกฎหมาย
0: ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับฉัน
1: คุ
0: ณมาทำแบบนี้ทำให้ฉันก็เสียหายเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: คุณเจนก็ว่าไงพี่หมวย
1: คุณเจนบอกว่าระหว่างที่ทางพลเมืองดีอะค่ะนำตัวเธอไปส่งที่สภ.ลาดหลุมแก้วพอไปถึงโรงพักเหตุการณ์มันบานปลายอะค่ะเธอไม่คิดว่ามันจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เธอบอกว่าระหว่างการเดินทางพลเมืองดีพยายามบอกกับตำรวจว่าเธออาจจะเกี่ยวข้องกับคดีหลายเรื่องทั้งยาเสพติดลักรถแล้วก็มีข้อหาอื่นๆแต่พอเจ้าหน้าที่ถามว่ามีคดีมีข้อหาอะไรบ้างตอบไม่ได้ก่อนหน้านั้นตำรวจก็ปล่อยตัวออกมาแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมให้ตรวจปัสสาวะตรวจเลือดแล้วก็ไปตรวจสอบประวัติเธอย้อนหลังเธอบอกว่าตอนนี้เธอทำงานอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะคะกังวลใจว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันกระทบต่อหน้าที่การงานของเธอถ้าบริษัททราบเรื่องอาจจะทำให้เธอไม่สามารถทำงานต่อไปได้ทีนี้แล้วทำไมมีการแจ้งความข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวเจนก็บอกว่าก็มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากพลเมืองดีที่พยายามที่จะเข้ามากักขังหน่วงเหนี่ยวเขาแล้วยืนยันว่าไม่ต้องการจะไกล่เกลี่ยกับทางพลเมืองดีนะคะเนื่องจากเคยถูกใช้ถ้อยคำรุนแรงแล้วก็มีพฤติกรรมที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัย
0: ซึ่งจริงๆหนึ่งในคนเป็นที่เป็นพลเมืองดีวันนั้นที่ไปด้วยเนี่ยมันมีชายคนหนึ่งแล้วอ้างตัวเป็นตำรวจไปอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วไปจับปรากฏไปที่ตำรวจ
1: ค่ะ
0: แต่ไปกับพลเมืองดีเธอก็เลยอ้าวแล้วมาอ้างตัวเป็นตำรวจได้ยังไงตำรวจไปเช็คแล้วบอกไอ้นี่ไม่ใช่ตำรวจ
1: ค่ะ
0: เละเทะไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: ผู้ชมเข้าใจใช่ไห
1: ม
0: เรื่องเนี่ยมันอยู่ประมาณแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าสองผัวเมียอยู่ดีๆรู้จักกับทางฝั่งของชายอีกคนหนึ่งใส่เสื้อกั๊กแต่งตัวลักษณะคล้ายๆตำรวจ
1: ค่ะ
0: แล้วทั้งสามคนเนี่ยก็มีการชวนกันไปช่วยเหลือคนไร้บ้านคนเร่ร่อนซึ่งอยู่ในวัดแห่งหนึ่งเสร็จพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็เห็นคนนอนอยู่ในศาลาสองคนแสดงตัวว่าฉันเป็นตำรวจแล้วก็จะไปเคลียร์ให
1: ้
0: ปรากฏหนึ่งในนั้นมียาบ้าอยู่ก็เรียกตำรวจตัวจริงมาเสร็จปรากฏว่าไอ้คนเจนเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวนอนอยู่ในศาลาโดนล็อกไปด้วย
1: ค
0: ุณเจนก็บอกมาเอาฉันไปได้ยังไงฉันไม่เกี่ยวฉันมานอนอยู่ในศาลาไปฉันมาเยี่ยมลูกฉันอยู่ที่วัดแต่อีกคนนึงที่ใส่เสื้อกั๊กผมเป็นตำรวจ
1: ใช่ พราะว่าตอนที
0: ่เทะหมดเรื่องนี
1: ้ไปที่สภ.ก็จะเห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อกั๊กเนี่ยค่ะเดินตามมาที่หลัง

0: นอกเหนือจากพลเมืองดี2คนที่เดินอยู่ข้างหน้า
1: คุณถามว่าไปนอนทำไมเขาบอกเขาไปเยี่ยมลูก
0: ไปหาลูก
1: ไปหาลูกเขา
0: หลับไป
1: เออแล้วก็ปรากฏว่าเขาอ่ะก็รู้จักคนที่อยู่ในวัดนั่นอยู่แล้วเพราะเขาไปมาหาสู่กันอย่างนี้ตลอดแต่มีบ้านอยู่แถวนั้น
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาก็ไปนอนเล่นอยู่ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีโดนตำรวจมาล็อกแล้วก็มีคนคนหนึ่งอ้างตัวเองเป็นตำรวจแล้วไปกับพลเมืองดีด้วยเขาก็เลยไม่ยอมเพราะทางฝั่งพลเมืองดีมีการถ่ายคลิปของเขาแล้วไปลงโซเชียลอีกพอไปลงโซเชียลเสร็จปุ๊บทางฝั่งของตัวคุณเจนเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงนี่มันละเมิดฉันนะแล้วคนจะมาเข้าใจฉันว่าฉันเป็นคนเสพยาเป็นคนอะไรยังไงหรือเปล่าว่าฉันไม่เกี่ยวพลเมืองดีก็เลยบอกว่าอ้าวกูซวยแล้วต
0: ้
1: องต่อไปนี้กูไม่เป็นพลเมืองดีดีกว่าเนี่ยเรื่องมีแบบเนี้ยอยากรู้เรื่องเดี๋ยวไปฟังผลกระแสมาสองฝั่งเลย
0: ค่ะเจนมาด้วย
1: อันนี้พลเมืองดีนะสวัสดีนะพลเมืองดีสวัสดีนะสิ่งที่พี่เล่ามาประมาณนั้นถูกไหม
2: ถูกครับ
1: ถูกนะถูกหมดนะ
2: ถูกคร
1: ับ แล้ววันนี้พี่ตำรวจปลอมมาไหม
2: ไม่ได้มาครับ
3: ติดต่อไม่ได้ค่ะ
1: แล้วเขาเป็นใครตำรวจตอนนั้นอ่ะ
2: ตอนแรกเขาแจ้งว่าเขาเป็นอาสาคุมหน้าวิกครับหน้าวิกตอนที่มีงานครับ
1: แล้วคุณก็เลยพาเขาไปด้วย
2: เขามานั่งอยู่หลังร้านผมครับแล้วเขาก็ขอแบบขออาสาไปด้วยครับ
1: แล้วคุณไปทำไม
2: ก็มีผู้หญิงคนที่ว่าเขาสติไม่ดีครับ
1: คุณอยากไปช่วย
2: เขามาขอข้าขอน้ำผมตั้งแต่นานแล้วแล้วคันนี้งานมันจะจบแล้วผมก็เลยรับปากแล้วคำพูดผมก็เลยไปช่วยครับ
1: แต่ปรากฏไปเจอคุณเจียนอยู่ที่ศาลานั้นด้วย
2: ใช่ครับนอนอยู่
1: นอนอยู่ด้วยแถวๆนั้น
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยคิดว่า
2: ไปตอนแรกก็คือเจอเสพยาอยู่ข้างหน้า1คน
1: แล้วใช่คุณเจนไหม
2: ไม่ใช่ครับ
1: อ้าว
2: คุณเจนอยู่ข้างในครับอันนั้นเห็นว่าทางคุณเจนอ้างว่าเป็นคุณปุ๊กครับที่ว่าเสพอยู่ข้างหน้า
1: อ่ะเดี๋ยวไปว่ากันวันนี้คุณเจนเข้ามานะ
2: ครับผม
1: เขาไม่ยอมนะเขาบอกเรื่องนี้เขาไม่ยอมเพราะคุณเอาคุณเอาคลิปเขาไปลงอีกใช่ไหม
3: ไม่มีการลง
2: ทางผมไม่เคยลงโซเชียลนะครับ
1: ไม่เคยนะ
2: มีแต่ทางแหล่งข่าวที่ว่าแพร่ออกไปครับ
1: แล้วใครเป็นคนถ่าย
2: เป็นน้องครับ
1: น้องไหนแล้วน้องเอาไปลงเหรอ
3: หนูไม่ได้ลงค่ะ
1: อ้าวแล้วใครเป็นลงคนอื่นลงแต่หนูเป็นคนส่งให้
2: ใช่ครับ
1: เ
0: ออ
1: น้องเอ้ย
0: ค่ะ
1: นะ
3: ที่เราส่งให้น้อง
1: อ่ะเดี๋ยวคุณเจนเข้ามาด้วย2ฝั่งนะนี่เขาก็เลยเครียดกันอยู่เขาจะเอายังไงกันดีเพราะนี่เป็นพลเมืองดีไอ้ทางฝั่งนู้นฉันไม่ต้องการพลเมืองดี
0: ค่ะแล้วแจ้งก็หาด้วย
1: อ่ะโอเคคุณผู้ชมครับพักนะ
0: พัก
1: มั้ยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
5: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
4: โอเค
6: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
4: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
7: พอประมาณนะครับ
8: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ต้องเป็นฝีมือเพ็งแน่
11: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
12: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
8: สองหัวใจคืนนี้20:30
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: โดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: โอเคแม่เรื่องนี้มันวุ่นวายจริงๆนะ
0: ค่ะใช่แ
1: ล้วก็งงไหม
0: งงแล้วก็ยังมีตอนแรกที่ข่าวออกมาที่คือพาเข้าไปที่สภ.ช่วงเวลา 17:00 แล้วก็ไม่เจอตำรวจเลยก็เป็นประเด็นก็ทำให้ทางผู้กำกับของภูธรปทุมธานีก็ให้มีการตรวจสอบเรื่องนี
1: ้ครับเมื่อวันก่อนไปออกงานของแพรวมา
0: พี่หนุ่มรับรางวัลขอแสดงความยินดีกับพี่หนุ่มด้วยนะคะ
1: แล้วใส่สร้อยไป
0: ค่ะโอ้คน
1: เรียก

0: คนเรียกเจ๊หนุ่มกันหมดเลย
1: ค่ะ
0: คนเรียกเจ๊หมดเลยทำไมอ่ะ
1: ก็
0: มันสวยเหรอ
1: สวยค่ะ
0: หมายถึงเจ๊สวย
1: ซอยสวยค่ะ
0: โอ้ย
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรนะจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นเจ๊นะ
1: ค
0: ำว่าอัมผมกันเยอะแยะเลย
1: ค่ะ
0: นะ
1: ยินดีกับพี่หนุ่มด้วย
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้วันเกิดคุณมดดำนะ
1: ค่ะ
0: ให้เบิร์ดเดย์คุณมดดำนะครับมีความสุขมากๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: ช่องทางนี้ไป
1: สุขสันต์วันเกิดคุณมดดำนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อก่อนนี้กับมดดำเขาจะมีซอ7พี่หมูทันไหม
1: ซอ7ทันค่ะทัน
0: เขาจะเรียกมดดำว่าตุ๊ดตะหน่อย
1: ทัน
0: เราให้ฟังนะเอาโอเคเดี๋ยวไปโหนกระแสนะครับเดี๋ยวมีคุณเจนมาแล้วก็ทางฝั่งของตัวผู้เสียหายนะครับก็เขาเรียกพลเมืองดี
1: ค่ะ
0: เขายืนยันว่าวันนี้จากพลเมืองดีวันนี้เป็นผู้เสียหายเหมือนกันถูกไหมเป็นเหยื่อใช่ไหมเราเป็นเหยื่อนะ
2: คร
0: ับ โอเคเดี๋ยวไปหุ่นกระแสครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสในวันนี้มันก็พอจะมีข่าวเป็นไวรัลอยู่บ้างนะคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มพลเมืองดีกลุ่มหนึ่งเป็นผัวเมียกันแล้วก็จะมีแบบอาสาคนหนึ่งมีแบบญาติๆเขาเนี่ยนะฮะคือต้องการไปช่วยเหลือนะครับคือคนไร้บ้านนะฮะแล้วก็เหมือนกับคนเร่ร่อนคุณผู้ชมครับปรากฏว่าก็ไปที่วัดแห่งหนึ่งไปช่วยเหลือปรากฏว่าไปเจอนะฮะบุคคลคนหนึ่งเนี่ยมียาเสพติดอยู่ด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าในศาลานั้นอ่ะมันไม่ได้มีบุคคลที่มียาเสพติดอยู่คนเดียวนะฮะมันกลับกลายเป็นว่ามีทางฝั่งของตัวผู้เสียหายอีกคนหนึ่งครับคือคุณเจนเธอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนมีบ้านไม่ใช่คนเร่ร่อนแล้วเธอไปหาลูกของเธอเลยไปนอนพักอยู่ที่นั่นครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หลับไปอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมากลายเป็นว่าเธอไปเกี่ยวข้องกับคนที่มียาเสพติดอยู่ด้วยเธอบอกเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมกับเธอเหมือนกันเธอเลยแจ้งความพลเมืองดีเหล่านั้นครับว่ามาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงแล้วที่สำคัญถ่ายคลิปฉันแล้วเอาไปลงแบบนี้มันทำให้ฉันเสียหายนะคนจะมองว่าฉันเป็นคนยังไงเนี่ยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวสองมุมตั้งใจฟังดีๆนะมันอาจจะแบบงงๆนิดนึงแต่ผมพยายามจะแบบเล่าให้มันฟังแบบง่ายๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะวันนี้ครับคุณเจนนะฮะเธอบอกเธอเป็นผู้เสียหายมานั่งกับเรานะฮะสวัสดีคุณเจนนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์นะครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับเป็นทนายคนกลางนะแล้วทางฝั่งนี้ครับพลเมืองดีนะครับคุณบุ๊กนะฮะคุณเคนแฟนคุณบุ๊กชื่อเคนนะ
2: ครับ
0: คุณเคนนะแล้วก็มีคุณไหมเป็นคนถ่ายคลิปนะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่พลเมืองดีนะ3คนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณจำหน้าได้นะ
1: จำได้หมดทุกคนค่ะ
0: คุณไม่ใช่คุณไม่ใช่เป็นคนเร่ร่อนนะ
1: ไม่ใช่ค่ะมีบ้านค่ะ
0: มีบ้านนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเอาละใจเย็นใจเย็นนะนั่งตรงๆนั่งตรงๆนั่งดีๆนะใจเย็นใจเย็นนะผมขอถามทางนี้ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: คุณจะได้ฟังที่มาที่ไปพร้อมๆกันนะพี่ตุ๋ยพร้อมนะ
2: ครับ
0: คุณผู้ชมพร้อมนะโอเค
2: ครับ
0: อ่ะบุ๊กเล่าที่มาที่ไปสิไอ้ความเป็นพลเมืองดีของคุณแล้วคุณซวยยังไงเอาลองเล่าสิ
2: เอาก่อนนะครับผมอยากเห็นถอดแมสคุยกับผมเอาความจริงคุยกับผมดีกว่า
1: ไม่ถอด
2: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังความจริงวันนั้นครับเรื่องมันเกิดอย่าง
0: น
2: ี้ครับ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนถอดแมสเขาไม่ถอดเขาขอสงวนหน้าเขาไว
2: ้ได้ครับได้นี่ผมคนพลเมืองดีผมไม่ใส่แมสด้วยครับ
0: ไม่ใส่แมสนะ
2: ครับ
0: แต่นี่พลเมืองไม่ดีใส่แมส
2: ก็ผมก็ไม่รู้ครับก็อันนี้ตัวเชี่ยวก็คิดเอาเองครับ
0: ตัวเชี่ยวคิดเอาเองนะ
2: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะถอดไหมไม่ถอดนะ
1: ไม่ถอดค่ะ
0: ไม่ถอดนะ
2: ก็เหตุการณ์วันนั้น
0: เหตุการณ์ครับเชิญครับ
2: ก็มีป้าเตี้ยครับ
0: ป้าเตี้ยเป็นใคร
2: เป็นคนที่เขาไม่มีที่อยู่
0: ป้าเตี้ยคือคนที่ไม่มีที่อยู่นะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคยังไงฮะป้าเตี้ยเขาทำไม
2: ผมไปขายของอยู่งานสมโภชศาลหลักเมืองปทุม
0: ขายอะไร
2: ขายเป็นยำปูแล้วก็เป็นยำทะเลครับ
0: ยำปูนะยำทะเลนะ

0: ครับผม
1: ขายกับเมีย
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
2: ยำแหนมข้าวโพดคลุกเนยอ
1: ะไรนะ
0: แล้วก็มี
2: พวกเป็นยำข้าวโพดคลุกเนยอะไรประมาณเน
1: ี้
2: ย
1: ยำนะขายยำโอเคแล้วไงต่อครับหน่อย
0: มีป้าเตี้ยเขาเดินมาครับเขาบอกเขาอยากกินยำปูยังเลยเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยกินยำปูผมก็เลยเกิดดูบ้างสงสารป้าเขาขอผมก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวยำปูให้ป้าเตี้ยกินเราก็รอป้าเตี้ยป้าเตี้ยยังไม่เดินมาไปรอตีสองยังไม่เดินพอป้าเตี้ยเดินมาบอกไหนอยากยำปูเอายำปูมาให้กินหน่อยผมบอกว่าป้าผมรอป้ามาผมเก็บร้านแล้วป้าขอตังค์ก็ได้อ่ะโอเคครับผมเอาตังค์ให้ป้าย
1: ำปูเก็บแล้วไม่มีแล้วงั้นป้าขอตังค์หน่อยเถอะ
0: ใช่ครับ
1: ป้าจะเดินไปซื้อของกิน
0: ใช่ครับ
1: ให้ไหม
0: ผมก็ให้ไป40บาท
1: 40บาท
0: ครับผมแล้วเขาก็วอนขอผมว่าป้าอยากกลับวัดไปส่งป้าหน่อยได้ไหม
1: อยากกลับวัด
0: ใช่ครับ
1: ไปส่งป้าที่วัดหน่อยได้ไหม
0: ใช่ครับผมก็บอกได้ครับผมก็จะคุยกับน้องๆว่าจะไปส่งป้ากันแล้ววันนั้นก็มีอาสาครับที่ว่าเขาไปคุมหน้าวิก
1: อาสาชื่ออะไร
0: ชื่อนุ
1: นะ
0: ใช่ครับ
1: นุนี่เป็นอาสานะ
0: ใช่ครับ
1: คุณรู้จักเขามาก่อนไหม
0: ไม่ครับไม่ครับ
1: แล้วคุณรู้ได้เขาเป็นอาสา
0: ก็วันนั้นครับเขามีงานและมีศิลปินดังมาก็มีเฝ้าหน้าวิกเขาก็ไปเฝ้าหน้าวิกคอยตรวจบัตรหน้าวิกตรวจค้นหน้าวิกครับ
1: คือเขาอ้างตัวเองว่าเขาเป็นอาสา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โดยที่คุณก็ไม่เคยรู้มาก่อน
0: ไอ้
1: คำว่าอาสานี่คืออาสาอะไร
0: คือผมถามเขาว่าพี่เป็นอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นอาสาและพอถามอีกครั้งนึงเขาบอกว่าเป็นชุดสืบ
1: อุ้ยตายบอกเป็นชุดสืบด้วย
0: ผมก็เลยมีความ
1: แฝงตัวมา
0: ใช่ครับผมก็มีความแบบว่าสบายใจแล้วพี่ชุดสืบก็อยู่เหมือนพี่เป็นนักเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: อ๋อเป็นอาสาและเป็นชุดสืบด้วย
0: ใช่ครับ
1: ชุดสืบแปลงตัวมาเป็นอาสา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ไอ้นี่ตัวสำคัญตัวนะ
0: ผมก็เลย
1: นุเนี่ยนะ
0: ผมก็เลยชวนพี่เขาพี่ไปกับผมไหมคือไปเนี่ย
1: ไปส่งป้าเตี้ยกัน
0: ป้าเตี้ยเผื่อมันมีเหตุอะไรพี่จะได้เป็นพยานให้ผ
1: ม
0: เพราะว่าป้าเตี้ยเขาให้พาไปวัดแล้ววัดมาข้างกลางคืนผมก็กลัวเหมือนกัน
1: วัดอะไร
0: วัดหงครับ
1: วัดหงที่ไหนเนี่ย
0: อยู่ปทุมครับ
1: ปทุมนะโอเค
0: ครับผม
1: จากนั้นยังไงต่อฮะ
0: ผมก็พาพี่เขาไปขึ้นรถผมไปแล้วป้าเตี้ยก็ขึ้นรถไปก็ไปเดินเข้าไปมีผู้หญ
1: ิ
0: ง
1: มีใครไปบ้าง
0: มีผมมีแฟนผมแล้วก็มีน้อง
1: สามคนนี้นะ
0: แล้วก็น้องผู้ชายผม
1: น้องผู้ชายนี่อีกคนนะมาด้วยนะข้างล่าง
0: เองครับอยู่ข้างล่าง
1: ห้าคนแล้วนะ
0: ใช่ครับแล้วก็อาสา
1: แล้วก็อาสาอย่าใช้คำว่าอาสาเขาเป็นชุดสืบ
0: ครับ
1: เป็นชุดสืบแฝงตัวมา
0: ใช่ครับ
1: เป็นชุดสืบชื่อไอ้นุ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปด้วยกัน
0: ขึ้นรถไปด้วยกันพอไปถึงปุ๊บผมก็ลงจากรถพาป้าเตี้ยไปเดินเข้าไปครับหน้าศาลามีคนบอกเฮ้ยมาทำอะไรกันเยอะแยะผมก็ตกใจครับ
1: กี่โมง
0: ประมาณตีสามนะครับ
1: ตีสามนะ
0: ใช่ครับผมก็ผีหรือเปล่าตกใจผมก็
1: ผีจะมาถามเลยมาอะไรกันเยอะแยะ
0: ผมก็หันไปดูพอหันไปดูปุ๊บก็เจอคนนั่นดูดม้าอยู่ข้างหน้าครับ
1: ดูดม้า
0: ใช่ครับอยู่ข้างหน้าเลยครับ
1: หน้าวัดหง
0: ใช่ครับหน้าศาลาหนึ่งไว้ศพครับ
1: หน้าศาลาหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: เขาดูดม้าเลยนะ
0: เขาดูดกำลังดูดเลยครับ
1: แล้วถามมาทำอะไรกันเยอะแยะ
0: ใช่ครับแล้วพอถึงปุ๊บผมบอกแจ้งเจ้าวาดแจ้งเจ้าวาดเขายกมือขอร้องครับว่าอย่าแจ้งเจ้าวาดเลยอย่าให้เจ้าวาดรู้เพราะดังนั้นผมก็เลยเห็นผู้หญิงคือพี่เขานอนอยู่
1: คนนี้
0: ใช่ครับ
1: นอนอยู่ที่ไหน
0: ข้างในศาลาครับ
1: นอนอยู่ในศาลาหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ศพหรือเปล่าที่เราไปมองตอนแรก
0: คือผมเห็นแล้วครับคือคลุมผ้ามีคนแน่นอนก็เปิดพี่เขาเปิดประตูไอ้ตำรวจชุดสืบที่อ้างว่าเปิดเลยผมก็เปิดพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าไป
1: เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะคือศาลาอันนั้นเนี่ยมันมีประตูไหม
0: เป็นประตูยกขึ้น
1: ประตูยกขึ้นนะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แล้วมันเห็นเป็นลูกกรงเข้าไป
0: เอาแง้มไว้ประมาณนี้ครับ
1: อ๋อมันแง้มอยู่อย่าง
0: นี้ใช่ประมาณนี้ครับ
1: ข้างหน้าเอาขอกระดานหน่อยขอกระดานหน่อยนี่เห็นภาพเลยนี่เห็นภาพเลย
0: ครับใช่อ
1: ันนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: นี่นะอย่างนี้นะ
0: ใช่ครับนี่ครับ
1: ผู้หญิงคนนี้คุณเจนคนนี้
0: ใช่
1: นอนอยู่ข้างใน
0: ใช่ครับ
1: นี่ศาลาหนึ่งตั้งศพนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วข้างหน้าตรงบันไดเนี่ยมีคนนั่งดูดม้าอยู่
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณกับพวกแล้วคุณกับทางฝั่งแฟนคุณน้องคุณแล้วก็อาสานุเนี่ยหรือชุดสืบนุเนี่ยเดินไปด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: พอเห็นเสร็จปุ๊บคุณบอกว่าแจ้งเจ้าอาวาสเลยมีคนดูดม้า
0: ครับแล้วจากนั้นมาผมเริ่มถ่ายคลิปเลย
1: ถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บข้างในนั้นคุณเห็นเลยว่ามีคนนอนอยู
0: ่ใช่ครับนอนห่มผ้าห่มอยู
1: ่คุณเปิดประตูเข้าไปปุ๊บแล้วไปดึงผ้าออก
0: ก็คือหลังจากนั้นนะครับผมไม่ได้ดึงครับคือจะเป็นชุดที่ว่าอ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยครับสืบเนี่ยครับ
1: ไอ้ชุดสืบเนี่ยไอ้นุ๊กเน
0: ี่ยเขาบอกให้ลุกเลย
1: ลุกเลยนี่ตำรวจนะ
0: ใช่ครับ
1: ลุก
0: ใช่ครับ
1: คนนี้ลุกไหม
0: ลุกครับ
1: ลุกขึ้นมาเสร็จคนนี้นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมจะมาถามคุณที่หลังนะคุณไปนอนทำไมนะ
0: แล้วเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงมาค้นตัวมาค้นตัวค้นกระเป๋า
1: ไอ้นุ๊กบอกแบบนั้น
0: ใช่ครับ
1: ไอ้นุ๊กบอกผู้หญิงค้นตัวเลยโอ้โหนี่มันเป็นตำรวจแน่
0: ใช่ครับ
1: ตำรวจแน่วิธีการเนี่ยนะพี่ตุ๋ยจากนั้นยังไงต่อ
0: ผมก็เลย

0: บอกว่าเดี๋ยวผมไปแจ้งเจ้าอาวาสก่อนผู้หญิงคนที่อ้างว่าชื่อปุ๊กครับ
1: ปุ๊กเป็นใคร
0: กันก็คนที่ดูดม้าอยู่ข้างหน้าคร
1: ับ อ๋อดูดม้านั่นชื่อปุ๊กเหรอ
0: ใช่ครับเขาก็เลยว่าอ้างผมว่าอย่าไปแจ้งเจ้าอาวาสเลยเขาขอร้องเพราะว่าไม่อยากให้เจ้าอาวาสรู้ผมก็เลยไปแจ้งเจ้าอาวาสกับไอ้ชุดสืบเนี่ยครับ
1: ไปแจ้งเจ้าอาวาสกับไอ้นุ
0: ใช่ครับ
1: กับไอ้นุคนนี้ที่อ้างตัวเองเป็นชุดสืบ
0: ใช่ครับผมก็ไปแจ้ง
1: ไปแจ้งว่า
0: เจ้าอาวาสครับพอดีผมมาส่งป้าเตี้ยพอดีผมเห็นมีคนมั่วสุมเสพยาอยู่ข้างหน้าศาลาและอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: ผมขออนุญาตเจ้าอาวาสเข้าไปดูได้ไหมครับเจ้าอาวาสบอกว่าทำเลยโยมทำเลยมีอะไรเจ้าอาวาสรับผิดชอบเองผมก็เลยได้อำนาจของเจ้าอาวาส
1: ไฟเขียว
0: ใช่ครับ
1: เจ้าอาวาสไฟเขียว
0: ผมก็เลยเข้าไปครับพอเข้าไปปุ๊บก็มีการดูมีการค้นตังกระเป๋าก็เจอสิ่งเสพติด
1: ของใคร
0: ของเขาอ้างว่าเป็นของปุ๊กครับ
1: ของปุ๊กนะ
0: ใช่ครับเป็นยาบ้าม
1: ันมีกระเป๋าอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เป็นกระเป๋าอะไรยังไง
0: เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางครับ
2: ครับกระเป๋าใบนี
0: ้กระเป๋าเครื่องสำอาง
1: กระเป๋าใบนี้ป่ะขอโทษนะ
2: อ
1: ันนี้ป่ะ
2: ใช่เนาะที่เรา
3: ไม่ได้
2: ใช่
1: ใบนี้ป่ะ
2: คลิปอ่ะ
1: เฮ้ยเอาแน่ๆนะใช่ป่ะ
0: เดี๋ยวผมถามนะน้องน้องน้องเฟียไปไหนแล้ว
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
3: ยาจะเจอในกระปุกเหมือนกระปุกลูกอมอะค่ะ
1: ยาเจอในกระปุกลูกอม
3: ไม่ได้เจอในกระเป๋าใบนี้
2: เขาถามเป็นกระเป๋าใบนี้หรือเปล่า
0: ไม่กระเป๋าใบนี้ใบนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะเอาเมื่อกี้บอกค้นในกระเป๋า
0: ก็คือว่าค้นในกระเป๋าก็เทกระเป๋าออกมาก
1: ระเป๋าใบไหนไม่ใช่ใบนี้นะ
0: ไม่ใช่ใบนี้ไม่ใช่ใบนี้
1: ทางนี้บอกใช่
0: คือระหว่างค้นอะจะเป็นน้องน้องคนค้นครับน้องผู้หญิงอีกคนนึงครับเป็นคนค้นเพราะว่าเขาเป็นคนบอกว่าคือไออาสาตำรวจคนเนี้ยที่อ้างตัวเป็นนุเนี่ยครับมันชอบหลานผมมันก็เลยบอกน้องน้องมาค้นมาค้นน้องผมก็เลยมาค้นพอมาค้นปุ๊บก็มาตรวจค้นแกะ
1: ไม่ฟังใหม่พี่เข้าใจ
0: ครับพี
1: ่แต่พี่อยากรู้ไอกระเป๋าที่น้องไปค้นน่ะคือใบไหนที่ไปเจอยาบ้าเนี่ยอันนี้สำคัญ
0: อ๋อไอตัวที่เจอยาบ้าผมไม่เจอในกระเป๋าพี
1: ่เอาไม่เจอกระเป๋านะ
0: เจออยู่ตรงใต้เสือพี่
1: โอเคยาบ้าไปเจอใต้เสือแต่คุณค้นกระเป๋าใบนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่คร
1: ับ โอเคแต่ไม่ได้เจอยาบ้าในนี้นะ
0: ไม่ครับไม่ครับ
1: จากนั้นยังไงต่อ
0: ก็ทำการตรวจค้นค้นเสร็จปุ๊บเจ้าอาวาสก็เดินมาพอเจ้าอาวาสเดินมาปุ๊บไอ้ตำรวจที่ว่านุเนี่ยมันก็โทรแจ้งสายตรวจเข้ามาพอสายตรวจมาอะไรมาเขาก็ให้ผมอะเอาตัวพวกที่ว่ามีของมีอะไรไปที่มั่วสุมในวัดไปส่งให้เขาหน่อยที่สภ.เมืองผมก็เอาไปเขาก็หยิบยาหยิบอะไรเขาก็เก็บอุปกรณ์เก็บอะไรกัน
1: ครับ
0: ก็เก็บของกลางใส่ถุงเขาก็เอาไปผมก็เอาขึ้นรถผมไปพอไปถึงสภ.เมืองครับทางสายตรวจเขาบอกว่าไอ้ของกลางนี่ของใคร
1: ของกลางคือยาบ้าเนี่ยของใคร
0: ของใครแล้วผู้หญิงคนที่ชื่อปุ๊กบอกว่าของเขาเองไอ้งั้นขึ้นมาไอ้ที่เหลือ2คนกลับบ้านไปแล้วป้าเตี้ยก็มาขอเงินผมอีก
1: ตอนไปที่สน.เอาคนนี้ไปด้วยไหม
0: ไปด้วยครับไปทั้งหมด3คนเลย
1: ตำรวจมาถึงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตำรวจมาถึงตำรวจทำยังไงบ้างเอาที่วัดก่อนน้องอย่าเพิ่งเล่าข้ามเพราะเดี๋ยวมีผลกันทางนี้เขา
0: ครับผม
1: ตำรวจมาถึงวัดเสร็จปุ๊บตำรวจทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก็มีการตรวจค้นส่องไฟฉายแค่นั้นครับพี
1: ่
0: ผมก็ได้แจ้งตำรวจฟังว่า
1: ตำรวจมากี่คน
0: มา2นายครับ
1: 2นายนะ
0: ใช่ครับผมก็ได้แจ้งให้พี่กับฟังว่าของกลางอันนี้พี่ของพี่คนนี้เขาบอกเขายอมรับ
1: คุณจิ๊บปุ๊กนะ
0: แต่พี่ผู้หญิงคนนี้เขายอมรับกับผมว่าเขาเสพแต่เขาเสพมา 2-3 วันแล้ว
1: ผู้หญิงคนนี้คือคนนี้นะ
0: ใช่ครับเขาแจ้งมาว่าเสพใช่ครับ
1: เขาแจ้งคุณเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าเขาเสพมา 2-3 วันแล้ว
1: จากนั้นยังไง
0: จากนั้นคือตำรวจเขาก็เลยบอกว่า
1: อ้าวงั้นไปกันหมดเลย
0: ใช่ครับเก็บมาแล้วก็ไปกันหมดพอไปถึงปุ๊บก็ตามที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับ
1: ไปถึงที่โรงพักก็คือทางนี้ก็ต้องไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะเขายอมรับเขาเสพ
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงโรงพักเสร็จปุ๊บตำรวจบอกว่า
0: อุปกรณ์นี้หลักฐานนี้ของใครถ้าของผู้หญิงคนนี้ก็ขึ้นมาและที่เหลือกลับบ้านไป2คน
1: นี่กลับ
0: แล้วก็อีกคนนึงชื่อป้าเตี้ย
1: ป้าเตี้ยกลับเพราะตรงนั้นก็เท่ากับเป็น3คนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมี1ก็คือมียายปุ๊กที่ดูดม้า
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นเจ้าของม้าที่ยอมรับ
0: ครับ
1: 2คือเจน
0: ครับ
1: 3คือป้าเตี้ย
0: ใช่ครับ
1: พอขึ้นโรงพักตำรวจบอกว่าทั้งป้าเตี้ยและเจนกลับไปได้ไอ้ปุ๊กอยู่
0: ใช่ครับ
1: เพราะมีของกลาง
0: ใช่ครับ
1: เรื่องก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่
0: ใช่ครับแค่นั้น
1: จบแค่นี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงอ่ะแล้วคุณยังไงอ่ะ
0: ก็ผมก็พากลับบ้านพี่เขาบอกว่าบ้านแฟนเขาอยู่ทางบ่อเงินผมก็แค่โอเคครับบ่อเงินพี่เขาบอกขอกลับไปส่งบ้านหน่อยได้ไหมบ้านแฟนอยู่บ่อเงินบอกกับน้องๆร้องไห้บอกน้องๆผมก็บอกได้ครับผมประสานงานไปยัน191บอกพี่ครับผู้หญิงคนนี้เขาตรวจเจอไม่เจอยาไม่เจอของกลางแต่ทางสภ.เมืองเขาได้ปล่อยตัวให้กลับบ้านเพราะเขาไม่เจอของกลางไม่เจออะไรเลยผมอาสาไปส่งบ้านได้ไหมเพราะพี่เขาไม่มีรถกลับแล้วพี่เขา

0: มาขอให้เอาไปส่งที่บ้าน
1: เป็นห่วง
0: เป็นห่วง
1: เป็นห่วงเพราะเขาบอกเขาร้องไห้ร้องไห้อยู
0: ่ใช่คร
1: ับ บอกโอ้โหตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวนะบ้านฉันอยู่บ่อเงิน
0: ใช่ครับ
1: มันยุ่งทำยังไงไปส่งให้หน่อยได้ไหม
0: ใช่ครับ
1: เราขอตำรวจเลยบอกพี่เดี๋ยวผมไปส่งเขาได้ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตำรวจบอกว่า
0: โอเคได
1: ้พลเมืองดีใจพระ
0: ใช่ครับ
1: เชิญ
2: ตังก็ไม่มีโทรศัพท์
1: เขาบอกด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ตังไม่มี
2: ใช่
1: โทรศัพท์ไม่มี
0: ใช่ครับ
2: แล้
0: วจะให้ผมทิ้งได้ยังไงพี่คนเดียวผมก็เลยอาสาเนี่ยไปส่งก็คุยกับตำรวจและโทรหา191เสร็จผมขึ้นไปหาสายตรวจอีกนะครับข้างบนของสภ.เมืองปทุมพี่แบบนี้ได้ไหมอย่างที่ผมพูดกับ191เขาบอกได้ครับเขายังคืนกุญแจรถมอเตอร์ไซค์กับบัตรประชาชน2ใบของผู้ชายที่เขาติดตัวมาให้ผมเอามาคืนพี่เขาเลย
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
0: แล้วผมก็พาเขาบอกพี่ปะขึ้นรถไปสภ.เขาก็ขึ้นเองนะครับไม่มีใครดึงไม่มีใครอุ้มนะครับขึ้นเองก็ขึ้นไปเขายังเลือกที่นั่งกับน้องผมเลยครับอยากนั่งตรงนี้ตรงนั้น
2: ขอนั่งข้างผู้ชาย
0: แฟนผมก็เลยพูดไปว่า
1: ขอนั่งข้างผู้ชายด้วย
0: ใช่ครับแฟนผมก็เลยพูดไปว่าขออนุญาตครับคำหยาบรถกูจะมาเลือกทำไมขึ้นมาเถอะอัดกันมาก่อน
1: รถกูจะเลือกทำไมมันก็ขึ้นมาเถอะ
0: ได้ครับ
2: ก็อัดกันไปด้วยก
1: ัน นั่งข้างผู้ชาย
2: ใช่ค่ะขอเลือกกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมผู้ชายคนนี้พูดจาดีคือหนูสองคนเหมือนพูดจาไม่ดีประมาณนี
1: ้ใช่
0: พี่รู้ว่าหนูทำมาได้เงินผมก็เลยงงครับผมทำมาได้เง
1: ิน พี่รู้ว่าเขาบอกไง
2: เขาบอกว่าเขารู้ว่าทำเหตุการณ์แบบนี้คุณได้เงินกันพี่ปล่อยพี่ลงไปได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าพี่คะได้เงินจากใครพี่เอ่ยมาเลย
0: ตอนระหว่างทางนะครับระหว่างทางที่ว่าจะพาไปสภ.ลาดหลุมแก้ว
2: ใช
3: ่ที่คุณเล่ามันเนี่ยคุณเล่าแต่นุที่บอกเป็นอาสา
0: ใช่
3: ตัวนุอยู่ไหนครับ
2: ไม่มา
0: ไม่มา
1: ติดต่อไม่รู้จักกันไอ้นุรู้จักกันไหม
0: ผมไม่รู้จักครับ
3: นั่นสิพอคุณไปแล้วบอกนุบอกว่าเข้าไปค้น
0: ใช่ครับ
3: แล้วนุก็หายไปเลย
0: ใช่คร
2: ับ ใช่ค่ะติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
1: อ๋อนุไปเลยเหรอ
0: ใช่ครับตอนนี้เมื่อคืนนี้มีทางทีมงานติดต่อผมไปนะครับผมได้โทรไปหาเขาบอกเดี๋ยวเขาลางานก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกพอประมาณช่วงเช้าผมจะเดินทางมาเขาติดต่อไม่ได้แล้วครับ
1: หายเลย
0: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะเพราะเราบอกว่าจะไปออกรายการหุ่นกระแสพี่เตรียมตัวนะเดี๋ยวประมาณ5:00เดี๋ยวเราไปรับแล้วทีนี้เกิดความที่ว่าติดต่ออะไรไม่ได้เลยเราก็เลยทิ้งข้อความไว้
1: อ่ะโอเคพอหลังจากนั้นยังไงต่อพอเขาบอกว่าปล่อยเขาลงตรงนี้เถอะพี่รู้ว่าพวกน้องทำแบบนี้ได้เงิน
2: ใช่ค่ะ
1: พอเท้าถามบอกว่าได้เงินอะไรพี่พูดมาเขาว่าไง
2: เขาไม่พูดค่ะ
0: ไม่พูดแล้วก็เงียบกันมาจนถึงโรงพักครับผมก็เลยคิดในใจขับรถไปก็คิดไปว่าทำไมพี่กับพูดแบบนี้ตอนแรกให้เรามาส่งทำไมกลางคังมาพูดแบบนี้ผมก็เลยพาพี่เขาไปโรงพักเพื่อว่าไปหาจุดกลางคือโรงพักสภ.ลาดหลุมแก้วเพื่อที่ว่าให้ส่งพี่ต่อไปบ้านหรือหาบ้านให้พี่เขาแค่นั้นเองครับพอไปถึงสภ.ลาดหลุมแก้วผมเป็นคนลงเดินไปก่อนแล้วไอ้อาสามันก็มาด้วย
1: ไอ้นุ
0: ใช่ครับมันก็ลงมาตามผมแล้วพี่เขาเดินตามตูดผมมาผมก็ไปเรียกตำรวจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ3ครั้งก็ไม่มีใครออกมา
1: ทั้งที่สภ.ลาดหลุมแก้ว
0: ใช่ครับประมาณ5:00กว่าๆครับ
1: เขาหลับเหรอ
0: ก็ผมก็ดูอันนี้ผมยังไม่ขอพูดนะครับว่าเขาหลับไหมผมด้วยความมั่นใจเดินออกไปผมเห็นมีตำรวจหลับอยู่คนละมุมเลยร้อยเวรอยู่ในห้องของเขาแต่เขาหลับนอนแล้วก็10เวรหลับอยู่ข้างห้องร้อยเวนแล้วก็เวนที่ว่าเวนเขียนบันทึกประจำวัน
1: เวนกรรม
0: ใช่ครับเขาก็นอน
1: ไม่ใช่ในผู้ช่วยผู้เล
0: ยเขาก็นอนอยู่ที่เปตรงที่ว่าบันทึกประจำวัน
1: อืม
0: เขาก็ลุกขึ้นมาแต่คนที่ลุกขึ้นมาก่อนคือร้อยเวนเขาถามว่ามีอะไรผมก็บอกผมได้เอาพี่ผู้หญิงคนนี้มาส่งทางสภ.เมืองได้ส่งได้ปล่อยตัวแต่พี่เขาไม่มีบ้านผมช่วยให้พี่ไปส่งบ้านเขาหน่อยได้ไหมเขาอ้างว่าบ้านเขาอยู่บ่อเงินคุณเอาใครมามึงเอาใครมานะครับเขาไม่ได้พูดคำว่าคุณมึงเอาใครมา
1: ตำรวจบอกเหรอ
0: ใช่ครับ
1: มึงเอาใครมาม
0: ึงเอาใครมามึงกักขังหน่วงเหนี่ยวครับนั่นนี
1: ่เฮ้ย
0: พูดแบบนี้ครับผมก็เลยงงผมก็เลยไปตามแฟนผมขึ้นมาครับว่าแบบนี้มันไม่ใช่แล้วครับ
1: ตำรวจสภ.ลาดหลุมแก้วเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: บอกมึงไปเอาใครมา
0: ใช่ครับคุณมีอำนาจอะไรคุณใหญ่โตมาจากไหน
1: คุณไปปลุกเขาตื่นหรือเปล่า
0: ก็ผมก็น่าจะใช่ครับเพราะช่วงงงเงียขี้ตาผมก็กลับเห็นว่าก็มีงงเงียขี้ตา
1: บอกมึงไปเอาใครมามึงกักขังโรงเรียนเขาหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: มึงมีอำนาจอะไรไปเอาตัวเข้ามา
0: ใช่ครับ
1: คือคุณขึ้นไปบอกพี่ครับพาเขาไปส่งที่บ้านที่บ่อเงินหน่อย
0: ใช่ครับเขาคือเขาไม่ฟังครับเขาไม่ฟังอะไรเลยแล้วเขาก็ถามว่าแล้วมึงเป็นใครถามอีกคนนึงไอ้นุมันก็เลยบอกว่ามันเป็นชุดสืบบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ไอ้นุเนี่ยบอกชุดสืบ
0: ใช่ครับ
1: เป็นที่ตำรวจเหมือนก
0: ัน
1: บอกเป็นชุดสืบนะ
0: ใช่ครับบอกกับร้อยเวรร้อยเวรเขาก็เลยเข้าห้องน้ำพอเราเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บก็มีไอ้ตำรวจอีกคนนึงเดินออกมาที่เป็น10เวนเดินออกมาก็มีการกระทบกระทั่งก็คือการด่า
1: ด่าใคร
0: ก็คือด่ากับทางแฟนผมครับ
1: ด่าว่า
0: ว่ามึงเป็นใครมึงเป็น

0: ใครเอาเขามาทำไมกูจะเอามันเข้าคุกให้หมดแทนมันมึงใหญ่โตมาจากไหน
1: มียศอะไร
0: มียศอะไรแล้วแฟนผมก็วิ่งมาผักคนนี้หาว่าพี่คนนี้ไม่พูดความจริงถูกไหมครับแฟนผมผักถูกไหมครับ
2: อ้าวแล้วทำไมคนนี้ไม่พูดความจริงเรื่องอะไรอ่ะ
0: ก็พี่เขาขึ้นมาเขาไม่พูดความจริงว่าพี่เขาอยากมาที่ลาดหลุมแก้วเพื่อที่ว่าจะอยากกลับบ้านเขาไม่พูดความจริงตรงนี้พี
2: ่แล้วเขาไปพูดกับตำรวจว่า
0: พูดว่าสภ.เมืองปล่อยหนูแล้วค่ะปล่อยหนูแล้วค่ะหนูจะกลับบ้านแล้วค่ะพูดแค่คำเดียวพี่
3: ก็ถูก
0: แต่ไอ้ส่วนต่าง
3: เขาก็พูดถูกนี่
0: เขาพูดถูกครับพี
3: ่เขาก็พูดถูก
0: แต่ตำรวจเขาถามอีกอย่างนึงไงว่าคุณอยากกลับบ้านใช่ไหมเขาไม่พูดความจริงอะพี
3: ่อ้าวความจริงก็เมื่อกี้เขาบอกไงว่าสภ.เมืองปล่อยเขาแล้วอยากกลับบ้านก็ความจริงใช่หรอ
1: แล้วเขาบอกว่าให้เราคือเขาบอกว่าจะมาที่วัดบ่อเงินใช่ไหมให้เรามาส่งที่วัดบ่อเงินเราก็เลยถามว่าสรุปอะพี่บอกว่ามาจากเป็นคนสุรินทร์ไปชลบุรีไปนู่นไปนี่5แห่ง6แห่งเราถามว่าพี่สรุปจะไปที่ไหนคือกูจะได้ไปส่งจะไปที่ไหนแค่นั้นเองก็แค่บอกกับตำรวจเขาไปว่าน้องเนี่ยมาส่งหรือว่าอะไรทีนี้หนูก็เกิดความที่ว่าอ้าวพี่พูดวกไปวนมาพอทีนี้ตำรวจบอกว่ามึงแยกย้ายเลยอะไรประมาณแบบนี้ใช่ไหมคะพี่เขาเดินออกไปหนูก็ผักอย่างเงี้ยพี่แค่พูดความจริงมาเองมันจะตายไหม
3: อย่าว่าพี่นะเอาจริงนะที่เขาบอกอยู่นั่นอยู่นี่แล้วเราบอกว่าอะไรนะจะกลับหนูจะไปส่งถ้าพี่เป็นน้องอ่ะพี่ทิ้งไว้ที่สอนอแล้ว
1: ใช่ค่ะหนูก็อยากจะทิ้งเขาค่ะหน
0: ู
1: ก็อยากจะทิ้งเขาค่ะแต่หนูทำไม่ลงค่ะอ
3: ยู่ที่สถานีตำรวจนะคุณปล่อยเขาไว้เลยเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการเอง
1: พี่เขาไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์ใส่กางเกงขาสั้นไม่รู้จะติดต่อใครร้องไห้ยกมือไหว้พี่อยากไป
2: ไม่ตรง
1: ใช่ค่ะแล้วหนูอ่ะ
0: คืออย่างนี้นะคร
3: ับเจตนาเราดีนะแต่เปลี่ยนว่าพี่แค่มองว่าบางเรื่องที่เราทำอ่ะมันมากเกินไปนิดนึง
1: ค่ะ
3: มันก็เลยเข้าใจกันผิดอันนี้พี่มองแบบต้นก่อนนะ
0: ครับตอนนี้ก็คือพี่ทนายครับก็คือว่าที่เขาไม่พูดความจริงคือผมอยากให้พี่เขาพูดความจริงว่าผมไม่ได้ว่าอุ้มตัวเขาขึ้นรถมาหรือกักขังหน่วงเหนียวเขาผมขอให้พี่พูดความจริงกับตำรวจว่าพี่อ่ะยินยอมมากับผมพี่ขอให้ผมมาแต่พี่เขาไม่พูดกับพูดคำเดียวว่าฉันจะกลับบ้านฉันฉันจะไปบ้านฉันเขาปล่อยฉันแล้วทำไมเขาไม่พูดตอนที่ว่าเหมือนคุณอยากขึ้นรถเรามาแค่นั้นเองครับ
2: โอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวมาเล่าต่อนะฮะเพราะว่าทางเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านไปบอกทั้งตำรวจทั้งลาดหลุมแก้วแบบนั้น
0: ครับผม
2: ลักษณะเหมือนพวกคุณกักขังลุงเดียว
0: ใช่ครับใช่
2: ก็เลยทำให้ตำรวจทั้งลาดหลุมแก้วเนี่ยบอกพวกคุณไปกักขังลุงเดียวถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวมาฟังคุณบ้างนะแล้วเขาแจ้งความคุณนะตอนนี้
1: ใช่
0: ครับผม
2: เขาแจ้งความที่ลาดหลุมแก้วใช่ไหม
0: ครับทราบครับ
2: คุณไปแจ้งความเขาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วคุณไปขอเขาให้ไปส่งจริงไหม
4: ไม่ค่ะ
2: ฮะ
4: ไม่ค่ะ
2: แล้วคุณไปทำอะไรเขาเนี่ย
4: ไม่ทำอะไร
2: เ
4: พราะว่าหนูจะกลับบ้านถามหาเงินที่คนกระเป๋าที่มันหายไป
2: เงินในกระเป๋าหายไป
4: ใช่ค่ะ
2: เท่าไหร
4: ่400ค่ะเพราะว่าหนูถามว่าเห็นเงินพี่ไหมพี่จะกลับบ้าน
2: เห็นเงินพี่ไหมพี่กลับบ้าน
4: เขาบอกว่าไม่รู
2: ้เอ๊ะทำไมหนูลุกลี้ลุกลนนะ
4: หนูโมโหอ่ะ
2: เอาล่ะแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
7: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร
10: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: ครัวภาพช็อต
12: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
13: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
14: ว้าวว้าว
15: ว
14: ้
15: าว
13: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
16: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
17: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
18: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีน

0: ที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยหรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
1: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
2: ่ฉันไม่ได้ขาย
3: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อะ
4: 1ล้าน
3: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
0: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11กันยายน
2: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
7: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
8: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
9: Magic Clean
10: ทั้งใครจะรอดดีกัน
11: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาร
12: อบเนี้ยลองของอร่อย
13: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar กระเฮลส์บลูบอยอร่อยเหมือนเดิม Hell's Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
14: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
15: สนับสนุนโดย Nini Moisture Kiss ครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: กลับมาสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับแน่นอนครับกำลังพูดคุยถึงเรื่องราวที่เรียกว่าก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องราวของพลเมืองดีครับเป็นสองผัวเมียขายยำอยู่นะฮะปรากฏว่าแกขายยำอยู่ไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อป้าเตี้ยป้าเตี้ยเนี่ยเดินมาบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวมากขอยำยากินหน่อยได้ไหมขอดำป้ากินหน่อยได้ไหมทางนี้บอกได้สิเดี๋ยวยังไงผมทำให้นะเขาก็คุยกันเดี๋ยวทำยำให้กับทางป้าเตี้ยปรากฏว่าป้าเตี้ยก็เดินไปไหนก็ไม่รู้หายไปกลับมาอีกทีร้านก็ปิดแล้วนะฮะยำเยิมหมดป้าเตี้ยก็บอกว่าถ้างั้นขอเป็นตังค์ได้ไหมล่ะทางนี้ก็เอาตังค์ให้ป้าเตี้ยไป40 บาทพอให้เสร็จปุ๊บป้าเตี้ยบอกเลยบอกว่าหลานเอ้ยเดี๋ยวไปส่งป้าหน่อยได้ไหมเนี่ยป้าอยู่ตรงเนี้ยป้าพักอยู่ที่วัดหงส์เนี่ยแหละใกล้ๆทางนี้ก็ได้3 ตีคุณผู้ชมครับเขาก็ไปแต่ก่อนจะไปปรากฏว่าเขาเองเนี่ยไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งฮะชื่อว่านายนุนายนุเป็นใครคุณผู้ชมครับนายนุเนี่ยก็คือบุคคลที่อ้างตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นอาสาแล้วก็เป็นชุดสืบนะฮะอ้างอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับตัวเขาก็เลยแบบอ่ะเชื่อใจว่านายนุเองเนี่ยเป็นชุดสืบเพราะไปเจอในงานนั่นแหละครับเขาก็เลยชวนกันไปบอกทั้งนั้นเดี๋ยวไปส่งทางป้าเตี้ยด้วยกันไปส่งที่วัดพอไปส่งป้าเตี้ยเสร็จปุ๊บนะฮะกำลังจะเข้าไปในวัดปรากฏว่าหน้าวัดเนี่ยมันมีศาลาตั้งศพนะฮะข้างหน้าศาลาตรงบันไดก่อนเข้าไปในศาลามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนั่งดูดม้าอยู่เนี่ยตรงจุดเนี้ยนั่งดูดม้าอยู่คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนั้นชื่อปุ๊กแล้วไอ้ประตูที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ปิดแบบนี้มันเปิดอยู่ครึ่งนึงนะฮะมองลอดเข้าไปข้างในปุ๊บปรากฏข้างในนั้นนะคุณผู้ชมครับไปเห็นเหมือนกับมีคนเนี่ยนอนห่มผ้าอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาไปกับตำรวจไงพลเมืองดีเนี่ยเขาเข้าใจเข้าไปกับตำรวจเขาก็เลยมุดเข้าไปแบบนี้ตามนี้นะมุดก็ไปแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้เปิดผ้าขึ้นมาก็คือคุณเจนนั่ง

0: อยู่ข้างผมโรงเลิงตั้งอยู่นั่นน่ะเห็นไหมคุณเจนก็ไม่ได้กลัวโรงนะไปนอนอยู่นั่นน่ะเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของพลเมืองดีกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาต้องไปแจ้งเจ้าอาวาสแล้วเขาก็เลยเดินไปกับทางฝั่งของคนที่อ้างเป็นตำรวจชื่อนายนุไปแจ้งเจ้าอาวาสว่ามีคนมาดูดไม้อยู่เจ้าอาวาสที่บอกว่าแล้วแต่โยมจะจัดการเลยเรียกตำรวจมาด้วยเขาก็เลยเรียกตำรวจมาเป็นตำรวจที่สภ.เมืองที่ปทุมพอตำรวจไปถึงเสร็จปุ๊บมาสองนายฮะตำรวจก็เชิญตัวทั้งหมดเลยซึ่งหนึ่งก็คือป้าเตี้ยสองก็คือยายปุ๊กที่ดูดไม้อยู่เพราะก่อนที่จะไปเรียกเจ้าอาวาสเขาเปิดไอ้เสือขึ้นมาปรากฏว่ามันมียาบ้าเนี่ยอยู่2เม็ดถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ซ่อนอยู่ใต้เสือเขาก็ถามว่าของใครยายปุ๊กบอกว่าของฉันเองจ้ะนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยเสื้อขาวนี่ใคร
1: นี่ครับ
0: ก็คือคุณเจนนะคุณเจนนอนอยู่นี่นะ
2: ใช่ค่ะ
0: เขาถามคุณเจนตำรวจถามเจนเสพหรือเปล่าเจนบอกเลยบอกว่าเสพมา 2-3 วันก่อน
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ไม่ได้เสพตำรวจก็เชิญตัวทั้งหมดเนี่ยไปโรงพักที่สภ.เมืองปทุมพอไปถึงตำรวจก็บอกว่าอ่ะสอบเรียบร้อยแล้วยายปุ๊กต้องอยู่ที่นี่เพราะยายตุ๊กไปปุ๊กยอมรับว่ามียาอยู่2เม็ดส่วนเจนกลับยังฝั่งของตัวป้าเตี้ยเนี่ยกลับไปได้พอให้กลับเสร็จปุ๊บเจนบอกว่าไม่มีตังค์โทรศัพท์ก็ไม่มีไม่รู้จะกลับยังไงอยากจะไปหาผัวอยู่ที่บ่อเงิน
1: น้อง
0: น้องไปส่งพี่หน่อยได้ไหมทางนี้เขาบอกว่าอ่ะไปส่งก็ได้เสร็จตะขึ้นรถไปเลือกที่อีกจะขอนั่งใกล้ๆผู้ชายคนนี้พูดจาดีไม่เหมือนเองสองคนหรอกทางนี้ก็บอกว่าเอ้ยมึงขึ้นมาเถอะจะให้ไปส่งมึงยังมาเลือกอีกเอาขึ้นรถไปในระหว่างทางก็มีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆสุดท้ายเขายังไม่ทําพาไปส่งที่บ่อเงินเขาพาแวะไปที่สภ.ลาดหลุมแก้วก่อนไปถึงสภ.ตอน 5:00 ปรากฏตำรวจเนี่ยหลับหมดเขาก็ไปปลุกตำรวจว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาจะให้ไปส่งที่บ้านผัวเขาที่บ่อเงินพี่ไปส่งเขาหน่อยได้ไหมผมจะกลับไปนอนแล้วตำรวจบอกว่าพวกมึงมาที่นี่ทำไมมึงกักขังลงเหนียวเขาหรือเปล่า
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยฮะทางเนี้ยก็ไปบอกทางตำรวจก็เหมือนกันว่าเนี่ยอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านแต่พวกเนี้ยพาเขามาอยากเขาอยากจะกลับบ้านตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะจับพวกมึงทั้งหมดเลยปรากฏไอ้นุที่นั่งไปด้วยแสดงตัวเลยว่าผมเนี่ยเป็นชุดสืบเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ตำรวจมึงยศไหนมึงว่ามาเลยเดี๋ยวกูจะมึงติดคุกด้วยว่างั้นถูกไหม
1: ถูกครับ
0: เนี่ยผมเท้าความให้ฟังประมาณแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเขาแจ้งความคุณเลย
1: ใช่ครับ
0: แจ้งความคุณข้อหาเลย
1: อันนี้ท่านผู้กำกับยังไม่ได้แจ้งให้ผมครับแต่วันนั้นผมไปให้ปากคำน้องให้ปากคำประมาณครึ่งท่อนแล้วก็อ้างว่าติดธุระเดี๋ยวค่อยมาให้ปากคำอีกนะพอประมาณ10นาทีครับได้มีแหล่งข่าวแหล่งนึงครับมาทำข่าวพี่เขาว่าแจ้งความจับผมแล้วแล้วพักนึงครับบอกให้ผมมาโทรบอกไอ้นุว่าอย่าเพิ่งให้ปากคำนะค่อยมาให้พรุ่งนี้ผมก็เลยโทรบอกนุว่าพี่นุกลับไปก่อนตำรวจนัดพรุ่งนี
0: ้
1: มันก็เลยกลับแล้วพักนึงครับไอ้นุมาให้ปากคำแต่น้องผมให้ครึ่งนึง
0: อ่ะแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเปิดดูตั้งแต่แรกเลยเอาพลเมืองดีเข้าไปในศาลาวัดอ้าวเปิดคลิปมา
3: ไม่ต้องรอคนสิไม่ค่ะไม่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
4: ปั่นเพื่อนไป
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวมาตรงนี้แมวตอนนี้ยังไม่จำเป็นค่ะ
5: จับไปให้ผู้หญิงขึ้นมา
6: พี่เคนอย่าให้เขาไปนะ
5: ของอยู่ในของ
3: ถ่ายก่อน
5: พี่แจ็คของอยู่ไหนของทางของอยู่ไหน
7: ต้องหาของกลางให้เ
5: จอของอยู่ไหนเดี๋ยวของอยู่ไหน
6: เขาบอกหนูไปเปิดทาง
5: เปิดไปเลยไหมคนโทรกัน
6: น
5: ี่
6: เขาเป
5: ิ
6: ดไปแล้
5: วอ้าวเดี๋ยวคนบอกเอาเช่นนี้พอได้ไหม
6: คนเลยเชีย
5: ร์แจ้ง
0: นี่
5: 2 เมตร
0: ไม
5: ่มีอะไรวาง
8: เฮ้ยถุงมือใส่ก่อนอะไรเนี่ยมือ
6: กูมีคลิป
5: ถ่ายคลิปไว้
6: น
0: ี่ใคร
6: นี
0: ่นี่คุณนะ
6: มีไหมใครเจอ
0: แล้วเสื้อขาวนั่นใครปุ๊กใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นั่นปุ๊กนะ
1: ใช่ครับ
0: มือถือบุหรี่อยู่ป่ะ
1: ใช่ครับอันนี้อาสาม
0: ีอาสานะเสื้อกั๊กนี่นะอ้างตัวเองก็เป็นสายสืบนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่งตัวเท่เลยนะไอ้นุนะแล้วหายตัวเลยนะมึงนะ
3: เจ้า
5: อยากว่าเสื้อกั๊กเนี่ย
8: จ้าวาดได้ไม่ได
2: ้
8: ไอ้อาร์ตเดิมพี่ถ่าย
4: เจ้าอาวาส
2: เพราะว่า
4: เจ้าอาวาสที่พักอาศัย
1: เรียกป้าเตี้ยก็ติดฟ้า
0: คือสีฟ้าคือป้าเตี้ยนะ
8: ชี้ของตัวเอง
0: น่ะชี้น่ะฮะไอ้นุบอกให้ชี้ทำตัวเองเป็นตำรวจเลยชี
2: ้เจ้าอาวาสให้ที่อาศัยไง
7: แชทมาแต่ก่อนค่ะไม่ใช่
0: เ
7: จ้าว
0: ันโอ้โหมันแต่งตัวเท่เลยเว้ย
7: ไม่ได้นอนมานอนคนเดียวค่ะ
8: อ
7: ันนี้
8: ไม่ใช่
7: ที่ฟัง
8: ผมนะแล้วเน
7: ี่
8: ยไม่ใช่
7: ที่ว่านอนอยู่คนเด
8: ีย
7: ว
8: ไม่ใช่
2: พ
8: ู
2: ดเยอะค่ะพ
7: ี
2: ่
8: ที่ฟังผมเมื่อคืนนี้ผมมาส่งเขาส่งเขาบอกว่าให้เข้ามา
2: เอ
8: าคุมมาคุมเขาบอกว่าให้เข้ามาเมื่อคืนนี้
7: หนูก็นอนอย่างเงี้ยแต่เขาห้ามหน
8: ู
7: มากอ
8: ันนี้มันเป็นที่รู้แต่เมื่อคืนแล้วครับ
2: ไม่แต่อันนี้มันคือว่ามันเป็น
6: มั่วสุมค่ะ
2: อันนี้มันเป็นที่วัด
8: นี่คนที่ไหนบัตรที่อยู่ไหน
7: บัตรก็คนที่นี่แหละค่ะ
8: บัตรมา
7: เมื่อกี
2: ้ใครอาหารเนี่ย
6: พวกหนูก่อนนะ
9: ตาไม่ได้แล้วรู้สึก
1: ในกรงก็มีฟอยดูดอยู่ในกรงแมว
0: ในกรงแมวก็มีฟอยที่ดูดม้าเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แมวหรือม้า
1: แมว
0: แมว
6: แมวมีของสิ่งเสพติดด้วย
0: ในกรงแมวมีฟอยม้า
10: เราตั้งใจเข้ามาส่งแต่เขาบอกว่าอย่าเข้าไปเลยขอผ้าห่มขอหมอนก็เลยบอกว่าเอานอนอยู่ที่
0: คือเรื่องของเรื่องอ่ะที่คนกลุ่มนี้กล้าที่จะไปตรวจสอบไอ้พวกกระป๋องกระเป๋าเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่าไอ้นุบอกตัวเองเป็นตำรวจ
1: ใช่ครับ
0: และไอ้นุก็บอกเช็คเลยค้นเลยไอ้พวกนี้ก็เข้าใจว่าไอ้นั่นเป็นตำรวจก็เลยดูถูกไหม
1: ถูกครับถูก
0: นี
9: ่ไอ้นะอันนี้คือยาอะไรคะ
0: นี่อะไรอ่ะ
1: อันนี้อะไรต้องถามพี่ครับ
0: อันนี้อะไรไม่รู้ได้ไงนี่อะไรของคุณเนี่ย
6: ก็หนูไม่รู้ไม่ใช่ของหน
0: ูแต่แล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
11: ก็เมื่อกี้เขาค้นอยู่ตรงคุณ
1: อยู่ในกระเป๋าพี่ครับ
6: ไม่ใช่กระเป๋า
1: พี่อ้างว่าโทรศัพท์1เครื่องกับเงิน400พี่ดู
6: ใน
1: กระเป๋าออกมาไม่มีครับ
6: ไม่มีอ่ะไม่ได้ออกมาจากกระเป๋ามีแต่เครื่องสำอาง
1: ผมเทกระเป๋าออกมา
11: ตรงนี้ไม่มีแต่ตรงนู้นน่ะ
0: ตรงนู้น
6: ไม่มีค่ะไม่มี
0: เล
6: ยไม่มีอะไรเลย
0: เออไม่มีอะไรเลยกระเป๋าไม่มีอะไรโทรศัพท์มีไหม
6: มีค่ะ
0: โทรศัพท์มีนะ
1: ครับ
0: มีแต่ยาไม่มี
6: ไม่มีอะไรเลย
0: ไม่มีเลย
6: เครื่องสำอางหนู
0: โทรศัพท์มีไหม
6: มีค่ะ
0: เงินมีไหมเงิน
6: มีค่ะ
0: เงินหายไหม
6: หายค่ะ
0: เงินหายนะแต่ยามีไหม
6: ไม่มีค่ะ
0: ยาหายไหม
6: ไม่มี
0: ไม่มี
6: หายน
0: ี่ไม่หายจะได้ยังไงเราเออมันไม่มี
12: นี่ครับสดๆร้อนๆเลยคร
0: ับ สดๆร้อนๆน่ะ
1: เนี่ย
12: เอาอะไรไปทิ้งเลย
0: นะอ่ะโอเคผมเอาตรงนี้แค่นี้ก่อนนะอันนี้แค่นี้ก่อนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวค่อยมาเล่าต่ออันนี้คือคุณเล่าในมุมคุณจบวันนี้ยังหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้ยังไม่รวมกับที่คุณไปถ่ายคลิปนะ
1: ครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้นในมุมคุณ
6: หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยู่ๆหนูก็
0: ไม่เข้าใจจบเลยนะ มันยังไงเรื่อง
6: อะอยู่ๆหนูก็มาเป็นผู้ต้องหาเฉยๆมาโดนกระทำแบบนี้ค่ะ
0: ไม่เดี๋ยวก่อนคุณไปทำไมที่วัดนั้น
6: อ๋อหนูเจนกลับมาหาลูกค่ะ
0: เออ
6: บ้านแฟนเก่าเจนอยู่ติดกับวัด
0: บ้านอยู่ติดบ้านแฟนเก่าอยู่ติดกับวัดนะ
6: ใช่ค่ะแล้วลูกเจนอยู่ที่นั่น
0: เออลูกอยู่ที่อยู่บ้านแฟนเก่า
6: ใช่ค่ะอยู่บ้านหง
0: แล้วทำไมคุณไม่ไปนอนที่บ้านแฟนเก่า
6: ลูกยังไม่กลับจากทำงานนะคะ
0: ตีสามเนี่ยนะลูกทำงานถึงกี่โมง
6: เจนกลับจากลาดหลุมแก้วมาสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่ม
0: ไอ้บ้านที่บอกเงินที่ไปเนี่ยเป็นบ้านอีกผัวหนึ่งถูกไหม
6: ใช่ค่ะ
0: ผัวใหม่นะ
6: ใช่ค่ะ
0: โอเคและอันนี้คือเป็น
6: บ้านลูก
0: บ้านลูกกับผัวเก่า
6: ค่ะ
0: ตีสามแล้วลูกยังไม่กลับมา
6: ไม่ใช่เจนกลับมาตอนมาถึงวันหงประมาณห้าทุ่ม
0: ห้าทุ่มนะ
6: ค่ะแล้วก็โทรถามลูกว่า อยู่ไหนหนูแม่จะมานอนด้วย
0: ครับ
6: ลูกบอกว่ากลับดึกหน่อยแม
0: ่เออเราก็ไม่จะไปนอนไหนละ
6: ใช่ค่ะหนูก็เลยเดินไปเที่ยวงานหนูเดินไปเที่ยวงานก่อนแล้วหนูก็เดินกลับมาที่วัดมาเจอปุ๊กหนูก็เลยนั่งเล่นกับปุ๊กกับแมว
0: ปุ๊กไหนปุ๊กไหน
6: ปุ๊กที่มียาเนี่ยค่ะ
0: ปุ๊กที่ดูดม้า
6: ใช่ค่ะ
0: ปุ๊กที่ดูดม้าเจอปุ๊กกับแมว
6: ใช่ค่ะหนูก็เลยนั่งเล่นแมวนั่งคุยกันประมาณสักชั่วโมงกว่าหนูก็เผลอหลับ
0: เล่นแมวแล้วเล่นม้าไหม
6: ไม่
0: เล่นม้าเล่นแต่แมว
6: ใช่ค่ะ
0: เล่นแต่แมวไม่ได้เล่นม้าแล้วไงต่อ
6: แล้วหนูก็เผลอหลับไปตื่นมาอีกทีไอ้คนที่มันบอกว่ามันเป็นชุดสืบอ่ะมันก็ดึงหนูขึ้นบอก
0: เฮ้ยเหรอ
6: บอกว่าตื่นลุกมันก็เขาก็เลยตรวจค้นกันนะคะโดยประมาณนี้แล้วก็เขาก็ตรวจค้นในกระเป๋าหนูก็ไม่เจออะไร
0: ไม่แล้วคุณธรรมดาที่คุณไปหาลูกเนี่ยเวลาไม่เจอลูกคุณไปนอนที่นี่ประจำไหม
6: ไม่ค่ะ
0: นี่ครั้งแรก
6: ใช่ค่ะเป็นหนูไม่ได้

0: นอนหนูไปนั่งเล่นแล้วหนูก็เผลอหลับไป
1: ออกไปนั่งเล่นนั่งเล่นกับปุ๊กใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเห็นว่าปุ๊กกระโดดมาไหม
0: ไม่เห็น
1: เห็นไหม
0: ไม่เห็นค่ะไม่เห็นตอนเจ็บไปไม่เห็น
2: รู้จักปุ๊กมาก่อนไหม
0: รู้จักค่ะปุ๊กเป็นคนแถวนั้น
2: รู้จักกันมาก่อน
0: ใช่
1: รู้จักกับปุ๊กนะ
0: ใช่ค่ะ
1: รู้เขาดูดมาไหม
0: ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้สนิทอะไรกับเขาขนาดนั้น
1: อ๋อ
2: เคยดูดด้วยกันไหม
0: ไม่เคยค่ะ
2: ไม่เคยใช่ไหม
1: แล้วตอนเราดูดจะแยกที่อื่น
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่นะแล้วไงต่อไหนเล่าซิแล้วไงต่
0: อเสร็จแล้วหนูก็เล่นกับแมวมันมีลูกแมวออกมาใหม่หนูก็เลยนั่งเล่นแล้วหนูก็เผลอหลับไปแล้วพวกเขาก็ขึ้นมาหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่เขาก็มาขอตรวจค้นแหละแล้วพวกหนูก็เลยมองหน้าเขาแล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจหญิง
1: คนไหนคนนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะเป็นตำรวจหญิง
1: คุณบอกว่าเป็นตำรวจหญิงไหม
3: ไม่ได้พูดค่ะ
0: เป็นตำรวจหญิง
4: ในคลิปยาวที่ผมถ่ายจนจบก็ไม่มีครับ
0: เขาบอกเขาเป็นตำรวจหญิง
1: เขามีคลิปอยู่นะตั้งแต่แรกที่เขาถ่ายมาเก็บไปหมดเลยเขาไม่มีพูดตะคำ
2: เคยเห็นหรือยังเคยเห็นหรือยังคลิปเคยเห็นหรือยัง
0: หนูเห็นแล้วค่ะ
2: เห็นหมดแล้วใช่ไหม
0: แต่ไม่เห็นไม่หมด
1: อะไรนะ
0: ตอนที่เขาด่าปุ๊กยังไม่มีเลยพี
1: ่
2: อะไรนะ
0: ตอนที่เขาด่าปุ๊กยังไม่มีเลย
1: ด่าปุ๊กว่าอะไรเขาด่าปุ๊กว่าอะไร
0: ปุ๊กมันมองหน้าไงบอกว่าไม่ต้องมองหน้า
3: เป็นไรอ
2: ันนั้นเขาเรียกด่า
0: แล้วก็คือแบบทุกอย่างคือยัดข้อหาอะไรที่เขาบอกว่าเขาเจอฟอยหรืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนซองบุหรี่อะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้มันขยำอยู่ใต้นั้นหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: เขาไม่ได้ยัดข้อหาคุณซะหน่อยของกลางไม่ได้มีด้วยคุณใช่ไหมเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะไม่ใช่แต่ว่าเวลาเขาพูดอะเขาก็ไอ้ชุดสืบก็บอกว่ามึงไม่รับนะมึงยาวนะมึงยาวอยู่อย่างนั้นอะ
1: ไอ้นุอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้นุนะ
0: ใช่
1: เออ
0: มึงเสร็จมึงก็บอกมาเลยกูจะช่วยมึงอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เขาบอกแบบนี้ยอมรับมาซะเราก็ไม่ยอมรับเพราะเราไม่ได้เสพนี
0: ่ใช่
1: แล้วเราไปบอกเขาว่าเสพเมื่อ3วันก่อน
0: หนูก็บอกไปไงหนูกลัว
1: หนูกลัวแล้วบอกเสพเมื่อ3วันก่อนค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ววันนี้หนูไม่ได้เสพ
0: แล้วเขาก็สักพักนึงเขาก็โทรเรียกสายตรวจมาแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นมาบนศาลานะคะเขาก็ยืนแล้วเขาก็เดินกลับไปหนูก็ไม่ทันได้มองหรอกว่าเขามายังไงแล้วพวกเขาก็พาหนูไปที่สภ.
1: เขาบังคับเราไป
0: ไม่เขาก็บอกว่าเอาไปขึ้นรถไปรถไปรถผม
1: ไปที่
0: สภ.
1: สภ.เมือง
0: ค่ะ
1: คุณไปด้วยนะ
0: ไปค่ะ
1: ไปถึงที่สภ.เมืองเขาว่าไง
0: หนูก็เปิดประตูไปหนูก็เดินตามเขาไป
2: สมัครใจไปด้วยกันเนาะเพราะว่ามันอยู่ในเหตุการณ
0: ์
2: เราอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันก็ไปพร้อมๆกันเพื่อจะไปแสดงตัว
0: ใช่ค่ะว่าหนูไม่
2: เพราะว่ารู้จักป้าเตี้ยเห็นป้าเตี้ยไหมเมื่อกี
0: ้หนูไม่ได้รู้จักนะคะแต่ว่าเขาจะเดินชอบเดินมาของเงินอะไรประมาณนั้น
2: ไม่ป้าเตี้ยอยู่ด้วยไหม
1: พี่ตุ๋ยก็ถาม
2: ป้าเตี้ยอยู่ด้วยไหม
0: ตอน
2: ที่อยู่ในศาลาแล้วป้าเตี้ยไปสน.ด้วยไหม
0: ไปค่ะ
2: แต่
0: ไม่ได้นั่งรถเก่งไป
1: รู้จักป้าเตี้ยมาก่อนไหม
0: ไม่รู้จักหรอกค่ะแต่แค่เขาเป็นคนสติไม่ดีแถวนั้น
1: แล้วปุ๊กอ่ะ
0: ปุ๊กอ่ะหนูรู้จักแต่ว่าไม่ได้สนิทมาก
1: อ๋อไม่ได้สนิทมาก
0: แค่คุยกันผ่าน
1: แล้ววันที่คุณไปนอนไปนั่งเล่นนั่งคุยกับเขาอ่ะเขาดูดมาอยู่คุณไม่รู้เลยเหรอ
0: ไม่รู้ตอนหนูไปเขาไม่ได้ดูดมันเขาอ่านนิยายอยู่
1: อ่านนิยาย
0: ใช่
1: นิยายอะไรอ่ะ
0: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันชอบอ่านนิยายปุ๊กอ่ะ
1: อ๋ออ่านนิยาย
0: ใช่ค่ะ
1: เออแล้วปุ๊กเขาไปทำอะไรที่วัดนั่นน่ะ
0: ก็ปุ๊กมันทำงานอยู่ที่นั่น
1: ที่ไหน
0: ที่วัดอะค่ะ
1: เขาทำอะไร
0: ทำความสะอาด
1: ทำความสะอาดอยู่ในวัด
0: ใช่ค่ะเวลามีงานศพอะไรเงี้ยล้างจาน
1: แล้วเขาพักอยู่ที
0: ่ก็น่าจะที่วัดอะค่ะหนูก็ไม่เพราะว่าเขามีบ้านอยู่ตรงแม่เขาขายไปหมดแล้วที่หนูรู้นะเขาก็เลยมาทำงานพี่ก้องเขาเอามาทำงานด้วย
1: พี่ก้องคือใครกะ
0: พี่ก้องเป็นสับปะเลอค่ะเขาสงสารเขาคงรู้จักกัน
1: พี่ก้องสับปะเลอแสดงคุณรู้จักคนในวัดนั้นหมดอยู่แล้ว
0: ก็หนูอยู่ตรงนั้นมานานค่ะ
1: แ
0: ล้วก็แต่ถามว่าสนิทกับปุ๊กไหมก็ไม่ได้สนิทหรอกก็แค่เห็น
1: แล้วไปนอนในศาลาไม่กลัวหรอ
0: หนูไปนั่งเล่นหนูก็เผลอหลับหนูก็ไม่รู
2: ้ผมอยากจะถามพอดีพี่หนุ่มถามอยากว่าในศาลาวันนั้นน่ะเขามีตั้งศพอยู่ไหม
0: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มี
0: ไอ้นั่นเป็นโรงเย็นเฉยๆ
1: เป็นโรงเย็นร้อนไหมเรา
2: เขามีฝากศพอยู่ในโรงเย็นไหม
0: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีนะแล้วทำไมเข้าไปได้ครับ
0: ก็ปุ๊กมันเหมือนจินก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากก็ปุ๊กมันไปทีไรก็ปุ๊กมันก็นอนในนั้น
2: แต่ตีสามใช่ไหมตอนนั้นตีสามคุณไม่น่าจะเผลอหลับคุณตั้งใจหลับแล้วไหมมันตีสามแล้วมันไม่ใช่แบบคุณนั่งเล่นแล้วหลับไปไง
0: ก็หนูหลับไปหนูก็ไม่รู้มันนานขนาดไหนค่ะ
2: ลูกไม่ได้โทรมาตามหรอครับที่บอกว่าแม่จะรออยู่ที่วัดอะไรเงี้ย
0: ไม่เห็นนะคะ
2: ลูกไม่ได้โทรมาตาม
0: ใช่ใช่
1: ผมถามอย่างนี้หลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพอเสร็จปุ๊บค คุณไปที่สภ.เอ้ยที่สภ.เมืองใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตำรวจเขาปล่อยตัวคุณใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหนูเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็บอกว่าที่เหลือกลับบ้านไปให้หมด
1: หนูจะให้ปุ๊บเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นคุณไปบอกเขาว่าคุณจะไปหากลับไปหาผัวใช่ไหม
0: ไม่ค่ะหนูบอกว่าหนูถามหาเงินก่อนแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู
1: ้ถามหาเงิน400
0: ใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าแล้วจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ย
1: หาเงิน400
0: ใช่ค่ะแล้วหนูไม่ได้บอกให้เขาไปส่งด้วยแล้วหนูไม่ได้ร้องไห้ยกมือไหว้เขาด้วยที่หนูร้องไห้ก็คือว่าเขาบอกว่ากุญแจรถขโมยมาหรือเปล่าให้ประมาณว่าแบบรถคันนี้ขโมยมาเพื่อจะมาส่งยาหรือเปล่าแล้วเขาก็แย่งกันพูดอ่ะ
1: คุณขับรถไปเหรอ
0: ไม่รถหนูเสียอยู่3โคกเพราะเขาเห็นกุญแจรถหนูไง
1: รถเสียอยู่3โคก
0: ใช่เขาเห็นกุญแจรถหนูเขาก็หาว่าหนูขโมยรถมาร
1: ถเสียอยู่3โคกแล้วคุณมาวัดหงไง
0: หนูนั่งโบมาหนูมาแต่แก้วหนูแก้วรถหนูอ่ะเสียตั้งนานแล้วที่3โคกอ่ะ
2: ไม่ได้เสียวันนั้นใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะเสียตั้งนานแล้วมันจอดตั้งนานแล้วแต่หนูพกกุญแจไว้ในกระเป๋า
2: โอเค
1: ความพุ่งเดือนนะอ่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยต่อ
0: ความจริงแล้วกุญแจรถไม่เกี่ยวหรอก
1: ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวนะ
0: ใช่แต่เขาเอาไปเขาบอกว่าหนูขโมยรถมา
2: เขาคือใคร
0: นี่ไง
2: อย่าไปใส่ความเขานะ
0: หนูไม่ใส่ความค่ะหนูพูดความจริง
2: เขามีคลิป
4: เขามีอะไรนะพี
0: ่ที่เขาพูดอะเขาพูดอยู่สพ
1: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะอะไรนะ
4: เหตุการณ์วันนั้นที่พี่บอกว่าผมดึงตัวพี่แล้วผมเงินหายอะไรมันมีกล้องหน้าสภ.เมืองครับขอกล้องดูได้ครับว่าผมทำจริงไหมว่ามีเงิน
0: ที่วัดมันจะมีกล้องไหนอ
2: ่ะไม่เขาบอกสภ.เมือง
1: โอเคมีเขามีกล้องสภ.เมืองนะเขามาเปิดนะคุณยุ่งเลยนะ
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้นะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
7: แม่จะทำอะไรอะคะ
6: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
7: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
6: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
7: มันไม่เหมือน
8: แพงจัง
9: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
10: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
6: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
9: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
11: ค่อยๆเดินนะแม
6: ่อุ้ยลางร้าย
9: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
11: ยังไหวอยู
9: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
11: อ้าวมาแล้วเด็ก
12: ๆ
6: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
11: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
9: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065533ไทยประกันชีวิต
13: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
14: ่มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross
8: คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
12: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วน

่ำๆด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด์

0: เรื่องสองหัวใจกันต่อด้วยนะครับ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: คุณรู้มั้ยเป็นธรรมชาติเอง
3: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
4: โอ้ย
5: กินโทษเฮ้ยมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
4: เฮ้ย
6: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี
7: ่สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
8: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
9: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
11: เดี๋ยวซีนต่อไป
12: กลิ่นปากหมา
13: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
14: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
15: อร่อย
16: ฟินเวอร
17: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
18: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
19: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
18: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
20: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
21: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
22: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
23: คิดให้ดี
21: คิดเผื่ออนาคตด้วย
23: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
21: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
24: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัม
25: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับขออนุญาตถามทางเจนหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เจนขึ้นรถไปเนี่ยเจนได้มีการพูดคุยอะไรกับพวกเขาไหม
26: เขาก็มีค่ะก็คุยเขาก็ถามว่าทำไมจะไปไหนอะไรน้องเขาบอกว่าเขาจะไปส่ง
25: พี่จะบอกงี้นะเจนอะไรก็ตามแต่เนี่ยเจนต้องพูดความจริงนะ
26: ค่ะ
25: เพราะว่าเจนรู้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเจนยังไม่ตอบเลย ยังไม่ได้พูดเลยสักคำเลยบอกรู้บอกใช่ค่ะเจนฟังพี่ก่อนนะนี่หันมันมองหน้าสิเออดีมากเจนพี่จะบอกให้ฟังนะอะไรก็ตามแต่ที่เจนไปแจ้งความนะแล้วถ้าเกิดเขาพิสูจน์ได้มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเจนจะถูกแจ้งความเท็จ
26: ค่ะ
25: โทษเป็นไงครับพี่ตุ๋ย
27: ก็มีโทษจำคุกครับจำคุกก็มันแล้วแต่ด้วยว่าหนักเบาแค่ไหนแต่ขั้นต่ำเนี่ย6 เดือนแจ้งความเท็จขั้นต้นนะนี่ยังไม่พูดถึงว่าคุณไปดำเนินคดีกับเขาแล้วทุกอย่างมันไม่ใช่เพราะคุณไปกลั่นแกล้งเขาได้รับโทษเนี่ยน่าจะ7 ปีด้วยซ้ำ
25: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่มที่บอกว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้พูดอยู่บนข้อเท็จจริงนะ
26: ค่ะ
25: พี่เป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมีประเด็นแล้วมันไม่สนุกเวลาที่โดนเรื่องของแจ้งความเท็จเนี่ยมันหนักนะ
26: ค่ะ
25: หนักนะเพราะเขาพิสูจน์ได้แล้วมันหนักอ่ะทีเนี้ยพี่ถามนิดนึงเราได้มีการถามถึงเงิน400 บาทมั้ย
26: หนูถามตั้งแต่หน้าโรงพักแล้วค่ะแล้วก็พอขึ้นรถมา
25: แล้วเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าไง
26: ก็ไม่เห็นไม่รู
25: ้เขาบอกไม่รู้แล้วถามถึงโทรศัพท์มั้ย
26: ถามค่ะถามหมด
25: เป็นโทรศัพท์อะไรครับ
26: เรียวมีค่ะ
25: เรียวมี
26: ค่ะ
27: มียี่ห้อนี้คร
25: ับ เรียวมีน
26: ะ
25: โอเคเรียวมีรุ่นไหน
26: จำไม่ได้ค่ะ C15 หรืออะไรสักอย่าง
25: สี
26: เขียวค่ะ
25: คือตอนพอเราขึ้นรถไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราได้ถามอีกไหม
26: ไม่ถามค่ะเขาก็จะคุยเรื่องประวัติหนูละว่ามาจากไหน
25: คุณถามเขาตอนไหนเรื่องโทรศัพท์กับเงินน
26: ่ะหน้าสพค่ะ
25: แล้วพอเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปค
26: ุ
25: ณทำยังไง
26: หนูว่าเอาแล้วจะกลับบ้านยังไง
25: แล้วคุณทำยังไงต่อ
26: หนูก็ไม่ได้ทำงานหนูก็จะกลับบ้านแล้วเขาก็บอกแล้วผู้หญิงแสดงว่าเอาแล้วจะกลับได้ไงอ่ะทำไมได้กลับคนเดียว
25: แล้วไงอีก
26: แล้วเขาก็จะบอกเขาบอกว่ามาจากลาดหลุมแก้วใช่ไหมให้ไปสพลาดหลุมแก้วต่อ
25: เขาบอกงี้เลยนะ
26: ใช่ค่ะ
25: คุณไม่ได้บอกเขาไปส่งบอกเงินนะ
26: ใช่หนูไม่ได้
25: บอกมีบ้านผู้หญิงบอกเงินจริงไหม
26: มีค่ะ
25: มีบ้านผู้หญิงบอกเงินจริงนะ

0: แต่คุณไม่เคยพูดเลยนะว่าคุณจะไปบ่อเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เคยพูดนะ
1: ใช่ค่ะหนูบอก
0: แสดงไอ้พวกนี้เป็นผู้พิเศษรู้เองว่าบ้านคุณอยู่บ่อเงินถูกไหม
1: หนูบอกว่าบ้านแฟนหนูอยู่บ่อเงิน
0: คุณบอกเขาทำไมอ่ะ
1: ก็เขาถามหนูอะ
0: ถามว่า
1: พี่มาจากไหน
0: เออ
1: ว่าอ๋อมาจากบ้านมาจากวัดบ่อเงินมาหาลูกที่วัดหง
0: อืมแล้วเขาบอกเขาจะไปส่งที่บ่อเงินไหม
1: บอกครั้งนึงน้องผู้ชายบอก
0: จะไปส่งที่บ่อเงิน
1: ใช่ค่ะแต่ไม่ได้ไปส่งไปสภ.ลาดหลุมแก้วเลย
0: พาไปสภ.ลาดหลุมแก้วเลยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วไอ้พอระหว่างที่ทางที่หนูก่อนที่หนูจะขึ้นรถอ่ะไอ้สก้ามันบอกว่ามึงรีบขึ้นเลยก่อนที่มึงจะโดนข้อหาหนัก
0: อืม
1: หนูก็เลยหันไปถามน้องใช่ไหมว่าสรุปพี่ต้องไปใช่ไหมพี่ไปหาลูกนะใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: มได้ไง
1: แล้วทีนี้น้องก็เลยบอกว่ามันก็แนะนำว่าถ้าพี่บริสุทธิ์ใจพี่ก็ไปให้มันจบๆเลยค่ะ
0: คุณพูดไหมตอนอันนี้ตอนไหนตอนที่
2: ตอนกำลังขึ้นรถอยู่หน้าสภ.อำเภอเมือง
0: ตอนที่อยู่อำเภอเมืองใช่ไหมคุณจะพาเขาไปที่ไหนตอนนั้น
2: ไปที่สภ.
0: สภ.ลาดหลุมแก้วหรอ
2: สภ.ลาดหลุมแก้ว
0: ทำไมถึงจะพาไปลาดหลุมแก้วเพราะอะไร
2: ก็หนูไม่สามารถที่จะพาตัวเขาไปส่งที่บ้านได้เพราะว่าด้วยที่หนูอะค่ะพาไปส่งที่โรงพักดีกว่าให้ตำรวจพาเขาไปที่บ้านดีกว่า
0: แล้วเราก็อยู่ที่โรงพักอยู่แล้วทำไมไม่ให้โรงพักที่นั่น
2: หนูไม่ได้ลงไปไปถึงลาดหลุมแก้วหนูไม่ได้ลงไปค่ะ
0: ไม่ใช่ที่เขามาพูดกับพวกคุณเนี่ยเขาพูดตอนที่เขาอยู่หน้าสภ.เมือง
2: สภ.เมืองค่ะ
0: ทำไมคุณถึงไม่ให้สภ.เมืองก็พาไปส่ง
3: คืออย่างนี้ครับ
0: ทำไมถึงต้องพาไปที่ลาดหลุม
3: เป็นยังไงครับพี่หนุ่มคือสภ.เมืองครับเขาได้ตัวผู้หญิงคนชื่อปุ๊กพอได้ตัวปุ๊บเขาเอาขึ้นไปข้างบนเลยครับแล้วเขาไม่มาวุ่นวายแล้วเขาบอกกลับบ้านไปเขาเอาขึ้นไปแล้วเขาไม่มาวุ่นวายแล้วผมก็เลยขึ้นไปถามเขาอีกทีพี่ปล่อยเขาแล้วใช่ไหมเขาจะกลับบ้านเนี่ยไปส่งบ้านได้ไหมเขาบอกได้
0: ทีนี้ไปขอเขา
3: ใช่ครับผมไปขอแล้วครับ
0: คุณไปขอเขาเอง
3: ใช่ครับ
0: ที่คุณเล่าใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วทำไมคุณต้องพาไปลาดหลุมแก้วอ่ะทำไมคุณถึงไม่ให้ทางสภ.
3: ก็เมืองเขาติดเคสที่ว่าคนชื่อปุ๊กครับติดเคสคนชื่อปุ๊กเขาเอาไปทำประวัติทำอะไรอยู่ข้างบนอยู่แล้วเขาก็กำลังทำประวัติทำอะไรกันเขาบอกเนี่ยเอาไปเลยเพราะถ้าว่าให้พี่เขากลับเองครับเขาปล่อยให้เดินกลับเลยครับตำรวจเขาปล่อยให้เดินกลับเลยครับ
0: คือจริงๆแล้วคุณก็น่าจะบอกทางสภ.เมืองเขาว่าทางสภ.เมืองเขาจัดการพาไปส่งหน่อย
3: ผมตอนนั้นผม
4: มันเป็นทางผ่านเราม
3: ันเป็นทางผ่านของผมด้วยแล้วเป็นเขาว่าผมหวังดีด้วยอยากให้พี่เขากลับบ้านแค่จบๆเพราะว่าป้าเตี้ยครับเขาก็นอนตามคลองตามอะไรพี่สายตรวจเขาบอกอย่างป้าเตี้ยเขาก็นอนตามคลองตามสะพานเขาก็นอนแต่ผมกลัวพี่อย่างเนี้ยทางเจ้าอาวาสเขาไม่ให้เข้าไปแล้วแล้วพี่เขาจะไปอยู่ยังไงพี่เขาไม่ใช่ป้าเตี้ยพี่เขายังมีสติยังเป็นคนที่ว่าเราคุยกันได้รู้เรื่องแต่อย่างป้าเตี้ยเป็นคนบ้านอนตรงไหนก็นอนได้แต่พี่เขายังเป็นสาวเป็นแซ่ก็คือผมอยากให้โรงพักส่งกลับบ้านแค่นั้นเองครับ
4: เพราะเขาบอกอยู่ลาดหลุมแก้ว
3: ใช่ครับเพราะตอนแรกเขาขอผมว่าต่อหน้าโรงพักครับว่าขอกลับบ้านร้องไห้กับน้องผมครับว่าขอกลับไปส่งบ้านได้ไหมที่บ่อเงินถูกไหมครับที่พี่บอกผมให้ไปส่งบ่อเงิน
1: ไม่ได้บอกให้ไปส่งบ่อเงิน
0: แต่มันมีคลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงพักนะ
1: ค่ะหนูไม่ได้บอกให้ไปส่งที่วัดบ่อเงินหนูบอกว่าหนูจะกลับบ้าน
0: เอาไปส่งหน่อยได้ไหม
1: ไม่ได้บอกให้เขาไปส่งหนูยืนยันว่า
0: แล้วจะกลับยังไงอ่ะ
1: เอาบ้านลูกหนูแค่วัดหงหนูก็ให้หนูไปหาลูกหนูที่วัดหงก็ได้แล้วหนูก็ไปให้ลูกหนูออกค่ารถให้ก็ได้ไปถ้าจะไปวัดบ่อเงินอ่ะ
3: ถ้าตอนนั้นพี่พูด
1: หนูตั้งใจมาหาลูก
3: ถ้าพูดว่าให้ลูกมารับก็คือจบเลยครับแต่เขาไม่พูดคำว่าลูกเลยครับ
0: เออทำไมถึงไม่ไปบ้านลูกทำไมตอนถึงไปกับเขาทำไม
1: หนูไม่มีโอกาสได้พูดเลยค่ะเพราะหนูบอกว่าหนูจะกลับบ้านมึงจะกลับทำไมใส่อารมณ์กับหนู
4: เป็นใคร
1: ผู้หญิงเสื้อแดงค่ะแล้วก
0: ็
1: เอาบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนใครมาก็ไม่รู้อีกใบหนึ่งแล้วก็มาบอกว่าเป็นของหนูแต่หนูมีบัตรประชาชนแฟนเก่าหนูอะใช่แต่อีกใบหนึ่งไม่ใช่
5: คืออันเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยคือหมายความว่าลงมาจากสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วอยู่หน้า
1: หนูจะกลับบ้านแล้วหนูก็ถามหาเงินแค่นั้น
5: อยู่หน้าสถานีสภ.เมืองถูกไหม
3: ยังไม่ได้เห็นการนี้นะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนครับ
1: ยังไม่
5: ใช่ถูกแล้วยังไม่ได้ขึ้นหลักก็คืออยู่หน้าสภ.เมือง
1: แล้วเขาก็เลยกลับเลย
0: ถามหน่อยวันนั้นตำรวจเขาตรวจฉี่คุณป่ะ
1: ไม่ได้ตรวจค่ะไม่ได้อะไรเลยหนูเดินขึ้นไปยังไม่ถึงประตูเลยเขาก็ไล่กลับแล้ว
0: แล้วคุณเสพไหม
1: ไม่ได้เสพค่ะ
0: ก่อนนั้นสองวันเสพมาใช่ไหม
1: ไม่ค่ะเพราะว่า
0: แล้วหลังจากนั้นเสพไหม
1: ไม่เสพค่ะ
0: ไม่มีเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: กล้าตรวจฉี่เลยนะ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวใช่ไปตรวจฉี่นะได้ไหม
5: สมัครใจ
1: ได้ค่ะ
0: สมัครใจนะ
5: สมัครใจใช่ไหม
0: สมัครใจไหม
1: ค่ะ
0: ถามสมัครใจ

0: มั้ย
1: สมัครใจค่ะ
0: สมัครใจนะโอเค ยังไม่ไปยังไม่ไปตอนนี้ ใจเย็นก่อน เดี๋ยวต้องเอามาให้ตรวจเลย ได้นะ
1: ได้ค่ะพี
2: ่แต่บอกเขาใช่มั้ยว่าเราอ่ะเสพมาเมื่อ 2-3 วันก่อนบอก
1: ก็ไอ้คนที่มันบอกชุดสืบอ่ะมึงก็รับไปเถอะรับโอ้มันแย่ข้อหาหนูเยอะมาก
2: เดี๋ยวๆไอ้เรื่องเขาบอกคือเราบอกเขาใช่มั้ยว่าเราเสพมาก่อนหน้านั้นบอกไหมครับ
1: ยังตอนแรกหนูไม่ยอมรับเลยหนูไม่ยอมรับหนูเป็นยังไงหนูก็ไม่ยอมรับมันมีคลิปอยู่ว่าไม่มีอะไร
2: สรุปว่าเราบอกเขาไหมว่าเราเสพมาก่อน
1: หนูกลัวหนูก็เลยบอกว่าเสพมาเมื่อ 6-7 วันก่อน
2: สรุปบอกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตกลง 6-7 วันหรือ 2-3 วันมันมีคลิป 2-3 วันคุณไปบอก 6-7 วันอะไรกันแน่เนี่ย
1: ก็หนูคุยกับน้องคนที่ค้นกระเป๋าหนูค่ะ
0: ตกลงคุณไปบอกเขาว่าเสพมากี่วัน
1: ตอนแรกหนูบอกว่าพี่ไม่เจออะไรพี่ไม่ปล่อยพี่ไปพี่มาหาลูกสาวแล้วทีนี้ไอ้นายบอกว่ามึงจะไปได้ไงไอ้หนูอ่ะหนูก็เลยว่าเอาแล้วพี่จะต้องทำยังไงอ่ะมันบอกว่ามึงต้องมียามึงมาขายยาหนูก็เลย
0: ไม่เดี๋ยวก่อนตกลงคุณบอกเขาเนี่ยว่าคุณเสพมาแล้วกี่วัน
1: หนูบอกว่าตอนแรกหนูบอกว่า 6-7 วัน
0: แล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็น
1: 2-3 วันที่เห็นในคลิปอะค่ะ
0: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวคุยกับทางตำรวจด้วยนะฮะคือทางนี้ยืนยันใช่ไหมว่าตำรวจหลับจริง
3: ๆยืนยันครับ
0: แต่ทางฝั่งภูมิกับก็บอกไม่ได้หลับ
3: ยืนยัน
0: ตำรวจหลับไหมอ๋อ
1: หนูเข้าไปหนูก็ไปนั่งรอค่ะ
0: หลับไหม
1: หนูไม่เห็นอ่ะ
0: แล้วจะมีตำรวจออกมาไหม
1: มีค่ะมีน่าจะเป็นร้อยเวรที่เขามาถามว่ามีอะไรกัน
0: เขาไปปลุกใช่ไหม
1: เขาไม่ได้ปลุกเขาตะโกนว่าสวัสดีครับ
0: ใครตะโกนครับ
1: แล้วเขาก็เดินใช่ค่ะเขาก็เดินเข้าไปแต่ว่าเจนอ่ะเดินเข้าไปปุ๊บเจนก็นั่งรอแต่เจนไม่เห็นหรอกว่าใครหลับหรืออะไรหนูไม่เห็น
0: ไม่เห็นว่าใครหลับ
1: ใช่ค่ะแต่หนูเห็นแค่ร้อยเวรเลยออกมาถามว่ามีอะไรกัน
0: แล้วเขามีการด่ากันไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีการด่ากันนะ
1: ใช่ค่ะไม่มีเลย
4: อร่อยเลย
0: แน่ใจ
1: ค่ะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้นะครับพบกับคุณหนุ่มกันชัยนะครับกับครีมเปลี่ยนสีผมของเขานะครับไลโอซิลเวอร์บล็อกนะฮะสนับสนุนเขาหน่อยนะครับคุณกันชัยครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: วันนี้พี่หนุ่มมีสินค้าใหม่มาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
6: สวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องผมขาววันนี้นะครับพี่มีนวัตกรรมตัวช่วยตัวใหม่ล่าสุดนะฮะมาบอกนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะต้องย้อมสีผมแล้วก็จะแสบหัวแสบหนังศีรษะวันนี้คุณไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะวันนี้นี่ครับเรามีตัวใหม่ฮะไลโอซิลเวอร์บล็อกตัวนี้ฮะไลโอซิลเวอร์บล็อกตัวนี้นะครับเขาใช้เทคโนโลยีไลท์ล็อกเทคโนโลยีครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากของญี่ปุ่นนะฮะและที่สำคัญเนี่ยพี่ส่งไปประกวดนะได้รับรางวัลนะครับจากสถาบันวิจัยแห่งชาติและรางวัลจากเวทีที่ชื่อว่าวีป้าอยู่เซี่ยงไฮ้นู่นนะเมืองจีนตัวนี้นี่ไม่ใช่การย้อมผมธรรมดานะครับแต่จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนสีผมให้มันเข้มขึ้นเมื่อโดนแสงมันใช้งานง่ายไม่ต้องผสมสีไม่ต้องล้างที่สำคัญไม่ต้องนั่งรอคุณทาเสร็จปุ๊บออกไปใช้ชีวิตเลย
5: แล้วมันค่อยๆเข้มขึ้น
6: มันค่อยๆเข้มขึ้นเองเนี่ยนะฮะมันประหยัดเวลาครับรวมถึงค่าใช้จ่ายสีเนี่ยติดทนนานหลายต่อหลายสัปดาห์นะครับไม่ทำให้คุณระคายเคืองนะฮะเพราะครีมไม่มีสีนี่ให้ดูเลยนี่นะนี่นะเสร็จปุ๊บคุณนี่เลยนะ
5: ค่ะ
6: ไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีสีไม่มีอะไรเนี่ยนะครับนี่ฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับไม่มีสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนีย PPD นะฮะไม่มีทิ้งสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสารสกัดใช้จากสารสกัดธรรมชาติไม่ทำลายเส้นผมนะฮะแล้วก็ยังช่วยบำรุงหนังศีรษะบำรุงเส้นผมให้ด้วยนะครับให้ผมนั้นนุ่มสลวยขึ้นครับเหมาะกับคนที่แพ้ยาย้อมผม
5: ค
6: ุณใช้แปรงอันนี้นะฮะบีบตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วคุณก็หวีปุ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็เห็นไหมเป็นแปรงมีแปรงนี้ให้ด้วยนะแถมในกล่องนะเนี่ย
5: ค่ะ
6: มันก็รูปแล้วก็หวีเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะผมมันก็จะค่อยๆปรับนะฮะอ่ะตามนี้เลยเรามีมาให้ดูนี่นะฮะคือสมมติว่าผมคุณขาวอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะเนี่ยผมขาวอย่างนี้นะคุณทาไปเนี่ย3วันจะเป็นอย่างนี้5วันจะเป็นแบบนี้7วันขึ้นไปจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเวลาคุณไปสระออกไม่ใช่ว่าสีนี่หลุดไปนะไม่ใช่นะมันก็ยังค้างอยู่อย่างนั้นเลยทาแล้วเนี่ยออกไปทำงานได้อย่างที่บอกไปนะครับเส้นผมโดนแสงแดดหรือแสงไฟนะครับคือครีมเนี่ยมันจะก็จะทำปฏิกิริยากับแสงแดดไปคือมันจะเข้มขึ้นเป็นธรรมชาติภายใน 5-7 วันอยากให้ลองจริงๆนะครับแน่นอนครับวันนี้ครับเป็นโมชั่นเปิดตัวนะฮะคุณซื้อไลโอซิลเวอร์บล็อก1หลอดแบบนี้นี่นะฮะ1หลอดแบบนี้นะครับวันนี้ครับเราแถมให้อีกนะฮะ1หลอดฟรี

0: นี้นะครับถ้าคุณติดต่อมา100สายผมให้อีกหลอดนึงอ่ะเป็น3หลอดแบบนี้จากปกติแล้วราคา 5,940 บาทนะครับวันนี้ไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง 1,980 บาทใน100สายแรกคุณรับไป3หลอดแต่ถ้าเกิน100สายคุณรับไปแค่2หลอด 1,980 บาทส่งให้ฟรีนะครับเฉลี่ยชิ้นนึงเนี่ย600กว่าบาทเท่านั้นเองใช้กันยาวๆไปเลยนะครับโทรด่วนตอนนี้023090000 023090000 023009000นะครับหรือที่ LINE@ นะครับมีแอดนำหน้าด้วย @lioshop นะครับหรือคุณจะสแกน QR code ด้านหน้าจอก็ได้ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับแอด LINE แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาทักกันหน่อยนะครับผมจะได้ทักกลับไปนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งด้วยนะครับไลโอเนี่ยยิ่งซื้อยิ่งลุ้นนะครับคุณซื้อไลโอวันนี้นะครับนอกจากได้โปรดีๆแล้วคุณยังได้รางวัลด้วยตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณก็สามารถขูดน
1: ะ
0: ขูดเสร็จปุ๊บคุณก็สแกน QR code ตรงนี้เลยสแกนตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่ระบบนะฮะผ่านมือถือลงทะเบียนเลยแล้วคุณไปลุ้นรางวัลได้เลยนะครับมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ iPhone iPad นะครับแล้วก็รางวัลอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง20กุมภาพันธ์70นะครับอย่าลืมนะครับซื้อไลโอ1หลอดแถม1หลอดในราคา 1,980 บาทแต่ถ้าโทรใน100สายนี้ให้อีก1หลอดเป็น3หลอดด่วนตอนนี้นะครับที่หมายเลข023009000นะครับหรือว่า023090000หรือที่ LINE@ นะครับมีแอดนำหน้าด้วย @lioshop นะครับหรือคุณจะสแกน QR code ด้านหน้าจอก็ได้ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบวันนี้ค่ะมาวินอยู่ที่อาคารมารีนนท์ช่อง3ค่ะเพราะนี้เขามีการบวงสรวงที่โยชสมิงเขาขวาวันนี้มาวินจะมาสัมภาษณ์พี่ยักษ์ก็คือคุณณเดชนะคะรวมถึงน้องน้ำเพชรก็คือคุณโบแมลนาค่ะโอ้ยความน่าสนใจของเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับ
1: จักรวาลความสยองกลับมาปักวันครั้งอีกครั้งในที่โยชสมิงเขาขวางงานนี้ละพี่ยักษ์สุดโหดของเราเราจะเจอศึกหนักขนาดไหน
0: ในเรื่องสมิงเขาขวางน่าดูขนาดไหน
2: สำหรับแฟนที่หยดเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับครั้งนี้เป็นเรื่องราวของจักรพันธ์แล้วก็ยักษ์ในการมาเจอครั้งแรกแล้วออกไปทำภารกิจด้วยกันแต่ว่าเรามีความพิเศษมากขึ้นเพราะว่ามีโบเมลดาซึ่งเป็นลูกสาวของจักรพันธ์ที่ชื่อว่าน้ำเพชรแล้วก็ยังมีน้องไบเบิ้ลนะครับผมมาเป็นคู่ปรับกับยักษ์อีกในการพิชิตหัวใจน้ำเพชรเพราะเป็นแอคชั่นเต็มรูปแบบครับพูดถึงเรื่องราวของสมิง
0: สมิงนี่คือชื่ออะไรคะ
2: เจ้าหงเป็นเสือสมิงที่ดุร้ายมากๆนะครับแปลงกายได้เจ้าเล
0: ่
2: ห์มีแผนการอีก
0: สมมติว่าถ้าเกิดเจอสมิงไอ้หงกับนี่ค่ะเจอมาวินเข้าไปจะทำร้ายตัวไหนก่อนดี
2: ผมจะปกป้องพี่แล้วก็ทำร้ายไอ้หง
0: ว้ายคุณยายาเปลี่ยนช่องนะทีนี้ธรรมดาเนี่ยพี่ยักษ์เนี่ยจะมีหมัดไฟบ้างมีอะไรบ้างภาคนี้มีอะไรพิเศษบ้าง
2: เรื่องนี้ถือว่าเดือดมากๆเพราะมีแต่ปืนล้วนรัวกระสุนแบบไม่ยั้งหมดแม็กแล้วเอาแม็กใหม่มาใส่อีก
0: ร่วมงานกับคุณโมเบลลาดาสนุกไหม
2: ถอยที
0: โมเบลลาดา
2: เรื่องความลุยความโก้ความมันโบเอามาใส่เรื่องนี้แบบเต็มที
0: ่รักกล้ามากเนี่ยจะได้ถอดเสื้อไหมอ่ะ
2: บทเขาให้เขียนให้ถอดทุกเรื่อง
0: เฮ้ยโอ้ยพี่จ๋า
2: ฝากด้วยครับสมิงเขาขวางนะครับผม30กันยายนนี้ในทุกโรงภาพยนตร์นะครับทั้งระบบ IMAX 4DX และก็ระบบธรรมดาครับรับรองได้ว่ามันเดือดแน่นอนภาคนี้
0: คุณนิ้วดายมากโอ้ยมีเสียงอะไรอ่ะ
2: แมวแมวพังแล้ว
3: บางกอกกระซิบกระซิบ
0: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: จะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโล

0: กันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
0: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพย์พยาประกันภัย
2: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
3: ถึงคิวนางเอกคิวทองโบเมลดากันบ้างรับบทนางเพชรในจักรวาลที่หยดรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะสาวโบ
4: ยังไง
5: เซ่เรื่องคุณรับบทเป็นนางเพชร
4: ใช่ค่ะ
5: เพชรเห็นเพชร
4: เพชรเห็นนะคะ
5: นางเพชรที่หยดคุณมาได้ร่วมจักรวาลนี้รู้สึกไงบ้างคะคุณหมอเบลระดา
4: เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเรื่องเขาเป็นจักรวาลมาอยู่แล้วแล้วเราเหมือนแบบอยู่ดีมาช่วยสมทบทุนกับเขาเลยว่าเอ้ยเรื่องนี้ปฐมมาบทเป็นอย่างไรเริ่มต้นมาก่อนที่พวกเขาจะมาเจอผีต่างยังไง
5: การไปถ่ายทำเหนื่อยแค่ไหน
4: มันเป็นความเหนื่อยแบบยมมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ในสถานที่จริงมันโอ้มาลงแรงครบดินเดินไม่เคยแห้งเลย
5: แล้วความถึกของเราอ่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่เรื่องเนี้ย
4: ให้ร้อยเลยอ่ะเรื่อง
6: ก็คือสุดมาก
4: ทุกคนก็ไม่ได้ฟีดโบว่าเป็นผู้หญิงขนาดนั้นในกอง
5: เขาไม่เหมือนอยู่แล้ว
4: ค่ะ
5: ค
4: ุ
5: ณ
4: ยอดบม
5: คุณมีบูมากไหมคุณน้ำเพชร
4: บูเยอะมากค่ะปึ้งปังกระโดดถีบปึ้งหนีปึ้งอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: แล้วกับพระเอกล่ะพระนางบอใบไม้ทั้งคู่เดี๋ยวบอแบกับบอโบ
4: มีบอแบบอโบบอเบิ้ลด้วยนะคะเรื่องนี
6: ้อ๋อคุณเบิ้ลปทุมราช
4: ใบไม้ใช่ใบเบิ้ล
5: บอใบไม้เยอะมากเป็นยังไงบ้างมาเจอกันเรื่องนี้กับคุณแบร์รี
4: ่ดีค่ะก็จะแบบว่าเคร่งเครียดเคร่งขรึมหน่อยอยู่ในฉาก
5: สมมติว่าเห็นเสือสมิงชื่อไอ้หงกับพี่ค่ะมาวินถ้าเห็นปุ๊บจะทำร้ายตัวไหนก่อนดี
4: ทำร้ายตัวเองละกัน
5: ให้มันตีกันเอง
4: ตีกันเอง
5: คิดว่าภาคเนี้ยจะได้สักกี่ร้อยล้านดีค่ะ
4: พี่แบร์เขาบอกว่าพันล้านค่ะ
5: แล้วคุณโบล่ะคะ
4: เรื่องนี้ก็พันล้าน
5: แล้วคุณอเล็กล่ะคะว่าอย่างไร
4: พี่อเล็กเขาก็รักหนูค่ะ
5: ถามเรื่องว่าได้เท่าไหร่ไม่ได้ถามว่ารักเท่าไหร่

0: คุณปอย
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: ดิวดีดิวดี
10: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
9: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: เส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี
2: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
3: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
4: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
5: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
6: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
7: ฉลากก่อนใช้ยา
8: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
9: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: ครัวคุณต่อยครับ
1: มาแล้วจ้า
0: เขาจะครับเรื่องราวในวันนี้ของเราเป็นเรื่องราวซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอาหารประเภทน้ำ
9: ครับ
0: แต่ว่าเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปเป็นอีสาน
9: ครับ
0: เป็นอาหารประเภทน้ำของอีสานอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้กินน้ำนะครับไม่ใช่จะนำเสนอเรื่องนี้นะครับ
1: อ้าวบอกน้ำ
0: อาหารประเภทน้ำของอีสาน
1: อ๋อ
0: นี่แต่เรื่องราวจะเป็นไงคุณอ๋อเชิญครับ
9: คืออาหารประเภทน้ำของอีสานเนี่ยนะครับก็คืออาหารประเภทที่ใช้น้ำมาต้มเพื่อทำเป็นเมนู
0: ครับ
9: สำหรับภาคอื่นในประเทศไทยของเราอาจมีแค่แกงกับต้มครับคุณผู้ชมแต่ภาคอีสานเนี่ยเขาแบ่งย่อยละเอียดตามกรรมวิธีการทำแล้วก็ปริมาณน้ำที่ออกเป็นต้มแกงอ่อมอ๋อและอู๋เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าทั้งหมดเลยครับ
0: แกงต้มอ่อมอ๋อ
9: และอู
1: ๋อู
0: ๋อ่อมเนี่ยรู้จักใช่ไหมแกงต้มอ่อมรู้จักอ๋อนี่เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วโอ้ไม่ต้องถามเลยนะไปเลย
9: อันแรกคือต้มครับผู้ชมต้มเนี่ยเป็นอาหารที่ใช้น้ำในปริมาณมากเลยครับเป็นการต้มเนื้อสัตว์กับเครื่องปรุงจนสุกนุ่มเลยเช่นเมนูต้มเนื้อเนี่ยน้ำซุปเขาจะมีรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มเท่ากันให้รสเผ็ดด้วยพริกสดตำปรุงรสเค็มด้วยเกลือแล้วก็น้ำปลารสเปรี้ยวจากมะขามเปียกและยอดมะขามอ่อนมะเขือส้มหรือผักติ้วชูกลิ่นด้วยข่านะครับตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ต่อไปจะเป็นเมนูประเภทแกงครับแกงเนี่ยเขาจะใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่าต้
0: ม
9: ปรุงโดยใส่เครื่องแกงและเติมเนื้อสัตว์ปรุงรสด้วยปลาร้าให้เกิดความเค็มนัวครับแล้วเขาก็จะใส่ผักแกงอีสานเนี่ยแบ่งได้เป็นแกงน้ำข้นและแกงน้ำย่านางและข้าวเบื
0: ่อ
9: ส่วนแกงน้ำใสเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้ำย่านางจะมีทั้งแกงผักและแกงเนื้อสัตว์นะครับมาถึงอ่อมครับ
0: นี่ฮะ
9: อ่อมเนี่ยเขาจะใช้น้ำน้อยกว่าแกง
0: อันนี้แกง
9: อันนี้แกง
0: อันนี้อ่อม
9: นี่เป็นอ่อมแล้ว
0: นี่เริ่มอ่อมแล้วอ่อม
9: อ่อมใช้น้ำน้อยกว่าแกงนะครับกลิ่นรสของอ่อมเนี่ยได้จากผักสมุนไพรเลยผักชีลาวครับอันนี้ชัดเจนเลยใบแมงลักต้นหอมใส่เนื้อสัตว์เพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติเช่นเนื้อไก่บ้านเนื้อปลาดุกเนื้อวัวอ่อมกับแกงเนี่ยอ่อมกับแกงเนี่ยเขาจะต่างกันตรงที่แกงเนี่ยจะละลายเครื่องแกงลงในน้ำแล้วต้มจนเดือดแต่การทำอ่อมเนี่ยเขาจะคั่วเนื้อสัตว์กับเครื่องแกงจนสุกหอมเลยจึงค่อยเติมน้ำลงไปส่วนอ่อมเขียดอ่อมปลาจะไม่คั่วก่อนเพราะจะทำให้เนื้อมันเละครับ
0: เข้าใจแล้วแล้วก็จริงๆแล้วอ่อมเนี่ยเนื้อไอ้น้ำจะน้อยกว่า
9: น้ำน้อยกว่าครับ
0: เรียกว่าถ้าเป็นภาคกลางจะเรียกว่าคลุกคลิกก็น่าจะได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าวิธีการทำต้องอย่างที่คุณบอก
9: ครับ
0: โอเค
9: ทีนี้มาถึงที่เราเริ่มไม่รู้จักแล้วคืออ๋อ
0: นี่ไม่รู้จักแล้วเรารู้แต่อ๋อมันคนละอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่อ่อม
9: อ่อม
0: นี่อ๋อ
9: โอเคอ๋อหรือบางคนจะเรียกว่าอ๋อนะครับคล้ายอ่อมแต่มีปริมาณน้ำที่น้อยกว่าโดยใช้ผักแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับคลุกเคล้ากับน้ำพริกแกงปรุงรสให้เค็มนัวเลยนะครับ
0: เฮ้ยงั้นอันนี้น่าจะคลุกคลิกเด้อ
9: ันนี้น้ำลดลงไปกว่า
0: เออใช่อันนี้เมื่อกี้อันนี้ที่ไม่ใช่
9: แล้วเติมน้ำเล็กน้อย
0: อันนี้อ๋ออ
9: ๋
0: อออกไปทางคลุกคลิกทางภาคกลาง
9: ครับ
0: ต่อ
9: แล้วก็นำไปตั้งไฟอ่อนให้ค่อยๆสุกนะครับให้น้ำจากผักและเนื้อสัตว์มันซึมออกมาทีละน้อยได้กลิ่นหอมเมนูนี้มักจะใช้พวกปลาตัวเล็กๆครับในการทำกุ้งฝอยเมื่อนำขึ้นมาตั้งไฟแล้วเนี่ยอย่าคนนะครับจนกว่าเนื้อสัตว์จะเริ่มสุกเพื่อไม่ให้มันเนื้อเละแล้วก็เขาจะทำเมนูนี้โดยไม่ใช้ไฟแรง
0: อ๋อเข้าใจแล้ว
9: ถ้าใช้ไฟแรงน้ำมันจะแห้ง
0: แต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะไม่จะตัวเล็กอะไรครับนี่ปลาดุกเลยนะฮะนี่ก็ไม่แน่แล้วแต่นะแต่ว่าจริงๆน้ำน้อยสุดอ่ะเรียกว่าขูดคลิก
9: ครับ
0: อันนี้อ๋อ
9: ทีนี้มีอันนึงครับอันนี้คืออู
0: ๋อู๋นี่ฮะ
1: อู๋กำลังทันอยู
0: ่นี่นี่อู๋นี่อู๋
9: พี่โก้กำลังทำอู๋อยู
0: ่นั่นก็อู๋นี่ก็อู๋อ่ะไหนอู๋เป็นไง
9: อู๋หรืออุเนี่ยเป็นอาหารชนิดเดียวกับอ๋อแต่ใช้เนื้อวัวเป็นหลักครับหรือใช้เครื่องในวัววิธีทำเนี่ยเขาจะใช้เครื่องแกงนะครับ

0: คลุกเคล้ากับเนื้อแล้วนำขึ้นไปตั้งไฟปรุงรสด้วยพริกป่นเกลือน้ำปลาร้าผักเคียงก็คือพวกต้นหอมและโหระพาเมนูนี้จะต้องมีความโดดเด่นด้วยรสขมจากดีบัวครับ
1: นี่นี่เห็นไหม
0: อู
1: ๋อู
0: ๋อู๋ต
1: ้องกินเข้าไปขมกันแล้วอู๋นี่เลย
0: แล้วพอกินครั้งที่สอง
1: อู๋เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นเรื่องของวัว
0: เป็นเรื่องวัวครับ
1: แล้วต้องใส่ดีวัว
0: ใส่ดีวัว
1: ถ้าอู๋ต้องใส่ดีวัว
0: ดีวัวครับอันเดียวใส่ดีวัว
1: แต่นี่อ๋อนี่ขุกคลิกหน่อย
0: น้ำน้อยเลย
1: ขุกคลิกขุกคลิกอ่อมอ่อมนี่ก็น้ำประมาณครึ่งเดียวกลางๆกลางๆอ่อมแล้วถ้ามาแกง
0: แกงก็น้ำเกือบเยอะ
1: น้ำเยอะไม่ใช่เกือบเยอะเลยแกงเพราะมันใช้เครื่องแกงแต่พอมาเป็น
0: ต้ม
1: อันนี้ต้มไม่ต้อง
0: ท่วมเลยคร
1: ับท่วมเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเรารู้เรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นโชคดีของเราที่จะทำและตอนนี้พ่อครัวผมนะไม่ใช
0: ่โอ้โห
1: นี่ไม่ถ้าคุณพูดงี้ไม่ได้มันผิดคุณต้องเดินแบบนี้เราก็จะดูว่าคุณโก้ทำอะไร
0: โอ
1: ้แน่นี่ถูกต้องนะฮะพักตรงนี้สักครู่พ่อกับสีน่าสนใจก่อนแต่มันดีตรงไหนรู้ไหมเวลาพูดอ่ะเวลาเราจะได้รู้จักว่าถ้าเกิดว่าเราไปไหนแล้วเขาบอกนี่แกงอ่อมเรานึกในใจแล้วเฮ้ยเราดูการครัวคุณต่อยมันดีกว่าเฮ้ยอ่อมอ๋ออ่อมน้ำมันน้อยกว่
0: า
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมแล้วพออูอูเราจะรู้แล้วโอ้ยขุกคลิกมากเลยอู
2: ไม่ถ้าอูอูมันจะขม
0: โอ้อูจะขมดีบัวแล้วนี่อะไร
2: อ๋ออ
1: ันนี้เล่าเองเล่าเองมั่วเองท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังแล้วกันนะฮะพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับลิ้นวัวซูวีย่างครับมันไม่ได้ว่าทำได้ทุกคนและทุกเจ้า
2: สำหรับคนที่รักลิ้นห้ามพลาดเด็ดขาด
0: ทั้งนุ่มด้วยแล้วมีความหนาน
1: ี่มาแทนที่ผมเลยนะ

0: เวิร์กแก๊ส48กิโลได้ภัตตาคาร15กิโลได้หมู่บ้าน8กิโลได้ร้านอาหาร4กิโลได้อพาร์ทเมนต์แก๊สกระป๋องพกพาไปได้ทุกที่มีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านแก๊สหมดกดสั่งเวิร์กแก๊ส
1: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
3: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
2: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: พี่รุ่งยังดูดีมากเลยปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ
5: 81ค่ะ
4: 81สุขภาพร่างกายแข็งแรง
6: พอจำได้ไหมครับว่าทั้งหมดร้องเพลงมาเท่าไหร่แล้วครับ
5: 2,000 เพลงต่อจบและหลังจาก 2,000 ก็เลยเลิกจบค่ะ
2: คร
5: ั
2: วค
5: ุ
2: ณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
3: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
2: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
8: Magic Clean oh, yeah.
2: ครัวคุณต่อย
9: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
3: นี่เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
3: ครับ
2: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มันเป็นเรื่องราวของคนรักเนื้อโดยเฉพาะเพราะร้านนี้ก็ชื่อว่าร้านลิ้นเทพ
10: ครับ
2: ลิ้นเทพนี่เขาขายอะไรเมนูที่เขาขายเป็นประจำนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อแต่ว่าที่สำคัญมันคำว่าลิ้นเทพต้องมีลิ้นแน่นอน
10: ครับ
2: เขาวันนี้จะมาบอกเราทำว่าเราทำยังไงให้มันอร่อยขนาดนี้ได้ลิ้นวัวซูวีย่าง
10: โอ้โหทั้งนุ่มด้วยพร้อมทานแล้วมีความหนา
2: แล้วยังมีไข่
10: ยังมีไข่ยังมีไข่ดองอีก
2: โอ้โหแล้วมีน้ำจิ้ม
10: โอ้โหน้ำจิ้มนี่ก็จะเผ็ดๆดองละ
2: ขออนุญาตนะครับอาผมหิวเออเดี๋ยวก่อนทีนี่หรอท่านผู้ชมเชื่อไหมมันเป็นความเลิศเลออมตะนิรันดร์กาลจริงๆเลยของการทำแบบนี้แล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่าทำได้ทุกคนและทุกเจ้ากว่าจะผ่านมาตรงนี้กว่าจะทำได้ขนาด

0: อันนี้นะ
1: ครับ
0: มันไม่หมูเลยพบกับเจ้าของกันเลยดีกว่าย
1: ังเด็กๆอยู่เลยท่านผู้ชม
0: แต่เวลาเรามันหาทางเจอนะแล้วมุ่งมั่นไปให้ถึงมันได้จริง
1: ๆได
0: ้มันได้จริงขอเชิญท่านผู้ชมกับคุณสุดารัตน์พงษ์สมฤทธิ์จากร้านลิ้นเทพครับ
2: ที่นั่นครับ
0: ท่าน
1: ผู้ชมดูดิตัวแค่นี้จริงๆนะท่านผู้ชมเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของร้านลิ้นเทพ
0: แล้วเขานั่นมาเส้นทางนี้ได้ยังไงลูกจริงๆแล้ว
3: คือหนูเป็นแบบสายอาหารอยู่แล้วค่ะหนูชอบทำอาหารค่ะเวลามีเมนูอะไรที่แบบเราทานแล้วเรารู้สึกว่าแบบถูกปากเราแล้วแบบเราก็อยากส่งต
0: ่อ
3: ให้ลูกค้าเราก็เลยแบบทำขายค่ะ
0: มันนานยังลูกทำไอ้ลิ้นอย่างนี
3: ้ถ้าตัวลิ้นเทพหนูเพิ่งเริ่มได้ไม่ถึงปีค่ะ
0: ไม่ถึงปี
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ก่อนหน้านั้นมาหนูทำอะไรมาบ้างลูก
3: หนูทำไส้กรอกอีสานค่ะที่บ้านทำไส้กรอกอีสานค่ะ
0: ที่บ้านเขาทำไส้กรอกอีสาน
2: คนละทางกันเลยนะ
0: หมูนั่นหมูด้วยนะไส้กรอกอีสานมันหม
3: ู
0: และอยู่ดีๆทำไมหนูอยากจะทำเนื้อลูกมันมองเห็นอะไรในทางตลาดหรือว่าการตลาดตรงนี้มันยังมีเส้นทางหรือมันมีช่องทางมีช่องว่างเหรอ
3: คือจริงๆแล้วมันหนูไม่ได้อยากมาสายเนื้อแต่มาอยากมาตัวลิ้นซูวีโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าหนูเข้าแบบได้เข้าไปทานหลายๆร้านที่แบบอร่อยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันแบบอยากเอาเมนูเนี้ยไปอยู่ในสตรีทฟู้ดจังเลยอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงง่ายๆ อะไรเงี้ยค่ะ
4: เพราะว่าจริงแล้วว่าลิ้นพวกลิ้นย่างเนี่ยพูดกันตรงๆว่ามันตัวนึงมันมีลิ้นเดียวแล้วมันมีน้อยแค่นั้นคือถ้าจะขายเนี่ยปกติมันก็ต้องราคาถูกใช่ไหม
0: ใช่แล้วลิ้นที่เธอใช้นะจริงๆแล้วก็บอกตรงนะวัวไทยใช้ไม่ได้เพราะวัวไทยลิ้นมันสั้นเราต้องใช้ลิ้นจาก
3: ลิ้นนอกค่ะนำเข้า
2: ออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียบ้าง
3: บางทีแบบเหมือนออสเตรเลียขาดเราก็จะแบบอาร์เจนอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ใ
3: ช่
0: เป็นอย่างนี้จริงๆครับเป็นอย่างนี้จริง
5: แล้วเธอก็หาช่องว่างทางการตลาดเจอ
0: ท่านเชื่อไหมว่าเธอคิดว่าถ้าเราเอาลิ้นลงไปสู่ตลาดที่เรียกว่า
3: สตร
0: ีทฟู้ดได้มันจะเป็นยังไงเธอทำสำเร็จไงเธอทำสำเร็จโดยการที่เธอทำเนี่ยหนึ่งชุดอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วมีไข่ออนเซนอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะก็เรียกไข่ดองใช่ไหม
3: ไข่ดอง
0: ไข่ดองไม่ใช่ไข่ออนเซนไข่ดองซีแล้วมีน้ำจิ้มอย่างนี้ด้วย110 บาท
3: ใช่ค่ะ
0: 110 บาทแต่เป็นลิ้นจริงๆลิ้นนอกจริงมาดูว่าเธอทำยังไงแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นทางอีกทางนึงให้เลือกแล้วเลือกเดินได้อย่างถูกด้วยพบกับลิ้นเทพลิ้นวัวซูวีย่างครับบอกซะก่อนนะครับเธออยู่ในครัวคุณต๋อยยกทับด้วยนะครับนี่นะครับนี่ฮะเราเริ่มต้นนี่อันนี้เป็นตัดเขาเรียกว่าตัดมาอินโทรมาให้ดูก่อนว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะเราจริงๆมันมีการเริ่มต้นเราเริ่มต้นจาก
3: ใช่ค่ะก็ตัวลิ้นเรานะคะเราจะนำเข้าลิ้นมาค่ะแล้วก็เราจะต้องนำมาเลาะเปลือกแล้วก็เลาะตัวที่เป็นผังผืดที่ทานไม่ได้ออกก่อนค
0: ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะทั้งหมดเลยเนี่ยผังผืดเนี่ยลิ้นสดๆเนี่ยต้องมาเลาะออกแล้วก็ล้างด้วย
3: แล้วก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็ต่อด้วยการล้างน้ำเกลือค่ะเพื่อดับคาว
0: ครับล้างครั้งที่1คือน้ำเปล่าล้างครั้งที่2คือล้างน้ำเกลือเพื่อดับคาว
3: ใช่ค่ะ
0: นี่นะฮะดูนะครับล้างทำความสะอาดอย่างตั้งใจ
3: ใช่ค่
0: ะ
3: แล้วก็หลังจากที่ล้างเสร็จแล้วเราจะนำมาแพ็คถุงซีลสุญญากาศแล้วก็
0: เรามีเครื่องสุญญากาศเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าจำเป็นต้องใช้
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อแพ็คสุญญากาศเอาดึงอากาศออกเป็นสุญญากาศนี้เสร็จแล้วเราจะเอาไป
3: ซูวี
0: ซูวีครับแล้วเราก็มีเครื่องซูวีด้วยซูวีนานประมาณ
3: 24 ชั่วโมงเลย
0: ด้วยความร้อน
3: ที่65 องศาค่ะ
0: 24 ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ต่ออ
3: ันนี้เป็นขบวนการทำน้ำหมักค่ะ
0: และดูนะวิธีที่เธอพูดให้ฟังทั้งหมดเลยเริ่มจาก
3: แล้วก็น้ำหมักอ่ะส่วนผสมเราจะมีใส่เป็นน้ำมันหอยซอสหอยแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะ
0: ใส่สักเท่าไหร่ยังไงสัดส่วนจำได้
3: ตัวซีอิ๊วขาวหนูจะทำเป็นปริมาณมากค่ะตัวซีอิ๊วขาวจะเป็น20 กิโลซอสหอยนางรม20 กิโลแล้วก็น้ำตาล5 กิโลค่ะแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีก5 กิโลค่ะ
0: ท่านผู้ชมดูดิฮะพริกแดงฟังแล้วตกใจนะฮะเท่าไหร่ฮะ
3: พริกแดง20 โลค่ะ
0: วันนึงนะฮะ
3: แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงก็เพิ่มสีสันค่ะอีก20 โลค
0: ่
3: ะ
0: วันนึงนะฮะท่านดูตรงนี้กระเทียม
3: กระเทียม10 โล
0: อันนี้สำหรับน้ำจิ้มนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยท่านมาดูนะฮะเอาไป
3: ผัดค่ะในกระทะคั่ว
0: นี่เอาไปคั่ว
3: แล้วเราก็จะใส่หอมแดงหอมแข่
0: อย่างละ5 โล
3: อย่างละ5โลค่ะ
0: ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะอ
0: ย่างละ5โลนะฮะคั่วไปเรื่อยๆท่านผู้ชมกระทะไม่ร้อนจัดนะแต่ว่ามันร้อน
3: เราก็จะเติมเกลือ
0: ไปด้วยนะฮะใส่เกลือไปด้วยนะครับคั่วพริกต้องใส่เกลือนะฮะทำไปเรื่อยๆท่านผู้ชมทำไปต้องใจเย็นๆอ่ะเนี่ยจนเป็นอย่างนี้
3: ค่ะ
0: จนน้ำมันออกนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้ว
3: จนสุกเลย
0: จนสุกอย่างนี้ แล้วเอาเข้าเครื่อง
3: นำไปบดค่ะ
0: เอาไปเข้าเครื่องบดท่านผู้ชมมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยบดออกมาเสร็จแล้ว
3: แล้วก็ขั้นตอนการ
0: ปรุง
3: ง่ายมากค่ะคือเราใส่แค่น้ำปลาเลยค่ะ
0: ใส่ไปเท่าไหร่ครับ
3: น้ำปลาใส่5กิโลค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะพริกทั้งหมดใส่น้ำปลาน้ำปลาไปอีก5กิโลดูความถังใหญ่ของเธอฮะทั้งหมดนี่มันอยู่ในกระบวนการทำแบบนี้จริงๆเป็นโรงงานว่าง่ายๆนะฮะนี่ซูวีมาแล้ว
3: ค่ะหลังจากที่ซูวีแล้วได้24ชั่วโมงแล้วเราก็จะนำมาล้างน้ำอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็นำมาตัดแต่งแล้วก็สำหรับออกไปขายหน้าร้านเลยค่ะ
0: นี่ฮะเวลาไปขายหน้าร้านจริงก็คือเอาออกมาแล้วย่างอย่างนี้เลย
3: ใช
0: ่แล้วน้ำซอสที่เมื่อกี้ทำทั้งหมดนั่นแหละเอามา
3: ทาค่ะ
0: เอามาทาสองข้างป่ะฮะ
3: ค่ะ
0: ทาทั้งสองข้างนะฮะนี่ฮะทำอย่างนี้แล้วเวลาพอมันเริ่มสุกได้ที่นั้นความจริงมันสุกจากซูวีแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่พอนั้นเขาเอาไฟล้นอีก
3: ใช่
0: เอามาเบิร์นอีกท่านผู้ชมดูดิเป็นเงี้ยแล้วก็ตัด
3: ให้ผิวนอกมันหอมขึ้นค่ะ
0: แล้วตัดกันต่อหน้าต่อตาจริงๆแล้วมันไอ้ร้อยนึงนี่ประมาณเท่าไหร่กี่กรัมเนี่ยประมาณ
3: หนึ่งร้อยกรัม
0: หนึ่งร้อยกรัมเหมือนกันอ๋อหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ใส
3: ่ข้าวคั่วค่ะโรย
0: โรยข้าวคั่ว
3: ใช
0: ่
3: ค่ะ
0: แต่เวลาที่ไปทานที่ร้านยิงมันสดๆเลยนะฮะแล้วก็มีไข่ดองนะฮะแล้วก็มี
3: น้ำพริกอันนี้เรียกน้ำพริกขี้กาค่ะ
0: น้ำพริกขี้กาที่ใส่ลงไปและทั้งหมดนี้ก็คือลิ้นวัวซูวีย่างครับการดูที่ทรมานมากผมต้องไหลตลอดเลยเชิญเลยฮะท่านผู้ชมฮะลิ้นวัวเนี่ยอย่างที่บอกแล้วฮะนำเข้านะมันจำเป็นต้องนำเข้าจริงนะฮะแล้วก็อย่างที่บทกระบวนการล้างเนี่ย ก็อย่างที่เห็นทั้งหมดแล้วก็ที่ทำไมต้องนำเข้าเพราะว่าลิ้นวัวอาเจนก็ตามลิ้นวัวออสก็ตามลิ้นวัวมันยาวใช่ไหมฮะมันจะทำได้ง่ายได้ง่ายกว่าวัวพันธุ์ไทยของเราที่มีอยู่นะครับลิ้นไทยมันสั้นกว่านะครับแล้วจริงๆจะทำให้นุ่มได้จริงๆเนี่ยแล้วก็มันไม่คาวด้วยคือการเอาไปซูวีให้24ชั่วโมงมันยังคงความหวานแล้วก็ความนุ่มอยู่รสชาติของมันก็เมื่อเราเคลือบสิ่งต่างๆที่เราใส่ลงไปน้ำเคลือบเราแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะอร่อยนี่ขนาดเธอเองพูดเองใช่ฮะเธอยังกลืนน้ำลายเลยนะฮะน่าเกลียดมากนะเจ้าของเองกลืนน้ำลายด้วยนะฮะเสร็จแล้วเอาไปนี่นี่นี่นี
4: ่ร้อนร้อนร้อนร้อน
0: นี่นี่นี่คุณที่คุณโกทำนี่ร้อนร้อนเลยนะฮะเอามาย่างแล้วทำแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วเวลาที่ออกงานเราเนี่ยออกงานก็ออกเป็นกล่องอย่างเงี้ย
3: ใช่
0: กับครูคุณต่อยยกทับอย่างเงี้ยกล่องนึงก็ร้อยสิบบาท
3: ใช่
0: เพราะมีขายด้วยถ้าไม่เอาขายก็ร้อยเดียว
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แต่เธอก็ขายของเธอด้วยขายออนไลน์ป่ะคะหรือขาย
3: ขายออนไลน์มีออนไลน์ค่ะมีจำหน่ายออนไลน์ด้วย
0: นี่นี่นี่แล้วขายแบบนี้ด้วยท่านสามารถซื้อเองเลยไปที่งานอย่างนี้ก็มีใช่ไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีฮะ
2: อันนี้เป็นแพ็คแบบเขาเขียนเรียกว่า ready to grill ครับหมายถึงว่าพอออกซองปุ๊บคุณเอาไป
0: กริลได้เลย
2: สุกได้เลย
0: ใช่ไหม
3: ค่ะนำไปกริลได้เลยเพราะเราหมักซอสมา
2: แล้วก็มีน้ำพริก
3: น้ำพริ กแข็งไปให้ค่ะ
2: ลิ้นเปล่าเขายังมีซอสทาก่อนย่างอีกรอบ
3: ใช่ค่ะมีแถมไปให้ในเซตค
0: ่
3: ะ
0: ในเซตสามอันนั้นมันเท่าไหร่ครับเวลาขายเงี้ยนี่ใช่ไหมเซตหนึ่งสามอันนี้ใช่ไหม
3: ค่ะอันนี้ราคา289บาทแล้วก็แถมไปให้เลยค่ะน้ำพริกกับซอส
0: นี่
2: โอ้โห
4: รู้บอกเลยครับผมว่าลิ้นเทพนะครับความอริดอร่อยความฟินสำหรับคนที่รักลิ้นนะฮะรักในการชอบกินลิ้นวัวย่างหรืออะไรเงี้ยรู้บอกเลยต้องห้ามพลาดเด็ดขาดคุณผู้ชมเพราะว่าเมนูลิ้นวัวซูวีย่างเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มแต่ว่าหนูคุณนะครับหนูอยากจะแบบว่าอยากได้ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: อ๋อได้เลยค่ะ
4: ทุกคนมีมีดอาหารหรือเปล่าไม่ทราบ
3: มีค่ะมีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทาซอส
4: มันจะดีมาก
0: เดี๋ยวขออนุญาตทาซอสเพิ่มให้ด้วยนี่เห็นไหมฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมแต่มีดไม่ได้เอามานะฮะ
3: เอามาค่ะ
4: มีอยู่ข้าง
0: อ๋อเหรอฮะผมนึกว่าจะให้กัดทั้งอันเลยฮะนี่ฮะแล้วก็แล้วเธอก็หันจริงๆที่งานเนี่ยก็หันอย่างเงี้ย
4: ใช่
0: ยังอยู่ในกรุงต่อยุทธครับใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: นี่นะฮะงานที่แล้วไปนะฮะไม่ต้องพูดเลยนะฮะอยากจะสลบเลยนะฮะ คุณจะเอาไม่ใช่เหรอฮะ
2: คุณผู้ชมเชื่อไหมผมยืนอยู่หน้าร้านเขาแล้วผมกินอันเนี้ยกินตั้งแต่วันที่อยู่ในสตูดิโอแล้วผมไม่รู้ว่าผมอยากกินลิ้นเขากับข้าวมากที่สุด
0: นี่มาแทนที่ผมเลยนะฮะ
2: อร่อย
0: แล้วที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับคือทีมงานของเรานั่นใครผู้ชายคนนั้นไอ้สูงสูงตัวยาวๆนั่นใครครับเด็กที่บ้านนะ
3: เป็นแฟนหนูเอง
0: แฟนหนูเองนึกว่าเด็กที่บ้านนะขอบคุณมากนะลูกไปก็ไปด้วยกันตลอดนะ
6: ครับผม
0: แล้วหนูก็ช่วยตลอดดีมากๆลูกอ่ะเห็นแล้ว
4: ครับครับ
0: เดี๋ยวขอถามกันเดี๋ยวถามกันเดี๋ยวดูเขาชื่ออะไรนะแฟนเราชื่ออะไรนะ
3: พี
0: ่
3: บอยค่ะ
0: บอยเหรอ
3: พ
0: ี่บอยแนทมันดุไหม
6: ดุครับ
0: ดุมากมากดุจริงๆนะผู้ชมลูกน้องลูกน้องเห็นหนึ่งตาเหลือกเลยนะเห็นบอยยังเฉยๆใช่ไหมเราเห็นแนทมานะตาเหลือกเลยเจอกับเธอได้ความอร่อยความแตกต่างอ๋อที่ร้านไม่ได้มีแต่ลิ้นนะ เนื้อก็มีนะ
3: ใช่ค่ะเป็นส่วนพริกขันยา
1: เป็นพริกขันยาอีกต่างหาก
2: แล้วเราชอบอันนี
0: ้เนี่ยนี่ไง
2: คือตูวีเสร็จแล้วพร้อมไปเลย
0: พริกขันยาใช่ไหม
2: ไม่
4: ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น

0: นี่อันนี้พี่คัญญาใช่ไหม
1: นี่ใช่
0: ไหมนี่นี่นี่ท่านผู้ชมดูดิอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่
2: อันนี้จะกิโลละ900บาท
0: โอ้โห
3: น้ำพริกเธออร่อยมาก
0: วันนี้ขอบคุณคุณสุดารัตน์ขอบคุณลิ้นเทพขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดหาช่องว่างให้เจอตลาดมันควรจะเป็นยังไงเธอมองว่าตลาดเนี่ยที่เราเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดมันควรมีของดีๆกินได้มันควรมีของที่ทำแล้วมันหอมขึ้นมาเหมือนเราไปญี่ปุ่นใช่ป่ะเหมือนไหมลูก
2: เหมือน
0: นี่เขาเห็นอย่างนั้นมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามันหอมนี่ก็ต้องขายได้ดิ
3: ใช่ใช่
0: เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่ตลาด
4: บองมาเช
0: ่มันไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวมันแตกต่าง
3: มันเป็นของทานเล่นที่มันหายไปแล้ว
0: มันอร่อยจริง
5: ๆอร่อยมาก
0: มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริง
6: ๆเป็นปูผสมหมูค่ะ
3: อย่ายุ่งอย่ายุ่ง
0: ผัดเผ็ดกบสับครับ
3: อร่อยมากเลยพี
0: ่มันเป็นความเผ็ดความได้ใจของเขาจริง
7: ใครอยากกินอาหารจัดจ้านอาหารป่าที่แบบว่ารสชาติที่มันห่างหายไปนาน
3: มันอร่อยจังเลย
0: มันอร่อย
3: อร่อย
0: แล้วให้ทำไมคร
3: ับ อร่อยจัง
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
10: ้ผมเลือกใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นลูก้าคอลล่าเซซามิ
11: มาดูแลใส่ใจกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นลูก้าคอลล่าเซซามิคัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติผสมผสานสารสกัด3ชนิดใน1แคปซูลน้ำมันงาดำสายพันธุ์มก18ที่มีสารเซซามินจากประเทศไทยน้ำมันรำข้าวจากประเทศญี่ปุ่นคอลลาเจนไทป์2จากประเทศสหรัฐอเมริกามีฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมรับประทานได
10: ้มาใส่ใจตัวเองกันในทุกๆวันด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นลูก้าคอลล่าเซซามิเหมือนผมกันนะครับ
11: คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับสินค้าขายดีกระแสแรงครับเพราะว่าเขาโดนอกโดนใจประทับใจเหล่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ได้รับประทานเป็นประจำแล้วก็ชอบกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลล่าเซซามิเครื่องหมายการค้าลูก้าหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นลูก้าคอลล่าเซซามินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพรีเซนเตอร์ตัวตึงครับพี่การเวลาเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะขอต้อนรับพี่อั๋นภูวนาถครับผม
10: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่คำว่าตัวตึงอันที่นี้ไม่ได้แปลว่าขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้นะ
11: พี่บอกเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าพี่อั๋นอายุเลข5แล้วใช่ไหมครับ
10: ใช่เราก็พูดถึงอายุเรียงภาคภูมิใจฮะ
11: ถูกต้องครับเขาอยู่ใกล้ๆพี่อั๋นแบบนี้พี่อั๋นดูวัยรุ่นสดใส
10: ขอบคุณครับพออายุมากขึ้นก็ต้องตั้งใจในการใส่ใจตัวเองมากขึ้นทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องของการดูแลตัวเองแน่นอนผมกินอาหารพยายามให้ครบ5หมู่นะฮะยังคงทำงานเยอะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ลดไม่ได้ถูกไหมล่ะนะฮะแต่ว่าก็พยายามตั้งใจนอนให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พยายามออกกำลังกายและที่สำคัญมันก็ต้องหาตัวเสริมอย่างอื่นขึ้นมาน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้แหละครับลูก้าคอลล่าเซซามิก็คือผมทานวันละ2เม็ดนะครับสังเกตจากตัวผมเองนะครับแล้วก็จากคนใกล้ตัวในครอบครัวผมเองเนี่ยคือลุกนั่งดีมีความสุขเอางี้ดีกว่าแบบนั้นเลยนะครับแล้วผมเป็นคนแอคทีฟอ่ะแล้วก็เป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็พาคุณแม่พาคุณพ่อเดินทางกันหมดแม่พี่อันก็80กว่าแล้วนะครับเชื่อไหมว่าล่าสุดนี้เพิ่งไปกับคุณแม่มานี่คือเดินแบบถึงไหนถึงกันนะคุณแม่เพราะส่วนหนึ่งนะเขาตั้งใจดูแลตัวเองเหมือนกัน
11: วันนี้ครับพี่อั๋นมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ให้เยอะจัดเต็มสุดคุ้มเฉพาะที่นี่ที่เดียวเลยใช่ไหมครับพี่อั๋นครับ
10: ต้องสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เลยนะฮะกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นลูก้าคอลลาเซซามินะครับปกติแล้ว1ขวด30แคปซูลเนี่ย990บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษครับคุณสั่ง2ขวดเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามานะครับผมแถมเพิ่มให้อีก2นั่นแปลว่า2แถม2คุณได้แล้ว4นะฮะเฉพาะ4ขวดคุณได้120แคปซูลแต่ยังไม่จบแค่นี้พี่อั๋นมายืนตรงนี้เองทั้งทีนะครับผมจัดนะครับนี่ฮะวิตามินซีนะครับแบบชงดื่มควิก4ตัวนี้ให้อีก10ซองทันทีนั่นแปลว่ารับไปทั้งหมดตรงนี้มูลค่าเต็มๆจริงๆคือ 4,550 บาทตอนนี้คุณจ่ายแค่ 1,000 บาทท้วนๆสั่งซื้อตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศเบอร์นี้นะครับกดด้วยกันนะ02-161-3233 02-161-3233 หรือ LINE ก็ได้นะครับแอด LINE มาที่ LINE @happych3
11: คุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะรีบเลยนะฮะของแถมจัดเต็มขนาดนี้ซื้อ2แถม2แถมยังได้นี่เลยนะครับจะมีฟรีอีก10ซองนะครับ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับพี่อั๋นครับผมเห็นพี่อั๋นเนี่ยทำงานค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก่อนหน้านี้ครับพี่อั๋นเนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรบ้างครับ
10: งานแรกที่ผมสวัสดีเนี่ยคือ5:00 นะครับแล้วก็ผมก็จะลากยาวถึง5:00 เที่ยงคืนได้บางทีตั้งแต่วิทยุกรีนเวฟนะครับอันนั้นก็หลายชั่วโมงละถ่ายรายการทีวีอีกอีเวนต์อีกแล้วยังมีงานธุรกิจส่วนตัวพิธีกรสารพัดกันอีกนะครับอีกหนึ่งบทบาทท ที่สำคัญมากๆด้วยเช่นกันก็คือการเป็นคุณพ่อด้วย
11: โอ้นั่นน่ะส
10: ิคุณพ่อแล้วก็เป็นคุณลูกด้วยนะ
11: ครับ
10: นั่นคือแซนด์วิชเจเนเรชั่นคือข้าพเจ้าเองเพราะฉะนั้นผมต้องอุ้มลูก

0: เล่นกับลูกแล้วลูก2นะฮะแล้วคนนึง8ขวบคนนึง5ขวบมันคือลิงโดยสมบูรณ์สนุกปีนป่ายก็หรอกโหสุดฤทธิ์เลย
1: ครับพี่อั๋นครับใส่ใจตัวเองยังไงบ้างครับ
0: ผมว่า you are what you eat เรากินอะไรได้แบบนั้นผมกินดีกินดีไม่ได้ว่ากินแพงนะผมกินมีสติเอาง่ายๆ5หมู่ผมว่าผมครบนะครับผมไม่ดื่มผมไม่สูบพวกเนี้ยนะเป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วก็บริหารจัดการความเครียดตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอในแบบที่มันพอดีกับเราเราจะเป็นต้องยังมีกล้ามเนื้อเพื่อถ้าไม่งั้นเราจะลู่ลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองกันแล้วก็เสริมอีกอันนึงซึ่งผมไม่เคยขาดเลยก็คือน้ำมันงาดำสกัดเย็นลูก้าคอลลาเซซามีตัวนี้ทุกวันสำหรับตัวเองคือวันละ2แคปซูลหลังอาหารผมทานต่อเนื่องมาเนี่ยเป็นปีแล้วคือผมรู้สึกว่าผมสามารถใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิมๆที่พี่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยได้แบบสบายๆครับกิจกรรมต่างๆมาเลยเต็มที่เลี้ยงลูกอุ้มลูกโลดโผนปีนตามลูกได้แล้วถ้าไม่ดีผมก็ไม่ให้ครอบครัวผมทานทั้งหมดคุณภรรยาคุณแม่คุณพ่อคุณพี่คุณน้องหลังจากนั้นเลยมีโอกาสได้มาร่วมงานแล้วถึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ทีหลังนะฮะผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วผมถึงมากิน
1: แล้วทำไมต้องเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นลูก้า
0: อย่างแรกเลยก็คือที่มาของวัตถุดิบของเขาเนี่ยมันมาจากในที่ที่เราเชื่อมั่นทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเขามีถึง3ชนิดรวมไว้ใน1แคปซูลทำให้เราไม่ต้องไปกินแยก1 2 3ในงาดำเนี่ยมีสารเซซามีนซึ่งเป็นสารสำคัญตัวนี้ใช้งาดำสายพันธุ์คุณภาพมก18ที่มีการคัดสรรดูแลเพาะปลูกอย่างดีจากประเทศไทยในบ้านของเราส่วนอีก1อย่างก็คือน้ำมันรำข้าวซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและอีก1ตัวสำคัญก็คือคอลลาเจนไทป์2นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งหมดอยู่ในนี้เลยเม็ดนี้เม็ดเดียวส่วนกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆมั่นใจใช่ได้เลยว่าได้มาตรฐานอย่างดีครับเพราะว่าโรงงานตัวนี้คือโรงงานกับบริษัทที่ชื่อว่า Nutrition Profess จำกัดมหาชนได้รับอนุญาตในการผลิตอาหารเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นมั่นใจได้ในเรื่องของมาตรฐานเป็นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและยังมีเครื่องหมายฮาลาลนั่นหมายความว่าพี่น้องมุสลิมต่างๆสามารถทานได้แน่นอนนะครับผสานส่วนต่างๆแบบนี้ผ่านกรรมวิธีแบบสกัดเย็นด้วยเช่นกันทุกอย่างมันติ๊กถูกหมดเลยผมก็เลยแฮปปี้แล้วก็มั่นใจในตัวนี
1: ้วิธีรับประทานครับพี่อั๋นครับนี่ยัง
0: ง่ายๆครับหยิบแล้วใส่ปากแค่นั้นเองนะฮะแล้วคุณดูตัวแคปซูลมันเองนะครับมันทั้งซอฟต์ด้วยนะครับแล้วก็ทานง่ายเพราะว่าเม็ดไม่ใหญ่แล้วก็โค้งหมดทั้งหมดแบบนี้กลืนง่ายพกพาไปไหนก็สะดวก2เม็ดแบบนี้ใส่ปาก1 2 3ปึ๊บแล้วก็ทานน้ำนิดเดียว
1: แค่นี้เลย
0: เชียร์
1: ขอทานด้วยนะครับนี่คุณผู้ชม1เม็ดแบบนี้นี่ซอฟต์เจลง่ายแน่นอนปึ๊บ
0: ผมเห็นคุณทำมือไปผมนึกว่าคุณจะเล่นมายากลแบบ
1: เล่นเข้าไปในนี้เลยฮะเข้าไปในปาก
0: เพราะฉะนั้นวัยรุ่นวัยเรียนหนุ่มสาววัยทำงานวัยผู้ใหญ่ไปจนถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย
1: กับน้ำมันงาดำสกัดเย็นลูก้าคอลลาเซซามีครับปกติ1ขวดบรรจุ30แคปซูลนะครับราคา990บาทแต่ถ้าเกิดสั่งซื้อตอนนี้2ขวดเฉพาะ100สายสุดท้ายที่โทรเข้ามาตอนนี้นะครับแถมฟรีไปอีก2ขวดทันทีครับคุณจะได้ไปถึง4ขวดทั้งหมด120แคปซูลครับแต่ว่าวันนี้ครับพี่อั๋นพรีเซนเตอร์ของลูก้าคอลลาเซซามีมาทั้งทีใจดีแถมเพิ่มให้ไปอีกครับกับจะมีซีแบบชงดื่มตราควิกซีอีก10ซองไปเลยนะครับจากมูลค่ารวมเนี่ย 4,550 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทครับย้ำนะครับ 1,000 บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับโทรเลยครับ02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ Line at happy4s3 ครับเห็นว่ายังมีคนดังอาจารย์เบียร์คนตื่นทำใช่ไหมฮะ
0: โอ้จริงๆแล้วหลากหลายเลยแต่ว่าอาจารย์เบียร์เป็นคนนึงซึ่งก็ตัวเองด้วยตัวลูก้าคอลลาเซซามีเหมือนกันผมก็เคยไปไลฟ์กับอาจารย์อยู่หลายครั้ง
2: มีอยู่วันนึงค่ะเมย์ก็ทำงานดูแลลูกค้าตามปกติหัวหน้าแนะนำให้เรารู้จักกับลูก้าค่ะ
3: ผมอ่ะเดินตรวจท้องที่เดินดูลูกแลลูกบ้านเนี่ยโอ้ยสบายเลยครับไปงานของลูกบ้านงานบุญงานบวชโอ้ยถ้าวันนั้นผมไม่ได้เลื่อนโทรศัพท์มาเจอโฆษณาลูก้าของพี่อั๋นนะ
0: ใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมฮะ
3: เลี้ยงปึ้งเลี้ยงเป็ดโอ้ยแน่นอนละ
4: วันนั้นไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นลูก้าพี่อั๋นถือพอดีแล้วก็เลยซื้อมาลองดูครับผม
1: พี่อั๋นครับยังมีของแถมเพิ่มให้อีกด้วยใช่ไหมครับพี่อั๋น
0: ใช่นั่นก็คือตัวนี้ฮะวิตามินซีแบบซองQuick C นะครับพี่อั๋นแถมให้อีก10ซองเลยใน1ซองนี่คือ5กรัมเพียงพอเลยนะครับอ่ะลองชิมมะ
1: ได้ครับพี่อั๋นมาน
0: ิดนึงมะ
1: กันดีกว่า
0: สำหรับผมนะอร่อยสดชื่นแฮปปี้มากเลยอ่ะโอเค
1: เรียบร้อยพี่อั๋นครับเชียร์หนึ่งนี
0: ่แฮปปี้มะ
1: อุ้ยสดชื่นอ่ะ
0: แ
1: ต่พี่อั๋นครับตอนนี้ทีมงานบอกว่า100สายแรกเต็มหมดแล้วแต่ยังมีคนโทรเข้ามาเรื่อยๆอยู่เลยนะจะเป็นอะไรไหมครับว่าพี่อั๋นครับเพิ่มสายเพิ่มเซตให้อีกหน่อย
0: เวลายังมีและอยากให้ทุกๆคนตั้งใจให้อีก100สายแต่เป็น100สุดท้ายนะครับ
1: คุณผู้ชมครับอย่ารอช้าเด็ดขาดนะครับโปรพี่อั๋นโปรสุดคุ้ม

0: ี่อั๋นเพิ่มให้อีก100สายสุดท้ายแล้วนะครับต้องรีบโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นลูก้าคอลล่าเซตามีครับปกติ1ขวดบรรจุ30แคปซูลนะครับราคา990บาทแต่ถ้าเกิดสั่งซื้อตอนนี้2ขวดเฉพาะ100สายสุดท้ายที่โทรเข้ามาตอนนี้นะครับแถมฟรีไปอีก2ขวดทันทีครับคุณจะได้ไปถึง4ขวดทั้งหมด120แคปซูลครับแต่ว่าวันนี้ครับพี่อั๋นพรีเซนเตอร์ของลูก้าคอลล่าเซตามีมาทั้งทีใจดีแถมเพิ่มให้ไปอีกครับกับวิตามินซีแบบชงดื่มตราควิกซีอีก10ซองไปเลยนะครับจากมูลค่ารวมเนี่ย 4,550 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทครับย้ำนะครับ 1,000 บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับโทรเลยครับ021613233ย้ำ021613233หรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ line @happy4s3 ครับขอขอบคุณพี่อั๋นมากๆนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับพวกเราครับขอบคุณพี่อั๋นครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: Present
1: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่ไวเซียน
1: อาจารย์รู้จักคำว่า palliative care ไหมจ๊ะ
2: ไม่รู้จักครับ
1: palliative care ก็คือการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเน้นลดความเจ็บปวดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดใช้ชีวิตดีๆสบาย
2: ๆ
1: คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นแล้วมีมากมากขึ้นในหลายๆโรงพยาบาลด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกัน
2: ดีมากเลยครับพี่ตุ้งไม่ทราบชอบทานแตงโมไหมครับ
1: ชอบมากเพราะมันสดชื่นอ่ะทานสดชื่นแล้วเหมือนได้ดื่มน้ำด้วย
2: นะแตงโมมีประโยชน์มากมายหลายประการเลยครับว่าคนไทยหลายคนก็ชอบนะเรามาดูประโยชน์และคำเตือนของการกินแตงโมกันดีกว่าเอาประโยชน์ก่อนนะฮะช่วยเติมน้ำให้กับร่างกายที่พี่ตุ๊กบอกน้ำเยอะ
1: ใช
2: ่ไหมเพราะแตงโมมีน้ำมากถึง
1: 90%
2: อันที่2ครับอุดมไปด้วยวิตามินซีนะ มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนเห็นไหมผิวพรรณเรา
1: ซึ่งจริงๆมันไม่เปรี้ยวนะแต่มีวิตามินซี
2: ใช่นะฮะแปลกมากนะฮะแล้วก็เสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของเราด้วยนะครับประการที่3ฮะมีวิตามิน A และเบต้าแคโรทีน
1: อ
2: ันนี้รู้อยู่แล้วครับบำรุงสายตา
1: เพราะว่ามันเป็นสี
2: ใช่ครับข้อที่4นะฮะยังมีไลโคปีนนะช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันเซลล์จากความเสียหายจากอนุมูลอิสระนี่อันนี้ดีมาก
1: ช่วยถึงเซลล์เลยนะ
2: ถูกต้องครับผมแต่ถึงแม้แตงโมจะมีประโยชน์มากมายอย่างที่พูดไปแล้วนะครับคุณทุกคนครับเราไม่สามารถจะทานแตงโมได้ปริมาณมากๆทุกคน
1: เยอะมากๆนะก็ไม่ได้
2: กินมากไม่ค่อยดีโดยเฉพาะใครรู้ไหมฮะคนที่เป็นโรคไต
1: เ
2: บาหวานต้องระวังฮะเพราะน้ำแตงโมนั้นมีน้ำเยอะ
1: หวานด้วย
2: ถูกต้องครับและอาจจะมีผลต่อการขับปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไตด้วยต้องระวังนิดนึงครับ
1: สำหรับตอนนี้นะคะก็ให้ตามน้ำฝนไปที่แถวโชคชัย4ลาดพร้าว
2: แถวบ้านผมเลย
1: ไปกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิ
2: ม
1: พันเนตรพันกร4ทิศสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
2: ครับ

สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะผมอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านโชคชัย4ค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ที่นี่เนี่ยคือตำหนักพระแม่กวนอิมค่ะซึ่งสวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะด้านในจะเป็นยังไงตามฝนเข้าไปสักการะกันเลยค่ะกวนอิมสร้างบนเนื้อที่กว้างขวางเลยค่ะมี2ฝั่งแล้วก็มีจุดสวยงามสำคัญหลายจุดเริ่มที่จุดแรกตำหนักพระแม่กวนอิมฝั่งเดิมหรือฝั่งตรงข้ามพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ไฮไลท์คือองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรประทับยืนบน

องค์เอียงเอี้ยงไต่ซื่อบูชาด้วยชุดธูปมหามงคลที่มีให้บูชาทั้งชุดเล็ก1คำพรชุดใหญ่16คำพรหรือจะเพิ่มเติมคำพรตามความประสงค์ทางตำหนักจะมีซื่อฟูและท่านเนนคอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะจุดที่2คือจุดเก่งฟ้าดินหรือพระศิวะจุดนี้สักการะเพื่อความเจริญงอกงามเป็นสิริมงคลค่ะจุดที่3คือการสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหาศาสดาของชาวพุทธจุดที่4คือสักการะพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์หนึ่งในพระมหาโพธิสัตว์ที่ชาวจีนเลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะขอเรื่องสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะจุดที่5

0: เหล่าพระโพธิสัตว์ซึ่งทุกวันพระจีนมีการสวดมนต์ตั้งแต่เวลา1ทุ่มจนถึงประมาณ3ทุ่มเลยค่ะต่อไปเราก้าวสู่ฝั่งพระมหาเจดีย์จุดที่7เป็นพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันเมธพันกรอยู่ฝั่งพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์พันกรนี้คือสัญลักษณ์แทนคุณธรรมสูงสุดในพุทธศาสนามหายานสัญลักษณ์ของพระเนตรและพระกรจำนวนนับไม่ถ้วนสื่อถึงความเมตตากรุณาอันไร้ประมาณทุกสารทิศค่ะจุดที่8ชั้นบนสุดของพระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศต่างๆและขอพรลูกแก้ววิเศษเป็นจุดสูงสุดของพระมหาเจดีย์เลยค่ะนอกจากนี้แต่ละชั้นในพระมหาเจดีย์จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสูตรฝ่ายพุทธมหายานรวมถึงภาพพุทธประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำบรรยายทั้งไทยจีนและอังกฤษเลยค่ะจุดที่9คือเจ้าปู่มังกรมหาสมุทรเจ้าพ่อเสือและเง็กเซียนฮ่องเต้อยู่ที่ลานมหามงคลด้านล่างพระมหาเจดีย์ค่ะจากนั้นเราจะก้าวไปยังหีบสมบัติจักรพรรดิมาขอเรื่องโชคลาภจากเง็กเซียนฮ่องเต้จุดที่10รอดซุ้มพระพุทธเจ้า9พระองค์สักการะพระศรีอริยะเมตไตรเพื่อความสุขความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและขอเงินทองก่อนกลับบ้านกันด้วยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งสวยงามสงบเหมือนสวรรค์ใจกลางเมืองจริงๆเลยค่ะสำหรับตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัยศรีนะคะเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะส่วนโซนพระมหาเจดีย์ด้านในเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นคุณผู้ชมตามมาเที่ยวกันได้นะคะส่วนครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหญ่โตมโหฬารมีหลายจุดมากเลยสวยสดงดงามนะ
2: ผมเคยไปแต่ไป 2-3 จุดเอง
1: ไปไม่ทั่วใหญ่มากใช่ไหม
2: ไม่ค่อยมีคนแนะนำเราก็เลยเอาที่จุดที่เราอยากไปนะครับมาถึงช่วงเที่ยวทั่วไทยนะฮะเราจะไปชมกับกุ้ยหลินเมืองไทยครับ
1: โอ้สวยมาก
2: พี่ตุ๊กเคยไปกุ้ยหลิน
1: เคยไปกุ้ยหลินใช่
2: แต่นี้ไม่ต้องไปถึงนั่นเลยฮะก็มาเนี่ยกุ้ยหลินเมืองไทยจะอันซีนแค่ไหนเชิญชมครับ
3: เที่ยวทั่วไทยวันนี้ชวนไปพิชิตเส้นทางสายมูสุด Amazing กันที่ถ้ำนาคีอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมค่ะยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ธรรมชาติบนเทือกเขาเขียวขจีอุดมสมบูรณ์สุดๆเริ่มจากเดินเท้าระยะทางประมาณ2กิโลเมตรขึ้นสู่ยอดเขาถ้ำนาคีตลอดเส้นทางนอกจากจะได้ตื่นตากับหินเกล็ดคล้ายพญานาคสุดมหัศจรรย์แล้วยังได้เช็คอินความสดชื่นกันที่น้ำตกไทรงามและที่น้ำตกผางอยที่ไหลเย็นฉ่ำลงมาจากยอดเขาภูลังกาและไฮไลท์สุดอันซีนที่สายเช็คอินต้องร้องว้าวคือการลงแช่บ่อชุบตัวบ่อหินธรรมชาติบนยอดเขาที่เชื่อกันว่าใครได้ลงอาบจะได้เติมพลังธรรมชาติเสริมบุญบารมีกลับไปแบบเต็มๆค่ะวันหยุดนี้สายเที่ยวสายมูต้องรีบปักหมุดมาสัมผัสด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกสายลุยต้องเช็คอินค่ะพาไปปักหมุดจุดชมวิวสุดอันซีนบนยอดเขาหินปูนกันที่ผาแดงเจ้าของฉายากุ้ยหลินเมืองไทยที่เปิดให้คุณมาสัมผัสวิวหลักล้านแบบ360องศาได้ตลอดทั้งปีระยะทาง700เมตรคุณจะได้ลุยป่าหินปูนสุดท้าทายและไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะชาวบ้านมุงเขามีหมวกกันน็อกมีถุงมือพร้อมประกันอุบัติเหตุดูแลครบระหว่างทางจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสลับกับเขาหินปูนผ่าน15จุดท่องเที่ยวสุดปังและเมื่อขึ้นถึงยอดเขาคุณจะได้ฟินกับหมอกยามเช้าแล้ววิวสวยๆของธรรมชาติที่ไหลล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนแบบฟินๆสุดสัปดาห์นี้สายผจญภัยห้ามพลาดไปพิชิตยอดเขาผาแดงกันนะคะใครว่าพังงามีแค่ทะเลหน้าฝนนี้ชวนไปสัมผัสความชุ่มฉ่ำกับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่วังเคียงคูตั้งอยู่ที่อำเภอท้ายเมืองค่ะใครสายผจญภัยสายธรรมชาติต้องชอบเพราะเพียงแค่ปล่อยใจชิวๆบนแพไม้ไผ่พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็จะถอดแพล่องไปตามลำคลองคดเคี้ยวระยะทาง3กิโลเมตรชมพื้นป่าเขียวขจีลมเย็นๆและสายน้ำใสๆที่มาจากอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูแพหนึ่งลำนั่งได้2คนเพียง500บาทพิกัดโกมุนคอนเนตทัวร์เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นสายธรรมชาติต้องตามมาเช็คอินให้ได้สักครั้งนะคะ

0: ดท้ายวันนี้ใครกำลังมองหาจุดเช็คอินสุดหิวใจพาไปสัมผัสแสงยามเย็นสุดอันซีนกันที่เกาะหมากตั้งอยู่ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะเกาะสวยล้อมรอบด้วยทะเลสาบสงขลาพอตกเย็นแสงอาทิตย์สีเหลืองทองจากกระทบผิวน้ำสวยสะกดตาสุดๆเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณลานยอบ้านแหลมกรวดที่มียอยักษ์ตั้งเด่นเป็นเอกลักษณ์มาถึงที่นี่ต้องไม่พลาดกับเมนูเด็ดอย่างกุ้งสามน้ำเนื้อหวานฉ่ำและแกงผัดเผ็ดปลาดุกทะเลรสจัดจานตามแบบฉบับสูตรคนพัทลุงแท้ๆใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ปักหมุดมาเลยที่เกาะหมากพัทลุงนะคะ
1: อย่างที่พูดเป็นประจำนะก็คือเมืองไทยยังมีที่เที่ยวสวยๆอีกเยอะมากเลยไม่ต้องไปเที่ยวเมืองนอกเลยก็ได้
2: ครับเมืองไทยไปเท่าไหร่ก็ไม่หมด
1: ใช่
2: ครับผม
1: ตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันถึงเรื่องของการดูแลรักษาแบบประคับประคองลดความเจ็บปวดของคนไข้ให้มากที่สุดแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดกัน
2: ดีครับ
1: สักครู่หนึ่งค่ะ

0: sin.
1: 오빠, 하지 마.
2: Head and Shoulders 마이. 터미널 랑캐 어?
3: 이미.
4: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
5: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อย
6: แกไม่คิดเลยว่าสักวันนึงเขาจะจำได
7: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
6: คือแก
8: แกต้องแต่งงาน
7: คุณดูอย่าง
8: ถ้าแก
7: ทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
9: นี่รักในกรงไฟวันนี้ตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ไวน้องโซเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
12: วันนี้เรามีคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาพูดคุยกับเรานะคะนายแพทย์อาริสรโวหารหรือคุณหมอตองค่ะสวัสดีค่ะหมอ
13: สวัสดีครับหมอตองครับคุณหมอจะมาพูดเรื่อง
12: palliative
13: care มันคืออะไรครับหมอครับ
14: palliative care เนี่ยภาษาไทยเรียกว่าการดูแลแบบประคับประคองครับผมมันเป็นศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันศาสตร์หนึ่งนี่แหละที่ดูแลคนไข้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ความทรมาน
12: คือเป็นโรคเรื้อรังอยู
14: ่
12: มีความเจ็บปวดอยู
14: ่ครับผมจากโรคหรือภาวะต่างๆที่มันกระทบกับคุณภาพชีวิตผมไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตทางร่างกายเช่นอาการเจ็บปวดทุกทรมานต่างๆ
12: จากโรคภัย
14: ใช่หรือว่าทางด้านจิตใจเช่นบางคนมีความวิตกกังวล
12: ซึมเศร้า
14: ซึมเศร้าความเครียด
13: เพิ่งมีมาหรือว่านั้นมีมานานแล้วครับ
14: ความจริงเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยมีมานานแล้วเป็นการรักษามาตรฐานที่ทุกโรงพยาบาลมี
12: พี่ก็ได้ยินมานานแล้วนะ palliative แต่ว่าเป็นจะได้ยินเขาพูดคำว่าการรักษาแบบประคับประคองมากกว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเราไม่ค่อยคุ้นกับการรักษาแบบนี้ครับเป็นเพราะอะไรคะ
14: ความจริงประเทศไทยเนี่ยการรักษาดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมีมาประมาณเกือบ20ปีได
12: ้โอ้ก็นานแล้วเน
14: า
12: ะ
14: แต่ว่าอาจจะสมัยก่อนอาจยังไม่ค่อยพูดถูกพูดถึงมากเท่าไหร
13: ่
14: เนื่องจากว่าเนื่องจากหลายเหตุผลเพราะว่า1มันเป็นศาสตร์ใหม่ด้วย2คือแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีการเรียนการสอนศาสตร์นี้ในโรงเรียนแพทย์มาก่อน
12: คร
14: ับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านก็อาจจะมีความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่กับ palliative care คือจะเอาคำว่า palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยไปซ้อนทับกับผู้ป่วยระยะท้ายหรือผู้ป่วยที่ใกล้เสียช
12: ีวิตนี่คือที่พี่สงสัยอยู่ว่าpalliative care หรือการรักษาแบบประคับประคองนี่คือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช่หรือไม่คะ
14: ความจริงตอบว่าใช่ไหมก็คือใช่เพราะว่า palliative care เนี่ยดูแลคนไข้ระยะท้ายด้วยเนื่องจากว่าคนไข้ระยะท้ายเนี่ยครับการรักษาอื่นๆที่มันอาจจะมีประโยชน์เนี่ยมันมีน้อย
12: น้อยแล้วคือหมายความว่ารักษายังไงก็จะไม่หายแล้ว
14: ใช่แต่ว่าการรักษาคุณภาพชีวิตเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ทำได้ในช่วงนี้อย่างเข้มข้นมากและมันก็ยังอาจจะเป็นการรักษาเดียวด้วยซ้ำที่ยังทำได้เพราะฉะนั้นทีมดูแลแบบประคับประคองเนี่ยจึงมีบทบาทมากๆเลยในช่วงนี
13: ้เอ๊ะถ้าอย่างนั้นคนที่เขารักษาแล้วน่าจะหายเลยเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ไหมครับ
14: ถ้าสมมติว่าเขาเป็นโรคอะไรบางอย่างที่กระทบกับคุณภาพชีวิตของเขาก็
13: อาจจะต้องใช้
14: ทีมดูแลแบบประคับประคอง
12: ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโรคเรื้อรังก็ได้
13: หรือระยะสุดท้ายก็ได้
14: ไม่จำเป็นครับผมคือส่วนใหญ่อย่างที่แม่ตุ๊กบอกเมื่อต้นรายการว่าส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังแต่ความจริงเนี่ยก็จะมีบ้างที่เป็นโรคไม่ได้เรื้อรังแต่เป็นโรคฉับพลันเช่นการติดเชื้อรุนแรงต่างๆหรือบางคนประสบอุบัติเหตุแล้วมีเลือดออกในสมองทำให้คุณภาพชีวิต
12: แย่ลง
14: palliative care ก็สามารถดูแลคนไข้แบบนี้ได้
12: เหมือนแบบว่าจิตใจมันย่ำแย่นะเวลาเราป่วย
13: ใช่
12: ใจมันจ
13: ิ
12: ตมันก็จะตกอะนะ
13: แ
12: ต่เราก็จะไปฟื้นฟูด้านนี้ด้วยใช่ไหมคะทำอะไรบ้างคะขั้นตอนของ palliative care เนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้าง
14: ผมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคืออันดับแรกเลยเนี่ย palliative care เราไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้มีหมออย่างเดียวแต่ว่าเรามีทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งเช่นคุณหมอคุณพยาบาลนักกายภาพบำบัดนักจิตวิทยาคลินิกครับผมนักกำหนดอาหารที่ดูแลเรื่องโภชนาการก็มีครับผมมีหลายคน
12: เป็นทีม
14: ครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องศึกษาคนไข้ก่อนว่าคนไข้เขามีปัญหาอะไรปัญหาด้านไหน
12: สมมุติว่าเป็นมะเร็ง
14: สมมุติว่าเป็นมะเร็ง
12: ขั้น4แล้ว
14: ถ้าสมมุติเป็นมะเร็งแล้วไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอ ศัลยกรรมเขาก็อาจจะวางแผนผ่าตัด
13: ครับ
14: คุณหมอมะเร็งอาจจะวางแผนให้เคมีบำบัดค
12: ุ
14: ณหมอฉายแสงก็อาจจะฉายแส
12: ง
14: แต่ว่าปัญหาของมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่ามะเร็งมันจะโตหรือมันจะกระจายไปที่ไหนแต่ว่ามะเร็งเนี่ยมันจะสร้างปัญหาอื่นๆได้อีกมากเช่นมันอาจจะมีอาการปวดจากก้อนมะเร็ง
12: ปวด
14: มีอาการเหนื่อยถ้าตัวมะเร็งเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับอวัยวะ
12: กินไม่ได้นอนไม่หลับ
14: ต
12: ั
14: ว
12: ดำ
14: คลื่นไส้อาเจียนครับผมหรืออาจจะมีปัญหาทางจิตใจไหมเศร้าหรือเปล่า
12: จิตนั้นมี
14: กังวลหรือเปล่าครับผมหรือบางทีมีปัญหาทางสังคมหรือเปล่าเช่นทางครอบครัวดูแลได้ไห
12: ม
14: คนที่ดูแลได้ถูกต้องหรือเปล่ามีความเครียดหรือเปล่าพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่า
12: อันนี้ palliative care ควรจะเข้าไป
14: ใช่ครับผมหรือบางทีปัญหาทางด้านการเงินเพราะทีมเรามีสังคมสงเคราะห์ด้วย
13: ทีนี้ palliative care เนี่ยญาติเป็นคนขอหรือหมอจัดการเองครับ
14: โอ้คำถามนี้ดีเช่นกันครับผมความจริงได้ทั้งสองอย่างหนึ่งคือเป็นความจริงเป็นสิทธิของผู้ป่วยอยู่แล้วที่จะร้องขอบริการทางการแพทย์ครับผมแต่ว่าที่สำคัญกว่าคือเป็นหน้าที่ของหมอด้วยเช่นกันที่จะต้อง
12: จะแนะนำ
14: ใช่จับสังเกตให้ได้ว่าคนนี้ดูมีอะไรที่กระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วนะแล้วน่าจะต้องรับการดูแลแบบ palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคอง
12: อันนี้หมายถึงหมอเจ้าของไข้
14: หมอเจ้าของไข้ผมเขาควรจะจับให้ได้และพอเขาจับได้แล้วว่าคนไข้น่าจะได้ประโยชน์จากการส่งไปหาทีม palliative care คุณหมอมีหน้าที่ทางจริยธรรมทางการแพทย์ที่จะใช่ให้คนไข้เข้าถึงการบริการนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
12: แล้วต้องอธิบายด้วยนะว่าค่าใช้จ่ายเบิกได้
14: ใช่
12: นะไม่งั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยแค่รักษามะเร็งก็จะไม่มีเงินรักษาอยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องมาเสียเพิ่มอีกอะไรอย่างเง
14: ี้
12: ยเอ๊ะหมอฮะ palliative care นี่มีทุกโรงพยาบาลไหมคะ
14: โอเคครับโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมีน่าจะเกือบ 100% แล้ว
12: รัฐบาลเหรอฮะ
14: ใช่ครับแต่ว่ามีในระดับที่ต่างกันเช่นในโรงพยาบาลใหญ่ๆอาจจะมีทีมครบเลยสาขาข่าววิชาชีพที่พูดมาแต่ในโรงพยาบาลอาจจะมีแค่คุณหมอหรือคุณพยาบาลไม่กี่คนครับผมก็แต่ว่าก็กำลังพัฒนาอยู่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนไข
12: ้อีกหน่อยก็คงมีทุกโรงพยาบาล
14: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็โรคเรื้อรังต่างๆก็มีมากขึ้น
12: ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่อง palliative care คะ
14: ครับผมสิ่งที่อยากจะฝากก็คือหลายๆท่านที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายแรงแล้วก็คิดว่ามีความเจ็บปวดทุกทรมานเกิดขึ้นคุณภาพชีวิตสูญเสียไปบางท่านอาจจะคิดว่าไม่มีใครช่วยเราได้หรอกแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีทีมอย่างทีมดูแลแบบประคับประคองหรือทีมอื่นๆที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของท่านให้คุณภาพชีวิตของท่านเนี่ยดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ
13: วันนี้ขอบคุณหมอตองครับ
14: ขอบคุณมาก
12: ขอบคุณมาก
13: ครับเป็นความรู้ใหม่ที่เราได้รับทราบวันนี้นะครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้อยากประสบความสำเร็จจงสร้างนิสัยซ้ำๆอยากสุขภาพสดใสให้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตความสำเร็จมาจากอุปนิสัยโรคภัยส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตครับ
12: you are what you eat
13: ใช่
12: อันนี้ถูกต้องเลยนะคะวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
13: สว
12: ั
13: สดีครับ
14: สวัสดีครับ
11: Why do you feel นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไม่เสี่ยง

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7แล้วนะคะโอ้โหแป๊บๆนี่ก็ผ่านเข้าสู่ใกล้จะสิ้นปีกันอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าข่าวสารแล้วก็สาระความบันเทิงนะคะทางข่าวสามสีของเราก็ยังจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมทางช่อง3แบบแน่นอนนะคะส่วนช่วงที่3ของเราในวันนี้ก็จะมีศิลปินมาฝากเพลงใหม่ให้เราได้ฟังกันด้วยฝากติดตามกันตลอดทั้งรายการด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันเลยนะคะสำหรับวันนี้พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าหลังจากโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็คือทหารอเมริกันมาฮือฮาท่องเที่ยวไทยคลึกครื้นสุดๆเลยนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วง8เดือนแรกนี้นะคะซึ่งผลออกมาว่าติดลบไป 3% ค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในช่วง8เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31สิงหาคมโดยพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมจำนวน 20,935,135 คนลดลง 3.08% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยตลาดนักท่องเที่ยว10อันดับแรกที่เดินทางเข้ามาเที่ยวไทยสูงสุดในช่วง8เดือนแรกของปีนี้อันดับ1ค่ะยังคงเป็นจีนนะคะจำนวน 3,543,272 คนเพิ่มขึ้น 16.05% ค่ะส่วนอันดับ2นะคะคือมาเลเซียจำนวน 2,658,686 คนนะคะลดลง 11.87% ค่ะตามมาด้วยรัสเซียเกาหลีใต้ไต้หวันสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและเยอรมนีตามลำดับซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าแนวโน้มตลอดทั้งปี2569นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยตามเป้าและรายได้ไม่ติดลบนะคะโดยคาดว่าจะมีตัวเลขใกล้เคียงกับปีที่แล้วซึ่งมีรายได้รวม 2.7 ล้านล้านบาทค่ะ
1: และถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวนะคะสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปอินโดนีเซียอาจจะต้องตรวจสอบเส้นทางการบินกันให้ดีนะคะเนื่องจากที่นั่นตอนนี้มีเหตุภูเขาไฟปะทุค่ะจนต้องมีการสั่งปิดน่านฟ้านะคะถึง8สนามบินค่ะภูเขาไฟอานักรากาตัวของอินโดนีเซียนะคะกำลังประทุหนักและขยายวงกว้างมากเท่าภูเขาไฟลอยปกคลุมทั่วท้องฟ้ากรุงจาการ์ตาโดยและพื้นที่โดยรอบค่ะทำให้มีการสั่งปิด8สนามบินในช่วงเช้าของวันนี้ส่งผลให้เที่ยวบินมากกว่า 1,500 เที่ยวบินต้องล่าช้าและมีผู้โดยสารตกค้างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวประมาณ 170,000 คนค่ะขณะที่วันนี้สายการบินไทยนะคะก็ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพจาการ์ตาทั้งหมดแล้วนะคะทั้ง2เที่ยวบินค่ะโดยให้เหตุผลเรื่องของความปลอดภัยซึ่งผู้โดยสารนะคะที่มีแผนการเดินทางในเส้นทางกรุงเทพจาการ์ตาควรที่จะตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทางผ่านไทยโมบายแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของการบินไทยค่ะแน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะไม่ได้กระทบแค่ภาคทางเดินอากาศเท่านั้นนะคะแต่ประชาชนก็ยังเดือดร้อนจากเท่าภูเขาไฟโดยวันนี้ทางกรุงจาการ์ตานะคะสั่งให้ทุกโรงเรียนในพื้นที่เปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์และยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้มาตรการนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนค่ะเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะตอนที่เกิดการปะทุเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะเพราะว่ามีการปะทุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้ไปเที่ยวอินโดไม่ได้เราก็ไปเที่ยวที่จีนกันค่ะกับนี่เลยนะคะ106ออนทัวร์ของวิทยุครอบครัวข่าวค่ะวิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19เที่ยวชมย่านเมืองเก่าเยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายนะคฤหาสน์จังหยูชมพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากหลายร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนที่รอให้เราไปร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้กติกาง่ายๆเลยนะคะชวนเพื่อนร่วมทริปไปให้ครบ4คนแล้วร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีไปติดตามกติกาเพิ่มเติมได้ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและส่งคลิปนะคะที่นั่นได้เลยนะคะเพื่อชิงที่นั่งได้ที่แฟนเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: 106เมกะเฮิรตซ์หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้กิจกรรมนี้เที่ยวสนุกฟรีตลอดการเดินทางเลยค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดใครนะคะยังไม่สะดวกเนาะไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้จะบอกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีอะไรน่าสนใจเยอะมากๆอย่างที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่นั่นก็มีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะคะซึ่งยุคนี้เนี่ยไม่ได้รอแค่คนไปหาแล้วนะคะแต่ว่าเขาพาหนังใหญ่เนี่ยออกมาหาคนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนี่ยให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยเราไปติดตามสกู๊ปนี้กับน้องเจ้านายธีรพัฒน์กันค่ะ
2: ผู้ชมครับที่ผมถืออยู่ในมือณขณะนี้นะครับคือตัวอย่างหนังใหญ่การแสดงขั้นสูงของไทยที่มีประวัติความเป็นมามาอย่างช้านานปัจจุบันเนี่ยหาดูได้ยากมากๆซึ่งมีการแสดงเพียงแค่3คณะทั่วประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีนอกจากการแสดงแล้วพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะสานต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้คงอยู่และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นเองครับ
3: หนังใหญ่คือมหรสพไทยโบราณที่ใช้แผ่นหนังสัตว์แกะสลักเป็นรูปตัวละครแล้วเชิดให้เกิดเงาผ่านจอผ้าถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวหนังเสียงดนตรีท่วงท่าและการพากย์ผสมผสานศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันโดยในปัจจุบันประเทศไทยมีหนังใหญ่เหลือเพียง3คณะได้แก่หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระนองและหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีซึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณจรัญถาวรนุกูลพงศ์ผู้จัดการฝ่ายการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนการแสดงหนังใหญ่ในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำตัวหนังจากหนังสัตว์เป็นวัสดุพิเศษแทนแต่ยังคงเรื่องราวและเทคนิคการแสดงแก่คนรุ่นหลัง
4: ตามประวัติเลยจริงๆแล้วคือศิลปะการแสดงเงาศิลปะการแสดงชั้นสูงที่รุ่งเรืองอยู่ในสมัยยุคยาการแสดงอย่างนึงที่เป็นต้นแบบของการแสดงโขนดังนั้นเนื้อเรื่องต้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในการที่จะมาทำในเรื่องในการแสดงทีนี้พอเราได้ตัววัสดุที่เป็นหนังมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาขึ้นแบบขึ้นรูปแบบโครงสร้างแล้วก็จะมีการถลุการแกะเพื่อให้เป็นช่องว่างเป็นสัดส่วนของตัวละครหลังจากที่เราตอกถลุเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราเอาแบบจากที่เป็นกระดาษออกแล้วก็มาลงสีถ้าเราจะทำแบบโบราณเราจะใช้สีประมาณ 3-4 สีแต่ถ้าเกิดเราจะมาทำเป็นงานร่วมสมัยในปัจจุบันเราก็เพิ่มสีสันเข้าไปได้เมื่อก่อนคนแทบจะไม่รู้จักเราปรับตัวจากที่เราเคยแสดงของเราเองปีนึงจะมีงานอยู่แค่2ครั้ง3ครั้งแต่ปัจจุบันเราได้เข้ากับออร์แกไนซ์งานอีเวนต์แล้วก็ทำเป็นงานร่วมสมัยตื่นผสมร่วมกับโขนร่วมกับหุ่นร่วมกับนางรำร่วมกับการแสดงอื่นมันถึงได้มีความหลากหลายจากที่เป็นเดิมอยู่ดังนั้นมันก็เลยมีความน่าดูแล้วก็เข้าถึงคนหลายอายุหลายอาชีพได้ง่ายขึ้นครับ
3: ในส่วนของการเชิดหนังใหญ่ผู้เชิดมีหน้าที่บังคับให้ตัวหนังเคลื่อนไหวไปอย่างมีชีวิตชีวาทั้งเต้นและรำตามทำนองเพลงแต่จะมีข้อกำหนดของผู้เชิดจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นใครที่อยากชมการแสดงหนังใหญ่ด้วยตาตัวเองสามารถไปติดตามได้ที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีมีการแสดงสัปดาห์ละ2วันคือวันเสาร์เวลา 10:00 นและวันอาทิตย์เวลา 11:00 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage วัดขนอนหนังใหญ่ธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
5: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
6: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
8: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
9: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
9: ทำให้ดีที่สุด
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
9: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
11: แค่10บาท
9: ดีนะ
12: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
13: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
14: ่ฉันไม่ได้ขาย
15: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
16: 1ล้าน
15: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
17: Please love รักได้ไหมสุข
11: 20น.

0: 18:30 น.เริ่ม11 กันยายน
1: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: Care Pest แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
4: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
5: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
4: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร
6: ์ Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mew X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้กับข่าวดีค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่หนุ่มกัญชัยพี่เชอรี่เข็มอัปสรและพี่แอนทองประสมที่เป็นกวาดรางวัลนะคะจากงาน Prel Award 2026มาครองค่ะPrel Award 2026คืองานมอบรางวัลประจำปีที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ47ปีนิตยสาร Prel ซึ่งปีนี้มีเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการและเซเลบริตี้เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็น2สาวดาวรุ่งพุ่งแรงของทางช่อง3แทนดวงแก้วและอยู่ยูออนิชาซึ่งกำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่อย่างซีรีส์ Love Me To Hurt Me รักร้ายที่ได้ปรากฏตัวในลุคสุดจึ้งเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยส่วนผลรางวัลปีนี้นะคะพิธีกรสุดฮอตพี่หนุ่มกัญชัยคว้ารางวัล Media Icon of the Year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทรงอิทธิพลด้านสื่อมวลชนที่มุ่งมั่นนำเสนอข้อเท็จจริงรอบด้านเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่การตระหนักรู้ของสังคมในวงกว้างขณะที่พี่อันทองประสมค่ะก็คว้ารางวัล Woman of Inspiration ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังบวกในการใช้ชีวิตกล้าคิดกล้าฝันและสร้างความสำเร็จในแบบของตัวเองด้านพี่เชอรี่เข็มอับสอนคว้ารางวัลใหญ่อย่าง Sustainability Changemaker ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้พลังของตัวเองในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนและขับเคลื่อนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมจากความตระหนักรู้สู่การลงมือทำไปครองด้วยรายการข่าวสามสีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลอีกครั้งด้วยนะคะ
2: มาต่อกันที่ข่าวของณเดชน์คุกิมิยะกันบ้างนะคะช่วงนี้หืมฮอตมากค่ะออกงานแทบทุกวันเลยเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งหาเงินกำลังสร้างบ้านใหม่อยู่ค่ะเรียกว่าเป็นขาขึ้นสุดๆเลยนะคะสำหรับเจ้าบ่าวป้ายแดงอย่างณเดชน์คุกิมิยะค่ะเพราะหลังจากเข้าพิธีวิวาห์แล้วก็ทริปฮันนีมูนกับภรรยาอย่างยาย่ารัสยาไปแล้วนะคะตอนนี้ณเดชน์ก็กลับมาลุยงานแบบรัวๆทั้งละครสองหัวใจที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้รวมถึงภาพยนตร์อีกสองเรื่องที่กำลังต่อคิวเข้าฉายในเดือนนี้อย่างที่หยดสมิงเขาขวางและเฮนรี่เฟิร์สเดสจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะงานนี้ได้เจอณเดชน์ก็เลยยื่นไมค์สัมภาษณ์หน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างในช่วงนี้งานเยอะมากนะคะเจ้าตัวบอกว่าดีแล้วมีงานทำก็ดีแล้วยอมรับว่าช่วงนี้งานรัวจริงๆเพราะว่ากำลังเก็บเงินสร้างบ้านอยู่นอกจากนี้นะคะหลายคนก็ยังแซวด้วยว่าพอแต่งงานกับยาย่าแล้วเนี่ยงานเข้าเยอะเลยซึ่งณเดชน์บอกว่าก็เป็นไปได้นะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ค่ะไปฟังเสียงณเดชน์กันดีกว่า
3: ผมดวงนารีอุปถัมภ์นะสวยด้วยพลังดีด้วยส่งเสริมกันแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องทำบ้านเดี๋ยวต้องอยากที่จะแบบถ้ามีงานทำก็คือจะรับช่วงนี้รับเยอะๆเลยเพราะว่าอยากจะทำบ้านแบบเราก็เก็บหอมรอมริบของเราแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นการใช้เงินเยอะที่สุดยิ่งกว่างานแต่งงานเลยเนี่ยคือบ้านเพราะเราอยากจะสร้างทีเดียวแล้วก็ใช้แบบ60 70 80ปีอะไรเงี้ยอยากให้บ้านแบบลงทุนทีเดียวแล้วก็คุ้มค่าที่สุดอะไรเงี้ยครับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในชีวิตคู่แล้วกันก็คือการทำบ้านด้วยกันเอาเริ่มต้นนะครับคิดว่าแบบ

0: ลักสิบประมาณหลักสิบ
1: ส
0: ิบอัพเพราะเดี๋ยวนี้คือบ้านผมไม่ได้ไปซื้อบ้านโครงการที่สร้างสำเร็จครับไปซื้อแบบที่เปล่าแล้วก็เหมือนจะสร้างบ้านกันเองอะไรเงี้ยครับจริงๆทำบ้านอ่ะผมว่ามันมีอยู่แล้วไอ้บ้านไปแต่ว่าอยู่ที่มากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ผมมีประสบการณ์จากการทำบ้านให้คุณแม่แล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็น่าจะเอาอยู่นะสำหรับโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ย
2: ส่วนนางเอกของภาพยนตร์ Henry First Days จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นั่นก็คือมินนี่นิชาหรือมินนี่เจไอไอดอลที่นอกจากผลงานการแสดงแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้เลยนั่นก็คือการที่เธอรับอุปถัมภ์น้องวรรณาผ่านมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยซึ่งน้องมินนี่บอกว่าเธออุปถัมภ์น้องวรรณามาตั้งแต่ปีที่แล้วพอรู้ว่าน้องอยากเรียนแพทย์ก็เลยอยากซัพพอร์ตความฝันของน้องเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำฝันของน้องให้เป็นจริงโดยเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาน้องมินนี่ได้มาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเธอก็เลยชวนน้องวรรณามาดูด้วยทำให้มีโอกาสได้เจอและพูดคุยกับน้องเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องมินนี่กันค่ะ
3: น้องอยากเรียนแพทย์ค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคงจะดีถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถซัพพอร์ตความฝันของน้องได้แล้วก็หนูรู้สึกว่าส่วนตัวมินนี่เองอะค่ะตอนเด็กๆอาจจะโชคดีที่ได้รับโอกาสแล้วก็มีครอบครัวซัพพอร์ตทำให้เราได้ทำตามความฝันของเราจนเป็นเราในทุกวันนี้เรารู้สึกว่าถ้าน้องๆหลายๆคนที่ขาดโอกาสเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เขาไปถึงฝันให้ได้ที่บ้านน้องอะไรเงี้ยบางทีฝนตกหลังคารั่วหนูรู้สึกว่าอยากให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมใน environment ที่ดีกว่าเดิมอะไรตอนแรกเคยคุยไว้ว่าถ้ามีโอกาสหนูอยากไปหาน้องเลยแต่ว่าด้วยความที่โอเคหนูก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยตลอดก็เมื่อประมาณตอนเดือนมีนาหนูจัดคอนเสิร์ตของวงไอดอลที่กรุงเทพที่ Impact ใช่ไหมคะก็เลยเชิญน้องมาดูก็เลยเชิญน้องมาดูได้มีโอกาสพูดคุยได้ถ่ายรูปแล้วก็น้องน่ารักมากเขาชอบวาดรูปก็แบบเหมือนวาดรูปมาเป็นของขวัญขอบคุณให้มินนี่เลยดีใจภูมิใจแล้วก็อยากจะเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็อยากทำให้เขาด้วยความที่น้องอยากฝันอยากเป็นแพทย์ก็อยากให้น้องได้เป็นแพทย์ที่ดีจริง
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแขกรับเชิญของเรามารออยู่แล้วกับศิลปินหนุ่มรูปดอกกับ CSNP หรือน้องสมาร์ทชิสนุพงษ์ที่วันนี้นำเพลงชาร์ตเพลงแรกมาฝากกันด้วยเดี๋ยวมาพูดคุยและฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงหน้าค่ะ
5: ออกไม่โอเคเลยครับ
6: เพราะของที่คุณรักใช้ต้องอ่อนโยนสำหรับเขาสำหรับแม่แค่สบายก็พอ
7: ออฟโอเคครับเซฟดี
8: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมขยับขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
10: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
11: เตือนฉลากก่อนใช้ยา
12: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
13: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นสารออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
14: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
15: ฟันผุเยอะเลย
16: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
17: บีบนิดเดียว
16: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
17: อ๋อ
18: ต้องบีบเต็มแปลง
19: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไว้พอเก
12: ฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินแคเพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
1: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
3: ้
0: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
12: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิว

0: ชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่
4: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
5: เดย์แฮร์แชมพูก๊าซหุงต้ม PT Alumax
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการข่าว3สีนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะของเทศกาลดนตรีลั่นเฟส2026ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะลั่นเฟส2026เป็นเทศกาลดนตรีในโปรเจกต์ Music Industry Nexus โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่ผนึกกำลังกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรีเพื่อมุ่งยกระดับวงการเพลงไทยสู่ระดับสากลโดยการเปิดพื้นที่ให้คนรักดนตรีศิลปินและคนในวงการได้มาเชื่อมต่อกันผ่านเสียงเพลงและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งครั้งนี้ได้15ศิลปินเช่น Tattoo Color แบงค์สอนรามเอเชียเซเว่นสิงโตนำโชคและอีกมากมายมาร่วมส่งมอบความบันเทิงใน2เวทีที่จัดที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเปิดให้ชมฟรีด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดนตรีที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ
7: และตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มารออยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่เป็นอีกครั้งที่กลับมาเยือนข่าว3สีแล้วก็เอาเพลงช้าๆมาฝากกันด้วยขอต้อนรับ CSNP หรือน้องสมาร์ทชิสนุพงศ์นั่นเองสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: อย่างที่เกริ่นไปว่าน้องสมาร์ทเคยมาร่วมรายการแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเพลงเร็วครั้งนี้เป็นเพลงช้าเพลงแรกได้ข่าวมาว่าคุณโดนแฟนคลับกดดันให้คุณออกเพลงช้าตามคำเรียกร้องแฟนคลับอันนี้จริงไม่จริงคะตอบคำถามนี้ก่อน
8: ก็มีการเรียกร้องครับว่าแบบอยากได้เพลงช้าบ้างอยากจะได้เพลงที่แบบเขาสามารถร้องตามไปกับเราได้ครับผม
7: ก็คือจริงๆไม่ได้รับการกดดันคือก็ทำตามคำเรียกร้องโอเคตามคำเรียกร้องของแฟนคลับแล้วพอออกมาแฟนคลับว่ายังไงบ้าง
8: ก็ฟีดแบ็กคือดีมากๆคือผมอยากขอเล่านิดนึงนะครับว่าแบบคือตอนแรกผมไม่มั่นใจเลยผมคิดว่าแบบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆในการทำเพลงช้าเพราะเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจในเพลงช้าเลยแต่พอเราทำไปปุ๊บผลงานออกมาแล้วฟีดแบ็กคือมันดีมากๆมันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผมเยอะมากๆครับ
6: อาจจะมีเพลงเช้าม
7: าจริง
6: พี่อนาคตเป็นเจ้าพ่อเพลงแบบบัลลาดอะไร
7: อย่าง
6: น
7: ี้
6: แล้วตอนนี้ก็มีเพลงเช้าเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็ทำออกมาเป็นสไตล์ป๊อปบัลลาดด้วยคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของเพลงแนวนี้คะ
8: ผมคิดว่าเสน่ห์ของบัลลาดมันคือเป็นแนวเพลงที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนฟังได้ง่ายครับและผมก็คิดว่าท่วงทำนองของป้อมบัลลาดเนี่ยมันมีความลึกซึ้งและผมคิดว่าถ้าเอาเนื้อเพลง Last Bite มาบวกกับป๊อปบัลลาดผมคิดว่ามันน่าจะทัดใจคนฟังได้หลายๆคนเลยครับ
7: ต้องบอกว่าเนื้อเพลงนี้ก็เศร้าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเป็นการถ่ายทอดความทรงจำในค่ำคืนสุดท้ายก่อนจากลาเล่าถึงสิ่งที่เพลงต้องการจะสื่อสารหน่อยว่าทำไมถึงเลือกเป็นสิ่งนี้ออกมาที่จะสื่อสารในเพลงนี้
8: ครับคือเนื้อเพลงมันฟีลประมาณแบบว่าความสัมพันธ์ที่มีแผลความสัมพันธ์ที่มีแผลแล้วเราเนี่ยอยากจะให้มันดีขึ้นทำทุกวิถีทางเลยแต่พอผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่เราก็ยังอยากจะคีปความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แล้วผมก็คิดว่าถ้าเราเสียความสัมพันธ์นี้ไปเราก็ยังโหยหามันอยู
7: ่
8: เป็นเนื้อเพลงแบบ bad end ครับ
6: โอ้ย bad end อ่ะแค่ฟังก็รู้สึก
7: จบไม่สวยเลย
6: จบไม่สวยใช่มาพูดถึงส่วนของเบื้องหลังการทำงานกันบ้างนะคะทราบมาว่าได้โปรดิวเซอร์ร่วมค่ายอย่างเนนอกเนี่ยมาร่วมทำงานด้วยกันด้วยในเพลงนี้ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้าง
8: ก็ผมรู้สึกว่าเพลงนี้ผมมีอิสระมากเลยครับแต่ว่าทางค่ายเขาเปิดให้ผม ใช้ไอเดียของตัวเองเยอะมากๆแล้วก็ใน MV เนี่ยมีพี่เนแล้วก็พี่นายแต่ว่าผมได้มีส่วนร่ว
7: ม
8: แล้วพี่เนกับพี่นายเขาก็กำกับ MV กำกับผมอีกทีนึงแต่ว่าผมก็ได้ใช้แบบไอเดียของตัวเองเยอะมากๆในเพลงนี้ครับผม
7: เชื่อว่าถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากดูจริงๆแฟนๆก็ดูอยู่แล้วแหละแต่อยากจะแบบดูไปเยอะๆให้ฝาก
8: รอบเดียวไม่พอนะ
7: ใช่ค่ะช่วยเพิ่มยอดวิวฝากกันหน่อยสำหรับเพลงนี้ Last Bite ค่ะ
8: ครับก็ขอฝาก Last Bite ไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ออกแล้วสามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับ MV เพลงจะอยู่ใน YouTube Gallery Record นะครับผมอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับ
7: นี่เรามี challenge ไหมคะสตรีมช้าปกติเพลงเร็วจะมีไงเพลงช้าจะมีนะ
8: เพลงช้า challenge เหรอครับ
7: ให้ไปเล่นแผ่นเสียง
8: เล่นแผ่นเสียงลิปซิงค์หรือ UV อะไรก็ได้ได้หมดเลยครับผม
9: จัดมาเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ CSNP น้องสมาร์ทชิสนุพงมากๆเลยนะคะ
7: ค่ะ
9: ที่มาพูดคุยกับเราวันนี้แล้วมาฝากซิงเกิลใหม่กับเราด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิสซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมทั้งชุดพิธีกรจากปานิคลอสเซ็ตด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอยกเวทีตรงนี
7: ้
9: ให้กับน้องสมาร์ทกับเพลงใหม่ล่าสุด Last Bite จาก CSNP ค่ะขอยกเวทีให้เลยนะคะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดากรณีของนายณัฐวุฒิวงเนียม

0: ติดนักกฎหมายนะคะหลังมีประเด็นทำร้ายร่างกายกับอาจารย์สมชัยค่ะตำรวจก็ให้ประกันตัวออกมาแต่ข้อพิพาทยังไม่จบวันนี้เจ้าตัวไปยื่นหนังสือถึงผบตร.ขอให้ออกหมายจับอาจารย์สมชัยคุณเปาไอรอมีอาจารย์ปริญญากับพวกด้วยนะคะกรณีที่ไปเปิดบัญชีระดมเงินบริจาคค่ะโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแล้วเจ้าตัวก็อ้างว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันทีนี้6รายชื่อนอกเหนือจาก3ท่านที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะยังมีทนายนรเศษนาหนองตูมมีคุณพงศักดิ์จันอ่อนมีคุณลัดดาวันตันติวิทยาพิทักษ์โดยนายณัฐวุฒิขอให้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะบอกว่าที่มาวันนี้ต้องการให้ตำรวจออกหมายจับโดยเร็วเพราะเกรงว่าอาจจะหลบหนีได้พร้อมระบุว่าเรื่องนี้ตัวเองไม่ใช่นักร้องนะแต่ว่าเป็นผู้เสียหายอ้างว่าโอนเงินไป2บัญชีบัญชีละ 1,000 บาทตอนนั้นก็มีการโพสต์ระดมทุนแล้วยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอาจารย์สมชัยเลยพอเห็นเลยโอนเงินไปด้วยหลังจากนั้นก็สงสัยเลยไปตรวจสอบกับอธิบดีกรมการปกครองค่ะทราบว่าการเรียรายต้องได้รับอนุญาตก่อนทีนี้นักข่าววันนี้ก็พยายามจะบี้ถามถึงเจตนาการโอนเงินเข้าไปในบัญชีเงินบริจาคนี้ด้วยนะคะคุณณัฐวุฒิเขาก็ยืนยันว่าจริงๆตอนนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอาจารย์สมชัยจริงๆเห็นคนอื่นบริจาค ก็เลยอยากทำบุญด้วย
1: กลุ่มพวกนี้แบ่งหน้าที่กันทำนะครับเงินจะอยู่ในบัญชีหรือไม่ใช่อยู่บัญชีไม่ใช่สาระสำคัญแต่วันนี้มีสายลับมาบอกผมแล้วว่าไอ้กลุ่มนี้รับเงินนอกระบบนะครับแล้วก็มาทำลายกกต.เขาบอกระดมทุนแล้วเป็นถ้ารู้ว่าโอนแล้วไม่โอนแล้วมันผิดกฎหมายผมโอนไหมก็มาตรวจสอบภายหลังไงพอตรวจสอบภายหลังรู้ว่าไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียรายนะครับแล้วไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการปกครองมันก็เป็นเรื่องไงผมก็เลยไปแจ้งความตั้งแต่วันที่4สิงหาที่ผ่านมาผู้เสียหายตั้ง 2,000 คนน่ะเขายังโอนเลยแล้วทำไมแล้วผมมันจะไม่โอนล่ะผมไม่ได้มีปัญหาเขาเนี่ยตอนนั้นน่ะผมก็อยากเห็นบริจาคผมก็อยากทำบุญน่ะพูดตรง
0: ๆส่วนอาจารย์สมชัยวันนี้ก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามีประเด็นเรื่องของสว.เดี๋ยวค่อยไปดูกันค่ะอีกคู่หนึ่งที่เรียกร้องให้ตรวจสอบเงินบริจาคนั่นก็คือทนายตั้มกับคุณกันจอมพลังนะคะวันนี้ทนายตั้มค่ะมาแบบจัดเต็มมากเลยคือสวมใส่ชูชีพมาแล้วก็นี่ค่ะลองดูภาพเลยขี่เจ็ตสกีมาด้วยคือเหมือนเอาเป็นเจ็ตสกีที่เอามาครอบมอเตอร์ไซค์ไว้อีกทีนึงนะคะนี่มาที่ DSI มายื่นตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ค่ะใส่เสื้อชูชีพแว่นตาดำยังติดหนวดเหมือนเดิมแล้วก็มาที่ DSI นะคะมาส่งเอกสารให้กับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI ระบุว่าต้องการให้ DSI ตรวจสอบการระดมทุนและการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้วันนี้ทนายตั้มเอาคลิปลับที่บอกว่าเป็นหลักฐานการทำงานของมูลนิธิกันจอมพลังมามอบให้ DSI เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
2: คลิปลับเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเขาทีมเขาเนี่ยโคตรจะเยอะมากนะครับออกจากบ้านทีมมีรถ3คันคันแรกกันจอมพลังนั่งอันที่3มาเป็นทีมกาดทีมที่3เนี่ยที่เวลามีอะไรเนี่ยสายข่าวผมมาบอกนะครับว่าจะเป็นทีมที่คอยไปที่จะไปรับเงินอะไรต่างๆตอนนี้ข้อมูลต้องบอกอย่างนี้ว่าหลั่งไหลมาจากคนใกล้ตัวทางนั้นเลยถ้าเกิดมันเป็นจริงเนี่ยผมว่ามันไม่ต่างจากองค์กรอาชญากรรมเลยฝากบอกในกันจอมพลังไว้เลยนะชนภัทรนาคสัวเนี่ยรู้จักใช่ไหมและที่ชอบมาบอกว่าคนนู้นคนนี้ไม่เกี่ยวกับเว็บพนันมาป้องคนนู้นคนนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรตัวเองไปมีส่วนในการวิ่งเคลียร์คดีเขาหรือเปล่าผมมีหลักฐานนะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องของเงิน10ล้านที่โอนเข้าบัญชีเลขาของเมียคุณอย่าตกใจอย่ามาร้องไห้ฮือๆไปก่อนนะครับวันนี้ผมเอาคลิปหลักฐานต่างๆเนี่ยมามอบให้กับทาง DSI แล้ว
0: เดี๋ยวดูว่าคุณกันจอมพลังจะออกมาตอบโต้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะส่วนเรื่องการดำเนินการกับนักท่องเที่ยวที่มาก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งก่อนหน้านี้เนรเทศไปแล้ว1รายเป็นชาวอิสราเอลค่ะปรากฏว่าวันนี้นายกลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศชายชาวฝรั่งเศสอีก1คนซึ่งพฤติการคือไปก่อความเดือดร้อนรำคาญกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เกาะสมุยซึ่งนายคนนี้ก็เป็นคู่กรณีกับนายยาคอฟที่เป็นชาวอิสราเอลก่อนหน้านี้โดยนายกบอกว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามกฎหมายเมื่อมีกฎหมายก็ต้องใช้ใครทำประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศส่วนเรื่องความขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะกับโครงการสร้างสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนายกบอกว่าได้รับรายงานจากรัฐมนตรีพลพีแล้วหลังจากจะไม่ตอบใบอนุญาตค่ะก็ยืนยันว่าต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องคนไทยก่อน
3: รายที่สองนะคะที่เป็นชาวฝรั่งเศสท่านนายกเมลเทศไป

0: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
1: ท่านนายกคะเรื่องสุสานชาวอิสราเอลที่แปดยิ้วท่านนายกได้รับรายงาน
0: ได้รับรายงานจากทางท่านรัฐมนตรีช่วยมาไตท่านพลบีสวัสดิ์ชวีก็ไม่มีครับไม่ตอบเราก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อน
2: เรื่องสุสานที่ต้องยกเลิกเนี่ยคุณพลพีก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะยืนยันว่าผิดกฎหมายจริงๆค่ะสุสานชาวต่างชาติที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ขออนุญาตแล้วก็ได้ใบอนุญาตในปีเดียวกันคือ2564แต่พอปี2566ใบอนุญาตหมดอายุพอจะไปขอต่อก็ไปตรวจสอบแล้วพบว่าก่อสร้างผิดมาตรฐานจนกระทั่งล่าสุดก็ไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นสุสานแล้วนะคะส่วนศพก็3ใน4ร่างจะนำมาฝังช่วงที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องย้ายร่างออกจากพื้นที่ขณะที่สุสานชาวยิวในพื้นที่เจริญกรุงกทมนักข่าวก็ถามว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่คุณพลพีบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบ15วันพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: คนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแฉะองอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชปาดที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์บนจอยักษ์ไอแม็กซ
5: ์คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตแน่น้อย
6: แกไม่คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจำได
7: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
6: คือแก
8: แกต้องแต่งงาน
7: คุณดูอย่าง
8: ถ้าแก
7: ทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
9: นี่รักในกรงไฟวันนี้ตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เล็กเกอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original เล็กเกอร์ซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเกอร์ซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
2: วันนี้ที่สภามีการประชุมพิจารณาพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70นะคะก็วางกรอบเอาไว้3วันค่ะเป็นวาระ 2-3 นะคะบรรยากาศการอภิปรายวันนี้น่าสนใจนะคะทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็อาจารย์วีรัตน์ธีรพัฒน์ค่ะคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายภาพรวมของงบประมาณบอกว่าเมื่อดูรายละเอียดงบประมาณปีนี้พบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาวินัยการเงินการคลังที่กำหนดให้มีงบรายจ่ายในส่วนของงบลงทุนไม่น้อยกว่า 20% เพราะงบที่รัฐบาลระบุว่าเป็นงบลงทุนจริงๆไม่น่าจะใช่ยกตัวอย่างงบฉุกเฉินในงบกลางและงบค่าบริการคลาวภาครัฐขณะที่อาจารย์วีระนะคะในฐานะกรรมธิการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีค่ะเสนอตัดงบการเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการในส่วนของงบกลาง 13,000 ล้านบาทอาจารย์วีระบอกว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตปี2527และปี40หน่วยงานราชการที่รับเงินเดือนไม่เคยได้รับผลกระทบเลยและไม่เคยใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนจึงขอเสนอให้ฟรีซการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสัก 1-2 น่าจะ 1-2 ปีไหมคะสำหรับวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี70ทั้งหมดคือ 3.78 ล้านล้านบาทหลังจากพิจารณาเรียงตามรายมาตราแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายก็จะลงมติเห็นชอบทั้งฉบับนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของท่านนายกตอนแรกเนี่ยคือยกเลิกภารกิจหมดเลยแล้วก็เข้าสภามาจากนั้นก็ไปทักทายสสแล้วก็เข้าไปนั่งในสภานะคะเราปิดท้ายกันที่ชมสกู๊ปดีกับทางสสสชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีติดตามได้จากรายงานค่ะ
12: ข้าพรรษาสสส.ชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูนะครับสมองจะปลอดโปร่งมีสมาธิการควบคุมอารมณ์และการนอนหลับจะดีขึ้นตับจะกลับมาเผาผลาญได้เต็มที่นะครับลดภาวะเสี่ยงดื้ออินซูลินและไขมันพอกตับและผิวพรรณจะกลับมาสดใสเพราะร่างกายจะกักเก็บน้ำได้ตามปกติคอลลาเจนใต้ผิวจะฟื้นฟูได้ดี

ขึ้นสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเลิกเล่าได้อย่างไรปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกเล่า1413นะครับมางดเล่าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีกันนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับ

0: าพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันต่อในคุยข่าว3ทางออนไลน์สวัสดีค่ะ
2: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16:00 น.เป็นต้นไป

0: ับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

0: ลูกรู้ดีว่าสิ่งที่ลูกทำมันเลวร้ายเลวร้ายมากเกินกว่าที่ลูกจะให้อภัยตัวเองและเลวร้ายมากกว่าที่พระเจ้าจะให้อภัยลูกได้ลูกฆ่าคนเสียงร้องมันยังคงตาตึงอยู่ในหัวลูกต่อให้ลูกชดใช้ด้วยชีวิตให้กายคืนสู่ดินวิญญาณคืนสู่พระเจ้ายังไงบาปของลูกก็จะยังอยู่ลูกไม่มีวันหายไป
1: พระเจ้าเป็นผู้รักเป็นผู้เมตตาและพร้อมจะให้อภัยเราเสมอถ้าลูกรู้ถึงบาปนั้นและตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทำมันอีกลูกก็สมควรได้รับการอภัย
0: ไม่ลูกไม่สมควรได้รับเพราะวันนี้ลูกต้องทำบาปนั่นเอง

0: ไงครับมาร์คมาแล้วครับ
1: งานที่ฉันให้ทำเป็นไงบ้าง
2: เรียบร้อยดี
1: แอบไปปลอมตัวเป็นบาทหลวงนึกว่าพระเจ้าจะปกป้องเลยไง
2: เรียกมาถามแค่นี้ใช่ไหม
3: มาร์คมันตายแล้วใช่ไหม

0: ฉันอุตส่าห์ไว้ใจมันให้มันดูแลรายรับของคาสิโนแต่มันกลับยักยอกฉันมันก็น่าจะรู้ว่านิครีฟไม่ชอบคนทรยศหักหลังมันตายแล้วใช่ไหม
1: มันตายแล
0: ้
1: ว
0: แกมัดมือมันแล้วถีบลงน้ำแล้วก็ยืนดูมันดิ้นกระเสือกกระสนจนหมดแรงแล้วจมน้ำตายอย่างนั้นเหรอ

0: อย่าฆ่าผมสำนึกผิดแล้วให้โอกาสผมเถอะ
1: แกก็รู้ว่าคำสั่งของนายใหญ่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
0: Man, please, man,
2: เสียใจด้วย

0: พอแล้วเอาเขาขึ้นมาได้แล้วพอเอาเขาขึ้นมา
1: แกสงสารมันเลยถ้าอย่างนั้นก็ช่วยลูกเมียมันสิ
0: ลูกเมีย
1: จะตายหนึ่งหรือว่าตายสี่ดีวันนี
0: ้จะทำอะไร
2: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆชามด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
3: ์ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
5: ์ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่ๆ
6: โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
7: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
8: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: สนับสนุนโดยรถดี M150
0: จะทำอะไรครอบครัวมันไม่เกี่ยว
1: แกก็อย่าทำให้มันเกี่ยวสิ

0: เอาปืนไปฉันบอกให้เอาปืนไปแกไม่ได้ยินหรือไง
1: คุณจะฆ่าคนบริสุทธิ์ทำไมฮะทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำแบบนี
0: ้แกกล้าตบพ่อแกเหรอ

0: ถ้าแกไม่ยิงฉันจะยิงน้องสาวแก
1: ไม่เฮ้ยอย่าทำเบล
2: ฉันจะรับ1ถึง3
3: พี่ชายอย่าทำ
2: ทำตามคำสั่งฉัน
4: คุณไม่ใช่พ่อผม
5: คุณไม่ใช่พ่อ

0: ันนิกรีฟเจ้าของธุรกิจมิริโคและฉันเป็นพ่อของแก
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอย่ามาขอความเห็นใจจากคนที่ไม่ใช่พ่อแกขัดคำสั่งฉันจากหนึ่งมันจะกลายเป็นทั้งหมดจัดการ

0: ไม่ได้ผมฆ่าใครไม่ได้อีกแล้ว
1: ทำไมแกจะฆ่าไม่ได้ฮะแกไม่ทำมันก็จมน้ำอยู่ดีแกเป็นมาร์ครีฟนายน้อยแห่งมิราเคิลแกจะต้องรับตำแหน่งแทนฉันสั่งให้แกทำแกต้องทำหยิบปืนขึ้นมาฉันบอกให้หยิบขึ้นมาไงโถ่ยจะทำเป็นไม่เคยฆ่าคนมาก่อนเลยหยิบปืนหยิบปืนขึ้นมาหยิบปืนขึ้นมาหยิบขึ้นมาสิหยิบขึ้นมาสิ

ฆ่าเขาไม่ได้ผมจะไม่ฆ่าใครอีกแล้ว

0: จ่ายค่าที่จะขายของไม่ได้นะเว้ย
1: ใช่ค่ะสาธารณะทำไมต้องจ่ายเงินด้วยฮะ

0: เด็กกำพร้ารู้จักขายของหาเงินแต่พวกแกดีแต่รีดไถเงินชาวบ้านไม่อายเด็กบ้างเหรอฮะ
1: ปากมึงงั้นก็มึง
0: ปอย

0: น้องเบล
1: พี่ปอง
0: น้องเบลรอพี่อยู่ก็จ้าน้องเบล
2: บุกแก
0: ไป

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
0: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
4: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
5: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่บรีสูตรซักด่วน
7: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
8: ้โอลิพัทจะให้
9: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
10: ่ฉันไม่ได้ขาย
11: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
9: 1ล้าน
11: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
12: Please love รักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11กันยายน
13: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
1: ช้า
15: หร
1: ือ
15: ย
1: ัง
15: ใครตะโกนแบบมาวันแม
16: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
17: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
12: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
18: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
19: ้วันนี้สวัสดีครับต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับ Momix Power 799บาท
20: ราคานี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลยอีก2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
19: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะครับผม20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย
20: แล้ววันนี้คุณแม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบ Momix นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆเวลาเตรียมอาหารเนี่ยเวลาคือทำอ่ะบางครั้งอ่ะมันไม่ได้ยากนะมันยากตอนเตรียมตอนบดตอนสับเนี่ยแต่ว่าด้วยโถส

0: เลทของเขาอันนี้คือชอบตั้งแต่การเป็นโพสเลทเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได
1: ้
0: มันจะล้างทำความสะอาดไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันนี้สำคัญมากเวลาเราทำอาหาร
1: ครับ
0: นะคะและโถกว้างโถใหญ่ใส่ของได้เยอะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่แค่ตัวโถคือตัวใบมีดของเขาใบมีดสี่แฉกแบบนี้แบบทอร์นาโดซึ่งเวลาคุณบดสับปั่นอาหารมันจะทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในทุกการบดสับปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยใบมีดเป็นแบบสแตนเลส4แฉกด้วยเช่นเดียวกันใส่ลงไปในนี้นะคะกับตัวโถสแตนเลสเขาจะมีที่ให้ใส่พอดีแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาใช้งานจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะปกติเราต้องใช้เครื่องบดกาแฟแต่วันนี้เราต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหมแข็งๆแบบนี้
2: ใส่ไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก
0: ๊กแข็งมากนะปกติอะถ้าไม่ใช่เครื่องบดที่มีคุณภาพสูงๆหรือว่าแรงบดสูงๆอะเขาก็จะไม่สามารถบดของแข็งหรือเปลือกอะไรที่แข็งๆแบบนี้ได้
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้สำหรับโมมิกซ์ของเรานะคะสามารถทำได้และที่สำคัญตัวต่อของเขามอเตอร์ของเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วครับผมเราสามารถที่จะกดได้2เบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1นะฮะโอ้โหเสียงดัง
0: เห็นไหม
2: ได้ยินเบอร์1ก่อนเบอร์1นี่ก่อนโอ้โห
3: แบบดีมากแล้วกดเบอร์2คุณผู้ชมในการปั่นของเขา 20,000 รอบต่อนาทีแบบนี้นะคุณไม่ต้องขยับโยกย้ายเครื่องไปไหนเพราะว่าเขาจะปั่นหมุนวนไปแล้วหมุนปั่นไปปั่นไปแล้วอาหารหรือวัตถุดิบข้างในนะจะถูกบดและเรียกว่าละเอียด
2: เลยจริงๆ
0: แบบนี้เหรอคะ
2: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
0: เร็วมาก
3: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
2: ้นี่
0: ด
2: ู
0: สิคะเป็นยังไงบ้าง
2: นี่คุณผู้ชมครับผม
0: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
2: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตัดผมขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตัดผมขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผมนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละเอียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
0: ต่อนาที
2: ในวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคารเพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูเหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นเหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
0: ยังไม่ได้หั่นเลยนะ
2: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
0: ปกติดิฉันนั่งสับนานมากคุณฮายกว่าจะทำเสร็จสเตชันนี้กว่าจะสับหมูเสร็จอะอย่างน้อยต้องมี10นาที
2: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกด pause กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9
0: 8
2: 7
0: 6
2: 5
0: 4
2: 3
0: 2
2: 1 0
0: อ่ะ
2: คุณผู้ชม
0: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
2: สาบานได้ว่าสดมากและคุณผู้ชมเราไม่ตัดมือช่องแล้วดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมาก
0: โอ้
2: นี่คือกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้ไป
0: 3เครื่อง799บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประสงค์อยู่นะคะ Momix Power Up ตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงต้องมีพริกแกง
2: อ่ะถูกต้อง
0: หรือว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
2: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ดเอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
0: ขัวน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต
2: ่ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
0: คือ
2: ไม่ต้องมานั่งทำแบบครกตำ
0: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
2: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปนี่
0: แล้วข้อดีของเขาว่าเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
2: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี
0: ้
2: แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้หรือเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู้ชมพาวส์นะฮะพาวส์สองที
0: ค่ะ
2: เสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย
0: 10 9
2: 8
0: 7
2: 6
0: 5
2: 4
0: 3
2: พอ 7วิพอ
0: ไม่ต้องถึง10วิหรอ
2: 7วิพออันเนี้ย

0: ่ง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
1: ไวมาก
0: คุณชมหลักวินาทีอะ
1: เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่ไหมมันจะมีไอพริกมันจะมีไอกระเทียม
1: วิวิวิวิว
0: มาดูพร้อมกันโอ
1: ้ดูสิละเอียดมากเลย
0: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผมตัดมา
1: อันนี้คือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเอง
0: โอ้คุณผู้ชมครับ
1: นะพริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
0: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
1: อุ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
0: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้เท็กเจอร์
1: จริง
0: คือปั่นแค่7วินาทีคือจะเห็นแบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
1: แล้วเราชอบ
0: ไป15วิมั้ย
1: อ่ะแล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
2: วันนี้เครื่องหมดสับต้องโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโคสตันเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
1: 2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
0: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์เมนูได้ด้วยโมมิกพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับ Momic Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวนคุณผู้ชมครับผมโทรด่วนได้เลยครับ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
1: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเครื่องบดสับอเนกประสงค์โมมิกซ์พาวเวอร์นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบว่ามอเตอร์อันเดียวแล้วโถ3อันไม่ใช่
0: ใช่
1: มอเตอร์3โถ3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบ
0: บ
1: จุกเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
0: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลยคุณผู้ชม
1: ดีมากนะ
0: การรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่น
1: ใช่
0: ไหนแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วรีบโทรศัพท์มาก่อนตอนนี้ได้เลยครับ
1: เราสองคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กับ Momic Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ไม่ตั้งมาแล้วแมว
1: รถคันนั้นตั้งใจจอดขวางช่วยเราใช่ไหมอ่ะ

0: จอดขวางทำไมวะมึงอยากตายมึงก็หลบไป
1: เข้ามาพร้อมกันหมดแล้ว

0: อันธพาลคอยทำตัวข่มเหงรังแกคนอื่นชาตินี้ขออยากให้ได้เจออีกเลยเจอที่ไหนนะเบลจะขยี้ขยี้ขยี้ที่ไหน
1: ขยี้ขยี
0: ้ขยี้อย่างนี้ไม่พอต้องขยี้ขยี้ขยี
2: ้โอ้โหเก่งจังเลยนะแต่ขยี้มันอย่างนี้นะต้องวิ่งให้ทันนะไหวเนี่ยขู่ขนาดเนี้ยฮะฮะถ้าวันนี้พี่ไม่ช่วยไม่ทันนะรับรองยับ
3: ครูว่าไม่เอานะเบลอย่าไปยุ่งกับคนพวกนั้นเลยมันไม่คุ้มกัน
0: เบลไม่ยอมหรอกค่ะครูเบลจะไปแจ้งตำรวจ
3: เบล
0: ก็ผ้าบาติกเราเสียหายต้องเยอะต้องแยะนะคะครูมันต้องมีคนรับผิดชอบค่ะครู
2: โอ้เบลเบลคิดว่าพวกมันจะกลัวตำรวจเหรอถ้าไม่มีแบ็คดีนะพวกมันไม่กล้าทำตัวเย้ยกฎหมายขนาดนี้หรอก
0: แล้วเราจะปล่อยให้คนพวกนี้คอยกดขี่ข่มเหงคนดีๆต่อไปเหรอคะ
3: ครูว่าให้คนนี้คือมีหน้าที่จัดการดีกว่าเราไปหาเรื่องเขาถ้าเขามาหาเรื่องเราที่นี่เนี่ยเราจะทำยังไงที่นี่มีแต่เด็กกำพร้าทั้งนั้นเลยนะเบลหรือเบลอยากให้นายน้อยมิราเคิลไม่สบายใจ
0: โอ้ครูว่าเอานายน้อยมาอ้างอีกแล้วนะคะ
3: แล้วเบลจะยอมครูทุกครั้งไหม
0: แค่ครูแก้วขอเบลก็ยอมแล้วค่ะ
1: โหทำไมยอมง่ายขนาดนี้อ่ะ
0: นี่ใครนี่ครูแก้วผู้มีพระคุณขอจะไม่ให้ยอมได้หรอแล้วนายน้อยมิราเคิลอีกนะท่านเป็นผู้ที่บริจาคให้มูลนิธิบ้านครูแก้วเพราะอยากให้เด็กๆทุกคนที่เนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วเราจะทำให้ท่านผิดหวังหรอ
2: พูดจารู้เรื่องน่ารักขนาดนี้สมเป็นนางเบลของพี่โอ้ขอโทษ
0: สร้อยสร้อยเบลหายไปไหนคะ
2: ไม่รู้อ่ะ
0: เฮ้ย
2: เอ้าเอ้ยตกอยู่แถวนี้เปล่าช่วยกันหาหน่อยแล้วเด็ก
4: ตรงไหนเบล
0: แถวแถวนี้ค่ะ
4: แถวนี้เหร
0: อตรงนี้ค่ะตรงนี้ค
4: ่
0: ะ
4: ไหน
0: ดูไหนทรงจำก็ไม่มีของชิ้นเดียวที่พ่อแม่ให้ไว้เบลก็ทำหายอีกอ่ะเผาจริงๆเลย
4: เบลเบลแต่เย็นๆนะค่อยๆหานะใช่พี่ป๋องนะเบลเดี๋ยวก็เจอ
0: มันอยู่ตรงนี้จริงๆพอเบลจำได้
4: เด
0: ี๋
4: ยวพี่ป๋องช่วยหาเบลหานี่อยู่ใช่ไหมมีอะไรอ่ะอย่าเขามานะเว้ย
5: นี่สร้อยคุณนี่กระเป๋าคุณนี่ประแจคุณเงินทั้งหมดที่เรารีดถ่ายมาเราขอบริจาคให้บ้านครูแก้วพวกเราทั้งหมดผิดไปแล้วเราจะไม่ทำอีกแล้ว
0: ใครใช้ให้พวกคุณทำแบบนี้

0: Nick Leaves is my father.
1: นี่ทุ่งเขาไฟครับทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ทุ่งเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
4: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
5: ้คุณลุงนี่เป็นธรรมชาติเอง
6: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
7: โอ้ย
8: กินโทษเฮ้มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
5: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี่
9: ผมสร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
10: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
11: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
14: สนับสนุนโดย LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี้

0: ยอดเยี่ยมมากครับแดดฝีมือแดดนี่ไม่เคยตกไปเลยนะครับ
1: มีอะไรป่ะ
0: ผมมีของมาเซอร์ไพรส์แดดเชิญครับไอ้พวกนี้มันแอบอ้างชื่อแดดไปหาผลประโยชน์ครับ
1: ช่างรู้ใจฉันเหลือเกิน
0: ขอบคุณครับแดด
1: อยากจะได้อะไรตอบแทน
0: แดดครับผมไม่อยากได้อะไรหรอกนะครับผมแค่เห็นแดดมีความสุขไม่ต้องงุนงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องผมก็พอใจแล้วครับ
1: งั้นก็ดี
2: โชคดีนะคะที่คุณมีลูกอย่างชาคริต
1: ชลิน
2: ถ้าอยากจะตอบแทนลูกก็มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถของลูกให้ลูกสิคะอย่างเช่นโรงแรมมิราเคิลที่จะเปิดสาขาขึ้นที่เมืองไทย
0: แม่ครับ
2: โรงแรมมิราเคิลที่เปิดสาขาที่มาเก๊าชาคิดก็ทำได้ดีแค่ปีกว่าๆก็เอาชนะคู่แข่งเจ้าเก่าที่นั่นแทบทั้งหมดเป็นรองแค่อย่างกุ๊กแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าชาคริสสามารถรับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆได
3: ้คุณพัชรินทร์ก็ทราบดีไม่ใช่หรือครับว่านายใหญ่ตั้งใจจะขยายสาขาที่เมืองไทยเพื่อให้นายน้อยเป็นคนดูแล
2: ใครขอความเห็นไอ้ม้าทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเหยาะแหยะไม่เด็ดขาดไม่สมที่จะเป็นนายน้อยด้วยซ้ำ
1: มาร์คคือนายน้อยมาร์คเท่านั้นที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี
2: ้นิก
1: ฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมมาอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะยังไงธุรกิจก็เป็นของมิราเคิลเหมือนกันแหละครับ
2: ไม่เหมือนลูกเป็นลูกชายคนโตลูกสมควรจะเป็นนายน้อยไอ้มาร์คไม่มีคุณสมบัติสักนิดนึงที่จะเป็นนายน้อยลูกเป็นรองมันก็แ

0: แม่ผมไม่อยากเป็นนายน้อยผมไม่อยากรู้สึกผิดกับน้องเบลมากไปกว่านี้อีกแล้ว
1: ลูกเบลถึงจะเป็นแค่งานเสิร์ฟนะลูกก็ห้ามประมาทเด็ดขาดนะอย่าเผลอเอามือเนี่ยนะไปจับหน้าจับตาหรือว่าถ้าจะใช้มือเนี่ยหยิบจับอะไรกินเข้าปากเนี่ยก็ต้องล้างให้เกลี้ยงเลยนะลูกนะแล้วก็นี่หน้ากากอนามัยใช้ตอนทำงานด้วยก็ดีนะ
2: ได้เลยค่ะ
1: ใส่กระเป๋าไว้ลูก
2: ขอบคุณค่ะ
1: จ้า
3: เบลโอ้ยแกฉันขอบคุณแกมากเลยนะที่แกยอมไปทำงานแทนฉันน่ะฉันนั้นดันเผลอรับงานซ้อนไม่อยากแคนเซิลให้เสียเครดิตอะแก
2: ไม่เป็นไรมีปัญหาน
4: ี่เบลเว้ยลูก
1: ได้แล้ว
4: ผัดหมี่ฮกเกี้ยนกินตอนเที่ยงแล้วนี่กระติกน้ำลูกจะได้ไม่ต้องไปใช้แก้วปนกับใคร
2: ขอบคุณค่ะ
1: เก็บแล้วพอกินเสร็จนะก็ล้างแค่น้ำเปล่าก็พอนะลูกนะห้ามเผลอใช้ที่ล้างจานของที่ร้านเด็ดขาดเข้าใจไหม
4: น่าจะดำปีอะ
2: ค่ะแต่นี่เบลแค่ไปทำงานพิเศษเองนะคะ
1: หมี่กันไว้ดีกว่าแก้นะลูกเบลนะ
5: ครับผมรู้แล้วครับรู้แล้วครับเคยได้ยินไหมครับน้ำยอกก็ต้องกับน้ำบ่งเบลแพ้อะไรเนี่ยก็ให้ต้องกินเข้าไปกินเข้าไปเรื่อยๆกินเข้าไปเดี๋ยวก็ชนะเองครับ
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องแพ้อาหารที่เรื่องล้อเล่นนะเว้ยเฮ้ย
1: แล้วใช้วิธีนี้นะตายมากี่คนแล้วรู้ไหมเบลห้ามทำตามเด็ดขาดเลยนะลูกนะแล้วก็นอนเชื่อเพื่อนโง่ๆ
5: โอ้โหอะไรครับผมล้อเล่นนิดเดียวต้องถามว่าโง่เลยเหรอ
1: หล่อเล่น
4: เข้าใจเข
2: ้าใจหนูต้องขอโทษแทนพี่ชายหนูด้วยนะคะป้าพิมพ์เจียคือพี่โป่ง

0: ไม่ใช่ไม่คิดค่ะแต่ว่าเขาคิดไม่ได
1: ้วัน
0: เ
1: ขาหู
0: โอ๊ยตีเขาไหมล่ะฮะ
2: เอ้าแกเป็นน้องพี่ปะเนี่ยไม่พูดจาอย่างเงี้ย
0: พี่งูอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: กลับบ้าน
3: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
4: ้มาทะเลเยี่ยงนี้พอเจ้ารู้จักโลสมทองหรือไม
5: ่บัญชีการซื้อขายอาวุธของอังกฤษ
6: หยุด
7: ดิวดี
8: ดิวดี
9: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
7: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
11: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
12: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
13: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
11: ์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
14: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
15: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
16: ต้องซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคยจะ
17: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน

0: เบลนี่ไม่เคยลดความพยายามที่จะจำเรื่องในอดีตได้เลยนะ
1: มันก็น่าสงสารเบลนะพี่โป่งอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาในบ้านเด็กกำพร้าแล้วความทรงจำก็หายเกลี้ยงจำไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองเป็นเขาอ่ะเขาก็อยากรู้อยากจะจำได้เหมือนกัน
0: แล้วพ่อแม่อุปถัมภ์นี่เขาก็ไม่ได้ช่วยให้เบลลืมได้เลยนะ
1: ก็ช่วยไม่ได้สิไม่งั้นจะเรียกไปลุงเป็นป้าอยู่แบบนี้หรอ
0: แล้วจะมีทำไม
2: เดี๋ยวกันนะพ่อแม่อุปถัมภ์เนี่ยใช่สองคนนี้ไหมเกรงใจกันหน่อยสิ
3: ขอโทษนินทากันเผาขนงี้นะ
1: ขอโทษค่ะ
3: แข่งก่อนเลย
4: สักวันเบลจะต้องจำทุกคนให้ได้สัญญา
5: เบลเอากระเป๋ายาไปครบแล้วหรือเปล่าลูกไหนดูสิ
6: ไม่ไ
5: รอ่ะยาอะดรีนาลีนเอาไปหรือยังเอาไปแล้วต้องพกติดตัวตลอดเลยเข้าใจไหม
1: รับทราบครับผม
5: ใส่กระเป๋าไปเลย
4: ได้ค่ะ

0: พอเลยนี่แกรู้ไหมนี่ถ้าไม่ได้มารับน้องเบลนะฉันไม่ยอมให้แกเอาพ่วงติดไปด้วยหรอกเสียบารมีรถทั้งหมด
1: เห็นแล้วสวยไหมอ่ะ
0: สวยดิน้องเบลจับแน่นๆนะจ๊ะ
1: โอเคซิงเกิล
0: 1 2 3ไป

0: ครับ
1: มันน่าสนนะ
2: สวัสดีครับคุณมัชลิน
3: สวัสดีค่ะ
2: สุขสันต์วันเกิดนะครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มางานวันเกิดดิฉันขอบคุณมากๆค่ะ
2: ครับผม
4: สวัสดีค่ะคุณพัชรินสุขสันต์วันเกิดค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ดิฉันแวววันค่ะบก.นิเทศศาสตร์เลดี้พาสไม่ทราบว่าคุณนิกยังไม่มาหรอคะ
3: เดี๋ยวมาค่ะนี่ลูกชายนี้คนโตนะคะชาคริสลิฟค่ะ
4: ฮะคนนี้เองเหรอคะนายน้อยของมิราเคิลถ่ายเลย
3: ถ่ายเลยค่ะ
5: ขอโทษนะครับผมไม่ใช่
4: ถ่ายเยอะ
3: ชาคริส
6: มองกล้องนี้นะครับ
4: มองกล้องหน่อยค่ะ
6: อ
4: ัน
6: นี้นะครับ
4: ถ่ายเยอะเลยนะ
6: ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอายุนะครับตรงนี้นะครับนิ้งครับ
5: แม่ครับแม่ก็รู้ว่าแดดไม่ชอบให้ใครแอบอ้างชื่อมิราเคิลไปหาผลประโยชน
3: ์ใครแอบอ้างคนก็คิดกันไปเอง
5: แม่กำลังคิดจะทำอะไรเนี่ยครับ
3: คนเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมที่จะเป็นนายน้อยแห่งมิราเคิลก็คือลูกของแม่เท่านั้นแม่จะไม่ยอมให้ใครแย่งไปเด็ดขาดลูกของแม่จะต้องเป็นนายใหญ่มิราเคิลคนต่อไป
7: นายใหญ่ติดธุระอยู่ที่ฮ่องกงครับเลยฝากให้ผมเอาของขวัญมาให้
3: แล้วมาร์คล่ะ
7: ไม่ทราบครับ
3: ฉันเป็นผู้หญิงของนิกถ้านายใหญ่ไม่มานายน้อยก็ต้องมาไม่งั้นจะถือว่าไม่ไว้หน้ากัน
5: แล้วยืนบื้ออยู่ทำไมไปตามนายน้อยมา

0: ารับเครื่องดื่มเพิ่มไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงคะรับเครื่องดื่มไหมคะเป็นแก้วไหนดีคะโอเคค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ

0: แกงานเลี้ยงวันเกิดคุณพัชรินทร์มหาคามินกลุ่มบริษัท Miracle Oasis Grand ใช่แกได้ยินไม่ผิดเนี่ยมีโลโก้ Miracle Oasis Grand ด้วยแกว่านายน้อยจะมางานนี้ไหมอ่ะแล้วฉันจะเห็นหน้านายน้อยใช่ไหม
1: ใจเย็นๆเก็บประกาศติ่งนายน้อยของแกหน่อย
0: ก็นายน้อยเป็นผู้มีพระคุณต่อชีวิตฉันนะแก
2: เนี่ยที่ฉันแล้วก็เด็กๆทุกคนที่บ้านครู
0: แก้วได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ได้เรียนหนังสือทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: นี่แก
0: พวกเราอ่ะเป็นหนี้บุญคุณท่านนะชาตินี้ทั้งชาติก็ชดใช้ไม่หมดหรอก
1: เออฉันรู้แต่ว่าแกต้อง

0: มีสติอเบลแกจะติ่งน้อยๆจนทำงานเขาเสียไม่ได้เข้าใจปะ
1: ไม่มีใครเคยเห็นหน้าแน่น้อยเลยฉันอยากขอบคุณท่าน
0: นี่แกได้ยินดีฉันพูดไหมเนี่ย
1: น้อง
2: ฮัลโหล
1: เอาทหารมานี
2: ่ค่ะ
1: เอาเอกสารไปส่งที่ฟ้องให้พี่ทีด่วนเลย
2: ได้ค่ะได้ค่ะ

ของพี่หรือเปล่าคะนี่ค่ะมางานวันเกิดคุณพัชรินใช่ไหมคะเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะคะ

0: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
2: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทมีแพรคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
5: จะไปไหนแต่เช้า
6: ผมมีธุระ
5: ธุระอะไรบอกนะวันนั้นดังนั้น
6: ถ้าต่อให้เด็กนั่นมาวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรต่อไปแล้ว
7: น่าสงสารคุณคิดว่าคุณรักมัน
8: พี่ตา
9: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
10: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เลิกที่ข้าเลือกกับแผนที่ข้าเตรียมไว้จะเหยียบจะบุกไอ้ประหลัดฝรั่ง
12: วันที่มันเลือกคือวันโจโรเลิกเป็นวันอาทิตย์นี้แน่นอนครับ
13: พี่สาวของดิฉันเป็นภรรยาที่แต่งงานอย่างถูกต้องกับคุณสรันเธอชื่อบาลารีค่ะ
14: ผมจะเล่นกีตาร์ให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผมคุณแม่และก็ภรรยาของผม
9: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
16: ยังเบื่อง
17: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
18: ่ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟิน
19: ขอบคุณค่ะ

0: แกเป็นนายน้อยนี
1: ่พี่ไม่อยากให้ผมเข้างานใช่ไหม
0: ก็เข้าไปดิทุกคนที่มาวันนี้ก็พอรู้ว่ามิราเคิลจะมาเปิดโรงแรมใหม่ที่นี่และนายน้อยก็จะมาบริหารทุกคนก็รอพบหน้านายน้อยแห่งมิราเคิลกันทั้งนั้นใครๆก็อยากเจอแกมากกว่าเจ้าของมันเกิดซะอีก
1: ฝากไปแม่พี่ด้วยเอาไปผมจะได้กลับไง
0: ถ้าจะให้ดีอย่าออกไปแค่งานนี้ออกไปจากมิราเคิลด้วย

0: เนี่ยไม่อยากจะเมานะคะเนี่ยเรื่องใครเป็นนายน้อยอ่ะไม่มีใครเขาพูดให้คนนอกฟังหรอกค่ะแต่คุณชาคริสอ่ะเป็นลูกชายคนโตคุณพี่ว่าจะไม่ได้เป็นได้ยังไงล่ะคะ
1: เอาแล้วนี่คุณชาคริสไปไหนแล้วล่ะคะ
0: แหมคุณพี่อ่ะพลาดไปแล้วล่ะค่ะคุณชาคริสอ่ะเพิ่งลงลิฟต์ไปเมื่อตะกี้นี่เอง
1: ไม่ดูสิ
0: เสียดายจัง
2: ยังไม่ได้เจอกันเลยอ่ะ
3: โอ้ยนายน้อยเพิ่งออกไปนายน้อยไปไหนแล้ววะ

0: ขดเจอหน้าเลย
1: น้องอยู่ห้องจัดเลี้ยงหรือเปล่ามาทำอะไรตรงนี้รีบขึ้นไปเลยนะ
0: ค่ะค่ะ

เบลลืมมือถือเหรอคะไม่รู้ตัวเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะพี่เป็นคนดีมากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่พอจะช่วยอะไรเบลอย่างหนึ่งได้ไหมคะ

0: กเป็นคนเตรียมใช่ไหม
1: แต่นายใหญ่เป็นคนสั่งนะครับ

0: อดอดอด
1: อดอดอะไร
0: อดเจอนายน้อยมิเลเคิล
1: ครับอะไรนะ
0: นายน้อยมิเลเคิลเพิ่งออกจากโรงแรมก่อนหน้าเบลนิดเดียวเองเดี๋ยวไม่มีบุญเจอนายน้อยจริง
1: ๆนี่ที่โดดขึ้นรถพี่มาเนี่ยเขาออกมาตามหานายน้อยมิเลเคิลพี่เป็นคนแปลกหน้านะเพิ่งเจอกันครั้งแรกกล้าขึ้นรถพี่ได้ไงฮะถ้าพี่คิดไม่ดีขึ้นมาทำยังไง
0: พี่ไม่ได้ดูเป็นคนไม่ดี
1: รู้ได้ไง
0: พี่เอาโทรศัพท์มาคืนเบลแล้วพี่ก็ไม่ได้ดูเป็นคนไม่ดี
1: แค่นั้นเหรอวันหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะที่ขับรถมาให้
1: นี่จะไปไหนขึ้นมาเดี๋ยวพี่ไปส่ง
0: ไม่เป็นไรค่ะเบลไม่อยากขึ้นรถคนแปลกหน้า

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะตอน

0: กลับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่7กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตุลปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: ขณะนี้ชาวอำเภอแม่สายกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่สายนั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมีภาพของการดึงบิ๊กแบ็กออกฮะลักษณะก็คือถ้าไม่ดึงออกบางส่วนของชุมชนที่อยู่หลังบิ๊กแบ็กเนี่ยน้ำท่วมสูงเลยฮะเพราะอยู่ติดกับแม่น้ำนี่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจาก Facebook ของคุณประภาสอนนะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยเป็นภาพชุมชนเกาะทรายอำเภอแม่สายครับโพสต์ตอน 9:09 นใช้ข้อความอย่างนี้นะฮะที่เดิมเลยอีลุงชอบเอากระสอบออกตอนนี้อีลุงเอาออกอีกแล้วน้ำทะลักเข้ามาแล้ว
2: ตึกเดิมนะคะเอากระสอบทรายออกอีกแล้วทำให้น้ำไหลเข้าตรงที่เดิม

0: จากจุดนี้ก็ทำให้น้ำทะลักเข้าชุมชนเกาะทรายในเวลาต่อมาปรากฏภาพของเทศบาลตำบลแม่สายครับเอาบิ๊กแบ็คเข้ามานี่ฮะมาปิดช่องนี้เพื่อช่วยป้องกันและชะลอการไหลของน้ำเข้าสู่พื้นที่ทางตำรวจโรงพักแม่สายก็ต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบครับบริเวณหน้าโรงแรมแม่สายคอมเพล็กซ์น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาจากการที่มีคนไปดึงกระสอบทรายหรือว่าบิ๊กแบ็คออกแล้วก็มีการประสานเทศบาลตำบลแม่สายเข้ามาดำเนินการแก้ไขนะครับเพราะยังดีที่น้ำไม่ได้ขึ้นสูงมากครับทำให้ก็ยังใช้บิ๊กแบ็คแล้วก็แบ็คโฮเนี่ยเข้ามาช่วยอุดไว้ได้ทันนี่ฮะแล้วถ้าจะดูระดับน้ำของแม่น้ำแม่สายนะครับ Facebook ความดีที่ไม่อยากทำโพสต์ภาพไหลเชี่ยวแบบนี้ฮะเป็นน้ำสีเข้มครับ
1: ชาวเกาะทรายนะครับ
0: กลุ่มชุมชนคนแม่สายครับอย่าตื่นตระหนกอันนี้ข้อความที่โพสต์
1: นะคร
0: ับ แต่ว่าเฝ้าระวังไว้ครับระดับน้ำแม่สายขึ้นเร็วมากๆครับพิกัดบ้านเกาะทรายพื้นที่อื่นๆก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณครับ
1: ระวังนะครับเฝ้าระวังกันเด้อพี่น้องชาวเกาะทรายนะครับภาพที่เห็นนี้อยู่ซอย16นะครับหลังวัดเกาะทรายนะครับน้ำขึ้นเร็วมากนะครับขึ้นเร็วนะครับให้เฝ้าระวังนะครับตอนนี้ขึ้นทางท่อน้ำทิ้งมาแล้วอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะอุดละขึ้นเร็ว
0: นี่เป็นภาพตอน 8:58 หลังจากนั้น Facebook แฮ็กแม่สายโพสต์ภาพอีกครั้ง 10:15 ครับระดับน้ำขึ้นลงๆแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยฝั่งท่าขี้เหล็กมาเฝ้าระวังกันอยู่ครับในแม่น้ำมีขยะมีกิ่งไม้ถูกพัดมาค้างอยู่ที่สะพานเยอะมากเลยครับ
2: อัปเดตเวลา 10:15 นะครับบริเวณสะพาน1แม่สายท่าขี้เหล็กระดับน้ำยังทรงๆอยู่นะครับนะครับดูภาพรวมของตอนนี้นะครับ10:15ที่7กันยาตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางใต้คิเล็กกับของไทยนะครับได้ขึ้นมาสเก็ตการบนสะพานนะครับนะฮะมีชาวบ้านมาดูน้ำทรายกันระดับน้ำยังทรงๆอยู่นะครับจะเห็นนี่คือเศษขยะเศษกิ่งไม้นอกจากที่มาจากเหนือน้ำนะครับในทางที่ตะวันตกนะครับตอนนี้ฝนจะตกแล้วครับถ้าฝนหยุดตกน้ำน่าจะไปคอยลดลงนะครับครับมีเจ้าที่ทหาร
0: ส่วนบริเวณสะพานมิตรภาพครับมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยและเมียนมาเอาแบ็คโฮมาเก็บเศษไม้เศษขยะสิ่งปฏิกูลนี่ครับก็เกรงว่ามันจะขวางทางน้ำคือไหลมาสะสมกองกันอยู่ตรงบริเวณเชิงสะพานเนี่ยครับนอกจากนี้อันนี้ฝั่งไทยเราทำเต็มที่ฝั่งเมียนมาบ้างฮะอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าพนังกั้นน้ำพัง Facebook นพดลกันทวงครับโพสต์คลิปตอน 10:26 แนวพนังกั้นน้ำของฝั่งเพื่อนบ้านท่าขี้เหล็กพังลง

0: มาแล้วแต่ปรากฏว่าในคลิปเสียงเนี่ยด้วยความเคารพจะบอกว่าก็เลยน้ำฝั่งไทยไหลเข้าไปฝั่งเมียนมาแทน
1: เพราะว่าแก๊กของทางฝั่งเพื่อนบ้านของเรานั้นได้พังไปนะครับก็จะสังเกตว่าระดับน้ำของเรานั้นถือว่าลดไปเยอะเลยครับมวลน้ำนั้นทะลักออกไปจากฝั่งโน้นนะครับก็ถือว่าอยู่ที่ความแข็งแกร่งนะครับภัยธรรมชาติอะไรก็ยากที่จะคาดเดานะครับก็อย่าได้ประมาทนะครับเพราะว่าฝนก็ยังคงตกที่ต้นน้ำนะครับครับระดับน้ำที่โจตดาก็ยังคงสูงนะครับอันนี้อันตรายยิ่งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดจุดใดจุดหนึ่งที่พังไปลักษณะ
0: อีกคลิปหนึ่งจะเป็นจุดเดียวกันก็คือบริเวณนี้นี่แหละครับโรงแรมเอราวัณโฮเทลแต่จะเป็นภาพให้เห็นว่าคือคนถ่ายเขาจะอยู่แถววัดเกาะไซคัมแล้วก็รายงานสถานการณ์ข้ามฝั่งไปว่าฝั่งเมียนมาหนักแล้วกำแพงที่ถล่มน่าจะ30เมตรได้ถล่ม
2: นั้นนะครับเป็นกำแพงครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับน้ำสายบริเวณหลังวัดเกาะทรายชุมชนเกาะทรายนะครับของเขตเทศบาลตำบลแม่สายนะครับที่เห็นกำแพงพังถล่มนั้นนะครับเป็นกำแพงของฝั่งประเทศพม่านะครับตรงโรงแรมเอราวัณโมเตลนะครับของฝั่งประเทศเมียนมานะครับประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่บริเวณหลังวัดเกาะทรายนะครับที่พังถล่มลงไปก็ทำให้น้ำไหลทะลักนะครับเข้าท่วมชุมชนตรงนี้ก็จะเป็นชุมชน
0: ปพส่งเซลบอสแคสแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำริมแม่น้ำแม่สายนะครับตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าระดับแม่น้ำแม่สายเนี่ยลดลงบ้างเล็กน้อยแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันกับที่แม่ฮ่องสอนครับฝนถล่มอย่างหนักจนเกิดน้ำป่าหลากนะครับท่วมเข้าที่เทศบาลเมืองครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับวัดปริมาณน้ำฝนได้ 76.2 ครับเช้าวันนี้ทางรองผู้ว่าพร้อมกับฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบความเสียหายนะครับพบว่ามวลน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรนะครับที่ได้รับความเสียหายครับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูกำลังเข้าไปสำรวจและประเมินนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือซ่อมแซมต่อไปอันนี้เป็นลักษณะน้ำป่าหลากมาเร็วไปเร็วครับ
3: ค่ะสลับมาดูเรื่องเศรษฐกิจคุณผู้ชมรู้สึกไหมคะเดือนที่แล้วสิงหาคมอาหารจานเดียวปรับขึ้นจานละ5บาทถึง10บาทรู้ตัวพี่ไก่รู้สึกไหมคะ
0: ขออภัยไม่รู้สึกอาจจะไม่ค่อยได
3: ้ไปซื้อทำทาน
0: ใช
3: ่ๆอันเนี้ยไม่ใช่ว่าเสียงจากชาวบ้านด้วยนะกระทรวงพาณิชย์บอก
0: เหรอฮะ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงแน่ๆนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์บอกว่าคือไปสำรวจเงินเฟ้อทั่วไปเดือนที่แล้วเดือนสิงหาคมค่ะพบว่าเพิ่มขึ้น 2.53% อยู่ที่ระดับ 102.67 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วนะคะสูงที่สุดในรอบ3เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน69เป็นต้นมาค่ะปัญหาจากเรื่องแรกก็คือราคาน้ำมันในประเทศยังคงสูงอยู่นะคะจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่สำคัญคืออาหารจานเดียวค่ะซึ่งมันมีสัดส่วนในการคำนวณเงินเฟ้อถึง 15% ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างใช้คำนี้นะคะแปลว่าไม่ใช่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างปรับราคาต่อจานในอัตราที่ค่อนข้างสูงเฉลี่ย 5-10 บาทต่อจานค่ะก็ไล่ไปเลยนะคะเมนูอย่างที่เราจะนึกออกได้อาหารจานเดียวเช่นข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวข้าวกะเพราอาหารสดก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นไข่ไก่ไก่สดผักสดผลไม้สดซึ่งอันนี้กระทรวงพาณิชย์บอกเช่นกันเป็นผลพวงมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนี่เหตุผลข้อที่1เหตุผลข้อที่2ก็คือว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะคะเอลนินโยเอ่ยอะไรเอ่ยก็ทำให้ราคาผักสดมันสูงขึ้นไปด้วยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมรู้สึกกันไหมคะ5บาท10บาทเลยนะแล้วอย่างที่เราพอทราบกันเนาะพวกอาหารจานเดียวแบบนี้ค่ะเวลาขึ้นเราไม่ค่อยลง
0: ไม่ลงหรอกครับคุณผู้ช
3: ม
0: จุดไหนเป็นยังไงเนี่ยช่วยกันจัดรายการกับเราก็ได้เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะครับขณะเดียวกันสถานการณ์ที่อินโดนีเซียยังน่าเป็นห่วงครับคุณผู้ชมภูเขาไฟอานักกระกะตัวยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมดูจากภาพนี้เลยนะฮะมีควันไฟออกจากปล่องภูเขาไฟและเกิดฟ้าผ่าบริเวณรอบๆแล้วก็มีกลุ่มควันด้วยก็คือยังคงปะทุต่อเนื่องครับข้อมูลจาก BMKG นะครับหรือสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียบอกว่าเท่าภูเขาไฟเนี่ยลอยขึ้นสูงถึงประมาณ 20,000 ฟุตถ้าตีเป็นเมตรก็ประมาณ 6,000 เมตรเลยฮะทางฝั่งตะวันออกของภูเขาไฟเหนือเกาะชวาและสูงถึง 15,000 เมตรหรือ15กิโลเมตร

0: ทางฝั่งตะวันตกเหนือพื้นที่เกาะสุมาตราแต่ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิแต่ผลกระทบก็คือวันนี้สนามบิน8แห่งในอินโดนีเซียรวมถึงสนามบิน2แห่งในกรุงจาการ์ตาปิดให้บริการช่วงเช้ายังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเริ่มให้บริการได้เมื่อใดเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลกระทบให้มีการยกเลิกเที่ยวบินกระทบกับผู้คนมากกว่า 170,000 คนครับคุณผู้ชมมีคำเตือนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตานะครับว่าวันนี้สนามบินนานาชาติของกรุงจาการ์ตาขยายเวลาปิดจะมีให้บริการรถบัสขนส่งจากท่าอากาศยานนานาชาติไปยังท่าอากาศยานจังหวัดใกล้เคียงที่ยังเปิดอยู่จะมียอร์กจาการ์ตาสุราบายาเซมารังแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 7-8 ชั่วโมงขอให้ท่านที่จะเดินทางประสานสายบินและบริษัททัวร์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเลื่อนการเดินทางด้วยนะครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่วันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าเนรเทศไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะวันนี้เนรเทศรายที่2แล้วนะคะเป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งที่จริงแล้วก็คือคู่กรณีกับชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศเป็นรายที่1ฉะนั้นติดแฮชแท็กเนรเทศนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูข่าวนี้กันในเรื่องเด่นเย็นนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
3: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
4: จะไม่จ้างช่างที่ไหน
5: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
6: ชมตอนแรกแบบนอนสต็อปในงานพริสเลิฟรักได้ไหมพรีเมียร์ไนท์วิทลีน่ามิวสุขที่11กันยายนนี้18นาฬิกา30นาทีณเมเจอร์ซินีเพล็กซ์และชโยทิน
7: สนับสนุนโดย

0: คุณคือนางร้ายในตำนานที่แบบโดนด่าแต่ว่าไปถึง10ล้านวิวจากเรื่องอะไรที่โดนด่าม
1: าเล่นละครคุณธรรมไปสู่กับพระเอกเขาก็ดีมากขึ้นเป็น10ล้านวิวคนพูดถึงหนูทั้งหมดเลยคือด่า
2: หอมกระหอยจ้า
3: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
4: ้โพลิพัทจะให
5: ้รวมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
6: สวยๆมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
7: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงก็ขอบคุณช่อง3มากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
8: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
0: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
9: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม่
11: อุ้ยใช้นี
13: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ที่คราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
13: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม่
15: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
16: เอาอีกแล้วนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมานักศึกษาอุเทรนถวายกับปทุมวันตีกันบน BTS สถานีสยามซึ่งช่วงเช้าเนี่ยนักเรียนนักศึกษาก็เยอะคนทำงานก็เยอะตำรวจบอกว่าคือสงสัยจะนัดล้างตาจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วตีกันไปรอบหนึ่งแล้วเหมือนกับมันอยากจะล้างตาอีกทีนึงอ่ะก็มาเอาอีกทีวันนี้ตำรวจบอกว่าจริงๆรู้แล้วนะคะป้องกันแล้วพี่ไก่วางกำลังแล้วแม้กระทั่งบน BTS เลยแต่เขามากันเยอะกับตำรวจอะตำรวจมีกำลังน้อยก็เลยไม่สามารถจะห้ามทั้งหมดได้ที่สุดแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บถูกแทงไป2คนนะคะก็เป็นนักศึกษานั่นแหละค่ะไปดูคลิปนะคะที่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS เขาถ่ายเอาไว้ชมจริงๆสถานีสยามนี่สำคัญมากนะเป็นสถานีใหญ่ใจกลางเมืองนะคะคนเยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะแต่เกิดเหตุแบบนี้อีกแล้วค่ะก็อย่างที่ทราบกันค่ะ2สถาบันคู่อริฝั่งนึงคือนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันค่ะอีกฝั่งนึงคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายค่ะทางอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูคุณสสลักษณ์สุขเจริญค่ะบอกว่าเมื่อเช้านี้ศูนย์วิทยุได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายบนชานชาลาสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามพอไปถึงพบกลุ่มนักศึกษาจากทั้ง2สถาบันรวมตัวอยู่ฝั่งละประมาณ20คนค่ะตอนนั้นมีตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์และพยายามจะผลักดันทั้ง2ฝ่ายออกจากกันนะคะก็คือให้ฝั่งนึงอยู่ที่ด้านบนสถานีอีกฝั่งนึงอยู่ที่ด้านล่างสถานีค่ะทางร่วมกตัญญูก็ขึ้นไปด้านบนนะคะเจอนักศึกษาปทุมวันถูกแทงบริเวณด้านหลัง2คนค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวกับโรงพยาบาลตำรวจทั้ง2คนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครแทงไม่เห็นหน้าเพราะว่าโดนแทงจากด้านหลัง
17: คนถูกร่างกายครับไปถึงก็มีนักศึกษา2สถาบันอยู่อีกฝั่งนึงอยู่บน BTS แล้วอีกฝั่งนึงอยู่ด้านล่างตำรวจจับแยกหมดแล้วเหตุการณ์สงบแล้วตำรวจกำลังผลักดันให้กลับเข้าไปในโรงเรียน
18: ใช่มั้ยคะแต่ละฝั่ง
17: ก็เบื้องต้นที่เห็นฝั่งละประมาณ20ผู้บาดเจ็บเป็นฝั่งนักศึกษาฝั่งปทุมวันเบื้องต้น2รายครับที่ว่านำส่งโรงพยาบาลมีถูกอาวุธมีดแทงเข้าไปเลยด้านหลังก็แผลค่อนข้างลึกพอสมควรครับทั้ง2คนครับ
4: ตอนนั้นเขามีอาการความโกรธแค้นที่เอาคืนไหม
17: ก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเขาผมมาดูคนเจ็บอยู่ห้องพยาบาลส่วนพวกรุ่นพี่พวกเพื่อนๆที่มาด้วยก็อยู่ด้านนอกเจ้าที่ตำรวจดูแลอยู่ผมว่าดูแลส่วนของคนเจ็บอย่างเดียวเจอบ่อยครับหลังๆนี่เจอบ่อยแล้วเพราะว่าล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมีเหตุการณ์ไปแล้วก็โรงเรียนปิดไปอาทิตย์นึงปรับไปเรียนออนไลน์แต่ว่านี่ก็มาเนี่ยวันนี้เปิดวันแรกก็มีปัญหากันยังไม่เคยเจอที่แบบประชาชนแบบเดินผ่านแล้วโดนลูกหลงใช่ส่วนใหญ่พวกนี้เขาดูกันเขาสบตารู้กันอยู่แล้วใครเป็นใครใช่ไม่ค่อยมีแบบคนมาเดินห้างคนรถไฟฟ้าโดนลูกหลงหรอก
16: ทางผู้กำกับการสน.ปทุมวันค่ะพันตำรวจเอกสิริชาติจันทร์พรหมมาค่ะบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันรอบนึงแล้วค่ะนักศึกษา2สถาบันตอนนั้นน่ะบังเอิญเจอกันบนสกายวอล์กแล้วชกต่อยกันก็บาดเจ็บกันไปทั้ง2ฝ่ายค่ะดังนั้นเหมือนอย่างที่กู้ภัยท่านเมื่อกี้บอกเลยนะคะหยุดเรียนไปสัปดาห์นึงวันนี้เปิดมาวันแรกไงก็เข้าใจว่านัดล้างตากันนะคะซึ่งตำรวจเองก็วางกำลังเอาไว้แล้วทุกจุดนะคะแม้กระทั่งบนรถไฟฟ้าโดยเฉพาะช่วงเวลาเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนค่ะแต่วันนี้เนื่องจากว่าทั้ง2ฝ่ายมากันเยอะฝ่ายละกว่า20คน2ฝั่งก็40คนตำรวจเรากำลังน้อยกำลังไม่พอห้ามทั้งหมดไม่ไหวก็เลยทำให้มีคนเจ็บไป2คนแต่ว่าอาการล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะหลังจากนี้จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวทุกคนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีค่ะแล้วก็สิ่งที่ตูนจะอ่านต่อไปนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมคงฟังจนเบื่อหลังจากนี้จะนำข้อมูลไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเพื่อหาทางออกในระยะยาวต่อไปเพราะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเรื่องแบบนี้ไม่สามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ท่านบอกด้วยค่ะท่านผู้กำกับบอกว่าจริงๆตำรวจก็ทำหน้าที่กวดขันตรวจอาวุธมาตลอดเลยนะยึดอาวุธได้ทุกเดือนอย่างมีดเนี่ยยึดได้จากทั้ง2สถาบันไม่ต่ำกว่า10เล่มในแต่ละเดือน
14: โดยปกติเนี่ยเขาจะมีการเหลื่อมเวลากันในการเดินทางเข้าเรียนแต่ณวันเนี้ยเขามาช่วงเวลาใกล้เคียงกันเหตุเกิดที่ชั้น3 BTS

0: สยามแต่ว่าในตัวสถานีเนี่ยมันจะมีชั้นจำหน่ายตั๋วชั้น1แล้วกันชั้น2ชั้น3แล้วก็วางกำลังทั้ง3ชั้นแต่ณเวลาดังกล่าวเนี่ยจำนวนนักเรียนเยอะในชั้น3พอเราเข้าไปห้ามเราก็ห้ามได้ไม่เพียงพอนะครับเราถามว่ามีการสืบเนื่องมาไหมก็ถ้าเขาโดยปกติเขาจะไม่ได้มาเวลาใกล้เคียงกันอันนี้เขาอาจจะมีการคุยกันหรืออะไรทางสื่ออะไรของเขาน
1: ั
0: ่นเนี่ยครับ
1: ก็ว่าง่ายคือคุณตั้งใจนัดมาปะทะกันเลย
0: ก็เดาว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะโดยปกติเขาจะไม่ได้มาเวลาใกล้เคียงกันก็ให้ผมเนี่ยทำข้อมูลในเรื่องที่ผ่านมารวบรวมนะครับข้อมูลต่างๆทางผู้ช่วยรัฐบาลท่านจะเข้าไปปรึกษาหารือกับท่านรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเพื่อนำเรียนเพราะว่าตรงนี้เหมือนตำรวจเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันแต่เหมือนเราจะเป็นปลายน้ำเราต้องแก้ปัญหาทั้งระบบต้องร่วมกันทั้งกระทรวงทั้งสถาบันทั้งตำรวจทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูอาจารย์เพื่อจะมาร่วมแก้ไขปัญหาตรงนี
2: ้ทีมข่าวก็ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่ใช้บริการ BDS สยามกับสถานีสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะคะก็ไม่ต้องสืบหรอกทุกคนน่ะก็พูดเหมือนกันนะคะว่ามันอันตรายน่ากลัวก่อเหตุท่ามกลางประชาชนพลุกพล่านเสี่ยงต่อการที่ประชาชนจะถูกลุกหลงอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้องปรามให้เข้มงวดกว่านี้จะได้ไหมแม้กระทั่งทางเพจ Drama Addict อะค่ะก็ยังบอกเลยว่าลูกเพจก็ร้องเรียนมานะคะเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบอะเขาบอกว่าให้ช่วยทำข่าวเรื่องช่างกลบน BTS สยามได้ไหมคนทำงานมาทำงานรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยทางลูกเพจท่านนี้บอกว่านักเรียนช่าง20กว่าคนยืนดักรอเป็นกลุ่มBTS ชั้น3เกือบทุกเช้าช่วงเปิดเทอมคือมันไม่ได้เป็นเรื่องทุกวันไงแต่ทางลูกเพจบอกว่ายืนดักรอเป็นกลุ่มอ่ะเกือบทุกเช้าเลยอะค่ะบอกว่าช่วยด้วยเถอะคนทำงานเอาชีวิตมาเสี่ยงไม่รู้จะตีกันตอนไหน
3: คุณผู้ชมครับวันนี้ทนายตั้มไป DSI ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ประเด็นอยู่ที่ทนายตั้มบอกว่ามีคลิปลับเป็นหลักฐานสำคัญถ้าเปิดคลิปนี้จะเห็นเลยนะวิธีการทำงานของกันจอมพลังว่าอะไรยังไงทิ้งท้ายฝากข้อความถึงกันจอมพลังด้วยนะครับโดยบอกว่าถ้ากันได้ยินกันขี้แตกแน่ไปดูภาพนี้ฮะทันทีที่ทนายตั้มมาถึงคุณผู้ชมฮะขี่เจ็ตสกีมาแบบนี้ครับเป็นภาพที่ทนายตั้มบอกคงจะคุ้นๆใช่ไหมใส่แว่นดำสวมเสื้อชูชีพนี่ฮะพูดง่ายๆก็คือจะล้อเลียนคุณกันจอมพลังนั่นแหละนักข่าวส่วนหนึ่งก็หัวเราะทนายตั้มบอกจริงจังนะจริงจังแล้วก็ยื่นเอกสารแบบนี้ครับให้ถ่ายรูปในเนี้ยในซองเนี้ยมีหลักฐานสำคัญนะมีคลิปลับหลังจากนั้นทนายตั้มก็เดินเข้าไปด้านในครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดสูทสีแดงเข้มออกมานี่แล้วก็ยื่นหลักฐานให้กับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI ครับทนายตั้มบอกว่าวันนี้ผมขี่เจ็ตสกีมาจากช่องแคบฮอร์มุสผมแต่งตัวทำคอนเทนต์เพราะผมต้องการสื่อให้ประชาชนเห็นว่าทำคอนเทนต์แต่งตัวแบบนี้ง่ายนิดเดียวคนก็เชื่อแล้วเนี่ยฮะโดยอ้างว่าได้รับข้อมูลร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากแล้วก็กล่าวอ้างอีกว่ามูลนิธินี้ไม่ต่างจากองค์กรอาชญากรร
2: ม
3: ใช้คำนี้เลยฮะมีการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสดไม่ให้มีช่องทางติดต่อกับมูลนิธิไปได้มีการหาบัญชีม้าจากคนในครอบครัวและญาติพี่น้องจ่ายให้บัญชีละ 5,000 รับโอนเงินเข้ามาเงินเข้า1บัญชียอดกว่า10ล้านบาทในคืนเดียวอันนี้ทนายตั้มกล่าวอ้างนะฮะแล้วก็ยังอ้างอีกว่ามีหลักฐานการโอนเงิน10ล้านเข้าบัญชีเลขาของภรรยาขณะนั้นบัญชีดังกล่าวถูกธนาคารอายัดแต่ภายหลังก็สามารถปลดล็อกได้คลิปลับที่เอามาให้นั้นจะเห็นวิธีการทำงานของกันจอมพลังออกจากบ้านทีใช้รถ3คันสายข่าวบอกด้วยว่าจะมีทีมหนึ่งคอยไปรับเงินแล้วทนายตั้มก็ไปแฉเรื่องเสื้อเกราะว่าถ้าไปสั่งจีนราคานี้แต่ทำไมสั่งมาราคานี้ไปแฉเรื่องบังเกอร์บอกว่าไปได้บังเกอร์มาจริงๆมีคนสร้างให้นะแต่ทำไมมีการเบิกค่าทรายค่าหิน
4: คลิปลับเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเขานะครับว่าเวลาคนมาทำงานเนี่ยเขาจะต้องมีการผมบอกว่าทีมเขาเนี่ยเขาจะเยอะมากนะครับออกจากบ้านทีมีรถ3คันคันแรกกันจอมพลังนั่งอันที่3มาเป็นทีมกาดทีมที่3เนี่ยที่เวลามีอะไรเนี่ย สายข่าวผมมาบอกนะครับว่าจะเป็นทีมที่คอยไปที่จะไปรับเงินอะไรต่างๆถ้าเกิดมันเป็นจริงเนี่ยผมว่ามันไม่ต่างจากองค์กรอาชญากรรมเลยผมมีหลักฐานนะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องของเงิน10ล้านที่โอนเข้าบัญชีเลขาของเมียคุณสิ่งที่คุณพยายามพูดมาตลอดว่าคุณพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเนี่ยผมถามหน่อยให้ตรวจสอบยังไงคนถามไปก็บล็อกวันนี้ผมถามไปคำถามแรกก่อนแล้วนะครับในเรื่องของชุดเกาะคุณยังไม่มีปัญญามาตอบเลยเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่กล้าตอบคุณจะมาเอาใครมาสร้างภาพว่าปกติ 20,000 เกาะ SFC อ่ะเขาขายกันนะครับ 6,990 มีทั้งหน้าทั้งหลังนะแถมถ้าเกิดสั่งผลิตจากเมืองจีนน่ะนะยังถูกกว่านี้อีกแต่คุณเนี่ยเอามานะโชว์ติ่งของพวกคุณเนี่ยว่าเนี่ยซื้อมาแค่ 6,000 เองนะโอ้โหมีเป็นบุญคุณกับประเทศชาติอีกแต่ว่า 6,000 เนี่ยมันเป็นแค่เกาะด้านที่แค่ด้านเดียวนะแพงกว่ากันเท่าตัวเงินบวกตรงเนี้ยไปอยู่ที่ไหนเท่าที่ผมรู้มาอีกอย่างนะคุณการจอมพลังบังเกอร์คุณได้มาฟรีนะครับคุณเปิดรับบริจาคเรื่องนี้หรือเปล่าคนที่เขาส่งทรายขนหินให้คุณส่งหินให้คุณฟรีนะครับเขาอยากจะดูว่าคุณได้เอาเนี่ยเอารายการพวกเนี้ยไปรับขอบริจาคแล้วไปซื้อที่ไหนหรือเปล่าแล้วคุณมีการจ่ายค่าอะไรไปยังไงบ้างเงินออกของคุณน่ะคุณไปจ่ายค่าอะไรที่ไหนบริษัทไหนเพราะว่าเดี๋ยวทางดีไซน์วันนี้ผมจะเข้าตรวจสอบต่อเลยนะครับว่าบริษัทนั้นเป็นนอมินีของคุณหรือเปล่านะเพราะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยการจอมพลังผมต้องบอกเลยนะว่าคุณนี่ทุกงานเลยนะทุกงานจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยคุณถูกตรวจสอบแล้วครับคุณจะมาลำไปทั่วไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากรู้ครับอยากรู้ความจริงว่าการจอมพลังเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นปีศาจกันแน
3: ่ทีนี้ช่วงท้ายครับทนายตั้มเนี่ยก็กล่าวอ้างว่าเห็นว่าเริ่มมีข่มขู่พยานแล้วถ้ามีการไปข่มขู่จริงระวังจะมีการคัดค้านประกันตัวในอนาคตนะแล้วก็ฝากข้อความไปถึงคุณกันจอมพลังจริงๆช่วงฝากข้อความเนี่ยพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นเรื่องเว็บพนันด้วยแล้วก็พูดคำว่าผมขอพูดคำนึงนะร้านทองบางแสนจำได้ไหมนักข่าวก็พยายามถามว่าคืออะไรทนายตั้มบอกพูดแค่นี้แหละแค่นี้มันก็ขี้แตกแล้ว
4: แล้วฝากบอกในกันจอมพลังไว้เลยนะชนพัฒนาคสั่วเนี่ยรู้จักใช่ไหมฮะและที่ชอบมาบอกว่าคนนู้นคนนี้ไม่เกี่ยวกับเว็บพนันมาป้องคนนู้นคนนี้เนี่ยนะว่าไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าอะไรตัวเองไปมีส่วนในการวิ่งเคลียร์คดีเขาหรือเปล่ากันจอมพลังจำได้หรือเปล่าร้านทองบางแสนอะนะครับนะเดี๋ยวบอกไปแค่นี้ก็ขี้แตกแล้วครับนะนอกจากเรื่องของชนพัฒนาคสั่วแล้วเนี่ยนะเอาเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเครียดอะผมยังบอกอะไรไม่ได้มากเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีการข่มขู่พยานแล้วนะครับคือพยานน่ะต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากลัวมากกลัวคนนี้มากเพราะว่ารู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างแล้วคอนเนคชั่นของเขานะครับถึงแทบจะทุกหน่วยงานเลยก็ได้ว่าได้นะครับการจอมพลังนะครับถ้าเกิดทีมงานของคุณหรือว่าตัวของคุณนะครับหรือทีมงานใครก็แล้วแต่นะครับไปข่มขู่พยานนะครับเรื่องนี้นะครับจะมีการคัดค้านการประกันตัวคุณถ้าเกิดคุณถูกดำเนินคดีฉะนั้นคุณอย่าแม้แต่จะเสอะไปใกล้ๆบ้านของพยานแต่ละคนนะครับเพราะว่าทุกคนเขาเตรียมอัดเสียงพวกคุณไว้หมดแล้วนะไอคนที่จะไปข่มขู่ไอคนที่จะไปตามบ้านเขาไปเฝ้าหน้าบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเจ้าที่ไปติดตามที่บ้านของพวกพยานเหล่านี้นะครับถ้าเกิดมีใครของคนของคุณไปนะครับคนของคุณเตรียมถูกดำเนินคดีด้วยนะครับ
3: พูดไปซับเหงื่อไปครับหลังจากที่แถลงเสร็จเมื่อสักครู่นี้ทนายตั้มโพสต์ข้อความนะครับFC ช่วยด้วย IO จอมพลังกล่าวหาผมรับงานน้ำเงินเนี่ยแหละครับวิธีด้อยค่าอยากให้ทุกคนหยุดสนใจเรื่องนี้ผมบอกเลยถ้าผมรับงานใครมาจริงป่านนี้หน่วยงานรัฐคงช่วยกันตรวจสอบจนอึงอยู่ไม่ได้แล้วเรื่องนี้ผมได้แต่หวังว่าสื่อกับพี่น้องประชาชนจะช่วยกันตามอย่างจริงจังอย่าปล่อยให้เรื่องเงียบเราก็พยายามจะไปตรวจสอบนะครับว่าคุณกันจอมพลังมีความเคลื่อนไหวอะไรมั้ยยังไม่มีอะไรมากครับแต่ปรากฏล่าสุดในโพสต์ของคุณกันจอมพลังนะฮะมีการโพสต์ภาพนี้ครับเป็นคลิปภาพที่คุณกันบอกว่าเหตุเกิดที่หาดใหญ่นะครับปีที่ผ่านมาครับบ้านหลังนี้หลังช่วยเสร็จผ่านไป2ชั่วโมงชั้นเดียวนะฮะบ้านหลังนี้จมหมดเลยครับหลายครอบครัวก็ต้องปีนขึ้นหลังคาหนีน้ำครับเป็นภาพคุณกันจอมพลังตอนลงพื้นที่ขี่เจ็ตสกีไปช่วยชาวบ้านที่หาดใหญ่เอางั้นปิดท้ายด้วยคลิปนี้ของคุณกันนะครับสักครู่ชมภาพกันต่อ

0: ครับประตูน้ำดูดก็เป็นประตู
1: น้ำสูงขึ้นเร็วมากด้วยตอนแรกหอยทากทุกคนผมมาหอยทากยังเห็นอยู่เลยตอนนี้หอยทากจมน้ำไปแล้ว
2: น้ำมาแรงกว่าเดิมด้วย
1: ช่วยกันช่วยกัน
3: ไปนี่ออกแรงนี่หน่อยต่อไปนะ
1: เยี่ยมอีกคนนึงไปขึ้นไปเกาะขึ้นไปเกาะไปไปไป
2: ไหนบ้านสุดท้ายเป็นไงบ้านสุดท้าย
1: ฮะมีคนอยู่เหรอมีคนอยู่ไหมรีบออกมาเร็วๆๆๆเดี๋ยวมันจะออกไม่ได้นะมันขึ้นบ้านนู้นมีคนอีกไหมออกมาทุกคนออกมา
4: ไม่ไหวนะพี่คืนนี้นี่ยันหลังคานะไม่ออกแย่นะบวกเราต้องออกนะ
1: ไหวนะขาถึงหมดนะ
5: หนู
1: ไม่ต้องหนูไม่ต้องกลัว
6: นี่ๆๆโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูก
1: เดี๋ยวหนูไปก่อนนะลูกเดี๋ยวเจ็ตสกีมาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดินข้ามสะพานไปนะทุกคนต้องส่งน้องไปก่อน
4: สู้ๆนะลูก
7: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
8: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ไอแม็กซ
10: ์เลิกที่ข้าเลือกกับแผนที่ข้าเตรียมไว้จะเหยียบจะบุกไอ้ประหลัดฝรั่ง
11: วันที่มันเลือกคือวันโจโรเลิกเป็นวันอาทิตย์นี้แน่นอนครับ
12: พี่สาวของดิฉันเป็นภรรยาที่แต่งงานอย่างถูกต้องกับคุณสรันเธอชื่อบาลารีค่ะ
13: ผมจะเล่นกีตาร์ให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผมคุณแม่แล้วก็ภรรยาของผม
14: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงละเท่าไหร
17: ่ฉันไม่ได้ขาย
18: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
19: 1ล้าน
18: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
14: Please Love รักได้ไหมศุกร์ 20 นาฬิกา 30 นาทีเริ่ม 11 กันยายน
17: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
16: ่ Clear ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
3: สมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
4: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
8: คุณผู้ชมคะวันนี้วปอหรือว่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเขาจัดงานนะคะน่าสนใจมากๆก็คือการบรรยายของอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณนครินทร์เมฆไกรรัตน์พูดหลายเรื่องแต่ที่คือฮาที่สุดคือพูดถึงสวค่ะบอกว่าระบบสวตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยคือความผิดพลาดแม้กระทั่งประธานกรรมการร่างยังพูดเลยว่าเสียใจที่สุดเลยนี่คือความผิดพลาดวันนี้มีเวทีเสวนาวิชาการวปอ68นะคะผู้จัดงานก็คือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรค่ะหรือว่าวปอค่ะได้เชิญศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไกรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญมาบรรยายพิเศษในหัวข้อการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตให้กับนักศึกษาวปอได้ฟังนะคะอาจารย์นครินทร์ก็เริ่มต้นด้วยการบอกว่าตนเองก็มองอนาคตการเมืองและสังคมไทยไม่ชัดเหมือนกันกับทุกคนนี่แหละแล้วก็เริ่มต้นไล่เรียงประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะบอกว่าตั้งแต่ปี2475ถึง2500การเมืองกับสังคมไทย

0: ีคณะราษฎรเป็นผู้มีบทบาทนำจากนั้นในปี2500ถึง2516มีคณะปฏิวัติเป็นผู้มีบทบาทนำต่อมาปี2516ถึง2540การเมืองและสังคมไทยเป็นแบบแบ่งปันอำนาจระหว่างผู้นำระบบราชการผู้นำทหารกับผู้นำทางการเมืองจากนั้นปี2540จนถึงปัจจุบันนี้การเมืองไทยก็เปลี่ยนทิศทางไปค่ะมีความฝันอยากปฏิรูปการเมืองมีความต้องการอยากให้ฝ่ายบริหารเข้มแข็งและมีองค์กรอิสระขึ้นมานับจากปี2540จนถึงปัจจุบันเราได้ทำรัฐธรรมนูญมาแล้ว6ครั้งก็คือปี2540 49 50 57 58ก็มีแต่ไม่ได้ใช้และก็ฉบับปี60นี่แหละค่ะคุณนครินทร์บอกต่อไปอีกนะคะว่าถ้าพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลและการพ้นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีช่วงที่ผ่านมาทั้งคุณเศรษฐาทวีสินและคุณแพทองธารชินวัตรถ้าจะอธิบายให้เราคนไทยกันเองเข้าใจเนี่ยตนพอจะอธิบายได้แต่ปัญหาก็คือถ้าจะต้องไปอธิบายให้ต่างชาติเข้าใจเนี่ยโอ้มันจะถามตอบกันวุ่นวายมากเลยนะอย่างเวลาไปพูดให้ประธานศาลต่างประเทศเขาฟังเนี่ยผมตอบคำถามเขายากมากเลยตอบเหนื่อยมากมันซับซ้อนสุดท้ายก็ต้องเลือกตอบอธิบายแบบกำปั้นทุบดินไปคือตอบว่าทำไมต้องยุบพรรคหรอก็เพราะกฎหมายกำหนดเอาไว้เป็นแบบนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยต้องตัดสินไปแบบนี้นี่ค่ะทีนี้อีกช่วงนึงนะคะอาจารย์นครินทร์ก็พูดถึงสว.ค่ะบอกตนคิดว่าวุฒิสภาในเวลานี้เนี่ยมีความชอบธรรมทางการเมืองต่ำอาจจะพูดแรงนะแต่ถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาก็ถือว่าความชอบธรรมไม่สูงมากเพราะระบบที่มานี่แหละเป็นระบบที่เราคิดกันมาเองแล้วใช้กันมาเองไม่เคยมีใครใช้มาก่อนมันก็เป็นปัญหาช่วงหนึ่งเนี่ยมีการถามตอบด้วยนะคะก็มีการถามมุมมองของอาจารย์นครินทร์ว่าคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นของสีอะไรอาจารย์นครินทร์บอกรัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนทุกสีประเทศจะแบ่งเป็นกี่สีไม่สำคัญแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกสีสิทธิเสรีภาพของคนทุกสีต้องได้รับความคุ้มครองต้องมีช่องทางให้คนทุกสีได้เอะอะโวยวายได้ร้องทุกข์แต่ปัญหาก็คือเวลานี้ยังตกลงกันไม่ได้ว่าตกลงแล้วเราจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าและจะให้ใครเป็นคนทำมันก็เลยมีการคาดการณ์กันว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้ามีจริงๆจะเป็นของสีนั้นสีนี้แล้วก็น่าจะเข็ดกันได้แล้วนะกับการให้ผู้เชี่ยวชาญมาเขียนอาจารย์นครินทร์บอกบางครั้งผู้เชี่ยวชาญก็พารัฐธรรมนูญลงเหวได้เหมือนกันผมเองเนี่ยรู้จักกันกับประธานกรรมการยกร่างปี60คืออาจารย์นครินทร์ไม่บอกชื่อแต่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าใครอาจารย์นครินทร์บอกผมได้คุยกับท่านท่านบอกท่านเสียใจมากที่สุดเลยอะเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างเลยคือเรื่องระบบการเลือกสว.ท่านบอกเลยว่าผิดพลาดที่สุด
1: ถ้าเป็นผมพอจะอธิบายให้พวกเรากันเองเนี่ยพอเข้าใจได้และคนไทยจำนวนมากก็ทึกทักว่าเข้าใจได้แล้วก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรมากรัฐบาลเศรษฐาขึ้นมาอย่างไรก็พอจะอธิบายได้สิ้นสุดอย่างไรก็พออธิบายได้รัฐบาลคุณแพทองธารขึ้นมาอย่างไรก็พออธิบายได้นะครับสิ้นสุดอย่างไรก็ผมพออธิบายได้รัฐบาลคุณอนุทินขึ้นมาอย่างไรพออธิบายได้คือถ้าอธิบายกับพวกเราเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาก็ทุกคนพยักหน้าพยักหน้าครับเข้าใจก็อธิบายให้คนไทยพอเข้าใจได้ทุกคนเข้าใจครับนะครับแต่เวลาพูดเรื่องนี้ให้กับประธานศาลต่างประเทศเนี่ยยากมากเหนื่อยมากนะครับต้องอธิบายด้วยความซับซ้อนแล้วผมก็ต้องอธิบายท่านแบบทุบแบบปั้นทุบดินนะครับก็กฎหมายแล้วกำหนดไว้อย่างนี้ครับทำไมผมต้องยุบพรรคก็กฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้ครับมันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นการใช้อำนาจของวุฒิสภามีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำผมคิดว่าต่ำนะครับถ้าผมอาจจะพูดแรงไปสำหรับท่านที่มาจากวุฒิสภาแต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาก็คิดว่าไม่สูงมากนะครับอันเนื่องมาจากระบบที่มาสว.เป็นระบบที่เราคิดกันเองและใช้กันเองนะครับไม่เคยมีใครใช้การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผมเรียนท่านว่าเปลี่ยนทุกช่วงเวลานะครับอันนี้มีความเครือบแคลงมีความไม่แน่นอนมีปัญหาทางกฎหมายในหลายเรื่องคือรัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่ของสีใดสีหนึ่งต้องเป็นของคนของคนทุกสีประเทศเราจะแบ่งเป็นกี่สีไม่สำคัญนะครับแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกสีนะครับสิทธิเสรีภาพของทุกสีต้องได้รับความคุ้มครองแล้วก็ต้องมีช่องทางโดยชอบธรรมที่ให้ทุกสีได้เอะอะ

0: โวยวายได้มีตัวแทนช่องทางของการร้องทุกข์เข้าสู่ระบบราชการหรือศาลหรือหน่วยงานองค์กรอิสระเพราะนั้นรัฐธรรมนูญไม่ควรจะเป็นของสีใดสีหนึ่งแต่ปัญหาของเรานี่ผมก็จะว่ามันยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะทำจริงๆหรือเปล่าทั้งที่ความจริงมีประชามติมาแล้วแล้วที่ยุ่งยากมากกว่านั้นคือเราจะทำโดยใครคาดการณ์ว่าจะเป็นของสีนั้นสีนู้นหลายคนก็ห่วงว่าถ้าทำเขียนด้วยคนนี้จะกลายเป็นของสีนี้เขียนด้วยคนนี้จะกลายเป็นสีนี้แล้วเราก็คงน่าจะเข็ดแล้วนะครับมอบให้ผู้เชี่ยวชาญเขียนเนี่ยนะครับบางครั้งผู้เชี่ยวชาญพารัฐธรรมนูญลงเหวได้เหมือนกันนะครับผมเบิร์นรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่าง60ท่านบอกว่าท่านเสียใจมากสุดกับผมเรื่องหนึ่งคือว่าไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสว.ผมขอไม่เอ่ยชื่อท่านนะด้วยความเคารพนะท่านบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่สุด
1: อีกช่วงหนึ่งค่ะอาจารย์นครินทร์บอกว่าเห็นหัวข้อที่เชิญท่านมาพูดเนี่ยก็คือหัวข้อการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตเชื่อว่าผู้จัดงานเชิญตนเองมาพูดเพราะอยากให้ตนเป็นวิศวกรทางการเมืองวาดภาพสังคมการเมืองแต่ยอมรับเลยว่ายังมีความรู้น้อยไม่บังอาจจะวาดภาพว่าสังคมการเมืองในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ขอให้ความเห็นว่ารัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองและสถาบันสังคมต้องมีความชอบธรรมคือคนต้องยอมรับแต่ปัญหาของเราเวลานี้ก็คือรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง2 อย่างนี้เนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำยกตัวอย่างความไว้วางใจกกต.เนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างต่ำดังนั้นตอนนี้การมองอนาคตการเมืองคิดว่ามันไม่แจ่มชัดเลยไม่เหมือนกับขับรถไปบนถนนแล้วมองทางไม่เห็นไกลๆอะค่ะมันพร่ามัวเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อีหลักอีเหลือ
0: คือผมเข้าใจว่าผู้เชิญเนี่ยอยากให้ผมเป็นวิศวกรทางการเมืองนะวาดภาพสังคมการเมืองซึ่งผมขอยอมรับว่าผมยังมีความรู้น้อยแล้วก็มีบังอาจที่จะวาดภาพว่าสังคมการเมืองไทยอนาคตจะเป็นยังไงแต่ผมให้ความเห็นอย่างนี้นะครับว่ารัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองสถาบันสังคมเนี่ยมีความชอบธรรมนะครับชอบธรรมคือคนต้องยอมรับนะครับท่านใช้อำนาจอะไรก็ได้นะครับและความไว้เนื้อเชื่อใจ trust นะครับแต่ปัญหาของเราคือรัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองเนี่ยมีทั้งสองอย่างเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำครับยกตัวอย่างเช่นครับความไม่ไว้วางใจในการเลือกตั้งในการบริหารงานเลือกตั้งผมถามจริงทานโทษถ้ามีคนจากกกต.อยู่นะครับความไว้วางใจมีสูงหรือมีต่ำครับผมคิดว่าค่อนข้างต่ำทิศทางการมองอนาคตของการเมืองไทยมีความไม่แจ่มชัดทุกวันนี้เวลาคุยกับใครรวมทั้งคุยกับนักวิชาการต่างชาติเราผมก็จะเวลาตอบได้นะครับพอจะตอบได้แต่มันพร่ามัวเหมือนเราขับรถไปบนถนนที่มองไม่เห็นทางไกลนะครับมีความไม่แน่นอนคาดเดาได้ยากแต่สะสมความคับข้องใจความอึดอัดผมอยากจะเรียกความอีหลักอีเหลือเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้และความคาดหวังของคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็จะยกระดับขึ้นมันจะไม่มีทิศทางผมคิดว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาครับสังคมการเมืองไทยวิวัฒนาการไปตามนิสัยใจคอของคนไทยครับอำนาจหลักหรืออำนาจชี้นำเนี่ยผมให้ภาษาอังกฤษกำกับไว้นะครับท่านอาจจะใช้คำว่า directive power guiding power หรือใช้คำว่า hegemonic power ก็ได้นะครับสังคมนั้นต้องใช้อำนาจนำทั้งที่มาจากเป็นอำนาจที่ชอบธรรมถ้าอำนาจอันชอบธรรมนี่เป็นอำนาจที่ชี้นำสังคมไทยจริงๆเนี่ยก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
1: ซึ่งพูดถึงเรื่องสว.เนี่ยนะคะวันนี้ก็มีป่าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมค่ะนักดนตรีนักแต่งเพลงนะคะก็โพสต์บอกว่าตัวอย่างการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติก็เป็นภาพค่ะบอกว่าชวนวาดภาพหรือเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ชี้นิ้วสั่งกกต.ให้สั่งฟ้องสว.ส่วนทางไอลอว์นะคะก็โพสต์ว่าจะมีการจัดกิจกรรมในวันที่13กันยายน 4:00 น.ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพค่ะบอกว่าโค้งสุดท้ายไอลอว์เปิดฟลอร์ให้ประชาชนปราศัยเปิดรับสมัครคนขึ้นปราศัยก่อนกกต.จะลงมติคดีโกงเลือกสว.ใครที่อัดอั้นกับคดีโกงเลือกสว.ไอลอว์บอกว่าได้เวลาส่งเสียงให้สังคมรับรู้
2: อ่านไอลอว์จะจบแล้วทีมงาน ยังชี้นิ้วสั่งกกต.อยู่ไม่มีอ
1: ่ะเขาไปใครจะไปก็ไปที่เพจไอลอว์แล้วกันนะคะเขาชวนทุกคนขึ้นมาปราศัยให้เวลากระชับกระชับคนละ5นาทีเกี่ยวกับเรื่องเลือกสว.เนี่ยนะคะกลับไปที่เวทีวป
2: อ
1: จริงๆแล้วท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ไปงานนี้เหมือนกันค่ะท่านก็แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Resilient Thailand ค่ะพลิกฟื้นประเทศไทยน่าสนใจช่วงหนึ่งท่านบอกว่าเราเนี่ยต้องรวบรวมบทเรียนความรู้มาเป็นพลังขับเคลื่อนจนทำให้รู้จักคำว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนี่จริงๆท่านนายกก็เป็นนักเรียนวปอ.รุ่น61ด้วยนะคะวันนี้มาเป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโย

0: บายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่น68ค่ะหัวข้อที่ท่านได้รับเชิญมาอย่างที่บอกนะคะ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนท่านก็พูดถึงชื่อเนี้ยค่ะว่า Resilient Thailand เนี่ยมันเป็นคำในหัวข้อที่นักศึกษาวปอจะนำเสนอกันท่านนายกอนุทินบอกดีใจมากเลยที่นักศึกษาวปอตั้งโจทย์ตรงกับโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลกำลังทำงานอยู่นั่นก็คือในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยอยู่รอดและก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งดังนั้นคำว่า resilient คือไม่ใช่แค่ล้มแล้วลุกแต่เมื่อลุกแล้วต้องวิ่งไปข้างหน้าแบบแข็งแกร่งกว่าเดิมตนอยากจะให้ใส่ไปในวงเล็บว่า moving forward ด้วยดังนั้นคำว่า resilient รวมหลายๆอย่างเอาไว้ก็คือเมื่อเรามีปัญหาแล้วเราก็จะต้องเดินหน้าด้วยการถอดบทเรียนแล้วนำสิ่งนั้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความรอบรู้แล้วมันจะทำให้เรารู้จักกับคำว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางฟังเสียงท่านนายกปิดเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ซึ่งผมดีใจว่าโจทย์ที่ทุกท่านได้ตั้งไว้นั้นเนี่ยตรงกับโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลกำลังทำงานอยู่พอดีนั่นก็คือในวันที่โลกมันไม่เหมือนเดิมเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งเดี๋ยวนี้เวลาเป็นสปีชของผู้นำประเทศในวงใดๆก็ตามไม่มีสปีชของผู้นำคนไหนที่ขาดคำว่า resilient ครับ resilient ก็คือไม่ใช่เพียงแต่ล้มแล้วลุกแต่ล้มเซแต่เมื่อลุกแล้วต้องวิ่งไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งกว่าเดิมผมอยากจะให้ใส่วงได้ไปอีกนิดนึงว่า moving forward และ resilient นี่มันรวมหลายๆอย่างเอาไว้ก็คือเรามีปัญหาเราชะงักเราเดินหน้าต่อไปด้วยการตักตวงบทเรียนต่างๆถอดบทเรียนต่างๆแล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าแล้วด้วยความรอบรู้ Situational Awareness ก็คือความรอบรู้และก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้จักคำว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง
2: รับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
3: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
4: มาทะเลเยี่ยงนี้พอเจ้ารู้จักโลสมทองหรือไม่
5: บัญชีการซื้อขายอาวุธของพวกอังกฤษ
6: หยุด
7: ดิวดี
8: ดิวดี
9: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา4ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
10: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
12: พาไปบุกโรงงานเต้าหู้ร้อยปีทำมานานมากแล้วก็กำลังดังมากในโซเชียลตอนนี
13: ้เม็ดถั่วเหลืองเม็ดเล็กๆสู่เต้าหู้ในตำนานของจังหวัดนครปฐมเต้าหู้โฮมเมดเนื้อนุ่มเด้งราวกับคัสตาร์ดที่โด่งดังสุดๆโดยมีคุณแม่สุริพรในวัย70ปีเป็นผู้สืบทอดความอร่อยร่วมกับลูกๆทำเองขายเองที่บ้าน
14: เป็นไงครับ
12: ข้างในมันนุ่มไง
14: เลยฮะกรอบนอกนุ่มในเหรอฮะ
15: โก้กลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
16: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
15: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
16: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
17: เจ้าต้องกลับไปสู่ทะเลไอ้จระขโมยหน้ากากับทิ้งดังไปอีกแล้วใช่ไหม
18: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: Royal Coffee Arabica อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับความหอมกลมกล่อม
20: กาแฟ Royal Coffee Arabica หอมเข้มเติมเต็มทุกเวลา

0: ของสวนสัตว์ฮะ
1: คือถ้าใครติดตามเรื่องนี้มาจะทราบว่าเป็นคู่กรณีกัน
0: คือตอนแรกเราข่าวออกมาอ้าววันนี้เป็นฝรั่งเศสเอ๊ะเป็นใครเพราะเดี๋ยวจะอ่านในคำสั่งให้ในคำสั่งเนี้ยไปมีเรื่องของพรบจราจรอีก
1: ค่ะ
0: แต่พอย้อนไปเรื่องราวทั้งหมดกลายเป็นคู่กรณีกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะย้อนให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยทะเลาะอะไรกันยังไงที่มาที่ไปแต่เอาคำสั่งในประเทศชายชาวฝรั่งเศสล่าสุดนี้ก่อนนะครับลงนามโดยท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยครับด้วยปรากฏว่านายเควินสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมไปข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายเควินผิดพรบจราจรทางบกคำสั่งศาลปรับ 10,000 เขารับสารภาพคงโทษปรับ 5,000 เขาไม่ชำระค่าปรับจึงต้องริบของกลางก็คือมอเตอร์ไซค์ถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยเนรเทศให้ออกนอกราชอาณาจักรนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งนี้กลายเป็นว่าพอข่าวนี้ออกมาอ้าวต่างชาติทะเลาะกัน2ฝ่ายโดนเนรเทศกันทั้งคู่ก่อนหน้านี้ถ้าจะดูคำสั่งนะครับซึ่งออกมาเมื่อวันที่4กันยายนเป็นคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟสัญชาติอิสราเอลครับโดยเนื้อความก็คล้ายกันคือมิตรมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนทำให้ผู้เสียหายหวาดกลัวนอกจากนี้เขายังทำผิดตามคำสั่งศาลเกาะสมุยซึ่งพิพากษาว่าผิดประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก1เดือนปรับ 30,000 บาทเขารับสารภาพคงโทษจำคุก15วันปรับ 5,000 จำคุกรอลงอาญาให้เนรเทศออกนอกราชอาณาจักรและไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะคำสั่งนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับมีรายงานล่าสุดเข้ามาจากกระทรวงการต่างประเทศว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนางอโลนาฟิชคัมจะเข้าไปพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วทั้งนี้ภายหลังการหารือของทั้งสองท่านจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยข่าวใหญ่แน่นอนพรุ่งนี้ต้องจับตาว่าเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวเนื่องกับการเนรเทศด้วยหรือไม่หรือจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะสมุยรวมไปถึงพื้นที่ภูเก็ตนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีถูกถามถึงเรื่องนี้เนรเทศแล้ว2รายท่านนายกบอกว่าก็เป็นไปตามการดำเนินการตามกฎหมายเมื่อมีกฎหมายอยู่ก็ต้องใช้ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยเราไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
2: รายที่สองนะคะที่เป็นชาวฝรั่งเศสท่านนายกเนรเทศไป
3: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้
2: ท่านนายกแล้วรายแรกที่เขาจะอุทธรณ์ไหมคะท่านนายก
3: เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะ
2: ท่านนายกเห็นหนังสืออุทธรณ์หรือยังคะ
3: ยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามเนรเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2: จะมีรายต่อไปอยู่ในลิสต์ไหมคะ
3: ก็ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
4: มันกลายเป็นว่าปัญหาจากชาวต่างชาติเริ่มกลับมาเยอะแล้วครับต้องทำมาตรการอะไรเพิ่มเติม
3: นะไม่เยอะฮะคำถามผิดครับไม่ได้เยอะเลยครับกับแก้ไขหมดแล้วครับจะถามท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีในรายละเอียดเนาะ
0: คู่กรณี2ฝ่ายถูกเนรเทศด้วยกันทั้งครูจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับถ้าจะย้อนไปคือตั้งแต่24สิงหาคมครับฝั่งเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กซอติกปาร์คก็คือนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสพร้อมกับภรรยาชาวไทยคือคุณจินดารัตอายุ35ปีร้องเรียนนะครับคุณผู้ชมครับโดยคุณจินดารัตภรรยาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมไม่เคารพกฎของสวนสัตว์แล้วก็โอ้โหวันนั้นเนี่ยเล่าเป็นฉากฉากแล้วก็ดุเดือดมากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ชำระเงินบางคนทำพฤติกรรมที่มีอันตรายต่อสัตว์บางคนทำนู่นทำนี่แล้วพยายามมาขอเงินคืนแต่ที่สุดจุดเริ่มต้นของปัญหาคืออะไรสวนสัตว์ตัดสินใจติดธงชาติสัญชาติหนึ่งเพื่อไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าพื้นที่พอติดธงชาติเท่านั้นเองกลายเป็นเรื่องเหยียดชาติครับมีการข่มขู่

0: คุกคามเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีการข่มขู่จะทำร้ายคนในครอบครัวจะเผาบ้านจะเผาสวนสัตว์ตนเองคุณจินดารัตน์ภรรยาของคุณเควินก็บอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งบ้านเลยรวมไปถึงคนดูแลสัตว์เนี่ยก็ไม่กล้าจะอยู่ในสวนสัตว์แล้วต่อมากลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยออกไปประกาศในทํานองว่าเกาะสมุยเป็นของคนเชื้อชาติเขาจะทำอะไรก็ได้เขาอ้างว่าเขารู้จักตำรวจรู้จักทนายหลายคนคุณจินดารัตน์ตั้งคำถามว่าเขาทำได้ขนาดนั้นมีใครอยู่เบื้องหลังสนับสนุนเขาหรือไม่นักข่าวก็ถามแล้วพฤติกรรมที่บอกว่ามันแย่ๆเนี่ยยกตัวอย่างบ้างได้ไหมโอ้โหพอยกตัวอย่างมาเป็นฉากๆคุณจินดารัตน์บอกว่าอย่างเช่นเขาเข้าไปแกล้งสัตว์เขาไม่ทำตามคำแนะนำการให้อาหารเขาเปิดประตูกรงเข้าไปหาสัตว์ไปรบกวนสัตว์แล้วก็อ้างว่าสัตว์ทำอันตรายเขาอย่างเช่นเขาบอกเขาไม่ชอบนกแต่เขาเดินเข้าไปในกรงนกพอนกมาเกาะไหล่เขาตบหัวนกนกช็อกตายคารังคุณจินดารัตน์บอกว่าพฤติกรรมมันเยอะแยะไปหมดเลยบางทีก็ไปแย่งอาหารไปแย่งขวดนมที่อยู่ในตะกร้าของนักท่องเที่ยวคนอื่นที่เขาจะเอาไปให้สัตว์บางทีเขาก็จับสัตว์ของเรามาลักษณะเหมือนจะให้มันกัดกันยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างละกันเขาบอกลูกเขาอะไม่ชอบใส่รองเท้าคือมันเป็นคำห้ามติดประกาศไว้อยู่แล้วว่าห้ามถอดรองเท้าปรากฏลูกเขาไม่ใส่แล้วไปเหยียบขี้ไก่มาขอเงินค่าเข้าสวนสัตว์คืนอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็เลยตัดสินใจติดธงเลยว่าเราไม่ให้ละเราไม่ต้องการกลุ่มเหล่านี้คุณจินดารัตน์ก็ยืนยันว่าไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินะแต่คือมันเป็นกลุ่มเนี้ยที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาเลยไม่ต้องการให้เข้ามาในสวนสัตว์เขาอันนี้เรื่องโดยย่อนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็เลยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานปรากฏว่าหลังจากที่คำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลออกมาเมื่อวันศุกร์วันที่4
1: ค่ะ
0: คุณจินดารัตน์เนี่ยโพสต์ภาพนี้ฮะขอขอบพระคุณกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำให้จินได้รับรู้ถึงความยุติธรรมในประเทศไทยท่านทำได้จริงๆขอบคุณมท.4มาให้กำลังใจถึงเกาะสมุยเลยตั้งแต่ช่วงแรกๆคอยถามถึงความคืบหน้าตลอดเวลาไม่เคยทิ้งกันเลยท่านรับฟังทุกปัญหาของประชาชนจริงๆขอบคุณพี่เต้อาชีวะเนี่ยเขามาช่วยเรื่องการยื่นเรื่องร้องเรียนที่ผลักดันเรื่องนี้พาไทยสู้ไปด้วยกันขอบคุณมท.2ท่านมีความเด็ดขาดตัดสินใจรวดเร็วพูดจริงทำจริงช่วยประชาชนแบบจริงจังคนไทยเชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านจะพาประเทศไปในทางที่ดีแน่นอนแล้วก็ยังทิ้งท้ายอีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้จินได้มั่นใจว่าเราสามารถส่งหลักฐานเกี่ยวกับคนอื่นๆที่อยู่ในไทยแล้วยังข่มขู่จินกับเควินทำให้รู้ว่ารัฐบาลไทยจัดการได้เด็ดขาดและช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆอันนี้โพสต์เมื่อ2วันที่แล้วปรากฏวันนี้ฝั่งตัวเองโดนเนรเทศด้วย คุณเควินสามีโดนเนรเทศคุณจินโพสต์เลยฮะเรื่องไม่จบจะเอาคนที่ปกป้องจินออกนอกประเทศแล้วใครจะดูแลจินคะถ้าเควินเขาออกไปแล้วจินโดนข่มขืนจินโดนคุกคามใครจะรับผิดชอบจินคะให้บอกชื่อคนบอกชื่อบริษัทเลยได้ไหมคะใครจัดการได้บ้างไล่กันตามวันเวลาก่อนเลยได้ไหมคะหลักฐานมีมากมายก่ายกองพอโพสต์เราก็โดนแจ้งลบมีใครกำลังช่วยปกปิดอะไรอยู่ไหมคนที่มาทำมือเป็นรูปปืนจะยิงอยู่หน้าบ้านยังหาไม่เจอเลยคนที่มาจอดรถดูหน้าฟาร์มไปกลับ 4-5 วัน 4-5 รอบต่อวันครั้งละ5นาทีตำรวจก็ตามไม่เจอบอกว่าจะพาครอบครัวเที่ยวอย่างนี้มันปกติเหรอคะคนที่ขับรถตามเจอจนแบบหน้าผิดปกติเลยตำรวจตามเจอบอกไม่มีอะไรถามเขาตรงๆเขาคงบอกหรอกทีนี้ในแชทที่แนบมาก็เป็นลักษณะคุยกัน2ฝ่ายมีการพูดถึงว่าอีกฝ่ายนึงบอกชื่อบริษัทออกมาว่าอยู่บริษัทนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอายังไงโอ้ยก็ดีเลยแล้วก็พูดในทำนองว่าเดี๋ยวจะเอาพวกยกมาหาเธอก็แนบแชทมาเป็นหลักฐานอ่านมากไม่ได้ต้องขออภัยด้วยคุณผู้ชมทีนี้เราได้ยินคุณเราได้สัมภาษณ์คุณจินคุณจินเนี่ยบอกว่าตกใจมากเลยคือตอนแรกคิดว่าจบแล้วพอมาได้เอกสารว่าสามีถูกในประเทศเธอบอกคือตั้งแต่คนแรกที่โดนในประเทศไปคู่กรณีจนถึงวันนี้เธอยังได้แชทข้อความข่มขู่คุกคามอยู่เลยแล้วทำอย่างนี้กับเธอเบื้องต่อไปเธอจะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ก็ยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงมองว่าทั้งหมดนี้เธอไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว
2: จินก็ตกใจแล้วก็ยังงงๆอยู่อะค่ะว่าแบบมันเกิดขึ้นได้

0: ยังไงพอมีประกาศออกมาเมื่อวันที่สี่ว่าเซ็นให้อิสราเอลเนี่ยออกจินก็รู้สึกพอใจแล้วมาวันนี้เสร็จปุ๊บจินก็รู้สึกช็อกอยู่เหมือนกันค่ะก็งง
1: เห็นเพิ
0: ๆ
1: ่
0: ว
1: ง
0: ่า
1: ไป
0: แบบ
1: ขอบคุณมอทอสี่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ย
1: อืม
0: ก็ยังส่งข้อความมาขู่เขาอยู่นี่มาตั้งนานแล้วไม่เคยมีตำรวจคนไหนแบบทำอะไรเขาได้แม้แต่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้อะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ซึ่งเป็น
0: ค
1: แช
0: ื
1: ท
0: อ
1: ล่าสุดใช่ไหมคะที่คุณช
0: ใ
1: ิ
0: ช
1: น
0: ่
1: โพส
0: ค่ะแล้วก็ยังมีแบบส่งข้อความมาหาว่าแบบด่าจินว่าแบบสัตว์ต่างๆนานาด่าจินเป็นแบบวรนุชบ้างด่าจินเป็นโสเภณีแล้วก็ส่งข้อความมาหาเควินแบบจะพาเพื่อนจะพาพวกมาที่สวนสัตว์จะมาข่มขืนจินจะมาแบบนู้นจะมาแบบนี้สุดท้ายแล้วอะเหมือนเควินอะตอนนี้เขาก็รู้สึกแบบนอยอะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือน10 ปีที่อยู่ที่นี่มาเหมือนแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาปกป้องแฟนเขาปกป้องธุรกิจของเขาปกป้องคนไทยแล้วเขาจะต้องมาเจอแบบนี้
1: เราจะเ
0: เ
1: ด
0: ข
1: ิ
0: าน ไม
1: หน
0: ่
1: ้
0: อ
1: าย
0: าก
1: ออ ุ
0: ยู
1: ท
0: ่
1: ธ
0: ไท
1: รณ
0: ย
1: ์
0: แล
1: ต
0: ้
1: ่
0: ว
1: อได้ไหมคะ
0: ยังไงก็ต้องทำค่ะกินจะทำเพื่อความถูกต้อง
2: คำถามต่อไปก็คืออ้าวแต่ว่าในคำสั่งเนี่ยมันมีเรื่องของการผิดพรบจราจรด้วยไป
0: อ
2: เ
0: ื
2: กิดอะไรกัน
0: ม
2: ขึ้นคุณจินก็เล่าว่าสามีเนี่ยถูกแจ้งข้อหาพรบจราจรทางบกสืบเนื่องจากตุลา68เควินไปขี่มอเตอร์ไซค์แถวหาดเฉวงเพื่อไปรับมอเตอร์ไซค์อีกคันจะเอาไปติดสติกเกอร์โดนตำรวจจับข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกแต่ปรากฏว่าพอโดนตำรวจจับแล้วมันมีคนเนี่ยเอาคลิปส่งไปให้ตำรวจว่าเควินเคยขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้ออยู่บ่อยๆลักษณะคือมันทำให้เกิดอันตรายกับคนอื่นเควินเขาก็เลยโมโหว่าเขาถูกยึดรถแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เขาไม่เคยขี่ยกล้อแต่มอเตอร์ไซค์เขามันสูงหน้ามันสูงไม่ได้ตั้งใจจะยกโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ถูกส่งขึ้นศาลผิดพรบจราจรเลย
0: มันตั้งแต่เมื่อปีก่อนแล้วเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ยกหน้าค่ะตำรวจบอกว่าเขามีคลิปที่เควินอ่ะขับรถยกหน้าตลอดระยะเวลาที่บันทึกข้อความโดนจับจนไปอัยการจนขึ้นศาลแม้แต่จินพาทนายไปที่ศาลจินก็ไม่ได้เคยเห็นคลิปเลยค่ะ
1: ขัดแย้งหรือพูดจาไม่ดีกับทางเจ้าหน้าที่บ้างไหมคะ
0: มีอยู่แล้วค่ะจินไม่ได้เข้าข้างขนาดนั้นแต่จินรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะว่าตอนที่เขาโทรมาหาจินอ่ะเขาก็โมโหแล้วตำรวจบอกว่าเหมือนจะใส่กุญแจมือจะล็อกกุญแจมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเควินก็เลยบอกว่าแบบคุณทําไม่ได้นะคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าแบบเขาไม่ได้แบบทําผิดขนาดนั้นถึงจะต้องล็อกกุญแจมืออะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: ก็คื
0: เ
1: อ
0: คว
1: โม
0: ิน
1: โหกับเหมือนพูดจาแบบพยายามขัดขืนว่างั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าทำไมเขาต้องโดนยึดรถอะไรประมาณนี้ค่ะจินก็จ่ายค่าปรับไป100,000ตอนนั้นเพื่อที่จะเอาเควินกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นมาก็ไปจ่ายค่าปรับ5,000 บาทค่ะ
1: คือ
0: แล้
1: หน
0: ว
1: ึ่
0: ก
1: ง
0: ็
1: แสนเนี่ยคือค่าประกันตัวออกมาจากศาล
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ค่าปรับ5,000 บาท
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเรื่องกฎหมายจราจร
0: ใช่ค่ะก็คือจบ
2: นี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเนรเทศชาวต่างชาติแต่ด้วยเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเรื่องนี้ไปถึงคุณสนธิลิ้มทองกุลวันนี้ประกาศจะลงถนนตูนจะลงถนนทวงคืนประเทศไทยคือนอกจากคุณสนธิจะแถลงเรื่องระบอบสีน้ำเงินอะไรเกี่ยวข้องกับระบอบทักษิณแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยฮะจะเอาประเทศคืนจากไอ้พวกสีเทาแล้วก็ไล่เชื้อชาติเลย
3: เดี๋ยววันพฤหัสนี้จะลงถนน
2: ช่วงหน้าติดตามครับ
4: รัฐธรรมอยู่นั้นเขาเห็นด้วยไหมว่าผมกำลังเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นของคนไทย
5: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100 แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม2569
6: เราเคยรถชนนี่หลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
7: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
8: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
9: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
10: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
11: ้มานี่เลยค่ะจะพามากินสุกี้เจ้าเด็ดนะคะกับน้ำจิ้มรสเลิศ
12: แล้วต่อด้วยพาไปกินอาหารใต้รสดั้งเดิมแล้วก็เช็คอินคาเฟ่ในโกดังด้วยจ้า
11: อุ๊ยและปิดท้ายค่ะมาสังเกตอาการที่ตอนนี้ทุกคนแบบว่าสงสัยแล้วก็สนใจกันมากๆก็คือ

0: ัวใจตีบคุณเป็นหรือเปล่าเราต้องมาคุยกันนะคะ
1: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี้8นาฬิกา25นาที
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: อยากเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมยินแย้มเปิดเอง
4: ภาพยนตร์ไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ทางช่อง3และพบกับจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
5: จะไปไหนแต่เช้า
6: ผมมีธุระ
5: ธุระอะไรบอกนะวันนั้นดังนั้น
6: ถ้าต่อให้เด็กนั่นมาวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรต่อไปแล้ว
7: น่าสงสารคุณคิดว่าคุณน่ะรักมัน
8: พี่ตา
9: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
2: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
12: ต่อเนื่องจากเบรกที่แล้วนะครับเรื่องของการในประเทศชาวต่างชาติที่มาก่อเหตุข่มขู่คุกคามในประเทศไทยให้ออกนอกราชอาณาจักรปรากฏว่าวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแถลงข่าวลงถนนครับคุณผู้ชมโดยบอกว่าอันนี้จะเป็นการทำงานภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมากรณีไทยปล่อยให้ต่างชาติเข้ามายึดพื้นที่คุณสนธิเนี่ยไล่เลยนะฮะมีชาติอะไรบ้างชาติอะไรบ้างชาติอะไรบ้างแล้วไอ้พวกเทาๆเนี่ยมีเทานั้นเทานี้เทานี้เทานั้นแล้วก็ยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นชาวต่างชาติคนนึงซึ่งเป็นผู้นำศาสนาชูบัตรประชาชนคนไทยที่ได้รับคำถามคือประชาชนเขาสับสนนะลักษณะอย่างเงี้ยไปได้บัตรประชาชนมาได้อย่างไรเราจะต้องเอาประเทศไทยของเราคืนประเทศไทยของเราต้องมีศักดิ์มีสีเป็นประเทศของคนไทยพวกนักการเมืองมันพวกเดียวกันหมดมันทำมาหากินวิธีเดียวกันหมดสมบัติมันผลัดกันชมนี่เดี๋ยววันที่10นี้เลยเริ่มเลย9โมงครึ่งคุณสนธิบอกว่าผมจะเริ่มเดินไปยังสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก่อนเพื่อยื่นหนังสือต่อสถานทูตผมกำลังเรียกร้องให้ไทยกลับมาเป็นของไทยผมไม่ได้ต้องการล้มรัฐบาลชุดนี้แต่ผมต้องการให้รัฐบาลมันใช้คำว่ามัน อยู่อย่างไม่เป็นสุขพอพูดถึงรัฐบาล21ปีก่อนผมประกาศกับมวลชนว่าเราจะต่อสู้กับระบอบทักษิณจนถึงวันนี้นายทักษิณกลับมาแล้วแต่สิ่งที่เจอคือพรรคภูมิใจไทยอันนี้คุณสนธิบอกพรรคภูมิใจไทยก็ทำไม่ต่างจากระบอบทักษิณผมมองว่าร้ายแรงกว่ามากด้วยซ้ำตั้งแต่ประเทศไทยได้นายอนุทินกลับมาเป็นนายกประเทศไทยเราแย่กว่าเดิม
13: ทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ทำอะไรต่างไปกว่าระบอบทักษิณเลยซึ่งพวกเราก็รู้กันว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินมีน้ำซ้ำยังร้ายแรงกว่าจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่ถ่ายรูปอยู่ในนี้ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ถ่ายรูปสมัยทักษิณชินวัตรถ่ายรูปกันมาตลอดเหมือนกันแท้ที่จริงแล้วคนพวกนี้เป็นพวกเดียวกันหมดไม่ได้มีอะไรต่างกันจะต่างกันก็ตรงที่ว่าพรรคภูมิใจไทยฉลาดแต่หารู้ไม่ว่านี่คือเลขกลของพรรคภูมิใจไทยที่จะดึงเอาคะแนนเสียงต่างๆมาเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลพฤหัสนี้เวลา 9:30 ผมจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลที่สุขุมวิทจะรับไม่รับผมไม่แคร์แต่ผมจะออกประกาศอ่านแถลงการแถลงการเนี่ยมันเจ็บคนยิวฟังแล้วเจ็บประเทศอิสราเอลฟังแล้วก็เจ็บเมื่อยื่นหนังสือ

0: ถือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกประชาชนที่เห็นด้วยกับเราว่าสิ่งที่เราสู้อยู่และทำอยู่นั้นเขาเห็นด้วยไหมว่าผมกำลังเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นของคนไทย
1: นี่ฮะเราก็ยังพูดถึงคุณอนุทินอีกสักพักหนึ่งเลยครับนอกจากนี้คุณสนธิก็ยังพูดถึงกรณีที่คนหลายคนมองว่าลงถนนก็เท่านั้นม็อบน้ำหมากคุณสนธิบอกว่าคือผมทำอะไรเพราะผมเชื่อผมมาวันนี้ผมลงถนนผมไม่ได้ต้องการหาแสงเพราะผมเป็นดาวฤกษ์ในตัวอยู่แล้วใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปไม่สนใจ
0: ทำไมอนุทินถึงต้องการนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผูกพันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเพราะกระทรวงมหาดไทยคือสารเริ่มต้นแห่งความชั่วร้ายของความไม่มีศีลธรรมความไม่ซื่อสัตย์ความขี้ขลาดตาขาวและความไม่ยอมเสียสละเพื่อประชาชน
2: ถ้าคุณนายกอนุทินเนี่ยดูร้ายอยู่ตอนนี้จะฝากอะไรไปถึงครับ
0: ก็ปล่อยแค่นี้ผมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นผม79แล้วผมบอกกับลูกหลานผมเพื่อนๆร่วมงานว่าถ้าจะต้องตายในระหว่างการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นคืนมาเป็นของเราผมยอมตายผมยอมตายผมไม่กลัวหลายคนก็ด้อยค่าว่าม็อบผมเนี่ยคงจะเป็นม็อบน้ำหมากไม่เป็นไรผมไม่ต้องการแสงตัวผมเป็นดาวเรื่องในตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่ดาวเคราะห์เพราะฉะนั้นแล้วผมบอกนะครับถ้าผมต้องเดินทางไปแม้กระทั่งคนเดียวไปสู่สถานที่มืดมิดผมก็จะไปด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผมไม่ยี่หร่าและถ้าผมต้องตายเรื่องนี้ยิ่งดีถ้าการตายของผมเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของประเทศล้างบางหมดให้เกิดขึ้นผมยินดีที่จะตาย
1: อันนี้แค่บางส่วนนะครับคุณผู้ชมอาจจะไปดูเต็มๆได้ต้องขอบคุณเพจคุยทุกเรื่องกับสนธินะครับ
3: ค
1: ือจริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องหัวสวพูดถึงอะไรหลายอย่างของรัฐบาลชุดนี้นักข่าวก็เอาไปถามท่านนายกครับท่านนายกบอกไม่ได้ฟังเขาจะลงถนนนักข่าวบอกจะลงถนนนะแล้วเดี๋ยวจะมีการยกระดับต่างๆท่านนายกก็ตอบอ๋อหรอครับแล้วเรื่องเขาท้าดีเบตอีกครั้งนึงแล้วด้วยนะท่านนายกก็บอกอ๋อครับ
4: ไม่มีอะไรแล้ว
5: เมื่อเช้าได้ฟังคุณสนธิแถลงข่าว
4: มั้ย
5: คะ
4: ไม่ได้ฟังนะ
5: มีการประกาศคุณสนธิบอกว่าจะวันหลังวันที่24จะยกระดับอะค่ะถ้าเกิดเรื่องมสวเป็นไปในทิศทางไหนอะไรยังไงอะค่ะ
4: อ๋อครับ
5: ค่ะแล้วก็มีการท้าทายให้ดีเบตทางอากาศร่วมกัน
4: ครับ
5: ท่านนายกไม่ได้ตอบคำถามนะ
6: ขอบคุณครับ
5: ครับอย่างเดียว
1: แล้วก็เป็นท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดานะครับออกเอกสารชี้แจงคืออย่างที่บอกว่าคุณสนธิพูดหลายเรื่องพูดถึงเรื่องใบอนุญาตต่างๆที่มันซ้ำซ้อนด้วยพูดถึงเรื่องนอมินีด้วยทีนี้รองโฆษกลลิดาก็บอกว่ามันต้องแยกให้ออกระหว่างการลดใบอนุญาตซ้ำซ้อนกับการยกอำนาจกำกับให้ต่างชาติคนละเรื่องกันอธิปไตยไทยทางเศรษฐกิจไม่ได้หายไปเพราะการลดใบอนุญาต1ใบรัฐบาลไทยยังเป็นผู้กำหนดกติกาส่วนประเด็นเรื่องนอมินีเนี่ยคือการปรับกฎไม่ได้ทำให้การอำพรางผู้ถือหุ้นกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายต้องทำความเข้าใจตรงนี้คุณลลิดาบอกแล้วก็ทิ้งท้ายว่าไม่ควรทำให้ประชาชนเข้าใจว่ากฎกระทรวงนี้ทำให้นอมินีถูกกฎหมายเพราะไม่เป็นความจริงผิดกฎหมายเหมือนเดิมก็เป็นการออกเอกสารชี้แจงครับคุณผู้ชมแต่คนที่พูดเลยคือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงการประกาศลงถนนของคุณสนธิว่าก็เป็นสิทธิ์ที่คุณสนธิทำได้แต่ก็อยากจะให้เข้าใจปัญหาทุนเทาไม่ได้เกิดรัฐบาลนี้นะไม่ได้เกิดรัฐบาลอุ่นอนุทินเลยเกิดมาระยะหนึ่งแล้วรัฐบาลนี้เข้าไปปราบทุนเทาต่างหาก
7: ก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าการชุมนุมการเห็นแตกต่างการมีความแตกต่างทางความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นสิทธินะครับที่สามารถจะทำได้หน้าที่ของเราก็คือวันนี้ถามว่ามีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่ามีความกังวลอย่างเดียวคือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ครับที่วันนี้ผมก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลในอีกมุมนึงด้วยครับประเด็นต่อมานะครับซึ่งจะเป็นประเด็นคลาสสิกเลยที่

0: ในทุกครั้งจนบางคนบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลกำลังมีผลงานอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องที่เขาจะหยิบขึ้นมาประจำก็คือ1เขากระโดง2ก็คือหัวสวก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับว่ากรณีเขากระโดงเนี่ยตอนนี้การรถไฟเนี่ยได้ดำเนินการฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้นนะครับ24คดีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับเราก็ทำงานอย่างเต็มที
1: ่เดี๋ยวเราติดตามนะคะวันพฤหัสนี้เป็นยังไงสำหรับมาอีกเรื่องคุณผู้ชมคะอดีตกกต.คุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะโพสต์ผ่านทางเพจบั่นไปไหนบอกว่าถึงเวลาจะต้องถอนการประกันตัวไหมพร้อมกับแนบรูปนะคะเป็นข่าวของข่าวสดค่ะคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะในภาพวันนี้ไปยื่นหนังสือต่อผบ.ตร.ให้ออกหมายจับคุณสมชัยพร้อมพวกรวม6คนค่ะในข่าวของข่าวสดเนี่ยมีการเขียนบรรยายว่าคำพูดคุณณัฐวุฒิน่ะคือไปที่ไหนจะเจอผมทุกที่จั กจี้แน่เอาป่ะคุณอยากจะลองไหมล่ะแล้วก็บอกว่าคลิปตัดต่อนะต้นฉบับที่ไปเผยแพร่ตัดตอนทั้งหมดใช้ AI อดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าถึงเวลาถอนการประกันตัวไหมผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายที่หน้าสอนอทองหล่อหลังจากถูกจับกุมทำประวัติถ่ายภาพพิมพ์ลายนิ้วมือและได้รับการประกันตัวด้วยเงิน 45,000 บาทพร้อมรับปากว่าจะไม่ไปก่อเหตุวุ่นวายกับคู่กรณีวันนี้ยังให้สัมภาษณ์ว่าผมไปที่ไหนเขาจะไปที่นั่นเป็นการข่มขู่คุกคามและต้องการให้เกิดเหตุวุ่นวายเป็นอันตรายต่อสังคมคุณสมชัยบอกว่าพรุ่งนี้อังคารที่8กันยายน9โมงเช้าผมมีนัดกับแพทย์นิติเวชที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจไม่เชิญไม่ท้าทายคุณณัฐวุฒิแต่ไม่มั่นใจว่าในโรงพยาบาลตำรวจที่ติดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเชิญสื่อมวลชนมาทำข่าวจะให้สัมภาษณ์เรื่องคดีหัวสวของกกต.ด้วยหากมีบุคคลอันตรายมาก่อกวนถึงในพื้นที่ใกล้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาชนทั้งประเทศจะให้ความไว้วางใจต่อบทบาทหน้าที่การรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างไรอย่างที่บอกนะคะวันนี้เนี่ยคุณณัฐวุฒิวงเนียมค่ะไปยื่นหนังสือถึงผบ.ตร.เลยนะคะ
2: ครับ
1: ให้ออกหมายจับคุณสมชัยกับพวกรวม6คนคดีเดิมนะคะที่คุณณัฐวุฒิพูดมาก่อนหน้าก็คือคดีที่บอกว่าคุณสมชัยเนี่ยไปเปิดรับบริจาคเป็นกองทุนเอาไว้สู้คดีกับคนที่ถูกกกต.ดำเนินคดีพวกคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งอะไรแบบเนี้ยก็บอกว่าคุณณัฐวุฒินะคะบอกว่าการเปิดรับบริจาคไม่ได้ขออนุญาตการเรี่ยไรจากกระทรวงมหาดไทยวันนี้เนี่ยก็เลยมาขอให้ผบ.ตร.ออกหมายจับคุณสมชัยกับพวกช่อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะเพราะเหตุผลคือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทั้ง6คนจะหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติก็การทำข่าวนี่นักข่าวเขียนข่าวมานักข่าวน่าจะปวดหัวพอสมควรคือถามอะไรไปว่าเอ๊ะแต่คุณณัฐวุฒิส่งเอกสารมาผ่านทางไลน์แกชอบใช้ชื่อไลน์ว่าปีเตอร์ก็ส่งคุณณัฐวุฒิส่งเองนี่ผมไม่ได้ส่งอะไรผมไม่ได้ส่งนักข่าวก็ทวงนี่ไงส่งมาแบบนี้แบบนี้แกบอกว่าอะไรรู้ไหมที่ส่งมาในไลน์อ่ะยังไม่ใช่ต้นฉบับเป็นแค่ยกร่างเพราะผมไม่ได้เซ็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นสีสันการนำข่าวของนักข่าวในวันนี
2: ้ครับ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ชมฮะมีข่าวเข้ามาว่าถนนสามแสนยุบคือพอบอกว่าเป็นถนน3เลนก็ตกอกตกใจกันนะครับกลัวว่ามันจะใหญ่โตนะฮะแต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบอาจจะไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดแต่ว่ามีคลิปภาพออกมาคือเป็นถนนยุทธครับสำนักงานเขตดุสิตแจ้งเตือนนะครับให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเกิดเหตุผิวจราจรทรุดตัวและยุบตัวลงด้านหน้าบริษัทบุญรอดเบเวอรี่ห่างจากจุดใหญ่จุดเดิมจำได้นะฮะหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเนี่ยประมาณแค่เกือบ2โลเอง
1: 1.4 กิโลเมตรนะ
2: ก็ไม่ไกลกันมากนะพอมันใกล้ๆกันคนก็จะกังวลมากครับคุณผู้ชมฮะก็เลยมีคลิปภาพนี้เป็นคลิปภาพของเจ้าหน้าที่เทศกิจครับพาไปดูจุดที่ซุดนี่ก็ยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วต่อมาสำนักงานเขตดุสิตก็โพสต์ภาพว่ามีรอยร้าวแล้วก็พื้นที่ซุดจริงแต่ว่าตัวคอนกรีตเนี่ยยังไม่ได้ถูกดูดลงไปข้างล่างแล้วก็มีคนใช้ Facebook เนี่ยถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะคุกกี้บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสภานะนั่งรถผ่านแล้วเห็นแล้วบอกโอ้โหยุบเยอะนะเอาดูมุมนี้ก็เยอะพอสมควร
1: นะเนี่ยค
2: ่ะพอได้แล้วที่สุดครับสำนักงานเขตดุสิตก็ออกประกาศเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะว่ามีผิวจราจรทรุดตัวแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดขณะนี้ผู้รับจ้างกปน.กำลังขุดเจาะ ื่อเร่งซ่อมแซมส่งผลให้การจราจร3เส้นขาออกชะลอตัวมุ่งหน้าเกียกกายนะครับก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันด้วยนะครับ
1: ให้บังเอิญนะคะใกล้เคียงกันกับจุดที่ยุบเนี่ยสภาค่ะวันนี้มีการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะก็จริงๆวางเอาไว้เนี่ยทั้งหมดก็คือจะมีกัน3วันนะคะวันนี้เป็นวันแรกมีคนที่น่าสนใจก็คืออาจารย์วีระธีรพัฒนานนท์นะคะสื่อมวลชนอาวุโสที่เรารู้จักกันในชื่ออาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีค่ะเสนอตัดงบการขึ้นเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการในงบส่วนกลาง 13,000 ล้านบาทค่ะบอกว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2527และปี2540หน่วยราชการที่รับเงินเดือนเนี่ยไม่เคยต้องรับผลกระทบเลยไม่เคยใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนดังนั้นจึงขอให้ฟรีซหรือว่าหยุดการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปี2ปีจะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน
3: ตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ในปี2527และที่ร้ายกาจที่สุดก็คือปี2540เนี่ยข้าราชการหรือหน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการที่รับเงินเดือนจากงบประมาณเนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยไม่เคยถูกปรับลดไม่เคยอะไรเลยถ้าทางหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเนี่ยปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน7แสนคนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริงบริษัทที่กำลังล้มละลายเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างรัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตเนี่ยคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็เหมือนลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายหรือมีฐานะที่จะต้องฟื้นฟูกิจการก็ต้องเสียสละด้วยแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าตอนลงมติท่านก็เอาตามเสียงกรรมาธิการเสียงข้างมากอยู่ดีอันนี้ก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันขอบพระคุณครับท่านประธาน
2: ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของ Data Center ครับหลังจากที่คุณสุรกิติครับนาตาชาของเราขายน้ำอ้อยอยู่ข้าง Data Center พระราม9ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วออกมาบอกว่ามันมีน้ำมันรั่ววันนี้เนี่ยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับไปร่วมสังเกตการและตรวจสอบสภาพพื้นที่ปรากฏว่าหลังจากให้สัมภาษณ์เนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่อธิบดีไปพูดคุยกับคุณสุรกิติยกมือไหว้คุณสุรกิติเลยนะฮะ
1: ต้องมาขอโทษ
2: ต้องมาขอโทษเลยนะฮะที่ปล่อยปละละเลยทำให้น้ำมันรงน้ำมันรั่วอะไรเนี่ยไหนดูบรรยากาศหน่อย
4: ครับพี่มันก่อนขอโทษพี่นะ
5: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
4: เป็นพี่ตรงเนี่ย
5: ไม่เป็นไรครับ
4: เรื่องขอประทานโทษนะ
5: ครับผม
4: แล้วหลังพี่มีอะไรก็ถ้าโชว์แล้วมันสายตัดก็เข้าเกณฑ
5: ์ได้ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทางกรมอุทิศมันแต่วันแรกเลย
4: แล้วจริงขึ้นไหมพี
5: ่ยังให้คำตอบไม่ได้ครับ
6: ไปกินดีขึ้นหน่อยนะผมรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังไงเดี๋ยววันนี้เอาให้จบ
5: ดีครับจบเพราะว่าผมได้กินแบบนี้มา2เดือนแล้ว
6: เข้าใจพี่
5: เดือนเต็มๆ
6: เข้าใจ
5: ครับขอบคุณท่านครับ
6: สู้นะพี่นะ
5: ครับผม
6: เดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยครับครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
6: ครับครับนี่เจ้าของเรื่อง
1: ครับ
6: เจ้าของเรื่อง
5: ก็โอเคนะพี่นะ
6: ครับผมเดี๋ยวผมอยู่จนจบอ่ะ
5: ครับ
6: ผม
5: อย
6: ู่จนจบเดี๋ยวเอาให้จบพี
5: ่ผมก็รอจนจบ
2: พอดีบอกว่ามีอะไรบอกผมได้เลยนะแล้วบอกทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะอ๋อผมแจ้งมาตั้งแต่วันแรกแล้วฮะ แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังหาสาเหตุไม่เจอฮะ ก็ยกมือไหว้ขอโทษดูภาพหน่อยสิเขาบอกจุดนี้คือท่อตรงร้านแกดำเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: คือน้ำมันอ่ะเพียบเลยมันมีการปนเปื้อนจริงแต่ว่าที่สุดแล้วท่านอธิบดีบอกว่าระดับโอ้โหมันไม่ได้อยู่ในระดับที่อันตรายแต่ก็จะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วฟังเสียงอธิบดีสักนิดนึงสิ
6: ดูสิที่ประชาชนกังวลตอนนี้ก็เป็นศูนย์แล้วนะฮะที่แล้วเนี่ยเราคุยว่าในโรงงานมัน6 ppm แล้วก็ตรงจุดเมื่อกี้3 ppm แต่ตอนนี้ในโรงงานศูนย์แล้วจุดนี้ศูนย์แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคลีนครบอ่ะเราก็จะวัดอีกเราคาดว่าจะหมดตอนนี้เขาเอาตัวจุลินทรีย์ที่มันเป็นตัวกินน้ำมันนะฮะมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือตัวที่เรากำชับทางบริษัทก็คุยกับทางผู้ประกอบการเอาบริษัทมา
2: ก็ตัวค่าตอนนี้อยู่ในค่าระดับที่ปลอดภัยแล้วก็เหลือเรื่องของการทำความสะอาดต่างๆแล้วก็ไปประมวลว่าสาเหตุอะไรยังไง
1: เนี่ยดีนะคะที่ร้องเรียนแล้วเป็นข่าวขึ้นมาก็เลยมีการเข้ามาดูแลนะคะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสในวีรินอินสไปร์สวัสดีค่ะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเราได้ยินกันบ่อยในสนามกีฬาแต่จริงๆแล้วถ้อยคำเหล่านี้มีนัยยะสำคัญที่แฝงแง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกๆคนวันนี้วีรินอินสไปร์มีเทคนิคการใช้หลักคิดกระตุ้นพลังบวกมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเมื่อเราอยู่ในสนามชีวิตจริงที่ต้องเผชิญกับปัญหารอบด้านทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและครอบครัวถ้ามีมุมมองสุดตรงว่าเราต้องทำได้ต้องสำเร็จต้องชนะเพียงอย่างเดียวเมื่อต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ล้มเหลวก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเราไม่ดีพอและนำไปสู่การหมดหวังท้อแท้ในที่สุดเอ๊ะแล้วเราจะนำหลักคิดนี้มาปรับใช้ได้ยังไงล่ะคะอ๋อก็ต้องใช้วิธีนี้เลยค่ะเริ่มจากการรู้แพ้เมื่อทำผิดพลาดให้ยอมรับและไม่โทษใครแล้วหันกลับมาพิจารณามองตัวเราเองว่าเรามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อด้วยคำว่ารู้ชนะเมื่อเราประสบความสำเร็จต้องไม่ดูถูกหรือมองข้ามผู้อื่นปิดท้ายด้วยคำว่ารู้อภัยคือการปล่อยวางอารมณ์หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและให้โอกาสตนเองและผู้อื่นเสมอมาเริ่มฝึกด้วยเทคนิคง่ายๆแบบนี้เพื่อเรียนรู้และก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จอย่างสวยงามและมีความสุขไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสไปร์สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว
1: English on Tour ร่วม on Tour โดย New XThe next peak. ก็จะอะไรล่ะคะเป็นดูคลิปน้องหมาน้องแมวน่ารักน่ารักอยู่ดีๆมีภาพน่ากลัวโผล่มากลางจอพุ่งใส่หน้าเซนเผลอเกือบทำมือถือตกตกใจแทบแย่ทำหล่นทำตกเราใช้คำว่า I almost dropped my phone I almost dropped my phone ฉันเกือบทำมือถือฉันตกใจเซนนี่วืดเลยค่ะมันหล่นไปอยู่ที่ตะปุ่มเลยนะคะส่วนคลิปนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่าเราไม่อยากจะดูแล้วค่ะ drop it ช่างมันเถอะเลิกพูดถึงมันดีกว่าไม่อยากจะพูดถึงมันแล้วค่ะ I don't want to talk about it anymore drop it I don't want to talk about it anymore drop it ฉันไม่อยากพูดถึงมันแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าถ้ามีใครส่งคลิปแบบนี้มาให้เซนอีกเนี่ยเซนจะกดบล็อกให้หมดเลยค่ะบล็อกอย่างเดียวไม่พอเซนจะกดรีพอร์ตด้วยเซนยังไม่เหลือเพื่อนแล้วนะคะเนี่ยกดอันบล็อกก่อน
2: ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และสราญสิริรำสิทธิ์2ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Go Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: ผอ.คะน้าอยากมีลูกค่ะ
1: ตาว่าไงนะ
0: ตาอยากมีลูกค่ะผ
1: อ.ตาอยากคิดอะไรบ้าๆนะนี่ตักป้องกันอยู่ป่ะเนี่ย
0: ทำไมผอ.ถึงว่าตาคิดอะไรบ้าๆคะผู้หญิงทุกคนก็อยากจะมีลูกกับคนที่ตัวเองรักแล้วทำไมตาถึงจะมีลูกไม่ได้อะคะ
1: ตาแต่บอกว่าตอนนี้อะไรๆมันก็ซับซ้อนมากพออยู่แล้วอะตาอย่าคิดอะไรให้มันวุ่นวายไปเลยดีกว่านะ
0: ตาต้องรอจนถึงเมื่อไหร่อะคะ
1: รออะไรอะ
0: เมื่อไหร่ผอ.กับคุณนพนภาจะหย่ากันสักทีคะ

คือตอนนี้ลูกผมทั้ง3คนก็ยังเล็กพวกแกยังไร้เดียงสาแล้วก็เปราะบางมากผมไม่อยากทำร้ายจิตใจพวกเขาอะตาเราไปก่อนนะไว้รอให้พวกเขาทั้ง3คนโตขึ้นกว่านี้หน่อยถึงวันนั้นน่ะเราจะมีลูกกันทีเดียว3คนเลยดีไหม

0: อยู่ที่รีสอร์ทส่วนตัวห้ามให้คนนอกเข้า
1: พรุ่งนี้เราคงต้องกลับเช้าหน่อยนะตา
2: พรุ่งนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่อยู่ต่ออีกวันไม่ได้หรอคะ
1: ผมนัดไอ้สันไว้ที่ชะอำอ่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นตาไปชะอำด้วยค่ะ
1: โอ้ยไม่ได้หรอกไอ้สันมันเอาคุณแอ๋วมาด้วยเมียมันน่ะงานเนี้ยคงตบตาเมียแก่กันหน่อยฮะ

เฮ้ยสารเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปช้าหน่อยแล้วก็พอไปถึงแล้วก็เราต้องนัดกันนิดนึงนะต้องเตรียมกันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะพังนะ

0: ลูกต่อคิดถึงจังเลยลูก
1: คิดถึงจังเลยครับ
2: โอ้มาหอมเลยอื
1: ้อเป็นไงบ้างครับนิวซีแลนด
0: ์อุ้ยสวยมากเลยลูกเดี๋ยวไว้ว่างๆแม่จะพาหนูไปเที่ยวนะไม่ต้องมาก่อนหน่อยลูกอุ้ยอุ้ยระวังกระโปรงแม่หลุดลูก
3: หลุดก็เห็นแพนด้า
0: ไว้อะไรแพนด้าอะไรแป๊บ
4: ดูดูหลินปิงกันอยู
0: ่แล้วไป
3: แล้วของฝากของหนูล่ะคะ
0: เต็มเลยลูกงูในกระเป๋าของหนูงั้นเลย
1: แม่ครับเอารองเท้าของผมล่ะครับ
0: 3คู่จ้ะเออแล้วต้องล่ะวันนี้ไปแลดที่ไหนหรือเปล่า
4: อ๋อวันนี้ไม่ได้ไปแลดที่ไหนค่ะอยู่ที่บ้าน
0: ป่ะเข้าบ้านกันดีกว่าเอากระเป๋าตามมาเลยนะเดี๋ยวไปดูของฝากว่าแม่ซื้ออะไรกันบ้าง
5: อ้าวคุณกลับมาแล้วเหรอผมนึกว่าคุณจะกลับพรุ่งนี
0: ้น่าจะเป็นฉันมากกว่านะคะที่ถามคุณเนี่ยไอ้เราก็กลับมาเร็วหอบของเป็นอีบ้าเชีย
3: อีบ้า
0: โทรศัพท์ไปกะจะให้ไปรับไปช่วยขนของโทรไปก็ไม่ติดเลยนะโทรศัพท์เครื่องเลยตั้ง 30,000 ใช้การไม่ได้
5: ไร้สาระผมมีของฝากมาเพียบเลยมา
0: ไหนดูซิมีของฝากอะไรบ้างมีแต่หอยเสียบหอยดองไปช่วยแม่ค้าดองหอยหรือเปล่าเนี่ย
5: ผมไปชะอำมา
0: ไปสำเริงสำราญกับใครไม่ทราบ
5: ผมไปกับไอ้สันกับคุณแอ๋วถ้าไม่เชื่อนะเช็คดูได้เลย
0: ไม่ต้องท้าหรอกค่ะฉันจะเช็คแน่และฉันก็จะไม่เช็คกับคุณสันด้วยฉันจะเช็คกับคุณแอลอุ๊ยนพนภาโทรมาสวัสดีค่ะคุณนพนภา
6: สวัสดีค่ะคุณแอลเห็นคุณพบบอกว่าไปเที่ยวชะอำกันเหรอคะ
7: อ๋อไปเที่ยวชะอำมาค่ะก็ไปกินข้าวร้านดังนะคะแล้วก็เลยไปซื้อของฝากด้วยค่ะเนี่ยเพิ่งเอาคุณพบไปหย่อนให้ที่หน้าบ้านนะคะอุ๊ยไม่ทราบเลยค่ะว่าคุณนภาอยู่บ้านด้วยไม่งั้นขึ้นไปเอารถกลับแล้วค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันหลังแวะไปให้ที่บ้านก็ได้แค่นี้นะคะ
7: ค่ะสวัสดีนะคะเจนนภาสามีไปทะเลกับเพื่อนเช้าไปเย็นกลับแค่นี้ก็ต้องโทรมาเช็คร
0: อบต่อไป

0: งใช่ไหมคะเรื่องพี่ตากับผ
1: อปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
4: เนสกาแฟ Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีก
5: สูตรใหม
6: ่ลองหน่อยนะ
7: คุณคือนางร้ายในตำนานที่แบบโดนด่าแต่ว่าไปถึง10ล้านวิวจากเรื่องอะไรที่โดนด่ามาเล่นละครคุณธรรมไปสู้กับพระเอกเขาโชคดีมากขึ้นไป10ล้านวิวคนพูดถึงหนูทั้งหมดเลยคือด่า
8: หอมกระหอยจ้า
9: ฉันขอให้คุณเลิกยุ่งกับโยธกา
10: ให้โอกาสผมได้พิสูจน์ว่าผมจริงใจกับโยธกาแค่ไหน
9: เห็นแก่ตัว
11: ถ้าฉันเลือกมันเราสองคนขาดกัน
12: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
13: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: กินข้าว35,000แล้วนะ

0: เตียงอ่ะเท่าไหร
1: ่ฉันไม่ได้ขาย
2: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
3: 1ล้าน
2: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
4: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
1: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
8: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
9: ชนะแล้ว
10: อีกสักเกมไหม
8: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: ความยาวผมนะใช่นะ
14: ห
13: น
14: ู
13: พูดนะ
14: ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องกลับไปดูอีกที
15: แต่ภาพมันเบลอ
14: ใช่ไหมใช
13: ่ดารายอดวิวสูงมากเลยนะครับ
14: ท่าสวยเนาะ
15: คนกดไลค์เยอะนะ
1: มาฝากเยอะแยะเลยค่ะปาไปเที่ยวทะเลมาเหรอไปสมุยมาค่ะ
14: สมุยจริงๆด้วย
1: ปาไปเที่ยวสมุยกับใครเหร
16: อกับเพื่อนค่ะ
1: ทำไมล่ะคะเปล่า
16: ดูอะไรกันอยู่อะคะ
1: ดูคลิปน่ะมีคน forward เข้าคอมพิวเตอร์พวกกระทรวงเลย
16: เรื่องไม่ดีแล้วละสิตามไปดูดีกว่าเดี๋ยวตาเอาของไปฝากหลายแผนกเลยค่ะเดี๋ยวมานะคะ
14: ตา
15: เฮ้ยชั่วใช่นะ
16: ใช่
15: ดู
16: จริงไม่ใช่ก็ได้นะคะไม่ใช่ก็ได้นะคะ
15: แกมันเหมือนตามากเลยนะ
14: เราให้มันตกตะกอนไปแล้วนะเอาแบบไม่มีอคติ
13: ผมดูมาเป็น10รอบแล้วใช่แน่นอนครับ
17: ภาพจะเบลอถึงกล้องจะสั่นแต่ฉันว่าใช่แน่ๆ
16: ใช่แน่เหรอคะนุ๊กไม่อยากจะเชื่อ
18: ผมว่าพอครับชัด 100% แต่ว่าผู้หญิงมันดูเบลอๆไม่ค่อยชัวร์นะฮะ
16: ไม่ชัวร์อะไรล่ะก็เห็นอยู่ว่าเป็นพอกับยายแสนดีมุตตาเนี่ย
14: อย่าเอาไปจิ้ม
16: พี่ตาพี่ตาไม่จริงใช่ไหมคะเรื่องพี่ตากับผ
18: ออุ๊ยคุณตาครับขอโทษทีนะครับโอ้โหนี่ของฝากผมนะครับเนี่ยตาไปทะเลมาเหรอครับแล้วไปกับใครครับไม่เห็นบอกผมเลยนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะตาคุณตาเขาเป็นอะไรฮะ
16: อยากรู้จริงๆเหรอคะว่ายายมุตตาเป็นอะไรแล้วเจ้าหวันไปทะเลกับใครมา
18: พี่เจ๊ปิ่มอย่าเพิ่งพูดเลยฮะ
19: ไอ้สิทธิ์มันเกิดอะไรขึ้นวะ
18: ไอ้กิจข้ามีอะไรให้เองดูอะตอนนี้มันแพร่ไปทั้งกระทรวงแล้ววะ

0: เอานี่เที่ยงกว่าแล้วยังไม่ไปกินข้าวอีกละมุตตา
1: จะไม่หิวเลยค่ะ
0: มุตตาที่พี่เคยบอกไว้ไงคำผิดเนี่ยมันลบได้แต่บางอย่างเนี่ยมันลบไม่ได้ในเมื่อมันลบไม่ได้เนี่ยมันก็อยู่ที่เราแล้วนะที่จะต้องทำใจยอมรับมันให้ได้สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกไปกินข้าวได้แล้วป่ะไปกินข้าวเป็นเพื่อนพี่หน่อยเร็วป่ะ

0: เอ้าเกต
1: พบเพิ่งมาเหร
0: อพรุ่งนี้มีซิมโพเซียมที่ศูนย์สิริกิติ์เพิ่งไปดูความเรียบร้อยมา
1: ครับแล้วก็อย่าลืมเช็คความเรียบร้อยทางนี้ด้วยแล้วกันนะฮะ
0: พูดอะไรของแก
1: ช่างมันเถอะครับ
0: พูดอะไรของเขาอ่ะ
2: ผมไม่รู้ครับพอจะมันคงอยู่ข้าวอะฮะแล้วผมไปก่อนนะครับ

0: พี่แจงคะคือว่าอยากจะมาขอยืมเครื่องถ่ายเอกสารหน่อยนะคะพอดีว่าห้องนุ้นหมึกหมดค่ะ
1: เชิญเลยจ้ะ
0: อุ๊ยเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแหมห้องนี้ดีจริงๆเลยนะคะมีเครื่องเล่นใหม่ๆเด็กๆไว้ให้เล่นตลอดเลยมีหน้าล่ะพออถึงเล่นซะใช้งานซะเพลินเลย
2: ซีอะไรกันทำไมถึงได้ยกม็อบมาหมดแผนกขนาดนี
0: ้หนังสือเวียนรณรงค์ให้ประหยัดน้ำอะค่ะแต่ว่าคนบางคนเนี้ยก็ประหยัดจนเกินเหตุ
3: เกินยังไงคะ
0: กินน้อยใช้น้อยเนี่ยก็ประหยัดแล้วนะแต่ว่าบางคนก็ประหยัดจนถึงขั้นกินน้ำใต้ศอกคนอื่นประหยัดจริงค่ะแต่ก็เปลืองนะคะเปลืองตัว
2: นี่ฉันว่าเธอเนี่ยเก็บน้ำลายไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยปากมันกำลังจะเน่าเวลาพ่นอะไรออกมามันก็เลยเน่าหนอนเหม็นคละคลุ้งทั่วไปหมด
0: โอ้ตายละโอ้ก็รักพี่ทักไม่น้อยอ่ะ
4: หรืออีกตำแหน่งนึงนะคะผู้ช่วยทางด้านการมุ้งของเมียหลวง
5: ช่วยตบยุงและเกาให้เวลาคันนะ
6: คงจะคันมากนะครับโดยเฉพาะส่วนหู
7: เอาสำลีมาปั่นก็ไม่หาย
3: เอาละเอาละพอก่อนพอก่อนแม่คุณพ่อคุณทั้งหลายห้องนี้มันแห้งมันก็ดีอยู่แล้วนะกรุณาอย่าเอาน้ำลายมาท่วมขังที่นี่สำเนาเสร็จแล้วก็เชิญกลับไปได้
0: ก็ได้ค่ะโอ๊ยสวัสดีค่ะผอ.เพิ่งมาเหรอคะคือขอบคุณมากเลยนะคะของฝากจากสมุยอะค่ะรสชาติดีดีมีหน้าล่ะถึงแอบไปกินกัน2คน

0: อับจะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
0: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
3: ้หอมฟิน
2: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
4: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
5: ปากเหม็นแน
6: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
7: ดีลดีดีลดี
8: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
7: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ต้องเป็นฝีมือเพ็งแน่
11: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
12: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
13: สองหัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
15: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
16: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
17: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
18: เ
17: จอ
18: ในฉลากก่อนใช้ยา
19: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
11: ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
8: ได้มั้ยครับ
5: Formos Omega 369
7: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่
14: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
0: คลิปเนี่ยแสดงว่ามีคนไปแอบถ่ายเราที่รีสอร์ทนี่ตาไปบอกใครหรือเปล่าว่าเราจะไปสมุยอ่ะ
2: ตาจะบอกใครได้ยังไงล่ะคะยกเว้นหนูนก
0: เด็กนั่นน่ะเหรอ
2: แต่ไม่ใช่แกหรอกค่ะหนูนกไม่เชื่อเรื่องคลิปนั่นด้วยซ้ำไป
0: ถ้าอย่างนั้นก็มีคนบังเอิญมาเห็นเราเข้าบ่าเอ้ยคิดว่าระวังดีแล้วนะแล้วมันต้องการอะไรอ่ะฮะแบล็กเมย
2: ์ตาควรจะทำยังไงดีอะคะ
0: ภาพที่ออกมามันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ตาต้องปฏิเสธเข้าไว้นะเสียงแข็งเลยนะว่าไม่ใช
2: ่ทำไมอะคะ
0: ตาที่มันเสียนะเราเนี่ยเสียทั้งคู่และตาเองก็เสียมากกว่าผมซะอีกตอนนี้ตาต้องไม่ใส่ใจไม่แยแสเลยนะถ้าใครมาถามบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่คนหน้าคล้ายกันเท่านั้นเองตอนนี้เราคงต้องห่างกันสักพักตาต้องใช้วิกฤตให้เป็นประโยชน์แล้วล่ะช่วงนี้สนิทสนมวิกฤตให้มากยิ่งขึ้นนะ
2: อะไรนะคะ
0: ตอนนี้วิกฤตมันคงสงสัยแล้วล่ะเมื่อเช้ามาถึงมาแขวะผม

0: แต่ตาต้องยืนยันกับมันนะว่าไม่ใช่มันชอบตาจะตายไปอ่ะมันต้องเชื่อตาอยู่แล้วแหละ
1: ไม่อ่ะ
0: ว่าไงนะ
1: ตาจะไม่หลอกชายคุ้นกิ่งใครมาเป็นฉากบังหน้าให้กับพอ.หรอกนะคะ
0: ถ้างั้นก็ตามใจ

ไปเนี้ยผมคงไม่รับส่งตาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะเราคงต้องเลิกเจอกันสักพักจนกว่าข่าวลือพวกนี้จะเงียบ

0: ของเธอเห็นจะมี
1: ต้นนาด้วย
0: ในดวงตาของเธอฉันเป็นดาวแค่เงาเป็นภาพสะท้อนตัวเขา

0: กิจเป็นไงบ้างอะ
1: เรื่องอะไรเจ
0: ๊อ๋อก็เรื่องสวัสดิ์หาดสมุยนะสิ
1: เดี๋ยวเจ๊ชื่ออย่างกันดังโป๊คลองถมแต่กิจก็ไม่ว่าอะไรนะ
0: ป๊านี่เป็นแฟนกันภาษาอะไรเนี่ยแฟนตัวเองไประเริงร่านกับอาแท้ๆอ๋อสงสัยจะถือคติสมบัติผลัดกันชม
1: เจ๊ไอ้กิจกับคุณมุตตาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเฉยๆไม่เป็นแฟนกัน
0: เพื่อนเพื่อนเลยล่ะฉันเห็นไปรับไปส่งไปกินข้าวด้วยกันจะบ่อยโอ้ยฉันรู้แล้ว
1: แสนรู้นะเนี่ย
0: ไม่ใช่หมาฉันรู้ละนางมุตตาเนี่ยนะ มันคบกับคุณกิจเพื่อตบตาคนอื่น

0: พราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคั่วอยู่กับฉัน
1: อ๋อใช่เหรอเจ
0: ๊ก็ใช่สิฉันอะเห็นนางมุตตาทำลับๆล่อๆขี่เบนซ์กับผอ.ออกจากบ่อนยายมุตตาเนี่ยนะฉันเองก็เคยเข้าใจว่ามันกินอยู่กับคุณกิตก็เลยไม่ทันสงสัยว่ามันคั่วกับผอ.ด้วยแล้วเรื่องวันนั้นเนี่ยนะวันที่ฉันเห็นผอ.ดึงมันก็ไปฟัดกันจนห้องกาแฟสะเทือนมันก็คือเรื่องจริงแต่นางลูกนกโลกสวยเลยนั่นน่ะสตอบนแหลทำเป็นปกป้องมันอ่ะ
2: เจ๊อย่ามาว่าคุณนกนะนี่แม่ของลูกผมเลยนะครับ
0: นี่ไม่ว่าได้ยังไงคลิปชัดสักขนาดนั้นน่ะมันยังสตอบนแหลว่าไม่ใช
2: ่ชัดบ้าอะไรเจ๊โอ้โหคลิปเบอร์จะตายเห็นแค่เป็นผู้หญิงผมยาวแค่นั้นแหละ
0: นี่ๆไม่ต้องมาทำตัวเป็นองครักษ์พิทักษ์เมียน้อยเลยนะแต่ฉันน่ะสงสารคุณกิตมากเลยอ่ะโดนหลอกใช้จนจะกินหญ้าแทนข้าวอยู่แล
3: ้
0: ว
3: ไม่ต้องสงสารผมหรอกครับ
0: โอ้ my god
3: เรื่องนี้มีคนน่าสงสารกว่าผมอีกหลายคน
0: จะสงสารทำไมล่ะคะคนทำผิดอ่ะก็ต้องถูกสังคมประณามเป็นเรื่องธรรมดา
3: คนเราทำผิดได้ทุกคนตอนเราทำผิดเราก็อยากให้คนอื่นเขาเห็นใจเข้าใจอยากให้คนให้อภัยแต่ทำไมพอคนอื่นเขาทำผิดถึงอยากเหยียบย่ำกันนักล่ะครับ

0: าวฉันมันระแคะระคายอะไรบ้างนอนเสวยสุขอยู่บนวิมานนานเกินไปแล้ว
1: ฮัลโหล Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
2: ไม่มี
3: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
4: สีเยอะคราบเละเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
5: เนสกาแฟริชอโรมา
6: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
5: อร่อยไปอีกสูตรใหม
7: ่ลองหน่อยนะ
8: เลิกที่ข้าเลือกกับแผนที่ข้าเตรียมไว้จะเหยียบจะบุกไอ้ประหลัดสลั่ง
9: วันที่มันเลือกคือวันโจโรเลิกเป็นวันอาทิตย์นี้แน่นอนครับ
10: พี่สาวของดิฉันเป็นภรรยาที่แต่งงานอย่างถูกต้องกับคุณสรันเธอชื่อบาลารีค่ะ
11: ผมจะเล่นกีตาร์ให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผมคุณแม่แล้วก็ภรรยาของผม
12: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
15: กล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
16: พอประมาณนะครับ
12: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลลันกรอบมาก
18: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
19: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
20: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอิลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
21: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเหงาที่เห็น
22: เภสัชบอดี้ไวเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
23: ์นกรู้ค่ะว่าต้องไม่ใช่พี่ตาแค่เป็นคนหน้าคล้ายเท่านั้นเอง
24: อย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะ
23: แหมแต่คนเขาก็เชื่อไปตั้งครึ่งค่อนกองแล้วนะคะพี่ตาน่าจะทำอะไรบ้างเพื่อบอกว่าเราบริสุทธิ
25: ์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยดีไหมคะ
24: ไม่ต้องหรอกค่ะใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตาอยู่เฉยของตาดีกว่า
25: โอเค

0: ฉันจะเชื่อเธอตกลงแค่คนหน้าเหมือนเท่านั้นนะปา
1: คนหน้าคล้ายค่ะ
0: มันก็เหมือนกันนั่นแหละ
2: โถเอ้ยตาที่จริงตาน่าจะปฏิเสธไปตั้งแต่ทีแรกนะไม่งั้นน่ะหมานี้เขาคงไม่ลือกันทั่วกระทรวงหรอก
1: ก็ตาตกใจไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดี
0: ก็ดีทำตัวปกติใครจะพูดอะไรก็ให้เขาพูดไปถ้าเราทำดีสักอย่างความดีก็จะคุ้มครองเราเองยกเว้นแต่ว่า
2: แต่อะไรอ่ะ
0: ฉันพูดได้แค่นี้แหละ

0: พวกหล่อนว่าใช่ไม่ใช่อ่ะ
1: มันก็ชัดอยู่นะครับ
2: เฮ้ยแต่อาจจะแค่คนหน้าคล้ายเนาะ

0: มียำเมียเบื่อด้วยอ่ะ
1: ใช่ครับยำมะเขือเผา
0: แล้วมียำเมียเผลอไหมนะ
2: คงไม่มีนะคะเพราะว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เห็นเคยได้ยินเลยอ่ะ
0: โอ้โหนี่ไงก็เวลาเมียก็เผลอก็เอาผัวเข้ามาใช้ไง
3: เฮ้ยนี่มันยำเมียน้อยหรือเปล่าอ่ะ
0: โอ้ยป้าจ๋าป้าวันหลังอะทำไว้หน่อยนะจะยำเมียน้อยเนี่ยเพราะว่าเมียน้อยแถวเนี้ยจะได้กินเป็นอาหารหลัก
4: แล้วหล่อนล่ะปริมหล่อนกินอะไรอะ
0: มะระผัดไข่ทำไมหรอ
4: จริงๆเนี่ยหล่อนน่าจะกินยำมะระมากกว่านะมีไหมจ๊ะป้ายำมะระนะจ๊ะ
5: อุ้ยมันขมนะคะไม่มีใครเขาทานหรอกจ้าม
4: ีสิคะป้ามะระยำเนี่ยเพราะว่ามันจะเหมาะกับคนยำๆแถวนี
0: ้มะระยำคืออะไรอะ
6: สงสัยได้คุณนี่แหละครับมะระยำ
0: มะระยำ
6: ใช
0: ่มะระยำยังไง
4: พวกมันทำมิดเมียน้อยทำไมอีนางสกอยเมียหลวงพูดจาอย่างเงี้ยตบเลยดีกว่าได้รอวันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได
6: ้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
4: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได
6: ้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้
0: ก็จะมีไม่น้อย
5: ขอบคุณมากจริงๆ
6: ไม่เป็นไรครับ
4: นี่ป้าทีหลังเอาเมนูมาล้างไม่ต้องมาทำเลยนะ
7: อ
4: ้
7: าวนี่ฉันบ้าหอฟางอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยหายหัวไปไหนกันหมดลังแก้วไอ้แหวงกว่าจะมารับของนะฉันไม่ได้มี4มือ8หน้านี่ยะ
8: นั่นมันเจ้าแม่กาลีค่ะ
7: นางแต้วถุงใส่ๆนั่นน่ะของบ้านนู้นนะไม่ต้องแกะส่วนพวกเนี้ยของบ้านเรายังไงก็ให้ลูกให้ผัวฉันกินก่อนนี่ยะไม่ใช่มุกนิดกินกันเอง
8: พี่ลึก
7: อะไรนี่แกมาว่าฉันอะไรพี่ลึกเนี่ยฮะ
8: หนูไม่ได้ว่าคุณผู้หญิงค่ะแต่ตอนหนูจัดของเข้าตู้หนูอะเห็นสลิปเนี่ยค่ะมันพี่ลึก
7: แล้วทำไม
8: ก็ตอนที่คุณผู้ชายไปชะอำนะสิคะมีบินหอยเสียบหอยดองหอยแห้งเนี่ยค่ะแต่ทำไมมันมีสลิปโลตัสสมุยด้วยอะคะอะโลตัสสมุยเห็นไหมคะ

0: เงียบจังเลยนะครับ
1: ถ้ากำลังคิดอะไรอยู่นะคะ
0: เรื่องอะไรล่ะครับถ้าเป็นเรื่องข่าวลือเนี่ยคุณตาจะไปสนใจเลยนะครับชีวิตของคนที่เนี่ยมันจืดชืดเป็นรูทีนก็เลยต้องหาเรื่องกอสซิปเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทำให้ชีวิตมันตื่นเต้นไปวันๆนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ลืมกันเพียงแต่ต้องไม่มีเรื่องอะไรที่มาเติมเชื้อไฟให้ข่าวลือมันโหมกระพือขึ้นมาอีกก็พอให้มันเป็นแค่ข่าวลือเรื่องหนึ่งของกองแค่นั้นก็พอครับ

0: ุณนะคะคุณเก่ง
1: ขอบคุณเรื่องอะไรครับเรื่องเลี้ยงข้าววันนี้เหรอครับ
0: สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำให้กับตาค่ะ
1: เพื่อนเนี่ยเขาก็มีไว้เพื่อการนี้ไม่ใช่หรอครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: พรุ่งนี้ผมมารับคุณตา7 โมงนะครับ
0: อย่าเลยค่ะตาไม่อยากคุณกินลำบากอีกแล้ว
1: ไม่ลำบากหรอกครับพรุ่งนี้ผมจะไม่มารับคุณตาแต่วันอื่นผมไม่รับปากนะครับ

0: ของใช้คุณแต่ตาจะไม่มีวันทำอย่างนั้นอีกแล้วค่ะคุณกิต
1: คิดว่าคลิปออกไปเนี่ยจะเกิดเรื่องสะเทือนเลื่อนลั่นที่ไหนได้เงียบเป็นเป่าสาพี่ชายแกสิถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รู้มีแต่ภาพเบล
2: อคุณนภิคิดอย่างนั้นเหรอคะ
1: จะต้องให้พี่สาวฉันมันระแคะระคายอะไรบ้างล่ะนอนเสวยสุขอยู่บนวิมานนานเกินไปแล้วอยู่ที่นี่นี่เอง
3: ก็มาหาเงินใช้หนี้คุณไง
1: เฮ้ยเจริญละมาหาเงินในบ่อนเนี้ยนะแล้วเป็นไงหามาได้กี่หมื่นกี่แสนแล้วล่ะ
3: ก็หมดตัวไงเสียนู่นเสียนี่ไปหมดแล้วอ่ะ
1: นี่แสดงว่าแกจะไม่มีเงินใช้หนี้ฉันใช่ไหม
3: ผมไม่ได้ไม่ใช้หนี้นะพี่แต่ผมไม่มีเงินแล้วจะให้ผมทำยังไง
1: จะทำยังไงอ่ะหรอง่ายๆเลยแกกับวงศาคณาญาติของแกขนของออกจากที่ดินฉันได้แล้ว
3: ไม่ได้นะคุณภาผมไม่ไป
1: แกคิดจะลองดีกับฉันงั้นเหรอฮะใครที่มาเอาเปรียบฉันฉันไม่ปล่อยให้อยู่เป็นสุขแน
4: ่คุณนายครับ
1: ทำไม
4: คุณประพงษ์เชิญด้านนอกครับ
5: ทุกท่านครับไม่มีอะไรครับ

0: รู้จักดิฉันด้วยหรอคะ
1: ในแวดวงสังคมกรุงเทพเนี่ยมีใครบ้างนะครับที่ไม่รู้จักคุณนพภา
0: ก็คงจะเหมือนแวดวงนักเล่นก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักคุณประพงศ์ดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำเสียงดังในที่ของคุณ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับไอ้เรื่องนี่เรื่องศีลเนี่ยผมเข้าใจดี
0: ขอบคุณที่เข้าใจค่ะ
1: ยินดีมากมากนะครับที่มีโอกาสได้รู้จักคุณนพภาต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้ทำธุรกิจด้วยกัน
0: ดิฉันก็อาจต้องอาศัยความชำนาญของคุณประพงศ์เหมือนกัน

0: โอ้วันนี้เพื่อนสาวสวยมากครับ
1: หน้าวูบอย่างกับคาบุกิ
2: คาบุกิเทรนด์ใหม่เกาหลีเหรออ ๋
1: อไม่ใช่มันเป็นเทรนด์คลาสสิกจากญี่ปุ่น
2: แต่ถ้าแต่งมากกว่านี้เนี่ยกอลัมเลยนะคะกอลัมนางแบบหรอ
0: ท็อปโมเดลจากมิลานเลยครับ
2: พวกเธอชอบชมฉันก็เขินเป็นนะนี่ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังครีมที่พวกเธอฉันไปลองใช้เนี่ยนะเห็นผลเกินคาด
0: อ๋อไอ้ครีมวารีแตกซ่านครับ
1: ใช้แล้วผัวรักผัวหลง
3: หลงทิศหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ถูกอะ
2: พวกเธอชอบแซวอ่ะนี่แล้วฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะฉันใช้ครีมได้แค่วันเดียวเนี่ยจู่ๆวันก่อนคุณกิตไปส่งฉันที่บ้านจ้าฉันที่บ้านเราเนี่ยนะอยู่แครายบ้านผู้ชายนี่อยู่บางนาห่างกันตั้งแต่โย
0: ดเดี๋ยวนะครับเมื่อวานคุณกิตเขาไปงานศพแถวนั้นอยู่แล้วครับ
2: เขาหาเหตุมากกว่าอยากจะไปส่ง
1: ถ้าเชื่อแบบนั้นแล้วมีความสุขก็เชื่อไปเถอะฮะ
2: คุณกิตอ่ะเขาคงตาสว่างคงรู้แล้วแหละว่าใครที่มีคุณค่าง
3: ั้นตอบย้ำความมีคุณค่าซีรีส์ต่อไปเลยนะคะน้องมานั่งเลยค่ะ
2: หรอพี่ปิมค่ะพี่ปิมพี่ปิมรอนกก่อนค่ะมีอะไรอ่ะนกอยากจะขอโทษพี่ปริมเรื่องวันนั้นเรื่องพี่ตากับผอ.นะคะ
4: เรื่องวันไหนอะฉันก็เห็นจะสตอไว้หลายวันหลายเรื่อง
2: ก็เรื่องที่ห้องกาแฟไงคะ
4: เพิ่งจะมาสารภาพนะแล้วเธอจะมาขอโทษอะไรฉันตอนนี
2: ้ก็นกรู้สึกผิดอะค่ะที่ต้องโกหก
4: โอ้โหแม่นางงามสามึงเกิด
2: พี่ปิมอย่าเพิ่งพูดไปนะคะนกว่าเรื่องนี้คงจะจบด้วยดีแล้วล่ะค่ะพี่ตากับผอ.เลิกยุ่งเกี่ยวกันแล้วพี่ตาตาสว่างแล้วนะคะ
4: ฉันไม่เชื่อหรอก
2: นี่นกก็เห็นว่าพี่ตากำลังจะหันไปคบกับคุณกิตใหม
4: ่อ้าวก็ไหนบอกว่าเขาเลิกติดต่อเลิกไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วไม่ใช่หร
2: อก็ไม่รู้สิคะเห็นพี่ตาบอกนกเองว่าพี่ตากำลังจะสานสัมพันธ์กับคุณกิตใหม่คุณกิตเองก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะไม่สนใจเรื่องที่แล้วไปแล้วพี่ปริมไม่กอดนกแล้วใช่ไหมคะพี่ปริมยกโทษให้นกแล้วใช่ไหมคะขอบคุณพี่ปริมมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนกขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณพี่ปริมนะคะ

0: คงจะอยากขาดจากเขาแล้วเราจะแต่งงานกันตา
1: หนังลูกไม่อยากดิ
2: สงสัยช่วงนี้พี่สาวคุณจะโดนตกนะ
1: ยังตกไม่สุดแต่ก็ได
3: ้ไปดูซิว่าคลิปมันแพร่ไปถึงไหนแล้วไปดูแล้วให้ลบให้หมดนะถ้าใครเซฟไว้หรือ forward ต่อแสดงว่าต้องการมีเรื่องกับผม
1: ตาอยากเห็นคนเดียวฉันจำได้ว่าพวกเธอ3คนเคยบอกว่าเห็นมดตาอ้วกใช่ไหม
4: โอ้ใช่ค่ะสงสัยจะเครียดจะเป็นโรคเครียดลงกระเพาะแง
1: ่ฉันเกรงว่าจะไม่ใช่โรคนั้นนะสิจ๊ะ
4: ยังไงครับ
1: ฉันเกรงว่าจะเป็นโรคเครียดลงมดลูก

0: นับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: ทานตะวันหันสู่ดวงอาทิตย์ได้แค่ดวงเดียวครอบครัวของเราสำคัญมากกว่าฉัน
2: มันฆ่าพี่น้องเราถึงเวลาที่เราจะบุกไปหามันบุกเข้าเมืองบุกเข้าเมือง
3: บุกเข้าเมืองบุกเข้าเมือง
4: ใส่สร้อยฉันไว้เถอะนะให้พระท่านคุ้มครองคุณ
5: ทำไมบาลาลีไม่มาด้วยล่ะคะ
6: น่าจะถามตัวเองมากกว่านะ
5: บาลาลีเธอเป็นผู้หญิงฉลาดเธอเลือกในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเราทั้งสามคนแล้วนะคะสลันคุณลืมเธอซะเถอะนะคะ
6: คุณก็ดูแล้วนี่ว่าในเมืองเกิดอะไรขึ้นผมไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นช่วงนี้อาจต้องนอนค้างที่อำเภอไม่ได้กลับบ้าน
5: อะไรนะ
6: ผมขอตัวไปอาบน้ำก่อน
5: นี่มันหนีหน้ากันชัดๆนี่

ดวงขอโทษคุณคงต้องการเวลาเวลาลีเขาพึ่งไปดวงจะให้เวลาคุณคุณหญิงแก้วแล้วก็ทุกคนในบ้านนี้อีกไม่นานหรอกนะคะทุกคนก็จะลืมผู้หญิงคนนั้นเอง

0: รินได้เรื่องแล้วล่ะเพื่อนพ่อที่หน่วยข่าวเขาบอกว่าเสือขาวขู่ทางการเอาของต่ำมาติดไว้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอพวกมันกำลังจะเข้ามาอาละวาดในเมืองจะปล้นร้านทอง
1: ร้านทองของพี่อรุณค่ะ
2: แล้วบ้านบารณีล่ะ
1: อยู่คนละอำเภอค่ะคุณแม่บ้านของบารณีกับคุณพนิษฐ์เสือขาวไม่เคยเข้าไปยุ่งค่ะอีน่ากลายเป็นเมืองอันตรายไปแล้วสองคนนั้นเลยไม่อยากให้รินไปไง
0: แล้วรินจะไม่ไปจริงๆเหรอลูกคุณหญิงแก้วก็อยู่ทางโน้นคุณประหลัดก็วุ่นหน้าที่ดูแลคุณหญิงแก้วเป็นขวัญและกำลังใจให้ผัวเป็นหน้าที่ของเมียนะ
2: แม่เห็นด้วยกับคุณพ่อนะริน
1: หนูเหนื่อยค่ะเหนื่อยที่ต้องเจอหน้าผู้หญิงคนนั้นแค่คิดถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นหนูก็เหนื่อยแล้วค่ะ
3: แฟนเก่าคุณสรันค่ะคุณพ่อลงทุนแอบไปเป็นมดแดงแฝงในพงมะม่วงเช่าบ้านอยู่ข้างๆเลยนะคะ
2: พวกมือที่สามจะกลัวมันทำไมแม่เคยจัดการมาแล้วตามไปเอาเรื่องถึงอังกฤษ
0: วันนี้ข้างนอกร้อนมากเลยพ่อไปอาบน้ำก่อนนะ

0: เรื่องจริงเหรอคะคุณแม
1: ่จริงจ้ะชื่อแหม่มแคทเธอรีนเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณพ
0: ่อที่คุณแม่ตามคุณพ่อไปอยู่ที่อังกฤษตั้ง3ปีทิ้งเราไว้ให้คุณนาเลี้ยงไงคะคุณบุจำได้ไหมคะ
2: เพิ่งรู้นะคะว่าเป็นเพราะเรื่องผู้หญิงดูหน้าคุณพ่อเมื่อกี้สิคะ
0: คุณแม่ทิ้งบ้านเพราะเรื่องนี้เลยเหรอคะไหนคุณแม่บอกว่าคุณพ่อป่วยไงคะ
2: เล่าต่อสิคะคุณแม
1: ่การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้ใครที่คิดว่าความรักจะยืนยงตลอดกาลเหมือนในนิยายคิดผิด
0: ตอนนั้นคุณพ่อรักกับแหม่มคนนั้นจริงๆเหรอคะ
1: จริง
0: ฮะ
1: ทำไมพระเอกต้องเป็นพระเอกตลอดกาลอย่างนั้นหรอนั่นมันแค่ในนิยายมนุษย์ก็ต้องมีวันหลงผิดเผลอใจไปกับคนอื่นบ้าง
0: แล้วคุณแม่ไม่เสียใจหรอคะ

0: เสียใจสิเสียใจมากด้วยตอนนั้นคิดว่าถ้าคุณพ่อไล่ก็คงจะกลับแล้วก็เลิกกันแต่คุณพ่อไม่ไล่แถมยังดูแลแม่เป็นอย่างดีสุดท้ายแหม่มคนนั้นก็ล่าถอยไปเอง
1: เหมือนคุณสรัญไงถ้าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นเขาจะลางานเข้าพระนครมาตามตัวทำไมล่ะ
0: รินฟังแม่นะลูกถ้ารินอยากได้คำตอบจากชีวิตรินต้องลองออกไปใช้ชีวิตไม่ใช่มาหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านแบบนี้ลองออกไปใช้ชีวิตดูสักตั้งนะลูก

0: ดูครับมาดูอะไรสิครับ
1: อะไรเหรอ
0: ตามผมมาเถอะครับ
2: ดอกทานตะวันบานแล้วครับ

0: วันคือจงรักและภักดี
1: บอกให้รู้ได้ไหม
0: ไหนคุณพูดมาตลอดว่าคุณไม่อยากจงรักภักดีกับใครอีกแล้ว
1: ใครคือดวงตะวันที่เธอต้องการใครคือ
2: เราสองคนจะไม่ปลูกความจงรักภักดีต่อกัน

0: คุณมองหน้าฉันทำไมเนี่ย
1: คราวที่แล้วหล่อนบอกว่าฉันไม่ยอมมองหน้าหล่อนต่อไปนี้ฉันจะมองหน้าหล่อนทุกครั้งที่มีโอกาส

0: อ้าวนาริน
1: หนูขออนุญาตถามอะไรคุณพ่อหน่อยได้ไหมคะหนูต้องกราบขอโทษนะคะที่ละลาบละลวง
0: เรื่องที่แม่เขาเล่านะเรื่องจริงทั้งหมด
1: แล้วคุณพ่อรักแหม่มนั้นจริงหรอคะรักทั้งแหม่มรักทั้งคุณแม่หรอคะ
0: ก็ทีเราล่ะยังรักทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งบานีทั้งยายบุตร
1: จริงด้วย
0: มนุษย์รักเดียวใจเดียวเพราะคุณธรรมเพราะจารีตประเพณีแต่พออยู่ด้วยกันไปนานๆมันก
1: ็ย่อมมีวันแปรเปลี่ยน
0: ใช่ธรรมชาติความรักจึงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างต้องช่วยกันสร้างขึ้นใหม่ทุกวันพอแม่มาหาพ่อมาเตือนสติพ่อก็ได้คิดพ่อก็เลยให้แม่อยู่ต่อเพื่อช่วยกันสร้างความรักของเราขึ้นมาใหม
1: ่ความรักเป็นสิ่งที่ต้องสร้างเหรอคะ
0: คนที่รอความรักจะต้องรอไปตลอดชาติคนที่คาดหวังกับความรักจะผิดหวังเสมอจากคนที่สร้างความรักด้วยตัวเองไม่รอไม่ยอมแพ้เขาจะมีความรักอยู่รอบตัว
1: สร้างความรัก
2: เลิกที่ข้าเลือกกับแผนที่ข้าเตรียมไว้จะเหยียบจะบุกไอ้ประหลัดประหลัด
3: วันที่มันเลือกคือวันโจโรเลิกเป็นวันอาทิตย์นี้แน่นอนครับ
4: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
5: วันอังคาร
4: ไปไหน
6: ไปแคสซี่ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
7: ้หากมีรางวัลของอร่อยแห่งปีคงเป็นเอลเซนีที่มันต้องเป็นตัวตึงทั้งนุ่มทั้งหอมต้องยอมให้ได้รางวัล
8: หลากรสอร่อยหลายยังไงก็เอลเซยูโร
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
11: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึง

0: ีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแฉะองอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
1: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
2: ่ฉันไม่ได้ขาย
3: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
4: 1ล้าน
3: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
5: Please Love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
2: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint

0: บ้านคุณ
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
5: จากคนที่สร้างความรักด้วยตัวเองไม่รอไม่ยอมแพ้เขาจะมีความรักอีกรอบตัว
6: สร้างความรักแต่ดูผู้หญิงคนนั้นเก่งกว่าแถมยังสวยมีชาติตระกูลเข้าสังคมคล่องแคล่วช่วยงานคุณประหลัดได้อีกค่ะ
5: ให้คุณประหลัดเขาเป็นคนตัดสินไม่ดีกว่าเหรอว่าอะไรคือความรักสำหรับเขาแม่รินเพียงแค่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างที่พ่อขอมาตลอดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าให้ใครมาว่าเราได้ว่าเราไม่มีความรับผิดชอบ

0: ล่อนไม่ต้องทำกับข้าวมื้อนี้ฉันซื้อจากร้านอาหารในเมืองมาของชอบคุณนาทั้งนั้น
1: แต่ดิฉันเตรียมไว้หมดแล้วค่ะ
0: ก็ไปเทให้หมากินสิ
2: เมื่อคืนคุณประดับก็ไปนอนที่อำเภอ
0: นั่นยิ่งต้องมีคนดูแลบ้านดูแลคุณหญิงแก้วนั่นก็คือฉันไงจิ้มลิ้ม
3: ค่ะ
0: ชุดหนึ่งเอาไว้ที่นี่ส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยแกไปส่งที่อำเภอ
3: ได้เจ้าค่ะ
2: ขออนุญาตถามสักคำถามหนึ่งนะคะใครเจอไม่ทราบ
0: ฉันเป็นเพื่อนกับสลันมานานนับ10ปีเป็นคู่รักของเขาอีก10ปีขนาดเมียแต่งยังหนีกับพระนครไปเลยแล้วไม้ซีกอย่างหล่อนจะมางัดไม้สูงอย่างฉันทำไมรสชาติอาหารก็แย่ๆฝีมือก็แค่นี้แค่ทำงานล้างจานแล้วก็ทำงานบ้านไปก็เท่านั้น
2: ไม่มีคำว่าพูดดีเกินไปหรอกค่ะพูดดีก็คือพูดดีพวกที่ชอบพูดจาทำร้ายจิตใจคนอื่นแล้วก็มีข้ออ้างนู่นอ้างนี่มันก็เป็นแค่ข้ออ้างของพวกผู้ร้ายต่างหาก
0: แล้วที่หล่อนตั้งแง่ฉันอยู่นี่คงเป็นข้ออ้างของพวกขี้เกียจปรับปรุงตัวละสิความจริงก็คือความจริงทำงานไม่ดีก็คือไม่ดีช่วงนี้ทำงานไปก่อนแล้วฉันจะให้จิ้มลิ้มหาแม่ครัวคนใหม่มาแทน
3: จิ้มลิ้มจะรีบจัดการทันทีเลยค่ะ
0: แม่ครัวคนใหม่เนี่ยต้องทำอาหารให้ฉันชิมก่อนจะมารับคนงานมั่วๆเมตตาสงสารเนี่ยมีได้ขายฝีมือก็ต้องมีฝีมือจะปกครองบ้านมั่วๆแบบคุณนายคนก่อนแบบนั้นฉันไม่เอา

0: ดอกนั้นด้วยเร็วๆสิทำอะไรช้าๆอยู่ได้นี่ดอกนั้นด้วยตัดให้หมดเลยดอกนี้ดอกนี้ด้วยเร็วๆสิ
1: เฮ้ยเสริมหยุดหยุดหยุดเสริมหยุด
2: คุณทำอะไรอะครับ
3: คุณเขาให้ตัดหมดเลยครับ
2: คุณนายให้ตัดเท่าที่ต้องใช้คุณนายชอบให้ดอกไม้ติดอยู่กับต้นนะครับ
0: ชอบสวยธรรมชาติสำหรับฉันเนี่ยเขาเรียกว่าไร้ราคาดอกไม้ต้องตกแต่งในใจกันสวยๆตัดให้หมดฉันจะเอาไปแต่งบ้านเร็วสิ

0: เชิญลาออกไปได
1: ้คุณหญิงยังอยู่ทั้งคนจู่ๆมาทำตัวเป็นคุณนายในบ้านทำแบบเนี้ยเหมือนไม่เห็นหัวคุณหญิงนะครับ
2: จริงค่ะเขาเห็นว่าพวกเธอน่ะสนิทกับหนูบาลาลีน่ะสิเธอนั่นแหละเหนอ
3: เ
2: ธอเห็นแม่ดวงสวัสดิ์เข้ามาตั้งแต่ยังเล็กๆพอถึงเวลาเธอก็ไปเข้าข้างหนูบาลาลีเขาก็ต้องโกรธเขาก็เลยอยากจะเอาชนะพวกเธอน่ะสิ
3: อุ๊ยเอาชนะด้วยการกดขี่ข่มเหงเนี่ยนะคะ
4: ใช่ครับคุณลินอ่อนน้อมอ่อนหวานเวลาพวกเราทำอะไรไม่ถูกใจก็พูดดีๆกับพวกเราคิดจะเอาชนะคุณลินเนี่ยนะฝันไม่เถอะนะแม่นะ
3: โอ้โหเทียบกันไม่ได
2: ้ฉันเองก็แก่ลงทุกวันทุกวันคิดแต่จะอยู่สงบสงบเข้าวัดเข้าวาไม่อยากจะไปคัดงานกับลูกสะใภ้เหมือนแม่ผัวคนอื่นๆเขาหรอกฉันคงไม่ไหวนะ
1: แปลว่าถ้าคุณลินไม่กลับมาคุณดวงสวัสดิ์ก็จะเป็นคุณนายบ้านนี้จริงๆแล้วที่แบบนี้พวกเราก็แย่สิวะฮะ
3: แม่อุ้ยเฉลิมมันเป็นไรเดี๋ยวเรากลับบ้านไปกรีดยางกันเนาะไม่ไหวก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่นี่เลยตาเหนือ
5: ต้องอยู่กับคนบาราชไหนก็ไม่ได้หรอก
6: พวกเสือขาวมันปล้นในเมืองมา 2-3 ครั้งไม่เคยออกหมายแบบนี้ครั้งนี้มันตั้งใจจะท้ารบกับผมถ้าเราปกป้องคนในเมืองไม่ได้ชาวบ้านก็จะหมดศรัทธากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
7: พวกมันจะเหิมเกริมกันเกินไปแล้วเรายอมไม่ได้เด็ดขาด
6: การปล้นครั้งนี้มีความหมายกับมันและพวกเรามากผมเชื่อว่ามันจะออกปล้นในคืนวันอาทิตย์นี้ครับผมศึกษาการปล้นของมันมานานทุกครั้งที่มันปล้นมันจะถือเลิกงามยามดีและวันที่มันเลือกคือวันโจโรเลิกเป็นวันอาทิตย์นี้แน่นอนครับ
8: แต่ว่าพวกมันจะปล้นแต่เฉพาะเวลาคืนใช่ไหมครับ
6: ครับพวกมันไม่เคยปล้นตอนกลางวัน
8: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมปิดร้านหนีหรือว่าเอาทองออกไปก่อนดีไหมครับ
6: พวกมันก็ตามรถขนทองของคุณสิครับป่านนี้มันคงให้สายของมันเฝ้าร้านคุณทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วการปล้นครั้งนี้สำคัญกับมันมากมันต้องเอาทองไปให้ได้ทองอยู่ที่ร้านนะครับดีแล้วพวกเราคุ้มครองง่ายกว่าง
9: ั้นเรามาเตรียมตัวกัน

ที่ได้ให้จัดเตรียมไว้ได้ใกล้ครบแล้วพี่พวกไอ้สี่มันฟังแผนการของเราพวกบันทึกเหิมกันใหญ่เลยพี่มันมั่นใจว่าไม่มีใครจับพวกเราได้แน่

0: เลิกลังเลได้แล้วนะพี่บานีโทรมาฝากข้อความไว้ที่บ้านพี่อรุณบังคับให้ตัวลงไปปักใต้วันนี้คำสั่งจากพี่บานีตัวเคยขัดได้ซะที่ไหนล่ะ
1: วันนี้เลยเหรอคะ
0: ไปเร็วรีบไปจัดกระเป๋านะเดี๋ยวเราไปส่งตัวที่สถานีรถไฟเองมาสิ
2: ค่ะคุณหญิงแก้วดิฉันบาลานีเป็นน้องสาวของพี่รินบาลาลีนะคะ
3: น้องสาวคุณบาลาลีเหรอเนี่ย
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวหมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: ตกใจอะไรมันแค่กรอบ
7: โลตัสกรอบมาก
8: ดิวดี
9: ดิวดี
10: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9ครบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
11: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
13: คุณรู้นี่เป็นธรรมชาติเอง
14: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
15: โอ้ย
16: กินโทษเฮ้ยมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
15: เฮ้ยวะ
13: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี
14: ่ผมซอยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
13: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5%พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
20: ้ฟันผุเยอะเลย
21: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
14: บีบนิดเดียว
21: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
14: อ๋อ
22: ต้องบีบเต็มแปรง
23: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอแก
24: ่โปรดอย่าใจร้าย
25: Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
13: บินมา
0: สวัสดีค่ะ
13: สว
0: ั
13: สดีครับ
0: บ้านน่าอยู่มากเลยนะคะคุณไพริศเขาซื้อต่อจากคุณหลวงลูกหลานเจ้าเมืองคนก่อนแกจะย้ายไปอยู่ในพระนครนะจ๊ะบ้านหลังใหญ่โตอยู่กันไม่กี่คนเราทำอะไรเองไม่เป็นสักอย่างเลยให้ตัวมาช่วยเรานี่ไง
13: คุณสลันกับคุณรินไม่น่าทะเลาะกันเลยนะครับผมชอบคุณสลันมากเขาดูเป็นคนน่าคบทีเดียว
0: บ้านนี้ยังขาดอะไรอีกตั้งหลายอย่างในครัวนี่แทบจะไม่มีอะไรเลยโอ้ยตัวไปช่วยเราเลือกซื้อนะพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เดี๋ยวเราสองคนไปส่ง
21: ส่งที่ไหนคะ
0: บ้านตัวไงจ๊ะบ้านคุณประหลัด
21: รินคิดว่าจะขอนอนที่นี่นะคะ
0: ไม่ได้นะตัวแต่งงานแล้วก็ต้องนอนกับหวานใจตัวเองสิหรือตัวกลัวเผชิญหน้ากับผู้หญิงคนนั้นเมื่อก่อนตัวคนเดียวก็น่ากลัวอยู่หรอกแต่ตอนนี้ตัวมีเรามีคุณพนิษฐ์ใครรังแกตัวเดี๋ยวเราสองคนจะช่วยเอง

0: ผมมีความคิดดีๆครับแฟนเก่าคุณสลันต้องโดนดัดหลังบ้างถ้าคุณพร้อมจะสู้เราสองคนจะช่วย
1: คุณพนิดอ่ะเขาชอบคุณประหลาดจริงๆนะเขาไม่อยากให้ตัวเลิกกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคืนนี้คุณพักที่นี่ก่อนนะครับเราสองคนขอเวลาเตรียมตัว1วัน
1: ไม่รู้แต่เดาว่าต้องยอดเยี่ยมแน่ๆคุณพนิดซื้อยัง

0: การเตรียมเวรยามตอนกลางคืนของคุณปลัดนิ่มแน่นหนาดี
1: เราหวังว่าจะจับพวกมันได้ทั้งหมดครับท่านผู้ว่า
0: ดีครับพวกเราทุกคนต้องไม่พลาดที่มันเอาหมายมาติดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันท้าทายพวกเรามันก็คิดว่าทางการเนี่ยไม่มีทางที่จะปกป้องชุมชนนี้ไว้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องร้านทองนี้ไว้ให้ได
2: ้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและกำลังพลของเราด้วยนะครับ
3: ครับท่านสารวัตร
0: เอาละหมดเวลาราชการแล้วเลิกประชุมกันได้เดี๋ยวไปทานข้าวที่บ้านคุณพนิชกันต่อเขาเชิญไว้แล้วนะแล้วเดี๋ยวไปคุยกันที่นู่นต่อ
3: บ้านคุณพนิชเหรอครับ
0: คู่เขยของคุณประหลัดไงที่เขาค้าขายข้าวอยู่ที่ปีนังอ่ะเขาขึ้นมานี่เขามาซื้อบ้านใหญ่โตแล้วก็หวังจะตั้งลูกลากอยู่ที่นี่วันก่อนเขาจึงแวะมาหาผมเพื่อจะแนะนำตัว
3: ครับ
1: เขาเชิญเราทานข้าววันนี้ส่งรถมารับด้วยเขาเชิญผู้ใหญ่ไว้หลายคนว่าแต่คุณไม่รู้เหรอ
4: ขออนุญาตขอรับคุณพนิชมารอรับคุณประหลัดและทุกท่านรออยู่ข้างล่างครับมาแล้วครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับนายอำเภอสวัสดีครับสารวัตรผมไม่ได้เรียนคุณประหลัดก่อนเลยต้องแวะมารับด้วยตัวเองขอโทษนะครับอาจจะกระทันหันไปหน่อย
3: ไม่เป็นไรครับเราเลิกงานแล้ว
5: เข้าใจครับว่าคงกำลังยุ่งกันมากข่าวเริ่มแพร่สะพัดแล้วผู้คนกลัวกันทั้งเมืองเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไปคุยกันต่อที่โต๊ะอาหารบ้านผมดีกว่าเชิญทุกคนครับ

0: สวัสดีค่ะคุณหญิงแก้วดิฉันบาลานีเป็นน้องสาวของพี่รินบาลาลีนะคะ
1: อ๋อที่เพิ่งแต่งงานแล้วย้ายมาใช่ไหมมาพบคุณประหลัดเหรอคะ
0: มีได้ค่ะแต่ว่าจะมาเรียนเชิญคุณหญิงไปทานข้าวที่บ้านดิฉันค่ะพอดีคุณพนิษฐ์สามีของดิฉันอยากจะกราบคุณหญิงนะคะ
2: บาลาลีเหรอเนี่ย
0: บ้านน้าอยู่ดีจังเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: ต้องรีบไปบอกคุณดวงแล้วโอ้ยไปไหนของเขานะร้อนใจจะแย่อยู่แล้วโอ้ยเร็วสิคะคุณนายโอ้ยนี่จะหาใครจงรักภักดีจิ้มลิ้มไม่มีอีกแล้วนะคะเนี่ยช้างจริงโอ้ยไปไหนมาคะเนี่ยโอ้ย
3: ฉันก็ไปเสริมสวยมานะสิอยู่บ้านเนี่ยเบื่อจะตายแกมีอะไรหรือว่าสารันกลับมาบ้านแล้ว
2: ไม่ใช่ค่ะน้องสาวคุณบาลาลีอ่ะมาพาคุณหญิงแก้วไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
3: น้องสาวบาลาลีเขาคงมาเที่ยวละมั้งไม่ใช่เจ้าตัวบาลาลีซะหน่อยช่างมันสิ
2: แล้วถ้าเขานัดไปเจอกันล่ะคะ
3: นัดใคร

0: อนนี้คุณประหลัดอ่ะกินนอนอยู่ที่อำเภอทั้งกลางวันและกลางคืนเขาจะเจอใครบ้างเราก็ไม่รู้นะคะ
1: เอางี้ไหนๆสละต้องนอนที่อำเภออยู่แล้วฉันจะตามไปนอนที่อำเภอด้วยเลยอยู่ที่เนี่ยเรียกความเงียบแล้วก็ความเหงาไปไปเก็บของ
0: นี่ค่ะถือค่ะคุณมาค่ะ
1: อ่ะอีนี่
0: อะไรคะ
1: เอาไป
0: โทษค่ะ

0: ชุดนี้เราให้ตัวชุดใหม่เอี่ยมเมื่อก่อนน่ะตัวช่วยเราเลือกเสื้อผ้าเลือกเครื่องสำอางจนเราออกงานราตรีไปทั่วพระนครโดยที่ไม่อายใครแต่วันนี้ตัวต้องเลือกตัวต้องแต่งให้ตัวเองนะ
1: รินไม่คุ้นเลยค่ะ
0: ตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะรินตัวแบกหน้าตาของวงตระกูลไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวต้องแต่งนะรู้ไหม
1: หน้าตาของวงตระกูลไม่ใช่ความดีหรอคะ
0: ความดีเนี่ยเป็นเกียรติยศแท้จริงแน่นอนอยู่แล้วแต่สำหรับคนในสังคมที่มีทั้งปัญญามากปัญญาน้อยมีคนดีมีคนเลวเปลือกนอกก็สำคัญใส่ชุดนี้แล้วแต่งหน้าซะเอาให้เหมือนลูกท่านเจ้าคุณให้สวยยิ่งกว่าคุณหนูทุกคนในพระนคร

0: ผมจะเล่นกีตาร์ให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผมคุณแม่แล้วก็ภรรยาของผม
1: ฉันกระจ่างฟ้าย
2: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
8: ้โพลิพัทจะให้
9: มีเพลงอะไรที่แบบว่าพอร้องไปแล้วเนี่ยต้องรู้เลยว่าเพลงของคุณรุ่งได้ดีแพ่งผ่องใส
10: เอาความคืนไปที่แม่โคมหลานย่าโมคนหน้าเดิมโจโจซา
9: โจโจซาน
10: ักรบชายแดนก็ยังมีอีกหลายเพลง
9: ได้

0: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่แน
1: ่โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
2: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทําแล้วมันอยู่ที่ไหน
3: สองหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโหลดกรอบมาก
6: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
7: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่ย
2: ังถ้าจะมีข่าวเสือข่าวเนี่ยผู้คนก็กลัวกันยกใหญ่ไม่กล้าจะมาลงหลักปักฐานที่นี่เลยก็ถือว่าคุณพนิชเข้าใจท้องถิ่นนี่ดีจริงๆแล้วมันไม่ได้เสียหายทุกท้องที่หรอกแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายไปซะทั้งหมด
3: ครับผมค้าขายขึ้นล่องมานอนโรงแรมที่จังหวัดนี้บ่อยตอนนี้มีคุณประหลัดกับภรรยามาอยู่ใกล้กันผมก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อมีอะไรจะได้ขอความช่วยเหลือจากคุณพลัด
4: คุณพนิชมีกิจการใหญ่โตคงไม่ต้องให้ผมช่วยเหลืออะไรหรอกครับ
3: ก็ไม่แน่หรอกครับ
5: ขนมนี้อร่อยมากเลยครับชาก็หอมครับ
6: เป็นฝีมือของภรรยาคุณพลัดพี่สาวของดิฉันเองค่ะ
7: นี่คุณดวงสวัสดิ์มาด้วยเหรอคะทำไมไม่ออกมาทักทายกันล่ะคะ
6: พี่สาวของดิฉันเป็นลูกสาวคนโตของท่านเจ้าคุณบำรุงประชากฤษเป็นภรรยาที่แต่งงานอย่างถูกต้องกับคุณสรันเธอชื่อบาลารีค่ะ

0: ขออภัยที่ออกมาช้านะคะพอดีห่วงของว่างอยู่นะคะ
1: เวลาลีเวลาลีจริงๆด้วยลูก
0: สวัสดีค่ะคุณแม
1: ่จ้า
0: ลองทานดูนะคะ
2: มันอะไรกันเนี่ย
3: เหมือนเห็นนางฟ้าลงมาโปรดเลยรอดแล้วเว้ยเหนือรอดแล้ว
4: ผมตั้งใจจะเรียนให้ทราบมัวแต่ยุ่งๆนะครับคุณดวงสวัสดิ์เนี่ยเป็นเมียคนก่อนส่วนคนนี้นี่เมียแต่งครับ
5: คุณพระช่วยมีเมียสองคนเชียวหรือ
6: เข้าใจแล้วครับแหมคุณประหลัดของเราหน้าตาหล่อเหลาขนาดนี้มีเมียสองคนก็ถูกแล้วนะครับ
7: มีหน้าหรอมาคราวก่อนคุณประหลัดหน้ายุ่งเหมือนยุงตีกันแต่มาคราวนี้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุณถ้าจะเข้าข้างเมียคนผิดละมั้ง
5: แค่นี้ฉันก็อายจนแทบจะแทรกถึงดินหนีแล้วค่ะหนูเวลาลีทำอาหารไทยทั้งหวานคาวเก่งมากนะคะใครอยากทานอะไรแวะมาบอกได้นะคะ

0: กันด้วยค่ะ
1: 2สาวพี่น้องเขาตัวติดกันมากครับบารณีภรรยาผมก็อยากให้พี่สาวมาช่วยดูขึ้นเรือนให้ก็เลยต้องขอตัวคุณบารีมาอยู่ที่นี่ทั้ง2คืนแต่ตอนนี้คงต้องคืนให้แล้วล่ะครับ
2: ดีเลยครับผมอยากได้คืนใจจะขาดอยู่แล้วครับ

0: นีสิคุณหนู
1: ขอโทษครับปลัดของเรานี่เป็นทั้งนักรักนักบู๊เลยนะครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: เป็นนักร้องด้วยครับกีตาร์เนี่ยคุณปลัดก็เล่นเป็นครับ
2: เล่นได้ด้วยเหรอครับ
3: เคยหัดเล่นตอนเด็กๆที่ยังมีกินอยู่ครับแต่พอย้ายไปอยู่ที่วัดก็ไม่ค่อยได้เล่นครับ
2: ถ้าคุณปลัดเล่นให้เราฟังตอนนี้ผมจะยกให้เป็นของขวัญเลย
3: นึกถึงตอนเด็กๆผู้ชายหัดเล่นกีตาร์เพราะว่าผู้หญิงวันนี้ผมจะเล่นกีตาร์ให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผมคุณแม่แล้วก็ภรรยาของผม

บากจริงเว้ยนี่จะเจอแม่สายไอ้เสือคุณชั่วจนนอนคลายนะไอ้เหนือนี่จะเล่าเรื่องของวันนี้ให้คนทั้งโลกมันรู้เลย

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัส

0: ใต้ฝา
1: ลุ้นทอง
0: ลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้าน
2: ทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
3: เมื่อไอมีเสมหะ
4: ละลายเสมหะขับออกง่าย
3: บรรเทาไอ
4: ใช้โซแมต
5: มีคาร์โบซิสเตอีน
6: อันตรายกว่าใช้ยา
7: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
8: จัดเต็ม
9: ว้าว
8: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15 ทับทิมและสูตรฮิต1888
7: ผลผลิตดี
10: เต็มไป
8: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
11: ฟันผุเยอะเลย
12: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
13: บีบนิดเดียว
14: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
15: ต้องบีบเต็มแปรง
16: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอแก
17: ่เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
18: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
17: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
19: ใจไม่ยอมพา
6: วันนี้เลิกดีวันอังคารสัญญาเลย
7: วันอังคาร
6: ไปไหน
11: ไป KFC
4: ดิวผู้พันวันอังคาร
11: กลับมาคุ้ม
4: ตามคำเรียกร้อง
11: 10 ชิ้น 199 บาท
4: ถึง22 ธันวาคมนี้
3: เมื่อไอมีเสมหะ
4: ละลายเสมหะขับออกง่าย
3: บรรเทาไอ
4: ใช้โซแมต
5: มีคาร์โบซิสเตอีน
6: อันตรายกว่าใช้ยา
5: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
15: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
13: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
0: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
12: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ชัยนาท
2: ไปดูคลิปของคุณธนเดชเมืองนินผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลธรรมมูลที่กำลังนอนพาดคว่ำตัวอยู่บนหัวเรือหลังได้รับโทรศัพท์จากชาวบ้านแจ้งว่ามีวัตถุบางอย่างลอยมาตามแม่น้ำตอนแรกตกใจเพราะคิดว่าอาจเป็นศพคนจมน้ำลอยมาไปฟังผู้ใหญ่ธนเดชเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นครับ
8: มีชาวบ้านโทรมาหาผู้ช่วยผู้ช่วยก็โทรมาหาผมบอกว่ามีพระลอยน้ำมาผมก็ตกใจเลยนึกว่าเอาอีกแล้วศพขึ้นอีกแล้วอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าพระพุทธรูปครับผมก็เลยรีบไป
2: แต่เมื่อขับเรือเข้าไปใกล้ถึงได้เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปลอยตามกระแสน้ำด้วยความเร็วพอสมควรทำให้ยากต่อการใช้เชือกดึงองค์พระขึ้นมาเพราะหากดึงผิดจังหวะหรืออาจพลิกคว่ำได้จึงจุดธูป5 ดอกพร้อมอธิษฐานว่าหากองค์พระต้องการขึ้นมาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้กระแสน้ำชะลอความเร็วลงหลังจากอธิษฐานจบปรากฏว่าองค์พระเคลื่อนที่ช้าลงทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เกิดความศรัทธาและเชื่อว่าองค์พระอาจตั้งใจมาอยู่ที่วัดธรรมามูลจึงช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้บริเวณโรงลิเกเก่าเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระศรีวลีทำมาจากไฟเบอร์กลาสด้านในกลวงจึงลอยน้ำได้น้ำหนักประมาณ10 กิโลกรัมชาวบ้านที่มายืนรอริมฝั่งรออัญเชิญพระพุทธรูปที่ลอยน้ำมาถึงกับร้องตื่นเต้นด้วยความดีใจเมื่อเห็นว่าเป็นพระศรีวลีหมู่บ้านจะมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยาก
1: โอ้ยพระศรีวลี
3: กิน
1: ม
3: ีทางเข้าขวา
1: ด้วยมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากแล้วตำบลเราหนักโอ้ยคนลุก
2: ลุงหลอดซึ่งบูชาพระศรีวลีเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองและเล่าว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีความคล้ายกับตำนานหลวงพ่อธรรมจักรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทซึ่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเคยลอยทวนน้ำมาส่วนพระศรีวลีองค์นี้คิดว่าน่าจะลอยตามกระแสน้ำมาจากทางเหนือหลายคนใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพตามจุดต่างๆอย่างใกล้ชิดมากเพื่อนำภาพไปขยายมองหาตัวเลขนำไปเสี่ยงโชคป้าเอผู้รักการเสี่ยงโชคเห็นเลข3-4
1: ที่เห็นนะมันแล้วแต่ตาใครแต่ที่เราเห็นอะเราเห็น3-4
2: ผู้ใหญ่ธนเดชบอกว่าได้มอบองค์พระให้ทางวัดธรรมมูลวรวิหารเป็นผู้ดูแลและพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งการตรวจสอบตามหาเจ้าของรวมถึงการบูรณะซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
12: ชาวบ้านเชื่อว่าพระจะนำสิ่งดีๆมาให้ชุมชนขึ้นเหนือไปลำปาง
2: ที่สวนปางล้อปางม้าตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานวันนี้บรรยากาศคึกคักมากหลังเทศบาลตำบลเมืองปานจัดงานของดีอำเภอเมืองปานชาวบ้านจากทั้ง9หมู่บ้านร่วมกันเดินขบวนแห่กันอย่างสนุกสนานกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยก็คือการแข่งขันส้มตำลีลามีแข่งส้มตำลีลาที่ไหนมีความสนุกสุดเหวี่ยงที่นั่นครับแต่ละทีมงัดลีลากันออกมาเต็มที่คนตำส้มตำก็ตำไปส่วนคนเต้นก็เต้นกันให้สุดฝีมือแบ่งหน้าที่กันชัดเจนทีมนี้มีการโยนครกโยนสากลอยฟ้าแต่ใจตรงกันโยนพร้อมกันพอดีโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บส่วนทีมนี้โชว์การตำแบบลอดขาหวาดเสียวสุดๆต่อด้วยการแข่งขันทำลาบลีลาปิดท้ายด้วยการแข่งขันจับปลาในบ่อการจัดงานของดีอำเภอเมืองปานยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านได้นำผลผลิตทางการเกษตรและของดีในชุมชนออกมาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนด้วยของดีเมืองปานในงานนี้ที่แน่ๆคือนักเต้นครับ
12: เป็นงานที่สนุกจริงๆครับล่องใต้ไปนครศรีธรรมราช
2: หน้าที่ทำการชุมชนบ้านสะพานเหล็กตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงมีร้านขนมจีนเก่าแก่ที่คนในพื้นที่รู้จักกันในชื่อขนมจีนนักร้องคุณประภาพรศรีพิลาบหรือเจ๊ตุ้มอายุ68ปีและคุณพิสิทธิ์ศรีพิลาบหรือลุงสิทธิ์อายุ67ปีสองสามีภรรยาเปิดร้านขนมจีนนี้มานานกว่า40ปีเล่าว่าไม่มีใครในร้านเป็นนักร้องแต่ที่ใช้ชื่อร้านว่าขนมจีนนักร้องเพราะเมื่อ30กว่าปีก่อนอำเภอทุ่งสงมีผับที่เปิดกลางคืนเยอะนักร้องและคนเที่ยวก็เยอะแต่ร้านขายของทานตอนเที่ยงคืนหลังผับปิดไม่มีจึงลองเปิดร้านตอนเที่ยงคืนดูปรากฏว่าขายดีมาตลอดสมัยนั้นหลังจากผับเลิกก็มีร้านขนมจีนลุงกับป้าที่เปิดถึงเช้านักร้องและนักเที่ยวกลางคืนแวะทานขนมจีนกันก่อนกลับบ้านนี่คือที่มาของชื่อร้านขนมจีนนักร้องปัจจุบันลุงกับป้าเปิดร้านเร็วขึ้นเปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึง8โมงเช้าถึงแม้จะไม่มีนักร้องนักดนตรีมาเป็นลูกค้าเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าก็ยังมีคนทั่วไปแวะมาทานขนมจีนตลอดทั้งคืนเหมือนเดิมก็เป็นร้านอาหารร้านเดียวในละแวกนี้ที่เปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึง8โมงเช้าป้าตุ่มจะถามลูกค้าทุกครั้งว่าขนมจีนที่ตักให้พอไหมจากนั้นลูกค้าก็เลือกตักน้ำแกงที่ชอบลูกค้าสามารถตักเองได้แบบไม่อั้นรวมถึงผักที่เติมได้เต็มที่เช่นกันตักได้ไม่อั้นอย่างนี้ราคาจานละ30บาทส่วนใครอยากทานแกงเขียวหวานไก่ป้าตุ่มจะเป็นคนตักให้ราคา50บาทลุงสิทธิ์เล่าว่าเปิดร้านขายมานานกว่า40ปีตั้งแต่ขนมจีนราคาจานละ8บาทจนปัจจุบันขายจานละ30บาทแต่ละวันร้านใช้เส้นขนมจีนมากกว่า70กิโลยังมีข้าวหมกไก่ขายในราคาชุดละ50บาทร้านขนมจีนนักร้องเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดป้าตุ่มบอกว่าวันที่ไม่ขายมีเพียงวันเดียวคือวันที่มีนัดไปหาหมอเท่านั้นไปชิมขนมจีนฝีมือป้ากับลุงได้ทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง8โมงเช้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
12: ขายขนมจีนได้วันละ70กิโลทุกวันไม่ใช่น้อยๆนะครับขึ้นเหนือไปแม่ฮ่องสอน
1: อันนี้ตรง
2: ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่กิจกรรมเข้าค่ายหรืองานรับน้องใหม่นะครับแต่เป็นการพอกโคลนธรรมชาติเพื่อให้ผิวกระจ่างใสที่ภูโคลนตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนวันนี้คุณพานุเดชชัยสกุลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนชวนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ามาร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภูโคลนจุดเด่นของที่นี่คือการนำโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติมาพัฒนาเป็นกิจกรรมเพื่อพักผ่อนและดูแลผิวนักท่องเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมดูแลผิวได้หลากหลายทั้งการพอกโคลนนวดหน้าขัดหน้าแช่เท้าไปจนถึงการแช่น้ำแร
9: ่
2: น้ำแร่และโคลนธรรมชาติที่มาจากใต้ดินของที่นี่มีความร้อนตั้งแต่60ถึง140องศาเป็นโคลนเดือดบริสุทธิ์สีดำที่ขึ้นมาพร้อมกับน้ำแร่ธรรมชาติสะอาดและไม่มีกลิ่นกรรมถันอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆทั้งแมกนีเซียมโซเดียมแคลเซียมโบรไมด์คลอไรด์และโพแทสเซียมเทียบเท่ากับโคลนจากทะเลสาบเดซีในอิสราเอลและจอร์แดนและโคลนลาวาภูเขาไฟในโรเมเนียการพอกโคลนธรรมชาติสามารถดูดซับความมันและสิ่งสกปรกบนผิวช่วยผลัดเซลล์ผิวและช่วยรู้สึกผ่อนคลายนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสามารถซื้อแพ็กเกจห้อง VIP ได้ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 1,400 บาทมีให้เลือกทั้งแบบห้องเล็กและห้องใหญ่ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมง

0: คุณพานุเดชบอกว่าภูโคลนถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสทั้งการพอกโคลนนวดหน้าขัดหน้าแช่เท้าและแช่น้ำแร่ธรรมชาติได้ในที่เดียวสนใจพอกโคลนแช่น้ำแร่ที่ภูโคลนติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: แบบเรียกว่าผ่อนคลายเลยนะคะแบบพอเขาทาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นสมุนไพรมาคือแบบฟินเลย
2: เป็นกิจกรรมของคนรักสวยรักงามครับนอกลู่ส่งท้ายไปเนเธอร์แลนด
0: ์สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นคนไทยใช้คำแสลงเรียกชาวฮอลันดาหรือชาวเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันรวมถึงชาวตะวันตกกลุ่มอื่นๆที่มีเส้นผมสีทองหรือสีน้ำตาลแดงว่าฝรั่งหัวแดงคนนับพันที่มารวมตัวกันที่เมืองทิวเบิร์กคือฝรั่งหัวแดงที่มีผมสีแดงตามธรรมชาติไม่ได้ย้อมสีในงานชื่อ Red Head Days แปลตรงตัวว่าวันหัวแดงเป็นงานชุมชนประจำปีที่มีคนผมสีแดงโดยธรรมชาติจากทั่วโลกมารวมตัวกันจูนี่วีทาล่าหนุ่มผมแดงวัย27ปีที่เดินทางมาจากประเทศฟินแลนด์บอกว่าไม่ค่อยเห็นคนผมแดงเยอะขนาดนี้ในฟินแลนด์การได้เห็นคนผมแดงมารวมตัวกันจึงเป็นเรื่องที่ดีมากงานวันผมแดงจัดมานานกว่า20ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่21ดึงดูดคนผมสีแดงโดยธรรมชาติหลายพันคนจากหลายสิบประเทศทั่วโลกมีสติ๊กเกอร์ธงชาติให้แปะที่หน้าอกว่ามาจากประเทศไหนคนอิหร่านคนชิลีก็มีคนผมสีแดงโดยธรรมชาติเหมือนกันเชื่อกันว่ามีประชากรโลกมีคนผมสีแดงอยู่ไม่ถึง 2% ผมสีแดงพบได้บ่อยที่สุดในยุโรปเหนือโดยเฉพาะในไอร์แลนด์สหราชอาณาจักรบางส่วนและบางภูมิภาคในรัสเซียคนดังที่มีผมสีแดงโดยธรรมชาติก็เช่นเจ้าชายแฮร์รี่แห่งอังกฤษเอ็ดชีแรนนักร้องดังชาวอังกฤษที่เล่าว่าตอนเด็กๆมักถูกเพื่อนล้อว่าผมแดงแต่พอโตขึ้นผมแดงนี่แหละช่วยเขาโดดเด่นเป็นที่จดจำในหมู่แฟนเพลงกิจกรรมภายในงานหัวแดงมีการถ่ายรูปหมู่ประจำปีถ่ายรูปเดี่ยวที่ฉากหลังเข้ากับผมสีแดงเวิร์กช็อปงานศิลปะที่ผู้ร่วมงานก็วาดภาพคนผมสีแดงมีศิลปินมาวาดภาพเหมือนมีซุ้มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและแต่งหน้าสำหรับคนผมแดงโดยเฉพาะเนื่องจากคนผมแดงมักมีผิวบอบบางและมีความเสี่ยงต่อโรคผิวหนังสูงรวมถึงแบรนด์เครื่องสำอางสำหรับคนผมสีแดงอีวาเรงแอนเดอร์สันผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องสำอางเฮ่เรดเฮดจากประเทศเดนมาร์กเป็นคนผมสีแดงโดยธรรมชาติบอกว่าก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาเพราะคนผมสีแดงหาดินสอเขียนคิ้วและที่ปัดขนตาสีเข้ากับสีขนยากผมสีแดงเป็นสีผมที่พบได้น้อยที่สุดในโลกและคนผมแดงมักมีผิวขาวซีดมากและมีใบหน้าตกกระทำให้เด็กผมสีแดงตกเป็นเป้าของการบูลลี่ในโรงเรียนได้ง่าย
2: สมัยก่อนเชื่อกันว่าฝรั่งผมแดงเป็นคนมีนิสัยที่ค่อนข้างจะบู๊บู๊หน่อยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึก

ตึกยุคนเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลพร้อมใจกันจัดขึ้นณวัดประจำรัชกาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอด27ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ยังโปรดให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีพืชมงคลที่ทรงสืบสานรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352สิริพระชนมพรรษา73พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติ27ปีพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันและมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าโนพันยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปวัดบวรนิเวศวิหารสี่รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นโดยพระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปวัดบวรนิเวศวิหารสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะจะทำการประโคมย่ำยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100วันและในเวลา 19:00 นในอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศ

0: เทพวรารามรวม8รูปโดยการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตสมเด็จพระสังฆราชทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เวลา 16:08 นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงถวายสักการะพระรูปและทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยทรงถวายพุ่มเทียนและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีต19พระองค์ซึ่งพระองค์แรกคือสมเด็จพระอริยะวงศยานสีสมเด็จพระสังฆราชวัดระฆังโคสิตารามและพระองค์ที่19คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารแล้วทรงทอดผ้าไตรสดับปกรณ์พระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตโดยโปรดให้อาราธนาเจ้าอาวาสและพระเถระซึ่งจำพรรษาณพระอารามอันเป็นที่เสด็จสถิตของสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์สดับปกรณ์ตามลำดับพิธีดังกล่าวเป็นการสืบสานธรรมเนียมการถวายสักการะและบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีเพื่อทรงแสดงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงประกอบพระกรณียกิจในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบมาองคมนตรีเป็นประธานลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์บรรสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์บรรสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์บรรสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Traffic Fondue เป็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงทีเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชัน Traffic Fondue จะเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สามารถสั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีโดยเริ่มนำไปใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
1: วันนี้ที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีหม่อมหลวงปณดาดิษกุลองคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้แก่โรงเรียนรุจิรพัฒน์และโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีส่วนโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมได้แก่โรงเรียนศิลป์แร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โดยทั้ง3โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้าง

สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในช่วงบ่ายที่โรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาส่วนโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยทั้ง3โรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเข้าถึงการศึกษาโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบแก่ในอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ถูกผลกระทบประกอบด้วยอำเภอท่าวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่าน500ชุดทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนถูกผลกระทบกว่า 27,000 ครัวเรือนซึ่งการพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้ประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามวัดแก่นจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัท A-Watt Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นนางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัด

0: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆรวมทั้งมีหน่วยงานนำคณะข้าราชการและนักศึกษาไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรจนเกิดเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบันและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
2: อุ้ยขี้หนอง
3: เฮ้ยคุณตัวเลี้ยงใครอ่ะ
2: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งฮอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
4: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
2: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
6: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
7: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
8: ดาวนี่ลักษ์
9: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
10: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
12: อีกสักเกมไ
10: ห
12: ม
10: ใหม่ Enchu Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
13: แม่ไปหาหมอกัน
14: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Everycare บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
15: ต้องเป็นฝีมือเพ็งแน
16: ่ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
17: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
18: ของหัวใจคืนนี้ 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: Is that good?

ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้

0: เตอร์นี้ต้องมีสกิลป้องกันตัวและความรู้เรื่องป่าไม้โบบอกถึงกับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป่าแถมยังว้าวกับ CG ที่ทีมงานเซตเสือสมิงขึ้นมาเตรียมรอดูว่าน้ำเพชรที่ต้องมาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของทีมในการฝ่าความอันตรายครั้งนี้จะต้องไปเจอกับอะไรบ้าง30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
1: ค่อนข้างต่างจากตัวจริงแบบคนละฝ่ามือเลยอะแบบเขามีความแข็งแรงเขาก็จะมีเสียป่าป้องกันตัวบ้างป่ามีดแม่นยิงปืนได้เลยค่ะเป็นความรู้เรื่องป่าไม้ด้วยว่าป่าตอนนี้อากาศประมาณนี้มันเริ่มไม่ปกติแล้วว้าวตั้งแต่ตอนที่เขาดราฟเป็นตัวเสือสมิงมาให้ดูแล้วค่ะว่าหน้าเสือจะประมาณนี้มันไม่รู้ว่าจะมาฆ่าเราเมื่อไหร่มันจะสนุกตรงที่ว่าอีที่อยู่ตรงนี้ใครเป็นเสือสมิง
0: ปล่อยไพลอตซีรีส์ออกมาจนแฟนๆฮือฮาในความเข้มข้นแถมตอนนี้แทนดวงแก้วและยูยูอนิชายังควงออกงานโชว์เคมีกันรัวๆเลยต้องขออัปเดตความสัมพันธ์เอ้ยซีรีส์รักเท่ากับร้ายของทั้งคู่เห็นว่าใกล้เปิดกล้องแล้วค่ะ
2: เราเรียกว่าเราเวิร์กช็อปกันหนักมากๆค่ะช่วงนี้ก็เจอกันแทบทุกวันเลยก็เริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วค่ะก็ใกล้เปิดกล้องมากๆแล้วเดือนนี้แหละค่ะใกล้มากๆ
3: ค่อนข้างตื่นเต้นมากแบบได้รู้แบบขั้นตอนการเวิร์กช็อปต่างๆแบบพี่ๆแบบเต็มที่ทุกคนมากๆเลยค่ะ
2: ทีมผู้กำกับทีมเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยแบบทำงานกันหนักมากค่ะแล้วก็ทุ่มเทมากๆให้กับรักเท่ากับร้าย
3: เราก็จะแบบอ่านบทกันค่ะต่อบททำความเข้าใจแกะก็คือเราแกะกันไปทีละซีนเลยนะคะ
2: ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ
3: รอดูกันนะคะ
0: ขาช็อปทั้งหลายเตรียมปักหมุดกดตะกร้าไว้ได้เลยค่ะเพราะ9เดือน9นี้ช่อง3จัดให้เสิร์ฟดีลดีที่ตึกเตยที่ขนโปรเด็ดๆปังๆมาให้เพียบจัดเต็มจุกๆตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนทาง TikTok CS3 Thailand พร้อมดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงและช็อปกันแบบสดๆผ่านทางหน้าจอช่อง3ได้ตั้งแต่4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปบอกเลยห้ามพลาดมีแต่ของรสๆแน่นอนค่ะแค้นไม่ไหวโอบณเดชน์คุกิมิยะบุกเดี่ยวไปหาเพ้งเจ๋งบิ๊กแอสถึงบาแบบดุเดือดพร้อมฟาดฟันด้วยอาวุธแต่เจออีกฝ่ายกวนประสาทเขย่าอารมณ์ใส่จนต้องเปิดฉากปะทะเดือดเบื้องหลังสองหนุ่มจริงจังซ้อมทั้งหมดทั้งคิวบู๊ม้วนตัวเพื่อความเป๊ะดวลกันต่อหน้าครั้งแรกแบบนี้ใครจะอยู่ใครจะไปรอลุ้นในสองหัวใจค่ะ
4: เขามาแก้แค้นอ่ะ
5: ผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะก็เลยไม่ยอมก็เลยมาถึงดุ๊กเล็กเป็นการชุลมุนกันระหว่างการยิงปืนกันระหว่างสองฝ่าย
6: แต่พี่เจ๋งเขาก็แบบเล่นแบบไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยไอ้เนี่ยหลักฐานโง่ๆอะไรเงี้ย
7: ด้วยบริบทมันดุอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปดุตามพี่แบร์เขาเงี้ยแต่เราต้องใช้ความเป็นเจ้าพ่อตัวผมเองเป็นนักร้องผมก็ไม่เคยเป็นเจ้าพ่อไงมันก็ยากอ่ะในบทเนี้ยผมต้องแบบจัดการกับเขาเงี้ยนี่แค่เริ่มต้นเองฉากนี้เป็นฉากบู๊ที่แอคชั่นมันเยอะแล้วผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เราตัวนักแสดงสมทบเขาก็เต็มที่มากๆผมก็อยากให้ติดตามไม่อยากให้พลาด
0: ไปลุยเอ้ยไปลุ้นกับความเดือดของพี่โอบใน2หัวใจ EP 8กันเลยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากปานิโคเซสสวัสดีค่ะ

0: อมน่าจะเจอทางนี้ทำให้พี่โอบโดนจับได้แล้วนะ
1: พี่โอบให้อะไรพี่ไม่ได
2: ้ไอ้โอบมันไม่เอายามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
3: แต่ถ้าพี่เอาพี่ก็จะแก้แค้นให้น้องชายพี่ได้นะ
4: มึงจะทำอะไร
0: กูแค่พาไปมูลนิธิ
4: แน่ใจนะมันเขียนว่าอะไรวะ
0: ชีวิตต้องแลกด้วย
4: ฝน
5: เข้าไปที่กองปราบตามรถโรงพยาบาลมาไป
0: ฝน
4: โอมระวังไป
5: ก่อนไว้ไป
4: ไอโอมมึงไม่ระวังตัวเลยวะมึงก็เห็นอยู่มันล่อมออกมาโดนยิงอ่ะ
0: กูไม่ทันมอง
4: ไงกูถึงโกรธมึงไม่สนใจอะไรเลยอ่ะ
0: ขอโทษ

0: เป็นไงบ้างฟง
1: แผลถลอกนิดหน่อยค่ะหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแต่หมอให้อยู่โรงพยาบาลรอดูอาการก่อน
0: งั้นฟงพักผ่อนก่อนนะ

0: ไม่เป็นไรละว่าฝีมือเพ่งแน
1: ่ๆถ้าไม่มีอะไรผมขอกลับก่อนนะพี
2: ่รถคันนั้นนะแม่งจอดติดไฟแดงอยู่ก่อนไม่ได้ฝ่าไปแต่แรก
0: เดี๋ยวมึงเตรียมคนให้กูหน่อยนะแล้วอยากให้มึงเฝ้าอยู่ที่นี่กูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเผื่อพวกแม่งกลับมา
3: บอกให้แกไปอกมึงทำไม่ได้แล้วมึงยังมีหน้ากลับมารายงานกูอีกเหรอ
4: ก็ไอ้โป้มันเข้ามาขวางครับ
3: มึงฆ่าไอ้โป้มันรู้สิวะ
4: มันจะยาวนะครับหน้ากองป่าใครจะกล้า
0: ใครกล้า
1: พี
5: ่มึงมาไหมเนี่ย

0: ึงขู่กูอ่ะ
1: จะว่าขู่ก็ได้แต่ผมว่าพี่น่าจะเข้าใจพี่เองก็เก็บแพรไว้ไม่ให้ใครรู้เพราะพี่กลัวแพรจะสวยเพราะพี่ใช่ปะ
2: มึงคิดว่าที่กูขอร้องมึงครั้งที่แล้ว
0: กูกลัวมึงเหรอ
1: ผมรู้ว่าพี่ไม่เคยกลัวใครผมรู้แค่ว่าพี่ปกป้องคนของพี่ผมก็ต้องปกป้องคนของผมเหมือนกัน
0: คนของมึง
2: กูคิดว่าอีนั่นเมียไอ้อก
1: คนของพี่โอบก็เหมือนคนของผมแหละพี่
0: อ๋อมึงเดือดร้อนแทนลูกพี่ว่างั้นเถอะ
1: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
3: ไอ้เพชรมึงอยากเก็บกูไม่ใช่เหรอมองมาดิมันอยู่นี่ไงออกมาดิ
4: มึงมาแล้วกูไม่ได้เก็บมึงวันนี้มึงมาให้กูแก้มือเหรอวะ
1: มึงให้คนไปทำร้ายผู้หญิงของกู
4: นี่หลักฐานมึงเหรอมึงมาหาเรื่องกูด้วยหลักฐานโง่ๆเนี่ย

0: ี้ไม่ได
1: ้มึงใจเย็นหน่อยได้ป่าววะ
0: มึงจะให้กูใจเย็นได้ยังไงฮะ
1: มึงเห็นที่มันทำกับฝนไหมกูรู้แต่มึงต้องรอจังหวะไม่ใช่เขาไปให้แม่งยิงตายง่ายแบบนี้เว้ยถ้าวันนี้มึงตายไอ้อามตายฟรีแน่
2: นึกว่าเฮียจะเอากูตายแน
3: ่บุญละที่เขายังให้โอกาสพวกเราเนี่ย
4: ไอ้พวกนั้น
3: ผมขอ

0: ชมป์ครับมีข่าวว่ายิงกันที่ร้านคาราโอเกะของเฮียเพ็งครับ
1: สอนอในพื้นที่ไปดูยัง
0: ไปแล้วครับ
1: ส่งคนของเราไปดูหน่อย
0: ครับ
2: แชมป
1: ์เอ้าสอบสวนกลางมาทำมาถึงกองปราบแล้วครับลูกน้องกูตายยกทีมมึงไม่ต้องดูหรอกถึงกูไม่บอกมึงน่าจะรู้นี่มันหน้าที่มึงไม่ใช่หรอจับยาเนี่ยทำไมมึงปล่อยให้มันค้าขายกันง่ายๆแบบนี้นี่มึงออกหมายจับยัง
3: ยังไม่รู้ตัวคนทำจะให้กูออกหมายยังไง
1: แล้วเรื่องมันเกิดที่

0: เกลียดใคร
1: ไอ้เพ้ง
0: อย่างน้อยมึงต้องถามไอ้เพ้งไหมว่ามันยังไง
1: มันไม่มีหลักฐานกูไม่อยากมีเรื่องกับผู้มีอิทธิพลเว้ยกูไม่อยากมีปัญหา
0: ทำไมวะหรือว่ามึงกลัวดาวปลิวอะกูแปลกใจนะที่เขตไอ้เพ้งยามันระบาดหนักๆเนี่ยมันเป็นฝีมือใครทำไมถึงจับพวกมันได้หมดสักทีเหมือนไม่ตั้งใจจับ
1: กูก็จับได้เท่าที่จับไม่ใช่มันจับไม่ได้เลย
0: เออกูแค่ไม่อยากให้มึงทำให้เอาผลงานกูอยากให้มึงทำให้ชาวบ้านที่เขาต้องมาทนอยู่กับสังคมที่มีแต่ยาแบบนี้หวังว่ามึงจะเข้าใจนะวันนี้กูบอกมึงในฐานะคนที่รู้จักกับมึงแต่ถ้าเรื่องนี้ยังเงียบกูจะกลับไปในฐานะสอบสวนกลางที่จะสอบสวนมึง
2: เกิดอะไรขึ้นวะ
3: มีคนตั้งใจขับรถชนฝนเพื่อจะล่อยิงพี่โอ
2: ฮะกูว่าแล้วพี่โป่งถึงเกรงคนไปทั้งค่ายเลยมึงต้องไปกับเขาด้วยใช่ป่ะเนี่ย
3: เปล่าแล้วมึงรู้ไหมว่าพี่เขาจะไปเล่นใคร
2: กูรู้กูจะถามมึงไหมเนี่ยเฮ้ยเลือดนี่ว่ะฝนโดนหนักเหรอวะทำไมเลือดเต็มเลยอะ
3: ไม่รู้เหมือนกัน
2: เฮ้ยมึงจะไม่รู้ได้ไงกูว่ามึงตัวต้องรู้เลยนะเว้ยเอา

0: ็นไงบ้าง
1: พ่อไหวแล้วค่ะ
0: ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุก
1: นี่มาคนเดียวเหรอคะก็เหนื่อยเหร
2: อฮิปโป้งรออยู่หน้าห้อง
0: เป็นอะไรเจ็บมากเหรอนอนพักเถอะตื่นมาก็กินข้าวนะ
2: เดี๋ยวผมพาให้

0: คนตาย
1: มึงเอาตัวรอดไงถ้ามันไม่ตายมึงก็ตายปะวะมึงอย่าคิดมากนะเพื่อน
0: กูฆ่าคนตายแล้วกูรู้สึกสะใจที่มันตายไว้

0: สวัสดีค่ะ
1: แม่ครับผมขอโทษครับผมขอโทษที่ดูแลลูกแม่ได้ไม่ดีขอโทษครับ

0: คุณฉันจะไปหาลูกที่กรุงเทพลูกโดนรถเฉี่ยวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแต่ปลอดภัยดีจะไปดูลูกสัก 3-4 วันนะพี่กลับไปนอนที่บ้านเถอะจะได้นอนสบายสบาย
1: นอนนี่แหละกลับไปก็หลับไม่ได้อยู่ดีอึดอัดหรือเปล่าพี่อยู่ด้วย
0: เกรงใจนะ
1: เกรงใจทำไมนอนอยู่เนี่ยหลับสบายกว่ากลับไปบ้านแน่ๆ

0: ีอะไรก็เรียกพี่เลย
1: พี่เมื่อเช้าพี่ไปที่กองปราบทำไม
0: เป็นห่วงไง
1: เป็นห่วงกระทันหันเนี่ยนะ
0: นอนเถอะ

0: พี่กลับไปอาบน้ำนอนพักเถอะผมเฝ้าให
1: ้ไม่ต้อง
0: เอานะพี่ผมเฝ้าให้ได้ที่ไม่ไปเนี่ยเพราะไม่ไว้ใจหรือว่าไม่ชอบพี่หน้า
1: ทั้งสองอย่าง
0: ตามใจ
2: โป
1: ๊
2: กูโทรไปที่บ้านไอโอบไม่มีคนรับกูเลยโทรไปที่ค่ายเขาบอกว่าพวกมึงอยู่นี่ไอโอบอ่ะ
1: นู่นเนี่ย
3: เฮ้ยป๊อปป๊อป
2: ไอโอบไม่ได้เป็นไร
1: กูมองไม่ทัน
2: แล้วผู้หญิงคนนั้นใครวะ
1: แฟนแม่ง
2: แฟนกูไม่จะเป็นแป๊บจะมีแฟนแล้วเหรอวะยังไงมึงใคร
4: ถ้ากูไม่เห็นกับตามึงจะบอกกูไหมนะฮะ
5: กูอยากเป็นแฟนเขากูก็ไม่รู้อะแล้วมึงมีอะไรมาหากูเนี่ย
4: มันมีเรื่องอะไร
5: เกี่ยวกับกูอะ
4: เออกูถามจริงนะเอาแบบเพื่อนกันเลยนะเว้ยพวกมึงขายยาป่าววะ
5: ไม
4: ่งั้นมาดูเคสนี้นอกห้องแบบกูตายหมดรู้จักเลยเหร
5: อคนของกู
4: จริงๆสองเหตุนี้มันเกิดห่างกันนอกเครื่องแบบของกูตายในเขตของไอ้เพ้งส่วนไอ้คนเนี้ยตายในเขตมึง
5: แล้วไงวะ
4: กูเจอยาในตัวของไอ้คนเนี้ยในปริมาณที่ไม่ได้ใช้เสพเองแปลว่ามีคนขายยาในเขตมึง
0: ลูกน้อยเพ่งเป็นคนทำ
6: มึงได้ไง
0: มันส่งคนมาขู่ก็เลยรีบไปหาฝนดีนะที่ไปทัน
6: ไอ้พวกคนมีอิทธิพลก็อย่างเงี้ยแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาเอาจริงนะไม่มีวันจบหรอกจะบอกจะตายกันไปข้าง

0: ูมีเรื่องจะคุยกับมึงเรื่องที่มึงถามกูวันก่อน
1: บรีทสูตรซักด่วน Active Power
2: อะไรที่มันเกินตัวก็อย่าไปวิ่งไล่ตามมัน
3: ถ้าผมถอยตอนนี้ผมก็จะไม่มีวันดีพอสำหรับฝน
4: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย

0: Ajinomoto เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดยณเดชน์คูกิมิยะแฉะองอาจโบเมลดา

0: ฉพาะที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
1: เรามาตามนัด
2: เรานัดกันเหรอครับ
0: เฮ้ย
3: ลูกสาวกำนันคล้ายสกัดไว้เร็ว
4: ได้เวลาพิสูจน์คุณใสของพวกแกแล้วว่าจะกันไฟหรือเปล่า
5: บัณฑิตวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงละเท่าไหร
8: ่ฉันไม่ได้ขาย
9: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
7: 1ล้าน
9: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
5: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นาทีเริ่ม11กันยายน
8: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนเราสูญเสียความทรงจำ
11: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
12: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
13: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะคริสมีแฟนหรือยังคะ
14: เตี๋ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเตี๋ยจะเอาคริสคืนมา
11: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
5: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
0: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
15: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้มันผิดที่เธอเธ
16: อมากไปมันผิดที่ฉันลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสแฟนตา
17: เจอเป็นศพอยู่หน้าบ้านเลยครับพี่น่าจะโดนตั้งแต่เมื่อคืน
18: ห้วยโอคงตามไปเก็บมันบุกมาหากูถึงนี่ได้มันก็คงไม่ปล่อยพวกนั้นไปหรอกงานเนี้ยกูเหมือนโดนมันเอาตีนรูปหน้าและกูไม่ชอบเสียงหน้า

0: พี่อย่าลองคิดอีกเหรอ
1: ถึงตอนนี้กูยังไม่อยากทำ
0: ถ้าพี่ตัดสินใจแบบนั้นก็ตามใจ
1: งั้นมึงไปบอกเลยว่ากูตกลงแต่ขอคุยเงื่อนไขกันก่อนให้มันนัดเวลาสถานที่มาได้เลย

0: อร่อยใช่ไหมล่ะถึงติดใจกลับมากินอีกเนี่ย
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวฉันไปตักให้พี่เอากลับไปฝากคนที่บ้านดีกว่า
1: ขอบคุณนะ

0: ันยอมเหร
1: อครับแต่มีข้อแม
0: ้ยังไง
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะพูดกับพี่เองอะแต่เวลาและสถานที่พี่เลือกได้เลย
0: กูขอเชิญมันตัวถ้ามันพาลูกน้องมาเวลาและสถานที่เดี๋ยวกูโทรบอกตามเบอร์ที่มึงให้มา
1: เสร็จยังจ๊ะ
0: มีอะไรพี่ช่วยไหม
2: นี่จ้ะนี่ฉันเตรียมให้แล้ว
0: โอเคมีที่สั่งกลับบ้านครับ
2: แผลดีขึ้นเยอะเลยนะคะ
3: แล้วคุณหมอจะให้ออกเมื่อไหร่คะ
2: เดี๋ยวคุณหมอมาเยี่ยมสอบถามหมอได้เลยนะคะ
4: เดินลงมาแล้วดิ
3: อยู่นี่ก็แค่นั่งนอนอ่ะนี่ผมได้บอกแม่ด้วยนะป่านี้โทรจะสายไหมแล้วมั้ง
5: แม่สวัสดีจ้าแล้วทำไมไม่โทรบอกแม่ฮะโอบก็เหมือนกันน่าจะบอกแม่สักหน่อยทำตัวเหมือนเด็กๆกันไปได้ฮะ
3: ก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ไงคะไม่ถึงแม่จังเลยอ่ะ
5: แม่ก็คิดถึงเราแล้วก็เป็นห่วงเรามากด้วยนะ
3: ฝนไม่เจ็บสักนิดเลยนะคะแล้วนี่พ่อมาด้วยหรือเปล่าคะ
5: ตอนแรกก็ว่าจะมาแต่มีนายผู้ใหญ่มาจากกรุงเทพก็เลยต้องอยู่ดูแลก็เลยฝากแม่มาบ่นเราไงล่ะหรือว่าจะให้พ่อมาบ่นเองดีไหม
3: ดีค่ะไม่ดีแม่มาคนเดียวก็พอแล้ว
1: เอาอะไรพี่
6: เปล่าแม่ฝนมากูเลยออกมารอข้างนอกโดนสวดยับที่ไม่บอกว่าฝนโดนรถเฉียว
7: แล้วเป็นไงบ้าง
1: เขาบอกว่าเขาจะเป็นคนโทรมานัดสถานที่และเวลาอีกทีหนึ่ง

0: าจะมาได้นะมึง
1: ก็ต้องรอให้คนในค่ายหลับก่อนป่ะล่ะพี
0: ่ยังไม่เจออะไรอีกหรอวะ
1: ไม่เจอ
0: มีคนขายยาตายในเขตมึงไหนบอกว่าอกไม่ได้ขาย
1: สี่คนนี้ผมไม่รู้จัก
0: ลูกนอกครึ่งแบบแล้วคนนี้ล่ะมึงรู้ว่ามันตายที่ไหนคนของไอ้โอบขายยาในเขตไอ้โอบมึงจะบอกว่าไอ้โอบไม่รู้เรื่องกูไม่เชื่อว่าไอ้โอบยังไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับยาเลิกปฏิเสธและหาหลักฐานให้กูสักทีเถอะ

0: ก่อนเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงกูอยากให้มึงขึ้นมาทำหน้าที่แทนกู
1: มึงพูดอะไรของมึงวะ
0: ถ้ากูจัดการในเพลงได้กูคิดว่ากูอยากจะวางมือวะ
1: คนอย่างพวกเราแม่งวางมือไม่ได้เว้ยคนที่เคยอยู่บนหลังเสือและถ้าคิดจะลงจากหลังเสือคนแม่งรอขย่ำอีกเพียบแล้วกูก็ไม่อยากเห็นพวกมันขย่ำมึงแล้วก็ฉีกมันเป็นชิ้น
0: ๆมันต้องมีสักทางสิวะ

0: แม่
1: ดอมแอบมาใช่ไหม
0: เป็นห่วงถ้าพวกมันบุกมาแม่กับผมจะทำยังไง
1: ดอมจำที่หลวงตาสอนได้ไหม
0: เรื่องอะไรครับ
1: เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอะไรที่ปล่อยวางได้ตอนนี้ก็ให้ทำซะอะไรที่มันเกินตัวก็อย่าไปวิ่งไล่ตามมันถอยตอนนี้อาจจะดีกว่าวิ่งตามต่อไปแล้วถอยไม่ได้แล้วนะลูก
0: ถ้าผมถอยตอนนี้ผมก็จะไม่มีวันดีพอสำหรับฝนในสายตาของพ่อนะครับ
1: ดอมไม่ต้องดีพอสำหรับใครหรอกลูกแค่ดอมดีกับฝนทำให้ฝนมีความสุขแม้ว่าแค่นั้นก็พอแล้วส่วนพ่อก็ปล่อยให้เขาพูดไปถ้าเราไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเราก็อยู่ของเราให้มีความสุขดีกว่าไหมลูก

0: ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่าม
1: ึงจะยอมถือน้ำลายลดหน้าตัวเองจริงเหรอวะ
2: จริง
1: เพื่อแลกกับแค่ให้กูชี้เป้าให้แค่นั้น
2: ทำได้ใช่ไหมล่ะ
3: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: ต์ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
10: จมกับหนี้นอกระบบ
11: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
12: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
13: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็เธ
9: อให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: ดีลดีดีลดี
15: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา4ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

0: ที่โซเชียลมีเดียสี S3 Thailand
1: เตรียมโฟตการ์ดได้เลยจ้า
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: มานี่เลยค่ะจะพามากินสุกี้เจ้าเด็ดนะคะกับน้ำจิ้มรสเลิศ
3: แล้วต่อด้วยพาไปกินอาหารใต้รสดั้งเดิมแล้วก็เช็คอินคาเฟ่ในโกดังด้วยจ้า
2: อุ๊ยและปิดท้ายค่ะมาสังเกตอาการที่ตอนนี้ทุกคนแบบว่าสงสัยแล้วก็สนใจกันมากๆก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบคุณเป็นหรือเปล่าเราต้องมาคุยกันนะคะ
4: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี
5: ้8นาฬิกา25นาที
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: คุณรู้นี่เป็นธรรมชาติเอง
7: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
8: โอ้ย
9: กินโทษเฮ้ยมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
8: เฮ้ยวะ
10: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี่
11: ผมสร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
12: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
13: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20:30 น
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: มาทะเลเยี่ยงนี้พอเจ้ารู้จักโน้สมพอหรือไม่โน้สมพอเป็นอะไรเหรอพี่มืน
15: วันนั้นก็มีส่วนในการพาข้ามาที่นี่ถ้าพี่ขุนทำวิธีนั้นอีกครั้งข้าก็อาจจะกลับบ้านข้าได้ใช่ไหม
16: บัญชีการซื้อขายอาวุธของพวกอังกฤษ
17: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
18: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
17: ถึงรสหมูเต็ม
18: ๆเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
19: ่สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ครับว่าไงโอเคไอ้โป้งเดี๋ยวมึงไปโรงพยาบาลแล้วก็รับฝนกับแม่กลับบ้านแทนกูทีนะ
1: ฝนโทรมาเหรอแล้วมึงจะไปไหนเนี่ย
0: ดอมขับรถให้กูที

0: มึงจะยอมถือน้ำลายรดหน้าตัวเองจริงเหรอวะ
1: จริง
0: เพื่อแลกกับแค่ให้กูชี้เป้าให้แค่นั้นนะ
1: ทำได้ใช่ไหมล่ะ
0: มันก็ต้องดูว่าข้อเสนอมึงกูรับได้เปล่า
2: เว้ยมึงขายในเขตของไอ้เพลงเท่านั้น
0: หมายความว่าไง
2: ถ้ากูเก็บไอ้เพลงได้กูจะยกเขตไอ้เพลงให้มึงดูแลส่วนเรื่องยามึงขายในเขตไอ้เพลงเท่านั้นห้ามเข้ามาขายในเขตของกูเด็ดขาด
0: นี่มึงจะยกเขตพีให้กูเลยเหรอ
2: รายได้ของมึงครึ่งหนึ่งกูครึ่งหนึ่งส่วนยากูไม่ยุ่งมึงขายเท่าไหร่มึงเอาไปหมดเลย
0: ตกลง
1: พร้อมอะไรก็บอก

0: เออใครเป็นคนขับรถชนผู้หญิงของกู
1: พี่ดอมมันจัดการให้มึงแล้วไม่ใช่เหรอวะมันไม่ได้บอกมึงเหรอ

็นไรพี่แต่เป็นคนขับรถชนว่ะคนขอให้เพ้งอ่ะมันกะชนเอาตายพี่

0: รู้สึกอะไรกับโอบไหมเนี่ยสักนิด
1: ไม่เลยค่ะสนิทกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มากไปกว่ารุ่นพี่
0: ถ้าเป็นแบบนี้แม่ก็สบายใจ

0: ันค่ะ
1: มาพอดีเลยดีจ้ะแม่ว่าจะไปซื้อของมาทำกับข้าวตอนเย็นโอบให้ดอมไปช่วยแม่ถือของที่ตลาดหน่อยได้ไหม
2: เดี๋ยวฝนพาแม่ไปเองนะคะตลาดอยู่แค่นี้เอง
1: เราเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวพอหายเราจะได้ไปทำงานไปดอม
3: ไปครับ
1: ที่ค่ายกินอยู่ลำบากหรอ
3: แม่ถามมีเลยหรือเปล่าครับ
1: ก็ดูเราสิเนี่ยสู้ผอมเลย
3: คงซ้อมเยอะไปหน่อยครับ
1: ว้าว
4: ไป
1: เขาคงรีบนะลูก
3: ตอนฝนโดนชนก็ทำเป็นอุบัติเหตุแบบนี้แหละแม
1: ่เอาหน้าคงไม่มีอะไรหรอกเราไปกันดีกว่านะตั้งแต่เช้ากินอะไรหรือยัง
3: ยังครับแม่
5: ใช่ค่ะ
1: ข้าวสองแล้วก็แกงส้มไข่เจียวจ้ะ
5: ใช่ไ
1: หมไปนั่งกันแต่จ้ะ

0: ยู่บ้านทําแกงส้มนี่คิดถึงเราทุกที
1: อยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้ซื้อกินหรอกแม่ที่ค่ายมวยทําอะไรให้กินก็ต้องกินถ้าจะซื้อก็ต้องใช้เงินนะครับ
0: งั้นกินเลยลูก

0: แม้ว่าดอมเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนเราใจเย็นกว่านี้แม่ชอบที่ดอมใจดีดูแลเอาใจใส่ฝนแล้วก็ใจเย็นมีสติที่จะรับมือกับปัญหาอย่าให้ใครหรืออะไรมาเปลี่ยนดอมได้นะ
1: ครับแม
0: ่ถ้าไม่มีแม่กับพ่อก็ต้องเป็นดอมนี่แหละที่จะอยู่ดูแลฝนไปตลอดชีวิต

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ส่วนเรื่องผู้หญิงขอให้โอกูจ้างมืออาชีพมาจัดการแล้วรอบปิดจ็อบได้แน่
2: เราเลยว
1: ัน
2: นี้ผิวสวยไว
3: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
4: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
5: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchugo สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
6: ชนะแล้ว
7: อีกสักเกมไหม
5: ใหม่ Enchugo Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
12: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
15: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
16: ่ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
17: ้โพลิพัทจะให้
18: โก๊กกลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
19: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
18: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
19: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
20: ชาวเมืองต้องรับที่สุดเลย
21: ไอ้ฉลามขโมยหน้ากากครับทิ้งดังไปอีกแล้วใช่ไหม
22: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
25: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
26: พอประมาณนะครับ
22: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์ 20:25
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: เรามาตามนัด
28: เรานัดกันเหรอครับ
29: เฮ้ย
30: สาวกำนันคล้ายสกัดไว้เร็ว
26: ได้เวลาพิสูจน์คุณใสของพวกแกแล้วว่าจะกันไฟหรือเปล่า
22: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19:00 น
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: เดี๋ยวซีนต่อไป
32: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
33: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
34: เป็นท

0: เฮ้ยเลี้ยง
1: ครับเนี่ย
0: ช่วงนี้แม่แม่งงอแงว่ะกูไปที่ค่ายมวยมาแม่มาขอส่วนแบ่งค่าตัวเพิ่ม
1: ทุกวันนี้เฮียก็แทบจะเลี้ยงมันอยู่แล้ว
0: ก็เออดีว่ะ50 50

0: ไอ้วะโทรมาไม่หยุดเลย
1: อะไรมึงจะไม่หยุดอีกทีนี
0: ้รับดีปะวะ
1: ลองดูดีกว่าไป
0: เอาลองนี้แล้วกูรับไงอ่ะ
2: มึงทำอะไรกันวะ
0: ใครโทรมาไม่รู้พี่โทรมาไม่หยุดเลย
3: ใช่พี่
2: หรอ
4: ไม่ทันวะ
0: เอ้าโทรมาหลายนาทีแล้วนะพี
3: ่ใครวะ

0: ทำไมแม่ไปนานจังคะ
1: งูพี่ไปตามให้
0: ฝนไปด้วยค่ะนี่แม่เกือบลืมเดี๋ยวขึ้นไปแล้วแม่เอาให้ดอมไม่ได้

นะขอให้ดอมปลอดภัยจากภัยใดๆทั้งปวงให้ได้ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะลูก

0: โหแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะคะ
1: ป้าบอกว่าจะทำอาหารเลี้ยงพี่กับผมอะ
2: ถ้างั้นไปทำที่ค่ายดีกว่าครับจะได้มีลูกมือด้วย
3: ดีเหมือนกันนะฝนก็จะได้ออกจากห้องบ้างไปกันเลยไหม

ลุกขึ้นเมียกาวางขึ้นลงลุกขึ้นช้าๆมือประสานท้ายทอย

0: พวกมึงโดนจับข้อหาฆ่าคนตายพวกมึงมีคิดจะซัดทอดหน่อยเหรอ
1: ไม่
0: แน่ใจนะ
2: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
3: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
4: ดึกดึกพี่ตื่นมาเห็นพี่แอมนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยเนี่ยพี่แอมน่ากลัวอะไรไม่รู
5: ้ความหลอนจะย้อนมาวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ทางช่อง3และอย่าพลาดจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
6: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
7: ่ฉันไม่ได้ขาย
8: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
6: 1ล้าน
8: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
5: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11กันยายน
7: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ดีลดีดีลดี
11: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
12: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามการประชุมสภาพิจารณาร่างงบประมาณปี70วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาทวาระ2ใน3วันแรกสนธิลิ้มทองกุลเตรียมเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยคืนมาภูเขาไฟปะทุที่อินโดนีเซียผู้โดยสารสายการบินกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบ
14: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
15: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
16: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
15: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
16: ผิวดูใสฉ่ำ
15: ต้องโดน
16: ใหม่ซิตราย
14: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นเมนที

0: กูคุยกับพี่เขาละเดี๋ยวเขาจัดการให้
1: เฮ้ยเส้นใหญ่มากนะมึงอ่ะ
2: มีสายโทรบอกให้ปล่อยมันใครวะ
3: ทำไมไม่บอกเฮียว่าใคร
2: มันว่ามันไม่อยากซวย
3: งั้นคงใหญ่อยู่เฮีย
2: กูว่าไอ้โอ๋มันชักใจร่ากลัวขึ้นทุกวันถ้าไม่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมมันได้เหยียบหัวกูขึ้นไปจริงๆไหม

0: กูขอให้พวกมึงช่วยอยู่กันเงียบๆเล่นไปไล่ยิงคนกลางเมืองแบบนี้มันเงียบยังไงวะ
1: ป้องกันตัวพี
0: ่เขามีตำรวจเอาไว้จับโจรมึงไม่ต้องจับเอง
1: รอคงไม่ได้จับ
0: แต่มึงก็เอาปืนออกมายิงอย่างนี้ไม่ได้ไงไม่ที่ชุมชนแล้วเกิดชาวบ้านชาวเมืองมาโดนลูกหลงใครจะรับผิดชอบ
2: โอ้นายไม่มีคนเจ็บจับคนร้ายได้ไอโอไม่ติดคุกไม่น่ามีปัญหานี
0: ่แต่กูเนี่ยเอาคอไปอยู่บนเขียงคอกูขาดได้ง่ายๆเลยนะ
1: เอางี้พี่ผมขอโทษนะมันฉุกเฉินจริง
0: ๆกูขอให้พวกมึงอยู่กันเงียบๆสักพักหนึ่งนะกูไม่อยากให้ผู้ใหญ่เขาเพ่งเล็งแล้วถ้ากูขอแล้วไม่ได้มึงกับกูก็อยู่ด้วยกันไม่ได
1: ้ผมจะพยายามแล้วกันนะพี่ไปก่อนสวัสดีครับ
3: ไปโป๊ก
1: เดี๋ยวมึงกลับไปเตรียมห้องไว้ให้กูห้องนึงนะ
2: เฮ้ยแล้วมึงกระจายใครอยู
3: ่เสร็จงานศพเราไปบอกนายกันนะเมื่อเราจะเลิก

0: ใช่ไหม
1: ทางนี้เขาเริ่มบอกแล้วยังว่าจะมารับแม่ได้เมื่อไหร่
2: พี่ขอโทษ
3: พี่ขอโทษที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นแบบนี้กับฝน
4: ที่ไม่ต้องขอโทษหรอคะมันไม่ใช่ความผิดของพี่อ่ะมันไม่ใช่ความผิดใครเลยยกเว้นคนที่สั่งยิงผลผิดอะไรอ่ะ
3: แล้วทางผลให้ตามเรื่องหรือยัง
4: พี่ชายมารับเรื่องไปดูเองอะค่ะน่าจะกำลังสอบสวนอยู่
3: อีกไม่นานก็ได้รู้ว่าแกเป็นคนทำนะผล

0: ไมพวกมึงถึงไม่ตอบพวกมึงโดนจับข้อหาฆ่าคนตายพวกมึงมีคิดจะซัดทอดหน่อยเหรอ
1: ไม
0: ่มึงแน่ใจนะ
1: เออกูแน่ใจ

0: Samsung Galaxy C Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
1: ้ขอโทษครับพ
2: ่อที่สัญญา
3: พวกพี่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ฝนกับครอบครัวของฝน
1: แม่ครับผมไม่น่าเลือกเดินทางนี้เลย
4: พี่เสียใจด้วยแล้วเรื่องแม่แต่พวกนั้นยืนยันตามที่พี่โทรบอกเมื่อวันก่อน
5: แต่พวกมันโกหกอ่ะพี่จะไม่สืบต่อ
4: จะสืบต่อยังไงมันไม่ให้การโทษใครเลย
1: ผมว่าผมจะกลับมาอยู่ขอนแก่นดีกว่าพี
2: ่ทำไม
1: แต่ที่ผ่านมาจับปืนมากกว่าใส่นวมอีกพี่กระเป๋าเอาไปด้วยเหรอพี
2: ่ของฝนนะ
1: กูขอให้ฝนไปนอนที่บ้านกู
2: ทำมันไม่ปลอดภัยกว่า
0: สนับสนุนโดย Alliance อยุธยา
6: ผมพูดอะไรของมึง
7: ถ้ารู้จัดการไอ้โป้งได้ไอ้เพลงผมชื่ออะไรนะโอ้โอเค
8: ประโยคแรกไปเลย
7: ประโยคอ่ะกูอยากเป็นแฟนแต่เขากูไม่รู้ว่ะแล้วมึงมีอะไรมึงอะไรมีอะไรเนี่ยมาเดี๋ยวไปครับ

0: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
1: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
2: ดี

ผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาทวาระ2และ3วันแรกหลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับลดไปแล้วกว่า 11,162 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีไม่แสดงความเห็นกรณีนายสุทธิลิ้มทองกุลเตรียมเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยคืนมาโดยเริ่มจากการไปยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย10กันยายนนี้สภาผู้บริโภคจี้กสทช.เร่งเปิดประชุมชี้การประชุมบอร์ดล่ม8ครั้งทำวาระค้าง148เรื่องกระทบผู้บริโภคอุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคมสนามบิน8แห่งในอินโดนีเซียยังคงปิดให้บริการเนื่องจากเท่าฐานของภูเขาไฟยังคงแผ่ปกคลุมในพื้นที่ต่างๆของอินโดนีเซียผู้โดยสารกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบ

สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่7กันยายนนะครับวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทในวาระที่2และ3นะครับเป็นวันแรกหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปรับลดงบประมาณไปแล้วกว่า 11,162 ล้านบาทจากผู้เสนอคำแปรยติทั้งหมด154คนนะครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากรรมการได้พิจารณารายละเอียดหน่วยรับงบประมาณกว่า 3,286 หน่วยให้สอด

ล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและฐานะการคลังของประเทศโดยงบประมาณปี2570แบ่งเป็นงบกลาง 698,000 ล้านบาทงบรายจ่ายหน่วยงาน 1.34 ล้านล้านบาทและงบชำระหนี้ภาครัฐ 462,000 ล้านบาทฝ่ายค้านและกรรมาธิการเสียงข้างน้อยอภิปรายคัดค้านในหลายประเด็นนะครับนางสาวสุริกัญญาตันสกุลพรรคประชาชนได้เสนอปรับลดงบประมาณเพิ่มอีก 100,000 ล้านบาทพร้อมเสนอแก้กฎหมายยกเลิกการตั้งงบสำรองแข็งงบสำรองแข็งตัว3เท่าขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอตัดงบในภาพรวม 1.5 แสนล้านบาทบอกว่ามีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากและก็เตือนนี่สาธารณะใกล้จะแตะเพดานนายกรจาติกวณิชก็เสนอหั่นงบทั้งกระดานนะครับร้อยละ10เตือนว่าถ้ายังจัดสรรงบแบบเดิมนั้นอาจจะติดกับดักกันคลังนายชัยชนะเดชเดโชพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่างบขาดดุลสูงสุดถึง 7.88 แสนล้านบาทหรือร้อยละ 3.9 ของ GDP พร้อมตั้งฉายาว่าเป็นงบประมาณเสียกรรมลอเพราะว่างบจังหวัดถูกปรับลดลงกว่า 22,000 ล้านบาทขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์พรรคประชาชนได้แสดงความผิดหวังที่กรรมาธิการปรับลดงบประมาณได้เพียง 0.29 ของวงเงินทั้งหมดท้ายที่สุดที่ประชุมสภาก็มีมติเห็นชอบมาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณรวมนะครับโดยยังต้องพิจารณารายมาตราต่อเนื่องจนถึงวันที่9กันยายนนี้ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปมีการอภิปรายที่น่าสนใจจากนายวีระธีรพัฒรานนท์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างน้อยที่อภิปรายครับว่างบรายจ่ายหลายรายการนั้นไม่สามารถตัดทอนได้เช่นค่ารักษาพยาบาลข้าราชการกว่า 90,000 ล้านบาทและเงินบำเหน็จบำนาญกว่า 389,000 ล้านบาทแต่มีรายการหนึ่งที่เสนอให้ตัดทั้งก้อนก็คืองบกลางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากความผันผวนราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทเนื่องจากพบว่าเป็นรายการที่ซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันพร้อมเสนอตัดงบเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการอีก 13,000 ล้านบาทแม้จะยอมรับว่าเป็นรายการที่ตัดจริงไม่ได้เนื่องจากผูกพันกับระบบราชการแต่ต้องการให้ข้าราชการร่วมสุขร่วมทุกข์กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้รวม2รายการที่เสนอตัดทั้งสิ้นก็ 25,000 ล้านบาทนายวีระระบุด้วยนะครับว่าตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี2527และ2540ข้าราชการไม่เคยได้รับผลกระทบจากงบประมาณจึงเสนอให้พิจารณาชะลอการขึ้นเงินเดือนข้าราชการอีก 1-2 ปีข้างหน้าใน1-2 ปีนะครับในปีหน้าเพื่อนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมยอมรับว่าข้อเสนอนี้อาจจะไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายราชการแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วที่ประชุมจะลงมติตามเสียงข้างมากของกรรมาธิการนะครับมาดูปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวนะครับโดยนายกรัฐมนตรีไม่มีความเห็นต่อนายสนธิลิ้มทองกุลที่เตรียมเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้แนวคิดที่ว่าเอาประเทศไทยคืนมาโดยจะเริ่มจากการเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย10กันยายนนี้นะครับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.แถลงเรื่องการเคลื่อนไหวการเมืองบอกว่าไม่พอใจที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลการเคลื่อนไหวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยคืนมานายสนธิเริ่มแถลงระบุว่าเมื่อ21ปีก่อนเขาเองก็ได้ประกาศว่าจะนำมวลชนต่อสู้กับระบบทักษิณกระทั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกรัฐประหารและตัวเขาเองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวเชื้อที่ทำให้เกิดการรัฐประหารนายสุนทรีตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนที่เคยร่วมปฏิบัติการไม่เห็นด้วยกับการทำงานของนายทักษิณกลับเห็นด้วยกับสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำทั้งที่พรรคภูมิใจไทยกระทำไม่ต่างจากระบบทักษิณเขาเองก็มองว่าร้ายแรงมากกว่าได้ซ้ำไปตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้นายอนุทินกลับมาเป็นนายกประเทศไทยแย่กว่าเดิมซึ่งอาจจะเป็นเพราะระบบพรรคการเมืองของไทยที่ทั้งนักการเมืองและเจ้าสัวเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดบางช่วงนายสนธิได้เปิดภาพถ่ายคณะรัฐมนตรีของนายอนุทินที่ถ่ายที่ทำเนียบรัฐบาลและก็

0: ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนในภาพนั้นเป็นพวกเดียวกันกับตอนที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยฉลาดและเจ้าเล่ห์กว่านายสนธิไล่เรียงตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องทั้งการกักตุนน้ำมันแต่จับตัวไอ้โม่งไม่ได้น้ำท่วมหาดใหญ่ยังเยียวยาไม่ครบถ้วนทั้งที่ผ่านมา1ปีรวมไปถึงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการแต่สิ่งที่ตอบคำถามสังคมไม่ได้ก็ยังเรื่องหัวสว.คดีเขากระโดงและกรณีที่ไทยปล่อยให้ต่างชาติเข้าไปยึดพื้นที่ทั้งยิวจีนเขมรรัสเซียและยกตัวอย่างชาวอิสราเอลที่เป็นผู้นำทางศาสนาโพสต์รูปชูบัตรประชาชนคนไทยที่ได้รับคำถามที่ประชาชนสับสนก็คือเขาได้บัตรประชาชนมาได้อย่างไรและใครเป็นคนให้จากนั้นนายสนธิก็บอกว่านี่คือสาเหตุที่ต้องออกมาเรียกร้องรวมพลังกันต่อสู้เพื่อเอาประเทศไทยคืนมาประเทศไทยต้องมีศักดิ์ศรีเป็นประเทศของคนไทยบอกว่าเอารูปให้ดูแล้วพวกนักการเมืองเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดทำมาหากินวิธีการเดียวกันหมดสมบัติผัดกันชมก็เลยต้องเอาประชาชนคนไทยมารวมตัวกันไม่มีใครช่วยได้พรรคฝ่ายค้านก็ช่วยไม่ได้ครับ
1: วันที่10พฤหัสนี้เวลา 9:30 นผมจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลที่สุขุมวิทจะรับไม่รับผมไม่แคร์และจะไม่หยุดเพียงแค่นี้เมื่อยื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกประชาชนที่เห็นด้วยกับเราตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อีสานจะเป็นภาคตะวันออกจะเป็นทางใต้ให้เข้ามารับทราบว่าสิ่งที่เราสู้อยู่และทำอยู่นั้นเขาเห็นด้วยไหมว่าผมกำลังเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นของคนไทยผมไม่ต้องการล้มรัฐบาลชุดนี้แต่ให้มันอยู่ไม่เป็นสุข
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลกรณีคำแถลงของนายสนธิว่าไม่ได้ฟังส่วนกรณีที่นายสนธิระบุจะยกระดับการเคลื่อนไหวหลังวันที่14กันยายนถ้าประเด็นหัวสว.มีความคืบหน้านายกก็พยักหน้ารับและก็กล่าวว่าอ๋อครับและเมื่อถูกถามว่านายสนธิท้าดีเบตผ่านโซเชียลมีเดียนายกก็พยักหน้าและก็ตอบว่าครับอีกและก็เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่ตอบคำถามเพิ่มเติมท่ามกลางความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตานะครับว่าจะบานปลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลหรือไม่พักสักครู่นะครับยังมีความเห็นมีปฏิกิริยาต่อเนื่องจากการประชุมกสทช.ที่ล่มมาตลอดวันนี้มีเสียงเรียกร้องจากทางสภาผู้บริโภคนะครับในขณะเดียวกันเราตามเรื่องของ Data Center กันต่อนะครับนายกวันนี้ลงนามแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเรื่อง Data Center เพิ่มอีก3คนครับกรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่วัดก๊าซและก็น้ำ
2: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มี
3: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: นมแม่ช่วยประหยัด
5: ซื้ออะไรมาพี
6: ่ซื้อนมมาให้ลูก
5: นมอะไรอีก
6: นมแม่
7: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
5: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: Nescafe Rich Aroma
9: สูตรใหม่
8: เพิ่มกาแฟ
9: เติมนม
8: อร่อยไปอีก
9: สูตรใหม
10: ่ร้องหน่อยนะ

0: ตอบกิจการ Data Center 3คนส่วนกรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่วัดก๊าซพิษน้ำเน่าเสียนะครับ Data Center พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติและก็พบสาเหตุทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหัวปะเก็นรั่วทำให้น้ำมันไหลลงท่อครับนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษนำเครื่องอุปกรณ์ตรวจวัดมัลติแรร์ตรวจสอบบ่อพักน้ำเสียบริเวณหน้าบริษัทศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ที่หรือที่เรียกว่าศูนย์ Data Center ย่านพระราม9นี่แหละครับเพื่อตรวจหาปริมาณค่าก๊าซพิษหลังจากที่พบคราบน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นดีเซลภายในท่อระบายน้ำทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้กลิ่นเหม็นฉุนของคราบน้ำมันผลการตรวจสอบพบว่าค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC มีค่าเป็นศูนย์จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ตรวจภายในโรงงานพบ VOC ปริมาณ6 ppm และบริเวณจุดเกิดเหตุพบค่า VOC ประมาณ3 ppm ส่วนค่าก๊าซไข่เน่าลดลงเหลือ1และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL อยู่ที่ศูนย์ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้น้ำมันรั่วไหลบริษัทให้ข้อมูลว่าเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเจเนเรเตอร์เมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมีบริษัทผู้รับเหมามาดำเนินการเพราะว่าบริษัทยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการด้วยตัวเองระหว่างนั้นก็มีเหตุน้ำมันรั่วบริเวณหัวปะเก็นก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะใช้น้ำฉีดล้างอยู่หลายรอบก็ทำให้น้ำมันบางส่วนไหลออกไปอย่างเราก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าระบบควรจะเป็นระบบปิดและยังต้องตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลให้ชัดเจนครับ
1: คือต้องแจ้งตามตรงว่า Data Center ยังไม่ใช่แหล่งกำเนิดมลพิษเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนหรือไม่แต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกับเขาคือเขาต้องเคลียร์ให้ประชาชนน่ะไม่กระทบก่อนแล้วถึงเวลาเราก็จะดูหลักกฎหมายแต่ในส่วนของในเรื่องของกฎหมายมันก็มีอยู่หลายตัวใช่ไหมเช่นเรื่องน้ำมันใช่ไหมที่วันก่อนเขาแจ้งความดำเนินคดีไปแต่ในส่วนเราก็จะดูว่ามีผลกระทบต่อคนรอบๆหรือเปล่าถ้ามีจริงเดี๋ยวเราก็คิดค่าเสียหาย
0: ระหว่างลงพื้นที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ขอโทษประชาชนที่บริเวณใกล้บริษัท Data Center นี้พร้อมรับปากว่าจะเร่งดำเนินการเรื่องผลกระทบของกลิ่นให้แล้วเสร็จ
2: เอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอย่างที่ลงเนี่ย
3: ไม่เป็นไรครับ
2: ต้องขอประทานโทษนะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวหลังที่มีอะไรก็ถ้าโทรแล้วมันสายตัดก็เข้าเกณฑ
3: ์ได้ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ทางกรมอุทิศมันแต่วันแรกเลย
2: แล้วจริงขึ้นไหมพี
3: ่ยังให้คำตอบไม่ได้ครับ
2: ไปกินดีขึ้นหน่อยนะ
0: วันนี้กระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่ข้อมูลอ้างถึงกรณีนายสุพนัทมีนชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองนำความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ Data Center ในผังเมืองและมีหนังสือตอบไปยังนายสุพนัทตั้งแต่19พฤษภาคม2568นอกจากนี้ก็ยังระบุว่ากรมโยธาเห็นควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาการสร้าง Data Center เทียบเคียงกับประเภทของอาคารหรือกิจการเท่าที่มีกำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำขออนุญาตว่าจะใช้เป็นอาคารประเภทใดหรือกิจการประเภทใดซึ่งปัจจุบันอาคาร Data Center ได้ขออนุญาตเป็นประเภทสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารคลังสินค้าซึ่งมีรายละเอียดต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การใช้อาคารอยู่แล้วมีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับว่านายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่725/2569แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center คือ1นายโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2นายสุพจน์เตชวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ3นายธีระเจียสุริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลตั้งแต่3กันยายนนี้ที่ผ่านมานะครับและได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมไปแล้วตั้งแต่4กันยายนที่ผ่านมาครับ

0: วันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคได้จัดประชุมหารือและก็แถลงข่าวร่วมกับคณะกรรมการกสทช.และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยเพื่อติดตาม2ประเด็นวิกฤตก็คืออนาคตทีวีดิจิทัลและผลกระทบหลังการควบรวมค่ายมือถือและเรียกร้องให้กรรมการกสทช.ที่เหลืออยู่6คนเร่งเปิดประชุมอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่บอร์ดล่มต่อเนื่องถึง8ครั้งทำให้มีวาระค้างอยู่กว่า148เรื่องครับสำหรับการหารือในครั้งนี้สภาผู้บริโภคได้เชิญกรรมการกสทช.ทั้ง6คนเข้าร่วมนะครับมีกรรมการ3คนเข้าร่วมประชุมก็คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทสุภชลาไสนางสาวสาวริยองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคเปิดเผยว่าปัญหาการประชุมบอร์ดกสทช.ที่ล่มซ้ำซากถึง8ครั้งเกิดจากข้อขัดแย้งเรื่องคุณสมบัติของนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานและปัญหาองค์ประชุมไม่ครบซึ่งในวันที่9กันยายนนี้จะมีการนัดประชุมครั้งที่9ความล่าช้าดังกล่าวนั้นทำให้การพิจารณาเรื่องสำคัญหยุดชะงักโดยเฉพาะปัญหาของผู้บริโภคที่ไม่สามารถรอผลทางคดีได้ทั้งภาระค่าบริการภัย SMS แนบลิงก์จากมิจฉาชีพและการตรวจสอบว่ามาตรการกำกับดูแลหลังการควบรวมกิจการโทรคมนาคมเกิดผลจริงหรือไม่ทั้งมิติของราคาการแข่งขันและโอกาสของรายย่อยจึงขอเรียกร้องให้กรรมการทั้ง6คนหาทางออกร่วมกันและให้สำนักงานกสทช.ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดประชุมอย่างเต็มที่และเป็นกลาง
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็เช่นเดียวกันว่าคุณหมอสรณะเนี่ยต้องเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยขณะนี้ถูกคำวินิจฉัยนะว่าฉลาดสิทธิ์ในการเป็นกสทช.แล้วเพราะนั้นควรที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะควรที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องให้ผู้บริโภคหรือทีวีดิจิตอลเนี่ยต้องรอการพิจารณาอีก6ปีนะไม่ใช่นะหรืออย่างน้อย3ปีตอนนั้นวาระกสทช.ก็ไม่อยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องตั้งคำถามว่าการที่สำนักงานไม่จัดประชุมให้กับกสทช.ที่เหลือเนี่ยสำนักงานกำลังไม่ทำหน้าที่ใช่หรือไม
0: ่ด้านรองศาสตราจารย์รุจโกมลบุตรอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาผู้บริโภคก็ระบุว่าปัจจุบันมีวาระค้างการพิจารณาอยู่ถึง148วาระทั้งเรื่องผลกระทบการควบรวมทีวีดิจิทัลและเรื่องร้องเรียนต่างๆซึ่งถ้าไม่มีการเปิดประชุมการดำเนินงานและการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับ
2: วาระการประชุมมีเป็น148วาระนะครับแล้วในนั้นเนี่ยมีเรื่องสำคัญเช่นเรื่องการแก้ไขผลกระทบจากการควบรวมนะครับเรื่องทีวีดิจิทัลแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนอื่นอีกมากมายเรื่องเหล่านี้จะขยับไม่ได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าทางสำนักงานไม่จัดประชุมถ้าเกิดว่าคุณหมอยังจะอยากเข้าประชุมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีก3ท่านไม่ยอมเข้าประชุมนะครับ
0: สภาผู้บริโภคได้ยื่นข้อเรียกร้องหลักใน2มิตินะครับก็คือด้านกิจการโทรคมนาคมติดตามและบังคับใช้มาตรการหลังการควบรวมค่ายมือถืออย่างเข้มงวดทั้งด้านโครงสร้างราคาคุณภาพบริการความโปร่งใสของแพ็กเกจและระบบแจ้งเตือนการใช้งานที่เป็นธรรมด้านกิจการโทรทัศน์ก็เร่งจัดทำแผนงานหรือ Roadmap อนาคตทีวีดิจิทัลก่อนปี2572พร้อมกับวางกรอบกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTTและคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูผลกระทบจากภูเขาไฟในอินโดนีเซียส่งผลกระทบไปถึงผู้โดยสารสายการบินถึง 300,000 คนนะครับในขณะเดียวกันมีคำเตือนที่แม่น้ำสายนะครับเพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องตอนนี้ระดับน้ำสูงขึ้นน้ำก็สีขุ่นแดงไหลแรงเชี่ยวกราก
3: สนับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew หมวดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบส

0: ๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับAllianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายชายแดนไทยเมียนมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เมื่อเช้ามีมวลน้ำสีขุ่นแดงไหลแรงและเชี่ยวกรากจนระดับน้ำสูงแตะพื้นสะพานเหลือระดับต่ำกว่าแนวกำแพงคอนกรีตทั้งฝั่งไทยและเมียนมาประมาณ50-100เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลบอร์ดแคสให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยหน้าโรงแรมแม่สายคอมเพล็กซ์มีน้ำทะลักผ่านแนวกำแพงและผนังกั้นน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนเบื้องต้นพบว่ามีกระสอบทรายบางส่วนถูกน้ำออกจากแนวป้องกันก็ประสานเทศบาลตำบลแม่สายเข้าดำเนินการแก้ไขบริเวณนี้ยังมีน้ำท่วมขังนะครับแต่ว่าระดับน้ำไม่สูงมากส่วนบริเวณสะพานมิตรภาพเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยและเมียนมาเร่งนำรถแบ็คโฮเข้าเก็บเศษไม้ขยะและสิ่งปฏิกูลที่ติดอยู่กับตัวสะพานเนื่องจากเกรงว่าจะกีดขวางทางน้ำและทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นถ้าน้ำล้นออกจากสะพานและถนนอาจจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจทั้งแม่สายและก็ท่าขี้เหล็กบริเวณด้านหลังวัดเกาะทรายผนังกั้นน้ำฝั่งไทยยังสามารถรองรับมวลน้ำไว้ได้แม้ว่าจะมีน้ำรั่วซึมเข้ามาตามแนวกำแพงบิ๊กแบ็กอยู่บางส่วนส่วนฝั่งประเทศเมียนมาพบแนวกำแพงคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำทำให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนเป็นวงกว้างนะครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมกับหารือฝ่ายปกครองท่าขี้เหล็กของเมียนมาถึงแนวทางรับมือสถานการณ์น้ำและป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทั้งสองฝั่งชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าปัจจัยสำคัญก็คือปริมาณฝนในพื้นที่ต้นน้ำฝั่งเมียนมาซึ่งทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลลงมาแต่จากข้อมูลที่ได้รับยังไม่เกิน100มิลลิเมตรในขณะที่ระบบป้องกันน้ำที่เตรียมไว้สามารถรองรับได้และถ้าจะเป็นต้องอพยพประชาชนหรือขนย้ายทรัพย์สินไปยังพื้นที่ปลอดภัยก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2567ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับแผนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระบุว่าอธิบดีกรมธนารักษ์ได้เห็นชอบให้ดำเนินการรื้อถอนแล้วขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำและก่อสร้างผนังป้องกันน้ำท่วมแบบถาวรต่อไปอย่างไรก็ตามครับแม้ระดับน้ำล่าสุดมีแนวโน้มลดลงแต่สถานการณ์แม่น้ำสายยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะถ้ายังมีฝนตกหนักเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำนะครับเราไปดูที่แม่ฮ่องสอนนะครับก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่เช่นที่ตำบลปางหมูตำบลผาบ่องอำเภอเมืองมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า20ครอบครัวเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ฝนตกหนักอย่างรุนแรงและฉับพลันวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง 76.2 มิลลิเมตรทำให้เกิดมวลน้ำป่าทะลักเข้าสู่เขตตัวเมืองและแจ้งเตือนเพิ่มเติมนะครับว่าช่วงวันที่8ถึง13กันยายนในพื้นที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะเจอฝนตกหนักซ้ำลงมาอีกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาพื้นที่ติดทางน้ำไหลระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและก็ติดประกาศเตือนภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่าง

ใกล้ชิดนะครับอินโดนีเซียก็เผชิญกับภัยธรรมชาติเหมือนกันนะครับสนามบิน8แห่งในอินโดนีเซียยังคงปิดให้บริการเพราะว่าเท่าฐานของภูเขาไฟอานักกรากาตั้วยังคงแผ่ปกคลุมในพื้นที่ต่างๆของอินโดนีเซียผู้โดยสารกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบนะครับกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าในวันนี้สนามบิน8แห่งในอินโดนีเซียรวมไปถึงสนามบิน2แห่งในกรุงจาการ์ตายังคงปิดให้บริการในช่วงเช้าวันนี้หลังจากเท่าฐานภูเขาไฟอานักกรากาตั้วยังคงแผ่ปกคลุมกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบนับตั้งแต่ปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ยังต้องปิดสนามบินต่อไปเพื่อความปลอดภัยรัฐมนตรีคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าการระงับบริการของสนามบินซูการ์โนฮัตตาในกรุงจาการ์ตามีจุดประสงค์เพื่อให้สนามบินมีเวลาทำความสะอาดทางวิ่งทางขับและลานจอดเครื่องบินเพื่อให้ผู้ประกอบการสายการบินมีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับฝูงบินของตัวเองโดยยังคงปิดทำการจนถึง 5:59 น.คืนนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นอินโดนีเซียโดยจะยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสนามบินอีก6แห่งที่เหลือนั้นจะปิดทำการไปถึงเมื่อใดเพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขณะที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นหนึ่งในสายการบินที่ได้รับผลกระทบวันนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์ระงับเที่ยวบิน18เที่ยวนอกจากนี้ก็มีเที่ยวบินอีก1เที่ยวที่เช้าพรุ่งนี้ที่ออกจากจาการ์ตาถูกยกเลิกเช่นเดียวกันมีผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินในครั้งนี้ประมาณ 314,000 คนขณะที่เที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวต้องยกเลิกและล่าช้าออกไปผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผู้โดยสารต้องหาเที่ยวบินใหม่หรือเลื่อนกำหนดการเดินทางออกไปวันนี้ผู้ว่าการจังหวัดบันเตนมีคำสั่งให้โรงเรียนในบันเตนนั้นเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์นะครับ3วันเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักเรียนขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบแต่ว่าระมัดระวังงดกิจกรรมกลางแจ้งสวมหน้ากากอนามัยเพราะว่าขณะนี้นั้นยังคงมีเท่าภูเขาไฟตกลงมาซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพชาวประมงและนักท่องเที่ยวก็ขอให้หลีกเลี่ยงเข้าใกล้ภูเขาไฟรัศมี3กิโลเมตรเท่าฐานจากภูเขาไฟอานักกรากาตั้วซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตราได้แผ่ปกคลุมกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบหลายแห่งนะครับนับตั้งแต่ภูเขาไฟปะทุขึ้นเมื่อช่วงดึกวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้อินโดนีเซียได้เปิดเผยภาพภูเขาไฟล่าสุดนะครับจะเห็นว่าภูเขาไฟปะทุต่อเนื่องครับมีควันไฟออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟแล้วก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นรอบๆกลุ่มควันด้วยข้อมูลจาก BMKG หรือสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียระบุว่าเท่าภูเขาไฟลอยขึ้นสูงถึงประมาณ 20,000 ฟุตหรือ 6,000 เมตรทางฝั่งตะวันออกของภูเขาไฟเหนือเกาะชวาและก็สูงถึง 50,000 ฟุตหรือ 15,000 เมตรประมาณ15กิโลเมตรเนี่ยครับทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติอินโดนีเซียระบุว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิจากภูเขาไฟในระยะเวลาอันใกล้นี้แต่ว่าเมื่อปี2561นะครับการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากาตั้วนี้ทำให้ลาวาและบางส่วนของภูเขาไฟพังถล่มลงทะเลก่อให้เกิดสึนามิฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า400คนในเกาะชวาและสุมาตราในตอนนั้นครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าเราติดตามรัฐมนตรีต่างประเทศไปเยือนมาเลเซียไปหารือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: เนสกาแฟริชอโรมา
4: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
7: อร่อยไปอีก
8: เพิ่มกาแฟ
9: สูตรใหม
10: ่ลองหน่อยนะ

0: บอกว่าพร้อมจะร่วมมือสร้างรั้วชายแดนป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติส่วนการพูดคุยเพื่อสันติภาพยังรอมาเลเซียแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่นะครับฝ่ายไทยเองก็พร้อมถ้า BRN ทุกปีกทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายความมั่นคงมีท่าทีที่เป็นเอกภาพในการยุติความรุนแรงและก็เตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในโต๊ะพูดคุยมากขึ้นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายลดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภายในปี2570นะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าหารือร่วมกับดาโตสุรีอุตามาฮาจีมูฮัมหมัดบินฮาจีฮัสซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและดาโตสุรานูชวานบินไซนอลอาบิดินเลขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียนายศิริศักดิ์เปิดเผยว่าการหารือในวันนี้ก็เพื่อติดตามผลการหารือระดับผู้นำและผลักดันความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังการเยือนของนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมและรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่ตกลงร่วมกันก็คือโครงการรั้วความมั่นคงชายแดนที่มาเลเซียมีแผนการสร้างอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องให้กางแผนงานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยเน้นครอบคลุมพื้นที่อ่อนไหวที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดรวมไปถึงการยกระดับข่าวกรองเพื่อความแม่นยำทางข่าวสารและความร่วมมือทางเศรษฐกิจส่วนความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมครับมีนายธนัทผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยเช่นเดิมในขณะที่ฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ที่เหมาะสมโดยฝ่ายไทยระบุชัดเจนว่าการพูดคุยจะคืบหน้าได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่สงบลงจึงขอความร่วมมือให้กลุ่ม BRN ทุกปีกทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายความมั่นคงมีท่าทีที่เป็นเอกภาพในการยุติความรุนแรงพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในโต๊ะพูดคุยให้มากขึ้นเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการลดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภายในปี2570ต่อไป
1: ผมคิดว่าสำคัญและจริงๆเนี่ยก็คือว่าเรามียุทธศาสตร์นะครับของรัฐบาลเนี่ยแต่ที่สำคัญมากที่สุดคือการปฏิบัติในพื้นที่มันก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของยุทธเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการนะครับเราการเมืองการทหารการพัฒนาต้องไปด้วยกันนะครับเพราะว่าและรวมทั้งกระบวนการพูดคุยด้วยมันคงไม่ใช่มิติใดมิติหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เราต้องทำครบถ้วนทุกมิติถ้าเราทำงานอย่างมีเอกภาพแบบบูรณาการนะครับในพื้นโดยเฉพาะในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าเราจะมีความคืบหน้านะครับ
0: รัฐมนตรีต่างประเทศเปิดเผยด้วยว่าทางมาเลเซียยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียไม่มีความประสงค์ที่จะให้ใครใช้พื้นที่มาเลเซียไปบั่นทอนความมั่นคงของไทยส่วนยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลก็คือการยึดมั่นกับแนวทางของรัฐบาลก็คือการเข้าถึงเข้าใจแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็คือการเข้าถึงเข้าใจและพัฒนาประชาชนในพื้นที่และการทำงานด้วยความเป็นเอกภาพของหน่วยงานในพื้นที่เช่นเดียวกับมิติความมั่นคงความปลอดภัยเพราะว่าขณะนี้เรื่องเศรษฐกิจก็ต้องบูรณาการโครงการแต่ละโครงการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นของส่วนรวมที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดการศึกษาและอัตลักษณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นจะต้องคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ผมก็เชื่อว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยก็ต้องยึดมั่นในแนวทางของรัฐบาลมาเลเซียด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เขาก็เป็นเรื่องสำคัญและสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละตอนที่หารือกันเนี่ยเขาบอกความมั่นคงชายแดนของไทยเนี่ยก็คือความมั่นคงของมาเลเซียขออย่าได้เป็นห่วงเลยเขาจะให้ความร่วมมือกับไทยเต็มที่เขาขอยืนยันนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยไม่มีความประสงค์ที่ให้มีการให้ใครใช้พื้นที่มาเลเซียในลักษณะที่จะบั่นทอนความมั่นคงของไทยนะครับ
0: นายศิริศักดิ์กล่าวย้ำว่ารัฐบาลจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือความปลอดภัย

0: ความเป็นอยู่ส่วนแผนระยะยาวก็ต้องเปิดกว้างต่อการรับฟังเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ต้องพูดคุยกันนะครับแต่ตอนนี้การสร้างสถานการณ์ให้ประชาชนมีความมั่นใจในชีวิตและความปลอดภัยรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแผนรุกตลาดท่องเที่ยวช่วงสิ้นปี2569มุ่งดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากต่างประเทศนะครับควบคู่กับมาตรการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ตั้งเป้าให้เกิดรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2.7 ล้านล้านบาทภายในปีนี้นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้ร่วมกันแถลงแผนกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี69รัฐมนตรีท่องเที่ยวระบุว่ารัฐบาลได้ปรับแนวทางด้านการท่องเที่ยวจากการเน้นแค่ปริมาณมาเป็นเน้นคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวไทยครับโดยดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากตลาดระยะไกลควบคู่ไปกับการกระจายประโยชน์ไปยังเมืองต่างๆภายในประเทศซึ่งรัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยครับเบื้องต้นก็เตรียมมาตรการไทยเที่ยวไทย Plus ภายใต้กรอบวงเงินกู้เร่งด่วน 4,000 ล้านบาทจากกระทรวงการคลังให้กับประชาชน1ล้านสิทธิ์มีเงื่อนไขใช้ได้สูงสุดคนละ50ในลักษณะร่วมกันจ่ายหรือโคเพย์เมนต์โดยรัฐบาลจะช่วยค่าห้องพักห้องละ 3,000 บาทพร้อมกับคูปองเงินสด 1,000 บาทเพื่ออุดหนุนสินค้าและบริการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับร้านค้าในช่วงตุลาคมนี้และใช้งานจริงช่วงธันวาคมครับ
1: สิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมแต่จะเป็นแฟลตเรทหรือโคเพย์สองไวเชอร์ก็คือคูปองที่จะได้รับแต่ละสิทธิ์ได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่วันนี้ทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททเองพร้อมต้องการว่าขยับเป็น 1,000 บาทกับใช้ได้ครอบคลุมในภาคธุรกิจบริการมากขึ้นเพื่อให้ผู้ได้รับประโยชน์เกิดมากขึ้นมากกว่าร้านอาหารครับอันนี้มันก็จะเข้ามาในจังหวะไฮซีซั่นที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายในช่วงที่เป็นเวลาทองอย่างแท้จริงทั้งคนไทยได้เที่ยวหรือว่าการตลาดที่ททจะไปทำเพื่อเอานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวสุดเทศไทย
0: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการททระบุว่าแผนงานของททจากนี้ก็คือปรับสร้างสมดุลให้กับตลาดการท่องเที่ยวไปที่กลุ่มตลาดใหม่ตลาดระยะใกล้และตลาดภายในประเทศตลอดช่วง3เดือนต่อจากนี้โดยยังคงแนวคิดการสร้างประสบการณ์จากการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางหลายรูปแบบทั้งกลุ่มท่องเที่ยวคนเดียวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมยามค่ำคืนรวมไปถึงอีเวนต์ระดับโลกเช่น Tomorrowland การแข่งขันสปาร์ตันที่เข้ามาจัดภายในประเทศควบคู่ไปกับการดึงเที่ยวบินตรงจากนานาชาติเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อผลักดันจำนวนและรายได้จากภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับที่คาดการไว้ในช่วงต้นปีหลังจากทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางตลอดปีก็ทำให้นักท่องเที่ยวต่ำกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับเบื้องต้นททตั้งเป้าจำนวนท่องเที่ยวไว้ในปีนี้ที่ประมาณ33ล้านคนและถ้าสถานการณ์เอื้ออำนวยก็อาจจะเพิ่มไปที่34ล้านคนพร้อมกับรายได้ 2.7 ล้านล้านบาทเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทและจากต่างประเทศ 1.7 ล้านล้านบาท
2: แต่ต้นปีเนี่ยตอนเดือนกุมภาพันธ์เรื่องของ geopolitics หลายเรื่องเนี่ยถ้า worst case scenario เลยมันหมายความว่าสถานการณ์การสู้รบยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องยังไม่สามารถที่จะจบได้ภายใน1เดือนหรือ2เดือนก็คือลากยาวมากกว่า5เดือนถึง6เดือนซึ่งตอนนี้เราอาจจะพูดได้นะคะว่าสถานการณ์ยังไม่จบเราประมาณการว่า worst case เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ28ประมาณ28ถึง31ล้านคนหมายถึงนักท่องเที่ยวนะคะแต่ถ้าว่าสถานการณ์มันดีขึ้นจบภายในประมาณสัก3เดือน4เดือนเนี่ยมันก็จะจบที่ประมาณ30ถึง32ล้านคนแต่ถ้าสถานการณ์ดีนั่นหมายความว่าจบเร็วเราอาจจะเห็นนักท่องเที่ยวแตะที่ประมาณ33ล้านถึง34ล้านณตอนนี้สถานการณ์มันทรงๆแต่ว่ามันมีสถานการณ์อื่นที่เข้ามาเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของค่าเงินบาทเองเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติแต่เราก็คิดว่าตามนโยบายรัฐมนตรีว่าเนี่ยใน

0: ช่วง4เดือนนี้เราจะกระตุ้นด้วยอะไรบ้าง
1: จำนวนนักท่องเที่ยวล่าสุดตั้งแต่มกราคมถึงวันนี้ครับไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 21.28

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
2: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
2: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
6: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดด

0: เดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ช่ำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนยานโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
0: ะ
1: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
0: ้
1: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะ
0: ค่ะ
1: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวด
0: ค่ะ
1: นะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
1: เหี
0: ่ยวถูกจริงท
1: ุ
0: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมาตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
1: ได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
0: ้
1: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้ว
0: ข
1: ้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่าง

0: วนเดอร์เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันม้าเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
1: ะ
0: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทาน

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ250-500มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่

0: แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: 5ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
1: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
0: ครับ
1: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
0: เห็ด
1: เชื้อ
0: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
1: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
0: เป็นการเจริญพันธุ์ของเจ้าเห็ดตัวนี้
1: พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
0: ครับ
1: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
1: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
0: ทิ้งเอาไว้อีก
1: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
0: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
1: ในที่ราบสูงที่เบต
0: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฐานชิงไฮเสฉวน
1: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตนะครับ
1: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี้ย
0: สูงที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะครับ
0: 13ปล้องนะครับ
1: แต่ว่านับยากละ
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
1: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
0: ฮะ
1: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
0: 4คู่ครับ
1: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
0: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
1: จับกินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
0: ้อันนี้ผม
1: อันนี้เป็นของ
0: ทิเบต
1: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
0: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
1: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับอ
1: ันนี้เป็นแบบ
0: ยางครับ
1: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
0: เอายางทําเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าเกลียดมาก
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
0: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
1: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
0: นั่นแน่
1: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
0: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
1: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
0: ้
1: และเห็ดชนิดนี
0: ้
1: ไปเติบโตแบบนั้นแบบ
0: ที่เราเล่ากันมา
1: ครับถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกัน

0: แต่ว่ามันเป็นคนละ
1: คนละพันกัน
0: โดยส
1: ิ้
0: นเชิงเลยมันคือ cordyceps militaris คนละตัวกันละ
1: คนละตัวละ
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
1: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
0: มี
1: แต่คงไม่เท่ากันกับทางเช่าที่เป็นนอน
0: กันมาก
1: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
0: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
0: ้ถังเช่าสีทอง
1: ถังเช่าสีทองเอาละครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
0: ครับ
1: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
0: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
1: ม
0: เอามาตุ๋นไก
1: ่อ๋อก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
0: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก่
1: แต่ใส่ถังเช่าลงไป
0: ใส่ถังเช่าครับ
1: ใส่เยอะไหมคราวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
1: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
0: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาวคาว
1: มีครับมีกลิ่นนะ
0: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวคาวเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปนี่แล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อายุวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขา

0: โอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เน็ต 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
4: ที่แล้วคั่นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีส เต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลัง การออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์โรลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเอง

ค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือคือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทําให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง7%เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว40%แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง20%ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง20%ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง40%การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลย
นอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถ

กินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: okay.
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง มาจากแสงแดดแสง UV นะคะ
1: UV ครับ
2: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได้
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามิน C มีวิตามิน A ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
1: นะคะ
2: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
2: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะ

0: น้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือลำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตจูเลตเตฟัตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประชังเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจLDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทราย
1: ทร
0: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในกรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก
1: ็
0: คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก
0: ็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที่ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา
0: 4 อาทิตย์
1: เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC

OLAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟลปโอแลกกับแฟลปมัน

0: ับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่าโอแรกลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟลปนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะ
0: ค
1: ะ
0: อันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดนึงครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เราเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัว
1: ครับผม
0: นะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่นยกตัวอย
1: ่
0: างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมู
1: ครับ
0: เจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็คือเพราะว่าขอในอาหาร

0: นี่ก็เลี่ยงการ
1: กินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ
1: ์
0: นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
1: ค
0: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
3: เก่งจัง

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีเรดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลด

0: การอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมาก

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะ

ลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินจากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลาย

0: นั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกออดบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะ
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
3: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะวิรู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
0: ้อง
3: เหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
0: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
2: คุณภาพมาแล้ว
1: ค่ะ
2: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
1: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทไทเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
0: ได้เยอะมาก
1: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
2: ์
1: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็อยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่ไม่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเขาเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
1: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด

0: โปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
1: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: โหเตรียมข้าวร้อยเลยเหรอ
2: พอดีว่าผ่านร้านโปรดอ่ะก็เลยซื้อมาฝาก
3: แหมดูแลดีกว่าผัวอีกนั่นเนี่ย
4: หมายถึงผมอ่ะเนี่ย
3: ไม่ใช่มั้ง
4: ผมไม่รู้ไงถ้าเกิดอยู่ที่ร้านผมก็เตรียมไว้ให้แล้ว
3: นี่มึงมีเพื่อนดูแลดีแบบนี้จะเอาพวกกูมาไหม
1: เปลี่ยนบรรยากาศไง
3: เปลี่ยนไม่บากูหรือคู่มึง
4: อะไรนะมาพี่พูดอะไรผมไม่ได้ยิน
3: ก็ถูกแล้วไง
4: เปลี่ยนบรรยากาศอะไรทำมาบาดค่ะกาดค่ะ
3: โอ้ดีที่
4: เท่าไหร่ห้าสี
5: ่รู้คนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปลังเขาไว้เนี่ยเขาไม่มีความสุขหรอกนะลูก
2: ก็หนูไม่อยากเสียน้องหนูไปนี่คะ
5: นี่ถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะน้องหนูก็จะสร้างกรรมทำบาปไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด
6: เขาเรียกต่อยอดมันต่อองค์กฐินน่ะ
7: มึงก็ต่อจริงๆแล้วมึงไอ้ต
1: ่อมึงจะทำอะไร
2: พี่จะช่วยแรมเองอาจารย
7: ์ขอบคุณครับ
2: เอาเลยค่ะเดี๋ยวเอาใหม
5: ่เฮ้ยไฟดับด้วย
3: พี่เฮ้ย
7: เฮ้ย
3: เฮ้ย
8: ภาษาอย่า
7: เฮ้ย
8: ภาษา
3: เฮ้ยโอ้โหปากฉีกเลยนะ
8: พร้อม
9: เดี๋ยวอีก
4: ทีดูเยอะหน่อยครับ
7: อยากจะวิ่งเอาใหม่เลยก็ได้เอาใหม่เลย
3: เร็ว
7: นี่กันนี่กันค่อยๆเอื้อมมือไป
8: ดูว่าจะแก้ได้พร้อมตกใจเมื่อไหร่เห็นแล้วล่ะ
10: ฟองว่างป่ะ
11: ไม่ว่างก็กวาดพื้นอยู่เนี่ย
10: ฮะอะไรของพี่อยู่เนี่ย
11: กูทำแทนให้มึงว่างแล้วทีเนี้ย
10: ทำไมมีอะไรอ่ะ
11: กูว่างเลยมึงหน่อยป่ะ
10: ทำไร
11: มึงไปซื้อไอ้ซื้อไปกระหลายคุณอ่ะมาเช้าเช้าเอาหน่อยมามาทำไม่ได้เรื่องแน่ไอ้เนี่ย
7: ฟิตมึงก็ต้องเพิ่งทางนี้เนาะ
11: มันฝันนะก็ต้องเอาหน่อยดิ
7: ทำมาหากินเดี๋ยวเอามาแล้ว
10: ครับ
11: อะไรเนี่ยนายรถลี่วะ
12: หนูรู้สึกว่ามีผีจะเอาลูกหนูไปเลี้ยง
7: เฮ้ยเด็กทั้งนั้นเลยรีบคลอดเลยแล้วก็เอาเด็กไปซ่อนซะ
12: โอ้ยังไม่ได้หรอกค่ะเพิ่ง3เดือนเอง
7: ขอให้อาจารย์เช็คเด็กหน่อยได้ไหม
11: จะเช็คเด็กหรือจะเช็คแม่เด็กแหละ
13: ไม่ต้องพูด
7: มึงคิดเยอะจริง
12: ขอโทษเชิญค่ะขอโทษค่ะอาจารย
7: ์ขอพี่นะ
14: เดินค่ะพี่
7: เ
14: ดิน
7: เดินกูเดินอยู่แล้วกูไม่วิ่งหรอกยากแค่นี้เองต้องวิ่งเลย
14: สี่สามสอง
12: เชิญค่ะขอโทษโทษค่ะอาจารย์สุดท้ายแล้วอาจารย์อยู่ตรงนี้เลยไม่ได้เหรอคะ
7: ได้เดี๋ยวนี้นะต้องบอกก่อนที่จะขำอีก
12: อันนี้เด็กจริงๆเลยเหรอคะทำไมตัวใหญ่อุ๊ยมีฟันด้วย
15: โอ๊ยแม่จ้องจะฟันนงเอ้ย
16: จ้องฟัน
15: แม่จ้องฟันโป่งอะครับ
16: โอเค
7: เป็นอะไรอะ
12: ปวดท้องอะสงสัยผีมันมาเอาลูก

0: ขิงเป็นแน่ๆเลยค่ะอาจารย
1: ์จับได้ยังไงอ่ะอาจารย์ทำพิธีไปแล้วดิ
0: อุ้ยมันยังปวดท้องอยู่เลยค่ะไม่น่าจะได้ผลเมื่อคืนมันยังมาเข้าผินน้ำผีคีพี่อาจารย
1: ์
0: อาจารย์คงช่วยด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวปวดท้องอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: อ
0: ้
2: าวแล้วให้เขาช่วยเรื่องอะไรอ่ะ
0: คือเมื่อคืนค่ะผีมันมาตามเอาน้ำลูกพลาดเลยโอ
1: ้ยหายเหรอเนี่ย
0: ยังไม่หายยังไม่หาย
1: ใจเย็นๆจะใจเย็นๆกำลังไปตามหมาย
0: เร็วอย่าให้รออย่าให้รอปวดท้องมากเลยจาง
1: โอ้ยมันหายแล้วว่ะ
0: ย
1: ังเหรอ
0: ยังไม่หาย
1: ยังใจเย็นๆเดี๋ยวรอบต่อหมายก่อน
3: ต้องคิดเพชรรอบนั้น
4: ใครทำอ่ะ
5: 4 3 2
6: รับอะไรดีครับ
1: เอาโอ้โหสาคอน
6: ขอโทษครับ
1: เมื่อกี้มานั่งกันเลยใช่ไหม
6: รับอะไรดีครับ
1: เอ๊ะ
5: 3 2
0: ฟื้นฟูนี่พวกแกทำอะไรฉันเนี่ยคือ
6: กำลังจะชาร์จ
0: กำลังอะไรนะคะ
4: ร้อนจริง
7: คนบ้าเลยเขาจับคนตัวร้อนจับอย่างนี้ไม่ร้อนเขาแค่แปะอันทางที่ก้งที่แก้มไปที่หน้าผาก
6: ก็ร้อนทั้งหน้าไง
7: จับยังไงนะ
6: มาดูหน่อยจับไงร้อน
7: อ
6: ๋
7: อเวลาตรวจไข้ก็ตัวนี้มึงคนที่ไหนวะ
6: ต้องคนเราไม่เหมือนกัน
7: ไม่เหมือนใช่ผมไม่เคยเห็นเลย
6: ไอ้ปากแห้งไปดูดอะไรมาเปล่า
0: ไม่ได้หนูไม่แห้งไม่ได้อะ
6: คุณแอนทำอะไรอะถ้าเราไปผมเป็นคนทัก
3: หนูก็คอยทักขอโทษค่ะงั้นขอคุยก่อนได
6: ้ไหมผมไม่ได้มาขายของครับผมชื่อลูกพับครับ
3: แล้ววันนี้ทำอะไรดีคะ
6: วันนี้ก็ต้องทำบุญนะครับเพราะเป็นวันพระ
8: หมายถึงทำผมอะค่ะนี่มาร้านเสริมสวยค่ะ
6: ไม่ทำครับ
3: ไม่ทำแล้วมาร้านเสริมสวยทำไมอะคะ
6: พอดีผมมาหาเพื่อนนะครับทุกคนเห็นเพื่อนผมไหมคะ
8: โอ้ยยังไม่รู้เลยใครเป็นเพื่อนคุณนะคะ
6: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพื่อนผมมาเนี่ยพวกคุณก็รู้เอง
8: แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นเพื่อนคุณเพราะฉันไม่รู้ว่าใครเป็นเพื่อนคุณ
6: เดี๋ยวเขามาก็ทักผมเอง
3: เออพี่สินแล้วอาจารย์คงอยู่ไหมอ่ะ
6: ไม่อยู่อ่ะมีอะไร
9: แล้วอาจารย์ไปไหน
3: น่าจะไปโรงพยาบาลมั้งเขาต้องไปฉีดยากันบาดทะยักอ่ะ
9: แล้ว
3: ถ้าอาจารย์ไม่อยู
6: ่ของ
3: ให
8: ้
3: เขาพ
8: ู
3: ด
8: ตัวนี้ขยันมาก ปล่อยไม่ได้เลยนะอ
6: ยากเด่นอยากดังนะถ้าจะไม่อยู่แล้วผีจะมาตามมาไหม
3: เหม็นขนาดนี้กินมาแล้วเมาแล้วหลอนเปล่าเนี่ยหน้าแดงกันหมดเลย
6: ไม่ได้เมาครับพวกเราเจอผีจริง
8: ๆตั้งสตินะไปล้างนุ่งล้างหน้ากับบ้านอาบน้ำไปนอนก่อนกูว่าไม่มีอะไรหรอกจริง
6: ถ้างั้นสวยคืนนี้เรานอนกับสวยนะ
8: เอ้ยนี่เมียกู
6: เขาเป็นเพื่อนผมอะครับผมไม่ทำอะไรแล้ว
3: ผมไม่ทำอะไรแล้ว
6: ผมไม่ทำอะไรแล้ว
7: เป็นอยู่บ่อยครั้ง
6: เอามาเขาเป็นเพื่อนผมเองผมไม่ทำอะไรแล้วครับ
3: เขาจริงเหรอผมไม่ทำอะไรเขาแล้ว
6: ผมไม่ทำอะไรแล้วผมไม่ทำอะไรเขาหรอก
8: น่าจะไม่ใช่ที่ของมัน
6: เดี๋ยวก่อนใจเย็นดิมาเขาเป็นเพื่อนผมเองผมไม่ทำอะไรเขาหรอก
7: ถูกแล้ว
6: มา5 4 3เขาเป็นเพื่อนผมเองครับผมไม่ทำอะไรเขาหรอก
8: มันเป็นผู้หญิงไง
6: โอ้แล้วไงอะครับตอนเด็ก
7: เดี๋ยวนี
3: ้ตอนที่แบบไอ้หมอพูดว่าพี่เบียร์บอกโอ้พูดเยอะ
6: จังเลยแล้วไงครับโอเค5 4 3

0: ังนามาซามิสังคังนามังซามิ
1: เดี๋ยวมึงจะท่องยันเช้าเลยเนี่ย
2: มึงสวดเป็น
0: แต่จบสวดไม่เป็นด้วย
1: อะเดี๋ยวรอถึงไหนเนี่ยไม่ถึงนั้น
0: ไม่ถึงโอเคนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมังนะมามิ
1: มึงเคยบวชมั้ยอ่ะถามจริง
0: ก็บวชมานานแล้วครับพี่อย่ามาขัดผมไม่งั้นผมต้องเริ่มใหม่หมดเลยครับ
1: มึงก็ไปถึงไอ้นั่นไปเลยไปๆเลยนะมึงเข้าไปแล้วทุติยัมปีอ่ะ
0: อ๋อ
1: มะยังพันเตอ่ะเอา
0: ทุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงตะคณะทายะ
1: ส่งมาได้ยากเลยไปปากเข้าไป
0: แล้วไม่เคยท่องเลย
3: โอ้ตื่นสายแล้วจะมาหาวง่วงนอนอีก
1: ไม่ง่วงไงพี่ลูกพักก็สวดมนต์ทั้งคืนเลยอ่ะ
3: ไม่เป็นไรก็ได้ถือว่าช่วยๆกันเน
0: า
3: ะ
0: ยัง
1: จะรีบช่วยมั้ย
3: มันต้องยังไงนะกูว่านะเอาของผีมาเนี่ยมันต้องอาฆาตแน่ๆเนี่ย
4: แล้วทีนี้จะทำยังไงเนี่ยอาจารย์คงไม่อยู่แล้วผีอ่ะมันจะตามเรามาเปล่าพี
5: ่ใครจะช
4: ่
5: วยเรา
4: ใครจะช่วยเราอ่ะ
1: ไปไกลเลยสุดเทพ2สุดเทพ2
6: อินโทรไว้แล้วครับ
3: มีความพยายามอินโทรไว้อยู
4: ่มันทำนึกดู
3: เลยนะ
4: ใครจะช่วยเราจริงๆตอนเนี้ยใครจะช่วยเราโอเค
0: เรื่องก็ประมาณนี้เลยครับ
1: หึมาเก่งตั้งนานนึกคำอยู่ตั้งนานในหัว
0: ก็เอาเลยเอาใหม่
3: เกียร์ตลก
7: กูชอบผู้ชายครับกูไม่ได้ชอบผีพวกนี
0: ้ผมนึกว่าวิทย์ชอบผู้หญิงซะอีกอ่ะนี่วิทย์เป็นเหรอ
7: มึงแบบเวทไหน
0: เวทเหรอ
7: เอาใหม่
0: เวท
7: เอาไฟติดได้ไงเดี๋ยวกูยังไม่ทำอะไรเลยนะ
4: กูทำเอง
7: กูรู้รอกูก่อน
4: เมาคิวแม่เหรอกูรู้แล้วมึงทำแน่นอน
7: เทคนิคค่ะมา
8: 5 4 3 2
0: ผมว่าผมน่าจะรัดผ้าห่อศพแน่นไปอะครับ
1: เกี่ยวด้วยอะพี
0: ่มันน่าจะเกี่ยวนะครับคือตำนานเขาเล่าว่าเวลาเรารัดผ้าห่อศพเนี่ยมันต้องรัด3จุดครับหัว
3: ไหล
0: ไหลจุดไม่ใช่ใช่ไหม
3: หัวไหลตุ่ม
7: สวยมึงติดเล่นเกินไปแล้วฮะ

0: ไอ้นี่ปิดร้านทำไมไม่ปิดร้านวะอะไรวะ
1: อะไรแล้วบอกรีบ
2: ปิดร้านไม่ได้ปิด
1: รีบปิดร้านทำไมไม่ปิดร้าน
3: สวยไปตรวจสุขภาพมาบ้างหรือยัง
4: ก็กูไปแล้วไงครั้งที่แล้วอะ
3: งั้นก็ไม่น่าเกี่ยวกับพี่สวยแหละแล้วพี่สินนะเขาเคยไปตรวจสุขภาพบ้างยัง
4: โอ้ยไม่รู้มันหรอกแต่สภาพอย่างมันไม่น่าตรวจนะ
3: หนูว่าพี่อะพาพี่สุด
2: เราพี่สุดจ้ะ
3: พ
2: ี่
3: ส
2: ิน
3: พาพี่สาวต
5: ่อพ่อโหโอ้ยโอ้ยเหนื่อยจะเหนื่อยเลยนี่พ
6: ่ออะไรอะ
5: โป่งรู้แล้วนะโป่งจับได้แล้ว
6: จับอะไรอะ
5: เอ้าไอ้พาแท้เนี่ย
6: ไปเติมไปเติมไปก็ไม่รู้
5: จับที่แล้วก้อยพระแท้ไง
2: ก็ตอนสองมันเป็นเสน่ห์เลย
5: มันเป็นลูกกอกแท้มันคือลูกกอกหรือเป็นอะไร
7: จับได้แล้วจับอะไรก็ไอ้พระแท้ได้ไงตอนนี้มันจับ
6: เดี๋ยวไอ้สิ่งที่น่าจำก็ไปจำเพิ่มไปเติมไม่รู้มาจับได้แล้ว
8: ครับ5 4 3 2
5: พ่ออ
6: ะไร
5: มันแท้ๆมันกลายเป็นลูกกอกเฮ้ยพ่อโป่งจับได้แล้ว
6: จับอะไรอ่ะ
5: อ้าวก็ไอ้พระแท้ไงตอนนี้มันกลายเป็นลูกกอกแล้ว
6: แล้วมันบอกอะไรมั้ยว่าใครส่งมันมาม
5: ันไม่บอกมันบอกว่า
1: เหมือนบอก
3: คุณหมอคะมีวิธีที่ให้พี่ศิลป์เป็นพ่อเด็กอะคะมีไหมคะ
9: ก็พอมีวิธีอยู่นะครับ
10: วิธีไหน
9: ทำเด็กหลอดแก้วครับ
10: เขาบอกมาแต่ทีแรกก็จบแล้วงั้นทำเลยหมอ
9: ทำเลยไม่ได้ครับมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่
10: เท่าไหร่อะ
9: ถ้ารวมทุกขั้นตอนเป็นแพ็กเกจขอโทษนะ
11: ผมคุยกับคุณสวยหลายวันแล้วครับผมคุณสวยเขาก็เครียดมากอยากมีลูกผมก็เลยคิดกันว่าผมจะเอาสเปิร์มตัวที่แข็งแรงที่สุดของผมเนี่ยมาทำลูกกับพวกเราครับ
10: พวกเราเลย
11: พวกเราครับเกิน2พวกเรา
10: เดินยังจะไม่ไหวเลยบอกสเปิร์มแข็งแรง
11: ผมไปตรวจมาแล้วครับสเปิร์มผมเนี่ย50ล้านตัวครับ
12: เฮ้ยพี่มันเกินกว่าค่ามาตรฐานอีกเนี่ย
1: โอ้โหของพี่สินนะเขามีเป็นหมื่นล้านตัวค่ะ
10: ไปเลย
1: อ๋อยังไม่รู้เหรอโอเค
10: ขอโทษนะพี่ไปตรวจมาด้วยกันเหรอ
6: ไปปูเลยขัดก่อนเลย
1: ไปปูของพี่สินเท่าไหร่หรอโอเค
10: เอางี้ไหมล่ะก็เดี๋ยวให้เขาพักที่นี่ก็ได้แล้วก็ดูอาการดีไหมล่ะ
12: อยู่ๆก็ใจดีนะพี่เนี่ย
10: อ้าวหน้าตาหน้าสงสารนะแต่เอางี้เดี๋ยวให้เขาลงไปกินอะไรก่อนก็ได้ดูแลเขาด้วย
12: อ้าวแล้วไม่ไปดูด้วยกันอ่ะ
10: ต้องดูแดเขาดิดูแดนะครับครับ5 4 3 2
12: โอ้ลุงจัดที่นอนให้เลยเหรอ
6: เฮ้ยเขาได้นอนสบายสบายสบายไงเฮ้ยเขาได้นอนสบายไง
12: ผีมาได้ไงอ่ะ
10: กูก็ไม่รู้เนี่ยตื่นมากูเจอเลยอ่ะ
12: ดูดิพ
6: ี่ไอ้สิดูดินอนนิ่งเลยเฮ้ย
12: เฮ้ยไม่หายใจเหรอ
10: ย
12: ัง
10: หายใจอยู
12: ่ขอดีก่อนรับอะไรดีครับ
13: ผมมาหาอาจารย์คงครับ
6: ผมเองครับอาจารย์คง
13: ผมเป็นทนายของคุณปาณีครับ
6: เฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี
13: ่ก่อนที่คุณปาณีจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ทำพี่นำไกล
10: พี่นำ
12: พี่นำไกลกูจริง
10: ตั้งใจพี่นำไกลโอ้ยนี่เข้าเส้นนานเลย
12: พี่นำไกล
6: พูดพ้นยากเลย
10: พักการเมืองใหม
6: ่ให้เข้ามาใหม่
13: ไ
6: หมเข้าใหม่ไหมไ
13: อ้โอเคนะ
6: เอาใหม่แล้วกันอ่ะเอาวางนี่ แล้วไปท่องใหม่นะพี่แดนคำเลยเนี่ย
14: ยากกว่าเดิม
6: คุณแล้วพูดชัดมากเลยนะคุณปราณีที่เสียชีวิต
14: พี่นำไก
6: ่ได้จำพี่นำไก
14: ่รับอะไรดีครับ
15: อันนี้มาอะไรบ้าง
14: กูแพ้ทางแบบนี้มากเลย

0: รับได้ดีครับ
1: ผมเป็นทนายของคุณปานีครับ
2: อะไรวะเนี่ยพี่ต่ออ่ะครับผมยืนเลยอุ้ยผมเป็นทนายครับพี่ผมหาจักรผมนะ
3: น่าจะแค่ท้องผูกครับลองดื่มน้ำเยอะๆนี่ครับ
4: ก็แค่ติดๆใช่ไหมคะเนี่ย
3: กินให้หมดขวดทีเดียวเลยครับ
2: โอ้โหฉี่แตกก่อนพอดีเนี่ยทำไมเลี้ยงปลาได้เยอะขนาดนี้
4: เปลี่ยนเรื่องมาก
3: จิบเลยครับ
2: ใช้คำว่าจิบเอาไปหัวเราะซะแล้ว
5: ขอโทษนะครับ
6: ดอกเบี้ยตอนแรกออกแล้ว
7: จริงปะหูทำไมเร็วจังหรือว่า

0: ป็นอาทิตย
1: ์นี่ไงเขาเรียกว่ามืออาชีพ
0: นางก็รีบโอนมาเลยตอนนี้ฉันมีโปรแกรมใช้เงินเยอะแยะเลย
1: ไม่เก็บไว้ลงเพิ่มหรอ
0: เอาไว้ก่อนละกันขอใช้เงินก่อน
1: จะเอาแค่ดอกหรือว่าทั้งต้นแล้วดอก
0: เนี่ยแกชอบติดสำเนียงปารีสมาแกใจเย็นๆแกพูดว่าอะไรนะครับ
1: ได้ๆจะเอาแค่ดอกหรือว่าทั้งต้นแล้วดอกมันคืออะไรนะต้นแล้วดอก
0: เขาหลับมาพูดเลย
1: ต้นแล้วดอกทั้งต้นทั้งดอกทั้งต้นทั้งดอก fuck โอเค
0: เมืองต่างประเทศเขามีเล่นแชร์กันนะ
1: ทั้งต้นทั้งดอก
0: เอามา
1: ตอนนี้ร้านกาแฟฟอร์มหรอเลดี้กาแฟ
2: กะเพราพี
1: ่ตอนนี้ร้านกาแฟฟอร์มกะเพรากะเพราฟอร์มนี่ร้านกาแฟฟอร์มกะเพรา
0: ให้กูแต่งอะไรวะ
3: อ
0: ่
3: ะเขาบอกว่าบอยแบนด์มันก็ต้องแมนๆสิคะ
0: แต่มันเข้ากับกูมากเลยสิ
4: ได้อยู่แล้วพี่วิทย์ถ้าพี่ไม่พูดอ่ะก็ดูไม่ออกหรอก
0: จะให้กูเงียบคีพคาแรคเตอร์ตลอดเลยไง
3: ใช่ไง
4: เอาหนูรอ
0: เอาไปเอาไป
5: จ้าเอ๋อ
0: ุ้ยพ่อทำอะไรกันอ่ะ
5: สถานการณ์ตึงเครียดเพื่อโผล่มาจ้าเอ๋เอาอะไรกันเนี่ย
3: โอ้ยเลย
5: โลอันนี้ผมว่ากูจะทำให้ก่อนไอ้ผมว่านะมันน่าจะมีเงื่อนงำนะเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่คุณเขาหอมอ่ะเขาจะฆ่าแฟนเขาอ่ะ
4: อุ้ยไม่หรอกมั้ง
0: มันก็ไม่แน่เรื่อง
5: หลังอะไรคืออะไรคือแจ๊ดอ่ะ
2: ฉันก็พูดอะไรก็ไม่รู้
5: ยินครับคือจ้องจับผิดว่ากูจะผิดไหมแต่เขาบอกว่า
4: คือเขาไม่ยอมให้หนูเลิกค่ะหนูก็เลยต้องทน
5: อ๋อก็แสดงว่ามันถึงขีดสุดแล้วทนไม่ไหวก็เลยคิดฆ่าเขา
4: ฮะคืออะไรคะ
5: ฆ่าแฟนตัวเองไม่ใช
4: ่หรอเดี๋ยวนะนี่ทุกคนคิดว่าหนูฆ่าแฟนตัวเองเหรอคะ
5: มันก็ใช่ไง
4: อ
5: ๋
4: อ
5: ไ
4: ม่เสียละไม่ช่วยอะไรเลย
0: เอาไม่เราอะไ
4: ม่ได้ไม่ได้ปล่อยเขาข้างเขาวิผมเป็นคนจับ
5: โอเค
4: ค่ะ
6: ไม่มีไหวพริบการเป็นนักแสดงก็ไม่มีเป็นบนเจ้าพ่อดังแท้เนี่ย
5: เน
6: ี่
5: ยเหมือนมาเรียนเหมือนมาเรียนเลยเจ้า
7: พ่อเดี๋ยวทั้งคู่อ่ะเป็นเพื่อนกันกัสอ่ะแอบชอบวิทย์สองคนเดินสวนกันเลยนะแต่กัสรับวิทย์ไว้นะเสร็จแล้วสภาพรักกันเลย
8: ได้ครับเต็มที่นะวิทย
0: ์โอเคครับ
7: โอเคแอคชั่นโอเคอ่ะไม่แตกไปเป็นอะไรนะเจอไม่ต้องเจอแหลมโอเคห้าสี่สามสองอ่ะ
6: ออกเลยนะจี๊ด
5: มาละอย่างนี้มาละ
0: วันเดียว
4: ก็หมดตั้งใจดูนี่ก็ตั้งใจดูดูอาจารย์ทำวิธีใช่ไห
0: มมีวันเดียว
4: เหรอย
6: ังไง
4: ก
6: ัน พร้อมนะยัง
4: เลยไม่ต้องเอามือเลย
6: นี่
4: สองคนนี้ต้องเอามือโอเค
5: ขอบคุณครับ
8: อะไรพี่โป่งมันเป็นมนต์สิทธิ์เฉย
5: อ
8: ะไรวะคำสร้อย
5: เอาเรื่องเสียงเขาด
8: ีกว่าแหมนิดหน่อย
6: ลองนี้
5: ยังไง
6: เอาละพูดมา
9: ไม่ใช่
6: มึงใช่ไหมที่ทำให้เขาเสียงแห้งเนี่ยฮะ
9: อะไรปล่อยผมได้แล้วผมไม่ได้ทำอะไรมึงอะไรเป็นคนทำ
3: พี่สินเป็นแบบนี้เพราะว่าคุณเป็นคนทำของใช่ไหม
9: เฮ้ยมึงทำงี้เพื่ออะไรวะมึงพูดสิ
6: ไอ้โป้มึงช่วยเวลาล้อไอ้โป้ไม่ใช่เวลาล้อเล่นไหมเนี่ย
9: เฮ้ยพ่อโป้ไม่ได้ล้อเล่นเสียงเป็นจริง
7: ๆสมน้ำเลยหมอต้องลองเช็คอาการก่อนนะว่าเกี่ยวกับปอดหรือเปล่า
5: โอ้ยมันก็แรงสุดแล้วครับโป้งมันยากครับโอ้โหมึนเลย
10: นะโอ้ยคุณหมอคะมันยากไปไหมคะ
7: หมอเสียใจด้วยนะครับ
5: เรื่องอะไรครับหมอ
7: พวกคุณสามคนเป็นมะเร็งปอดครับ
5: แค่ปอดไม่ได้เป็นกูอยากขำเป็นมะเร็งปอด
7: ขอโทษนะครับครับ
5: มันเป็นการรบกวนคุณหมอลองเป่าให้ดูได้ไหมครับ
7: ได้ครับ
5: โอ้โหโอ้โหโอ้ย
11: คุณหมอปอดไม่ดีเหรอครับเนี่ย
5: ผมว่าไม่ใช่ปอดไม่ดีนะครับน่าจะท้องไม่ดีด้วยนะครับ
10: คุณหมอคะไหวไหมคะ
7: หมอเสียใจด้วยนะครับ
5: เสียใจเลยครับหมอ
7: โทษนะครับขอโทษนะครับ
12: ผมเพียงการโกงร้านกาแฟ217เทคหนึ่ง
13: ลุงเดินข้าวฮะลุงเดินข้าว
3: ไม่ซื้อโฟตันก็ไป
13: ลุงยังลุงมีถ่ายละครต่อแน่เลยนี่เอ็นดี
14: แม่เหมือนประเดิมมาแล้วแต่ก็
13: เอ๊ะที่นี่ใช่ตำหนักอาจารย์คงหรือเปล่าครับ
15: อ๋อใช่ครับ
13: คือผมอยากให้อาจารย์ช่วยหน่อยครับผมไอตลอดเลย
3: ไปหาหมอมาหรือยังคะเนี่ย
13: เอาไปมาแล้วครับหมอหาสาเหตุไม่ได้

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้ค่ะ Garrison 9 Complete

0: เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ True Select ทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
1: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
2: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
1: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
3: มีด้วยอะคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
1: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
4: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
5: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
2: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
4: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
5: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วก็เหนื่อยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนะเลยค่ะ
6: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
3: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
3: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
7: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
7: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเน
0: ี่
7: ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
7: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
7: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
7: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
0: ค่ะ
7: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
0: ะ
7: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
0: ะ
7: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
7: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
7: ืออันนี้อาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
7: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
7: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
7: า
0: ะ
7: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
7: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
7: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยล่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้า ซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอ่ะจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
8: ไม่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
7: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
7: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมาก

0: ด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าม
1: เ
0: หี่ยวถูกจริงท
1: ุ
0: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้ามแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
1: ้
0: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชม
1: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริง
0: ๆใครที่แบบว่าผมชีฟฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชีฟมันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ท
0: ั
1: ้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันม้าเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: งอ
1: ันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
1: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค่ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกล้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ

0: ชอบกันไหมคะ
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะ

0: และเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มปอกหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยรับคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุน

ันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมุติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: กับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดียวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาท

0: ลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
2: ขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดหลินจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือ
2: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
3: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
4: ครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็นคิงออฟบิตเตอร
1: ์
4: เป็นราชาแห่งความขม
3: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
4: คือตัวคือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
3: ขมมากครับ
4: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ใช่ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
3: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์เป็นประโยชน์มากครับ
4: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาคืออย่างนี้
2: ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดหลินจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดหลินจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเราคะ
3: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดหลินจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอยด
2: ์มันคืออะไรคุณหมอผู้ประสานหมอ
3: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดหลินจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
2: ใช
3: ่ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
4: ้
3: ดีขึ้นนะครับ
4: ซึ่งการ
3: จะ
4: ไป
3: สร้าง
2: ภูมิ
3: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จ
4: ะสู้กับเซลล์มะเร็ง
2: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คีโมละเพราะม
3: ัน
2: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับค
3: ุ
2: ณวิสาร
3: ก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
4: แข็งแรง
3: ขึ้นมา
4: ไปปราบโรคใช่ไหม
3: ไปจัดการโรค
4: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
3: เดียวกันใช่
4: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
4: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมคุณหมอ
3: มันมีงานวิจัย
4: หรือเบาหวานอะไรนี่มันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
3: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้เนี่ยฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
4: มันไปทำอะไรฮะกลไกเบาหวาน
3: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
2: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
3: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารกาโนเดแรนในเห็ดหลินจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดหลินจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
4: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
3: ใช่ครับก็คือ
4: จากสารตัวนี
3: ้ตัวหลินจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
4: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
2: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
3: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในหลินจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
4: คุณหมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขายังไงเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
3: ใช่ครับ
4: เจาะเลือดก่อน
3: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็บกับในคนจริงๆ
4: คร
3: ับผม
4: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดหลินจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
3: ก็คือว่า
4: วิธีวิจัยเขา
3: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณวิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่าย

0: ช่นเบาหวานแล้วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
1: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
0: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจืดด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
2: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยใช่ไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็กเกจ
2: ใช่ค่ะเพราะนี้ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่เราจะรับประทานเห็ดลิ้นจืดเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
2: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
1: ทำให
0: ้ผู้บริโภคจะรับยาก
2: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันจะขมปี๊ดเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญเนี่ยมันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
1: อ๋อวิธีสกัดประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
1: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
1: เป็นแคปซูลเม็ดๆ
0: เหมือนกับเอาเห็ดทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
1: อันนี้เป็น
0: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของAmerican Herb Association ก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
1: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
0: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
1: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่าง
0: ใช่ครับ
1: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
1: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
1: ครับครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
0: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได้
2: แต่เด็กก็ควรจะต
0: ั
2: ้ง5 6ขวบขึ้นไปอะไรนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
0: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมแม็กหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
0: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัว mast cell ตัวนี้ได้
2: นี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับต้องไปต้องเป็นสไลด์ถัดไป
2: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะคุณหมอจากอันนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
1: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณโบราณเนี่ยก็ถูกเอามาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัย

0: ใจเนี่ยมันจะมีตัวลินจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม
1: ่เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือตัดท่อน้ำเลี้ยง
0: ตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
2: เห็ดลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลินจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
3: ย่าลองคิดวิธีใช้แต่พลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมอพริกครับดีจริงๆครับ
4: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
3: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้ว
4: ค่
3: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้น
4: ช
3: ั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2ก็คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
4: แล้วก็เป็นยังไงครับต
3: ั
4: วคอลลาเจน
3: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
2: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผ
3: ิ
2: วหนังของเราแล้ว
3: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
2: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
3: ใช่ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
4: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
3: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
4: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
3: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
4: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
3: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก
4: ็
3: คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
4: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
3: ใช
4: ่ก็จะผิวหนังเหี่ยวย่น
3: ก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
2: คอลลาเจนจะลดน้อยลง
3: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
4: แล้วก็ส่วนของเรา
3: ใช่
4: ปฏ
3: ิ
4: เสธไม่ได้อยู่แล้ว
3: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
2: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
3: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที
4: ่
3: ถ้าในส่วนของผิวหนังนะค
2: ะ
3: ถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
2: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
3: ใช่เล
4: ยแล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-5

0: 4ปีนี้เองนะแล้วก็รู้สึกว่าเขา
1: จริงๆแล้วมันมีมานาน
0: มากๆนะครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงมาเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
1: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้ากระดูกกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกกระดูกตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
2: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
1: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
2: แสงแดด
1: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
0: ม
1: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกันยูวีได้ด้วย
2: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรมของเรา
1: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญใน
2: การ
1: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
0: ้ค่ะต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชา
1: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้าง

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริม

0: ารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอุบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด
2: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโอเฮอร์แนวซิงเหรินกันเฉากว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นเอสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะ

0: วิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: Maca is a root vegetable.

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้

0: สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเขามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HDTV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10 ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
2: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอน

0: บนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามบัตรไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: 5ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว

0: และป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางNet Shopping

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า 3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคน

0: ีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
1: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
2: เจ้าของ
1: เขาถูกอนาคอนดากัดไปอยู่ริมน้ำมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนอย่างเง
3: ี้
1: ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้ยินต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้กันแล้วดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
3: เป็นแผล
1: ยาวประมาณนี
3: ้
1: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
3: ์
1: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
3: หายไปแล้ว
1: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
0: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
4: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
3: เคลือบผิว
2: ชมดูสิครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆนะครับมันจะออกมาเป็น
3: faster
2: เลย
3: faster
2: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
3: เขาบอกต้องใช้
2: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
5: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
1: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
5: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณนะครับ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
7: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไผ่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยขายดีแม่ชอบเลยถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมังกรอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างนี้ถ้าบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
6: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
8: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานาน

0: าจะเปิดแนททีวีนู่น
1: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้หวัด

0: ดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลสารนิโอแอนโดกราฟโฟไลโฟทีนีออกซีแอนโดกราฟโฟไลฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดหรือการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจร นะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
2: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเทคโนโลยีเนี้ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกราฟไลน์นะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
2: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
3: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่า หลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการการเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

0: เหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19 โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณา

าการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกวางหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะ

0: านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเลี้ยนหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเลี้ยนหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่จะเป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
2: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
3: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด19รักษาโควิด19หรือจริงแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นัดเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด19ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยาเนี้ยประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับเนี้ยมีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ติดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อช่วยเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยาเนี้ยนอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี้ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับพลังงานของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่มันผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซึ่งที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะซึ่งจะทำใ

0: การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาเนี่ยให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะ
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: จะเห็นได้ว่าหรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนําให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบํารุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสําหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สําหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
1: ครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับงั้นตามวันนี
2: ้ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

0: เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
2: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี่ค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
1: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
2: แล้วน้องไดล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหายเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
2: ่
0: ะ
2: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านี่ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะคะที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
3: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขา มีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะ

0: ล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะ
1: คะ
0: ก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อน
1: ๆ
0: ค่ะแล้วก็ทา
2: แป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
0: หน้าลืมทาตลอดคือไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่เป็นอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
1: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
0: คะ
1: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: แต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
0: ะ
2: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
1: ใช่ไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
2: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
3: ณช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศ

เจ้าไปลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันลำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันลำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใคร
1: อ่ะจริงๆเนี่ยตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันลำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้ค่
0: ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
0: อ
1: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้

0: ไม่ได้ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันลำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันลำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไง
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวนี้น้ำมันปลาอะไร
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหาร Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

ทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ้ทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: พูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Wild Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไป

0: ปลูกบนเทือกเขาทิทิสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้ดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับและจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6 ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของทางชาติว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ทางเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาแล้วแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่

แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทาง

0: ทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ที่รัฐบาลอนุทินปราบปรามทุนเทาวันนี้มีการเนรเทศคนต่างชาติที่อยู่ในไทยไปแล้ว2รายคือคนหนึ่งฝรั่งเศสคนหนึ่งอิสราเอล
2: แต่การเนรเทศเป็นเรื่องส่วนตัวปัจเจกบุคคลจะไปเหมารวมประเทศไม่ได
1: ้ขณะที่คุณสุริยพงษ์ระบุว่าประเด็นคลาสสิก
2: ที่ในทุกครั้งที่รัฐบาลกำลังมีผลงานอยู่ก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาประจำก็คือเรื่องเขากระโดงกับเรื่องหัวสว
1: หมายถึงรัฐบาลเห็นว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังมีผลงานก็จะถูกหยิบยกประเด็นเรื่องหัวสวขับเขากระโดงขึ้นมาแล้วก็ไล่ชี้แจงเรื่องเขากระโดงซึ่งเป็นคดีที่การรถไฟฟ้องศาลแล้ว24คดี108แปลง800ไร่ล้วนเป็นแปลงใหญ่แปลงที่ยังไม่ได้ฟ้องก็เป็นประเภทนส3และแปลงยิบแปลงย่อยซึ่งศาลจะนัดต่อ22กันยานั่นแสดงเห็นว่ากรณีเขากระโดง
2: รัฐบาลไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อในกรณีที่รัฐบาลมีหน้าที่กำกับดูแลเราทำงานเต็มที่
1: หัวสว.วันนี้การวินิจฉัยเป็นอำนาจกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระหน้าที่ของรัฐบาลเมื่อถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ชี้แจงเพิ่มในกรณีที่กกต.ขอข้อมูลเพิ่มและหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นอนุชุด26หรือ36ก็เป็นการรวบรวมเอกสารโดยกกต.เองทั้งนี้ทั้งนั้นตนเองหมายถึงคุณสิริพงษ์ก็เป็นผู้ถูกกล่าวหายังไม่เคยถูกเรียกเข้ามาให้ถ้อยคำแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นการดำเนินการเรื่องคดีหัวสว.ก็เป็นเรื่องกกต.ที่เป็นองค์กรอิสระฝากวิงวอนคือเมื่อระวังให้เขาทำงานเป็นอิสระ
2: ก็อย่าไปกดดันในการทำงาน
1: และพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าผลเรื่องนี้คดีนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนพร้อมจะยอมรับและก็ขอให้ติดตามการทำงานรัฐบาลที่ขับเคลื่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งไม่ได้เกิดรัฐบาลอนุทินแต่ดำเนินการมาก่อนปี62ช่วยได้ซ้ำไปรัฐบาลอนุทินต่างหากที่กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตามจับทั้งหลายทั้งปวงคุณสิริพงษ์ระบุหลังเลือกตั้งเสร็จนี่เพิ่งทำงานมาเดือนที่5กำลังเร่งผลงานให้ประชาชนเห็นเป็นที่ประจักษ์14กันยายนนี้14กันยาเอ๊ะวันกกต.ตัดสินไม่ใช่เหรอ
2: ค่ะแต่คุณสิริพงษ์บอกให้ลองดูบินค่าไฟค่ะว่าถูกลงหรือไม
1: ่เพราะนโยบายรัฐบาล
2: ก็คือ200หน่วยแรกค่าไฟ3บาทจะลดลง10สตางค์หลังหักค่าไฟสาธารณะเอาออกไปแล้ว
1: อ่ะนี่เป็นคุณสิริพงษ์อาคัสสุกุลเกียรตินี่ทำงานประหนึ่งเหมือนเป็นโฆษกรัฐบาลเลยเนี่ย
3: มีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่ามีความกังวลอย่างเดียวคือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถ้าเกิดว่ารัฐบาลกำลังมีผลงานอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องที่เขาจะหยิบขึ้นมาประจำก็คือ1เขากระโดง2ก็คือหัวสวคืออย่างเรื่องทุนเทาเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ย